0: 3นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
1: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์แอสตราแฟนทีน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตอาโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
2: Smart Vision Smart Living 2026สร้างบ้านอย่างชันฉลาดสร้างบ้านกับ SC Grant รอเดือนในงานลดเพิ่มพิเศษ 300,000 บาทพร้อมดีลสุดพิเศษและของแถมแบบจัดเต็มพบกันที่งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026 16-20 กันยายนนี้ Impact เมืองทองธานี

0: ียซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
1: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Weigh your skin. Weigh your Vaseline.
2: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
3: แบคเหรอแม่มีแบคทีเรีย
4: ไหนไม่เห็นมีเลย
3: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเ
5: ท
3: ค
5: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผม
6: จะทำงานยังไง
5: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
6: นอน
5: พี่กิจต้องจีบนนท์ให้ได้ก่อนครับ
7: นะ
5: นนท์ให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
7: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
6: นนท์เป็นคนที่ผมแคร
8: ์ผมอยากให้นนท์เป็นแฟน
5: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
7: พี่ขอเวลาหน่อย
5: เวลาของนนท์ก็หมดแล้วเหมือนกันพี
9: ่นนท์รักพี่นะ
10: ดีคอดดิ้งอยู่โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.เริ่ม4ตุลาคม
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
13: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
14: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
15: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจาก1จุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
16: รอฟอร์มพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
17: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
16: รอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง
18: เจ็ดรายการ7นาทีเรื่องเล่าเช้านี้แจ้งท่านผู้ชมนะครับร่วมฉลองครบรอบ32ปีโลตัสโลตัสจัดทำกระเป๋า32ปีคอลเลกชันเป็นลายลิขสิทธิ์จาก4แฟรนไชส์ดัง
19: ทั้ง Disney Pixar Marvel แล้วก็ Star Wars ค่ะ
18: นี่เป็นตัวอย่าง
19: นี
18: ่นี่ไงเดี๋ยวผมก็จะเอาไปใช้เหมือนกัน
19: น่ารักค่ะ
18: นี่เห็นไหม
19: จุของได้เยอะดูใบใหญ่มากค่ะ
18: แล้วก็มีความแข็งแรงใส่2ชั้นเห็นไหม
19: ใช่ค่ะ
18: จ
19: ะภายได้2แบบ
18: ท่านผู้ชม
19: จะเปิดให้แลกซื้อ2ช่วงนะคะช่วงละ2ดีไซน์ค่ะวันที่17ถึง14ตุลาเนี่ยจะเปิดให้แลกเฉพาะลาย The Hero ส
18: ี
19: ดำแล้วก็ The Royal สีชมพูส่วนลาย The Joyful และ Dreamer จะเปิดให้แลกวันที่15ตุลาถึง11พฤศจิกายน

0: ยนค่ะ
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้17กันยาถึง14ตุลาเนี่ย2รายที่ผมถือกับน้องไบ
0: ค์ฮีโร่กับเดอะรอยัลค่ะ
1: อีกราย2รายเนี่ย
0: 15ตุลาถึง11พฤศจิกายน
1: แลกซื้อยังไง
0: แลกซื้อง่ายๆค่ะเพียงช้อปสินค้าใดก็ได้ใน Lotus Go Fresh ครบ300บาทหรือซื้อแบรนด์ที่เข้าร่วมรายการครบ300บาทแลกซื้อ

0: จำง่ายๆสีดำโลตัสโกเฟรชสีชมพูโลตัสสาขาใหญ
1: ่อ๋อต่างกันอยู่นะ
0: ค่ะ
1: ถ้าสีดำนี
0: ่โลตัสโกเฟรชค่ะ
1: สีชมพู
0: โลตัสสาขาใหญ
1: ่นอกจากนี้
0: ทุกครั้งที่เอากระเป๋า32ปีคอลเลกชันไปช็อปเนี่ยให้เอาป้ายแท็กสีเหลืองอันนี้ไปด้วยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ช็อปครบตามยอดที่กำหนดเนี่ยจะได้รับคอยเพิ่มอีกแล้วคอยก็เอาไปเป็นส่วนลดได้ค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมโลตัสฉลองครบ32ปีคุ้มมากๆค่ะคุณผู้ชมที่สนใจไปกันได้นะคะกระเป๋ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลย
1: และท่านผู้ชมเรื่องเล่าเช้านี้ร่วมฉลอง32ปีโลตัสฝากกิฟต์การ์ดมาให้โหเยอะด้วย
0: 5รางวัลมูลค่ารางวัลละ 3,000 บาทค่ะ
1: โลตัสกิฟต์การ์ดก็ไปซื้อของจำเป็นในชีวิตที่โลตัสเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ให้5ท่านท่านละ 3,000 เลยค่ะ
1: 3,000 เลยเหรอ
0: เยอะค
1: ่
0: ะ
1: แสดงความเห็นตามปกติให้วงเล็บว่า data center
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้วงเล็บว่า data center ประเด็นที่ร้อนแรงที่พูดไปเมื่อเบรกสักครู่นี้5ท่าน
0: ค่ะ
1: ท่านละเท่าไหร
0: ่ท่านละ 3,000 บาทค่ะ Lotus ฝากกิฟต์การ์ดมาให้นะคะ
1: แบ่งกับเราคนละครึ่งไหมไม่ใช่ไหมอ้าวเสร็จสับกลับมาว่ากันต่อเรื่องสว.นายมตีเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ถูกถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกกต.กรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในคดีนี้ซึ่งท่านนายกเนี่ยรอดพ้นแม้จะเป็นหนึ่งใน229รายชื่อซึ่งอนุชุด26เสนอความเห็นให้ฟ้องแต่กกต.ใหญ่ฟ้อง77คนไม่มีคุณอนุทินและไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยก็นักข่าวถามถึงประเด็นที่ว่านี้นะครับตัวชมนี่ฮะโดยนักข่าวถามนะครับว่าแม้กกต.มีมติแล้วแต่ยังมีคนไม่เชื่อว่าไม่มีคนพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านนายกตอบสั้นๆคนเชื่อก็
0: ม
1: ีแล้วไม่ตอบประเด็นที่กกต.เสียงข้างน้อยออกมาแถลงเหตุผลที่เห็นด้วยกับการสั่งฟ้องคนของพรรคภูมิใจไทยท่านบอกแต่เพียงว่ามีประชุม
0: แล้วท่านค่ะออกจากวงสัมภาษณ์ไป
2: นายกค่ะนายกคะช่วงนี้ยังไม่อยู่ค่ะหัวสวดูเดือดทีเดียวค่ะเหมือนมีความพยายามไม่เชื่อว่าคนในพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับยังมีความไม่เชื่ออันนี้อยู่ด้วยอะไ
3: รครับคนเชื่อก็มีครับ
4: โอเคนะเดี๋ยวที่มีกกต.
3: เดี๋ยวไปประชุมต
1: ่อขณะที่ท่านนายกเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเนี่ยมีจังหวะเวลาซึ่งจริงๆไม่ผิดปกติหรอกเพียงแต่ว่าท่านเป็นรองประธานสภาอาวุธสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานอาวุธสภาคนที่หนึ่งมาในเวลาไร่เรียกกับพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์เสนาการเสนาธิการทหารบก
0: แล้วก็เป็นว่าที่เลยค่ะที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยค่ะ
1: เข้าพบนายอนุทินที่ตึกไทยคู่ฟ้าและท่านยกก็เดินลงมาส่งทั้งสองท่านด้วยตัวเองเลยบิ๊กเกรียงนี่พอเด็กเกรียงไกรบอกว่าก็มาอวยพรวันเกิดท่านนายกย้อนหลัง
0: ตามธรรมเนียมค่ะ
1: แล้วก็มาขอบคุณท่านนายกนะ
0: ที่เดินทางไปเป็นประธานงานสมรสของลูกชาย
1: นี่ฮะรองประธานวุฒิสภาซึ่งความจริงก็สนิทกับท่านนายกมาตั้งนานแล้วอย่างที่ทราบเนี่ยเมื่อครั้งเกิดอุบัติเหตุก็ยังเคยท่านนายกบินไปเยี่ยมจำได้ไหม
0: จำได้
1: เป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4เนี่ยแล้วก็มาเป็นรองประธานแล้วก็มีภาพไปพายเรืออยู่ด้วยกันแล้วก็มีการหยิบอาภิปรายกันอยู่เนี่ยคุณเกรียงท่านบิ๊กเกรียงพลเอกเกรียงไกรก็ไม่ได้ถูกชี้มูลหรือไม่ได้ถูกส่งโดยกกต.เสียงข้างมากไม่อยู่ใน77คนขณะที่เมื่อวานนี้เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยชัยชนกชิดชอบเป็นอีกวันหนึ่งที่ถูกถามถึงประเด็นนี้ต่อเนื่องคุณชัยชนกรัมตีดีพูดถึงกระแสข่าวว่ากกต.เตรียมจะดำเนินคดีในส่วนของสำนวนคดีหัวสวอีก3สำนวนซึ่งเกี่ยวข้องกับสวสีส้มพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าและไอรอคุณชัยชนกตอบกว้างๆว่าไม่ได้คาดหวังอะไร
0: เชื่อว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ค่ะ
1: ก่อนจะย้ำว่าความจริงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเชื่อว่าจะมีการดำเนินการโดยงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้ว่าประเด็นของพรรคประชาชนกับไอรอยังคงเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลที่พยายามจะเชื่อมโยงถึงพรรคภูมิใจไทยคุณชัยชนกก็บอกมาเรื่องปกติเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งเรื่องปกติของรัฐบาลที่มีเสรีภาพพรรคอันดับหนึ่งที่เข้มแข็งก็เป็นสิทธิของพรรคประชาชนส่วนจะฟ้องกับ

0: มั้ยคนชัยชนกบอกต้องปรึกษาทีมกฎหมายก่อนส่วนตัวไม่อยากทำแต่ถ้าไม่ทำอะไร
1: อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ
0: และย้ำว่ามีขบวนการจ้องทำลายพรรคภูมิใจไทยหรือไม่เห็นได้ชัดไม่ใช่สิ่งที่ต้องตอบเป็นขบวนการทำลายพรรคภูมิใจไทยหลายมิติแต่เรามั่นใจสิ่งที่ทำว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎระเบียบและกฎหมายทั้งนี้ไม่กังวลเรื่องนี้วันก่อนถูกถามความรู้สึกเมื่อมีมติกกต.คือคุณชัยชนกเนี่ยมติเอกฉันท์นะ
1: ก็คือไม่ฟ้องค่ะ
0: 70เลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ฟ้องเลย
1: ก็บอกว่ารู้สึกปกติที่กกต.มีมติเอกฉันท์เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง
0: ในสำนวนที่พยายามจะเปิดออกมาเนี่ยผมไม่มีอะไรเลยแล้วจะไม่ให้มติเอกฉันท์ได้ยังไง
2: ไม่ได้คุยนะครับเรื่องไหนฮะ
3: เรื่องคดีมอส
4: หลังจากที่มีมติ
2: ไม่ได้คุยขนาดท่านนายกผมก็ไม่ได้คุยเลยผมว่าเป็นคนที่ไม่ได้กังวลในเรื่องนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็วันก่อนนักข่าวก็ถามว่ามีมติเอกฉันท์นู่นนี่นั่นรู้สึกยังไงผมว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีมติเอกฉันท์ผมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องผมกับท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการออกจดหมายตั้งแต่ตอนที่มีความคิดจะต้องมีกระบวนการแบบนี้ใช่ไหมครับว่าไม่อยากให้ทางสมาชิกพรรคภูมิใจไทยมีความเกี่ยวข้องใดๆ
3: ไอ้รอครับประชาชนก็ยังจะออกมาเปิดข้อมูลที่เหมือนเชื่อมโยงพยายามจะเชื่อมโยงไปถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยค่ะ
2: อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและมีเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นที่จะโดนเป็นเป้านะครับของทุกหน่วยงานผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของทางพรรคประชาชนนะครับก็ไม่ได้มีความคิดเห็นใดๆตรงนี้เหมือนกัน
5: มีขบวนการที่พยายามจะทำลายทางภูมิใจไทยจริงไหมคร
2: ับ ก็ท่านคิดว่าจริงไหมฮะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมจะต้องตอบมันเป็นกระบวนการในหลากหลายมิติเลยแต่ผมคิดว่าเราเองก็มั่นใจพอในสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาว่าเราทำทุกอย่างภายใต้กฎระเบียบกฎหมายไม่ใช่แค่ในเรื่องนี้แต่ในทุกๆเรื่องในการดำเนินการของพรรคภูมิใจไทย
0: ขณะที่อีกมุมหนึ่งรังสิมันต์โรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนเมื่อวานตอบคำถามประเด็นว่ากกต.กำลังพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.อีก3สำนวนซึ่งอาจจะโยงไปถึงสว.สีส้มและพรรคประชาชนและคณะก้าวหน้าคุณรังสิมันต์ระบุว่าไม่มีสว.คนไหนที่นิยามตัวเองก็เป็นสว.สีส้มแต่ความพยายามตีตาว่ามีสว.สีส้มเกิดจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของพรรคฝ่ายค้านภาคประชาสังคมทำให้มาตีตาว่าถ้าผมชั่ว
1: คุณก็ต้องชั่วเหมือนผม
0: คุณรังสิมันต์ระบุว่าสว.สีน้ำเงินแน่มีแน
1: ่ต้องแยกให้ชัดค่ะ
0: สิ่งที่พยายามจะบอกว่ามีสว.อีกกลุ่มเป็นเพื่อนหรือเกี่ยวข้องกับคุณต้องแยกให้ชัดข้อที่จริงอย่างไรถ้าข้อที่จริงเหมือนกันนายกชอบพูดคำว่าปิดชื่อถือพฤติกรรม
1: ก็ใช้หลักการนั้นแหละกกต.ดำเนินการได้เต็มที่เปิดชื่อได้เลยว่านักการเมืองคนไหนของพรรคประชาชนไปเกี่ยวข้องยินดีจะให้ตรวจสอบ
0: แต่การโกงสว.ต้องแยกให้ชัดสว.ที่ไปเข้าชื่อรวมกลุ่มกันทำเว็บไซต์ผิดหรือไม่ผิดเอาให้ชัดแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยผิดแน่ๆก็คือการไปจ่ายเงินจ้างคนสมัครผิดประเภทซึ่งแตกต่างกันระหว่างการโกงสว.กับประชาชนไปรวมกลุ่มพูดคุยแนะนำตัวกันมันแตกต่างกันมาก
6: เวลาพูดถึงสว.สีต่างๆเนี่ยต้องถามว่าไอ้นิยามสีบางทีเขาเรียกตัวเองนะอย่างเช่นสว.สีน้ำเงินเนี่ยสังคมเรียกให้เขาหรือเขาเรียกตัวเองเนี่ยอันนี้เราต้องพิจารณากันดีๆว่าเขาเป็นคนนิยามตัวเขาแบบนั้นอันที่สองผมคิดว่าไม่มีสว.คนไหนนะครับที่นิยามตัวเองว่าตัวเองเป็นสว.สีส้มผมเข้าใจว่าความพยายามในการที่จะตีตราว่ามันมีสว.สีส้มเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่ว่ามันมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของฝ่ายค้านก็ดีนะครับของภาคประชาสังคมก็ดีทำให้คุณต้องการที่จะตีตราเรื่องนี้แล้วบอกว่าถ้าผมชั่วคุณก็ต้องชั่วเหมือนกับผมซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นข้อที่จริงที่มันแปลกประหลาดมากนะครับผมคิดว่าเราต้องแยกกันกระทำให้ชัดว่าคำว่าโกงสว.เนี่ยนะครับมันมีหน้าตาอย่างไรถ้าเป็นประเภทนะครับที่มันมีการจ้างให้คนมาสมัครนะครับเพื่อที่จะพรีชีพไปโหวตให้กับตัวเองนะครับมีการจ่ายเงินจ่ายทองกันมากมายนะครับมีคนการเมืองนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าพวกนี้มันต้องแยกให้ชัดว่าไอ้สิ่งที่คุณพยายามจะบอกว่ามันมีสว.อีกกลุ่มนึงนะที่อาจจะเป็นเพื่อนของคุณเกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยมันก็เหมือนกันนะผมว่าแยกกันให้ชัดว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรถ้าข้อเท็จจริงเหมือนกันครับท่านอนุทินเขาชอบพูดว่าอะไรนะปิดชื่อถือพฤติกรรมก็ใช้หลักการนั้นสิส่วนไอ้ประเทศประเภทว่าไอ้สว. ลุ่มนี้

0: ที่เป็นสีส้มเนี่ยผมว่าดูดีๆนะครับว่ามันมีใครไปนิยามตัวเองว่าเป็นสวสีส้มจริงๆหรือเปล่านะครับแต่สวสีน้ำเงินมีแน่มีนิยามแน
1: ่ขณะที่ความเคลื่อนไหวที่สำคัญปฏิบัติการของไอรอไอรอเมื่อคืนนี้โพสต์รายละเอียดของบุคคลที่กกต.มีมติส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งโดยระบุว่าหลายคนในจำนวนนี้มีประวัติเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองโดยคนที่ถูกสั่งฟ้องมีไม่น้อยเลยนะทำงานเกี่ยวกับภูมิใจไทยแม้จะไม่อยู่ในกลุ่ม21คนหรือ20บวกหนึ่งที่เป็นผู้มีตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้นำจิตวิญญาณก็ตามทีเนี่ยไอ้รอเปิดเลยคนที่ถูกสั่งฟ้องก็มีไม่น้อยนะที่เป็นคนทำงานเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจโดยตรงอ้างว่าอย่างน้อย11คนนั่นก็คือมีสสอดีตสสและอดีตผู้สมัครสสภูมิใจไทยสมเจติประพันธ์สสสุขเขตสุโขทัยเขต4พรรคภูมิใจไทยสุภชัยโพสุ
2: อดีตสสนครพนมเขต1ภูมิใจไทยแล้วก็เป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2
1: มาเรียเผ่าประธานสวกลุ่ม6ประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นอดีตผู้สมัครสสประจวบเขต3พรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งปี66นิพนธ์เอกวานิช
2: เป็นสวกลุ่ม9จังหวัดภูเก็ตก็เป็นอดีตผู้สมัครสสภูเก็ตเขต1ของพรรคภูมิใจไทยค่ะ
1: ในการเลือกตั้ง
2: ปี66
1: นัฐกิจหนูรอดสวกลุ่ม20นครศรีธรรมราชอันนี้ก็ถูกฟ้อง
2: ค่ะ
1: เป็นอดีตผู้สมัครสสนครศรีธรรมราชเขต4พรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งปี66วงศกรชนกิจ
2: อดีตผู้สมัครสสภูเก็ตเขต2พรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งปี66ค่ะ
1: ขณะที่ไอ้รอไปจัดอยู่ในกลุ่มญาติ
2: ญาติของ
1: สสพรรคภูมิใจไทยอีก2คนนะสมเกียรติเลียงประสิทธิ
2: ์หรือโกเกียรติเป็นบิดาของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเป็นสสสตูลเขต2พรรคภูมิใจไทยอ
1: ธิวัฒน์มนตรี
2: ทีมงานของคุณวรินทร์ชินวงศ์นายกอบจนครศรีธรรมราชเป็นญาติของคุณนาทีรัชกิจประการอดีตสสภูมิใจไทย
1: คุณวรินทร์เนี่ยเป็นนายกอบจนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในคนที่ถูกฟ้องอธิวัฒน์มนตรีก็เป็นทีมงานถูกไหม
2: ค่ะของคุณวริน
1: ทร์นอกจากนี้ไอรอบอกยังมีผู้ช่วยสสและผู้ดำเนินงานในสกัดพรรคภูมิใจไทย
2: เช่นคุณสุบินศักดาเป็นผู้ช่วยดำเนินงานของคุณพิชัยชมพูพลสสสุราษฎร์เขต6ภูมิใจไทย
1: นิสิตาหมั่นชัย
2: เสมียนพรรคภูมิใจไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต6
1: และแน่นอนวารินทร์ชินวงศ์ท่านนายกอบจนครศรีธรรมราช
2: ซึ่งไอรอระบุว่ามีปากคำพยานระบุว่าคุณวารินอ้างว่าเป็นเลขาของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการอดีตสสภูมิใจไทยรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคม
1: คือไอรอเนี่ยพยายามจะสื่อความหมายว่าแม้จะไม่มีตำแหน่งแห่งที่ปัจจุบันในโครงสร้างกรรมการบริหารผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองใน20บวกหนึ่งแต่คนเหล่านี้ที่ถูกฟ้องไปเป็นกลุ่มใน77คนเนี่ยก็อยู่รายล้อมหรือมีตำแหน่งที่หรืออะไรนะมีความสัมพันธ
2: ์
1: กับพรรคภูมิใจไทยโดยตรงเดี๋ยวเราตามดูกันต่อไปท่านผู้ชมจริงๆมีประเด็นเพิ่มเติมเป็นแหล่งข่าวมาจาก DSI ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับท่านผู้ชมคือประเด็นหนึ่งคนก็จับตาดูว่า DSI จะเอาไงต่อเพราะมีคดีอ้างยี่ฟอกเงินจากประเด็นเรื่องหัวสวที่ว่านี้ด้านหนึ่งที่เปิดเผยก็คือจะขอรับสำนวนมติกกต77คนที่ส่งฟ้องศาลฎีกาและเบิกคดีอาญาไปพิจารณาแต่อีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็คือมีแหล่งข่าวที่ระบุว่าเป็นคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีอ้างยี่กับฟอกเงินเรื่องนี้ระบุว่าการทำสำนวนที่ผ่านมาDSIส่งหนังสือถึงกกตตลอดเพื่อถามว่าจะเอาหลักฐานทางคดีของDSIไปประกอบสำนวนกกต.ทั้งหมดหรือไม่แต่ปรากฏว่ากกต.มีมติไม่รับสำนวนDSIทางหนึ่งอันนี้ไม่รู้จะโยงไปเกี่ยวกับประเด็นที่ท่านสอกกต.สิทธิโชติพูดเรื่อง 4-3 หรือเปล่
2: า
1: จำได้ไหม
2: ที่ไม่รับเรื่องเส้นเงินนะคะ
1: ไม่รับเรื่องเส้นเงินแล้วกกต.สำนักงานได้ออกมาแถลงเป็นเอกสารระบุว่าตรงนี้เป็นกรณีที่มติกกต.เนี่ยไม่รับรายงานจาก DSI แหล่งข่าวบอกว่านี่ฮะ DSI ได้ทำหนังสือถามกกต.
2: ว่าจะเอาหลักฐานของ DSI ทั้งหมดเนี่ยไปประกอบสำนวนหรือไม่แต่กกต.ก็มีมติไม่รับไว
1: ้อีกข้างหนึ่งแหล่งข่าวบอกเมื่อ DSI พยายามจะขอสำนวนของ

0: กกตก็กลับไม
1: ่
0: มีการให้มาไม่มีการให้ดีเอสไอกลับมาเช่นเดียวกันอันนี้อีกทางหนึ่งหมายความว่าดีเอสไอขอฝั่งกกตก็ไม่ให
1: ้ค่ะขณะที่ดีเอสไอถามว่ากกตจะเอาของดีเอสไอทั้งหมดไหมกกตก็ไม่เอา
0: ขณะเดียวกันกรณีของดีเอสไอขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินเดือนของกลุ่มผู้ช่วยสวผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาประจำตัวสวทั้ง138สวตัวจริงคงจะต้องการมาดูว่ามันเป็นกลุ่มก้อนเครือข่ายที่เลือกกันมาเองไหมแล้วมาตั้งตอบแทนเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสว138คนเนื่องจากรายงานการสืบสวนสอบสวนและพยานหลักฐานเกี่ยวข้องกับเส้นทางเงินพบว่าเส้นทางการเงินคนใกล้ชิดสวเชื่อมโยงกับกลุ่มคณะบุคคลในกระบวนการจัดหัวจึงต้องประสานเอกขอเอกสารจากสวว่าใครบ้างที่ไปเป็นผู้ช่วยไปเป็นผู้ชำนาญการไปเป็นที่ปรึกษาสว138คนแต่จนถึงขณะนี้แหล่งข่าวบอกว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็ไม่เคยส่งเอกสารมาให้ดีเอสไอเลย
1: อ้างว่าติดปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA อะค
0: ่
1: ะ
0: ไม่นี่มันเป็นข้อมูลเปิดเผยไม่ใช่เหรอสวแต่ละท่านตั้งใครมาเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ชำนาญการหรือที่ปรึกษาเนี่ยอันนี้แหล่งข่าวขนาดเดียวกันแหล่งข่าวบอกดีเอสไอทำหนังสือตอบกลับไปว่ากฎหมาย PDPA ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเบิกคดีอาญานี่แม้สำนักงานปปงคณะพนักงานสอบสวนส่งเอกสารขอเส้นเงินขอเลขที่บัญชีธนาคารกับสำนักงานปปงอันนี้อีกอันนึงปปงก็ไม่ให้
1: อ
0: ันสุดท้ายนี่ยังไงนะอีกทีแหล่งข่าวบอกว่า DSI เนี่ยได้สอบถามขอเส้นทางทางการเงินไปที่ปปง.
1: แต่ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือมานาน1ปี
0: 1ปีเลขที่บัญชีธนาคารก็ไม่ให้เอกสารเส้นทางการเงินก็ไม่ให้
1: ก็ไม่ได้มา
0: แหล่งข่าวอ้างว่า DSI ขอแล้วปปง.
1: ยังไม่ให้มาประมาณปีนึงแล้วค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นต่อมาท่านผู้ชมแหล่งข่าวบอกต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าประเด็นเกี่ยวกับพยานหลักฐานในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินของ DSI เนี่ยพยานหลักฐานในสำนวนของอนุกรรมการชัดชุด26ของกกต.กับของ DSI ยังต่างกันโดยเฉพาะคำกับคำให้การของพยานรายที่16ก็คือเอกราชช่างเหลาเหตุใดกกต.จึงไม่พูดว่าในชั้นการสอบกับการพยานในเอกราชจริงๆเหตุการณ์นั้นเนี่ยหมายถึงการให้การครั้งแรกครั้งนั้นเนี่ยในชั้นสอบปากคำพยานเอกราชมีการจัดเจ้าหน้าที่2ชุดในห้องเดียวกันคือชุด DSI
1: ค่ะคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอ้างยี่ฟอกเงินสว.
0: และคณะสืบสวนไต่สวนชุด26ของกกต.มาร่วมสอบปากคำอยู่ในห้องเดียวกันนี่แหละ
1: บันทึกคำให้การพร้อมกันค่ะ
0: เพียงแต่จัดพิมพ์คนละชุดเท่านั้นเอง
1: แล้วก็ยังมีอัยการร่วมสอบสวนด้วย
0: พนักงานอัยการจริงๆเนี่ยจะถือเป็นพยานในเหตุการณ์ด้วยเพราะพยานอัยการก็เห็นเลยว่านายเอกราชช่างเหลาในตอนให้ปากคำในครั้งแรกให้ปากคำปกติเลย
1: สีหน้าท่าทางอากัปกิริยาปกติทุกประการ
0: ไม่ได้มีการข่มขู่คุกคามให้พยานให้การเท็จอัยการเป็นพยานได้จึงเป็นไปได้เลยที่นายเอกราชที่มาให้การในครั้งหลังอ้างว่าถูกบังคับส่วนกรณีนายเอกราชมากลับคำให้การในครั้งหลังนั้นไม่ได้มาพบ DSI
1: แล้วก็ไม่ได้พบคณะอนุคณะที่26ด้วยอะค่ะเพื่อที่จะขอบันทึกการกลับคำให้การเลย
0: แต่ว่าส่งหนังสือไปขอกลับคำให้การ
1: ใช่แจ้งไปที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งแทน
0: ทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวตามดูไอ้ประเด็นเกี่ยวกับ 4-3 ไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วงไหนเลยแหละแต่อย่างที่ว่าปรากฏหลักฐานชัดจากคำแถลงของสำนักงานที่ชี้แจงเรื่องนี้ว่าเอาไม่ได้หมายถึงการไม่ยอมรับเส้นเงินตามที่คุณสิทธิชอดพูดจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: กกต.เสียงข้างน้อยสิทธิชอดที่บอกว่าต้องการจะหาม ันมีคนใกล้ชิดของคนการเมืองพักเดียวเนี่ยแล้วมีการโอนเงินไปโอนเงินไปกำลังจะไล่กับไม้เห็นว่าเจ้าของเงินเป็นใครปรากฏว่ามติเสียงส่วนใหญ่กกต. 4-3
1: ก็เลย
0: ไม่รับเส้นเงินเส้นนี
1: ้เลยไปต่อไม่ได้
0: ขณะที่กกต.สำนักงานชี้แจงว่ามันเป็นกรณีไม่

0: ไม่รับสำนวนของ DSI ไม่รับสำนวน DSI คือไม่เฉพาะเจาะจงว่าเส้นนี้ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเส้นเงินนี้เมื่อวานนี้คุณสมชัยศรีสุริยากรอดีตกกต.ระบุนะครับตูชมกรณีมติ43เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ12มกราคมปี69
1: ต้นปีเนี่ยค่ะ
0: กกต.มีมติ4-3
1: ไม่รับเอกสารการสอบสวนของ DSI ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นเงินที่ใช้ในการทุจริตการเลือกสว.
0: โดยมีเหตุผลในตอนนั้นคุณสมชัยอ้างว่าให้รอการวินิจฉัยของอนุชุด36
1: ให้เสร็จสิ้นซะก่อน
0: อนุ36แต่งตั้งจากกกต.เมื่อ16กันยายน68มีหลักฐานรายงานการประชุมครั้งแรก4พฤศจิกายน68ประชุมครั้งสุดท้าย24กุมภาพันธ์69และ26กุมภาอนุ36จัดทำความเห็นพร้อมเสนอกกต.ด้วยมติ
1: 5-2 ค่ะ
0: ให้ยกคำร้องสวนทางอนุชุด26ก็คือ
1: ยกคำร้องทั้ง229คนเลย
0: 30มีนาคมวันที่ประธานกกต.สั่งให้นำเข้าที่ประชุมกกต. 8 มิถุนายนถึง 14 กันยายนคือการประชุม 11 ครั้งของกกต.ชุดใหญ่
1: เพื่อวินิจฉัยคดีหัวสว.ในวันที่ 14 กันยายนตามที่ปรากฏเป็นข่าว
0: เพราะฉะนั้นข้อที่น่าสังเกตที่คุณสมชัยตั้งประเด็นก็คือตอนที่มีมติ 4-3 12 มกราคมปี 69 ไม่รับเอกสารการสอบสวนของ DSI ซึ่งมีเส้นเงินเหตุผลว่าให้รอการวินิจฉัยอนุชุด36เสร็จสิ้นอนุ36วินิจฉัยเสร็จสิ้นไปตั้งแต่26กุมภาพันธ์นี่ฮะท่านผู้ชมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะเป็นสันตั้งต้นในการฟ้อง157กับกกต.เสียงข้างมากว่า
1: ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คือควรรับเอกสารมาประกอบการพิจารณาแต่ว่าไม่รับอะค่ะ
0: แม้จะอ้างว่าชุด36ยังประชุมไม่เสร็จแต่เมื่อเสร็จแล้ว
1: ก็มีเวลาถึงเกือบ8เดือนนับตั้งแต่มีนามาจนถึงกันยาก็ไม่นำพาที่จะรับเอกสารที่มีรายละเอียดเส้นเงินเอามาประกอบการวินิจฉัยของกกต.ชุดใหญ่ให้รอบคอบ
0: นึกออกใช่ไหมเสร็จเนี่ยตั้งแต่ปลายมีนาปลายกุมภาถูกไหม
1: ค่ะ
0: ตอนมติตอนมกราเนี่ยระบุว่าไม่รับให้รอการวินิจฉัยอนุ36
1: ค่ะ
0: อนุ36วินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ย
1: กุมภาพันธ์69
0: มันมีเวลาตั้งแต่มีนาถึงกันยาเกือบ8เดือน
1: ก็ยังไม่นำพาที่จะไปรับเอกสารที่มีรายละเอียดเส้นเงินมาประกอบการวินิจฉัยของกกต.ชุดใหญ
0: ่กันยาเป็นต้นไปเนี่ยกกต.เขาเริ่มประชุมไปถึงกกต.ชุดใหญ่ไงนึกออกนะเพราะฉะนั้นตั้งข้อสังเกตไอ้เนี่ยจะเป็นสารตั้งต้นไอ้มติ4-3ไม่นำพาจะรับเอกสารที่มีรายละเอียดเส้นเงินมาประกอบกับวินิจฉัยของกกต.ชุดใหญ่ให้รอบครอบก่อนจะทิ้งท้ายว่า
1: คล้ายชุดเสื้อลายขวางขาวดำปรากฏให้เห็นลางๆแล้ว
0: 7:32 นเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
2: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่าKAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA พริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้บ้านคุณขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง

0: วัตถุดิบที่คัดสรรอย่างดีกรรมวิธีที่พิถีพิถันส่งต่อคำอวยพรจากเราถึงทุกครอบครัวขนมไหว้พระจันทร์ภัตตาคารเชียงกรีลาความอร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยน
1: แลนดี้โฮมสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
2: แลนดี้โฮม
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุตสึ
5: จะอยากจะท็อปต้องมี

0: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15:00 นเจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
1: แล้วมาเจอกันนะมาเต้นที่งานเยอะๆนะคะ
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ถ้าคุณโอเคกับผมผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมากๆ
4: มาทำงานกับฉัน
5: ก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตาย
4: อยู่กับฉันที่นี่คือ
5: เขาพาอยู่หรือเปล่าแฟนสามีผัว
4: คุณมาทำอะไรที่นี
3: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านอะไรทั้งหมด
5: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉัน
4: เข้าใจไหม
6: Please Love รักได้ไหมคืนนี้ 20:30 นาที
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: Nescafe Rich Aroma
8: สูตรใหม
7: ่เพิ่มกาแฟ
8: เติมนม
7: อร่อยไปอีก
8: สูตรใหม
9: ่ลองหน่อยนะ
10: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉบ3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
11: ถ้าจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
10: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉบ3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
12: เจ็ดเวลา35นาทีท่านผู้ชมครับอ้าววันศุกร์สุดสัปดาห
13: ์
12: สวนสนุกดีมเวิลด์ฝากมาบอกว่าได้ทุ่มเงินกว่า50ล้านบาทเปิดตัวเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดเลย
13: Under the Sea ค่ะ
12: โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริง
13: ที่จะพาทุกครอบครัวสนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนเดินอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรนะคะตื่นตาตื่นใจกับสัตว์ทะเลน้อยใหญ่นานาชนิดกว่า100สายพันธุ์ท่ามกลางบรรยากาศมหัศจรรย์ของใต้ท้องทะเล
12: ภายในมี3โซนนะ
13: glowing fishes ชมความสวยงามของแมงกระพุนหลากสีตื่นตากับศิลปะปลาเรืองแสงที่มีสีสันสดใสแล้วก็มีนี่นี่ค่ะนี่
12: เผชิญหน้ากับฝูงปลาหลากหลายชนิด
13: ค่ะไฮไลท์ของเครื่องเล่นโอเชียนโซนค่ะตื่นเต้นกับบรรยากาศโลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงแล้วเราก็จะได้เผชิญหน้ากับฝูงปลาหลากหลายชนิด
12: สำรวจถ้ำใต้ทะเล
13: พบกับสัตว์ทะเลสุดแปลกมากมาย
12: จริงจริงภาพประกอบต้องเป็นภาพไอ้ตรงทะเลนั่นแหละ
13: ค่ะแล้วก็ยังมีเวฟแซนด์โฟโต้สปอตด้วยนะคะเป็นมุมถ่ายภาพที่สายคอนเทนต์ห้ามพลาดค่ะ
12: มีเดี๋ยวนี้ต้องมีสายคอนเทนต
13: ์
12: นี่เห็นไหมเครื่องเล่นใหม
13: ่ Under the Sea เปิดแล้ววันนี้นะคะจะได้ร่วมดูแลท้องทะเลโดยทุกการซื้อบัตร Dream World ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง18ตุลาคมนี้จะได้ร่วมสมทบทุน20บาท Dream World เอาไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์หรือเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลสัตว์ทะเลด้วยค่ะ
12: ดูแลสัตว์ทะเลท่านผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะ
13: เบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ025778666หรือที่ Facebook Dream World Park ค่ะ
12: ผู้ชมเรื่องเล่าเช้านี
13: ้ Dream World ฝากบัตรมาให้5รางวัลรางวัลละ2ใบให้ไปสนุกกับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea ค่ะ
12: เครื่องเล่นใหม่ใช่ไหมน้องชอบเนี่ย
13: ชอบอะไรแบบนี้ค่ะ
12: ใช่ไหม
13: เดี๋ยวไปเล่น
12: Under the Sea
13: ค่ะ
12: ให้ไปสนุกกัน5ท่านท่านละ2ใบนะ5ท่านแสดงความเห็นตามปกติเลยและให้วงเล็บว่ากองทุนน้ำมันอ่วมกองทุนน้ำมันอ่วมเป็นเงื่อนไขข้อความที่โดนใจเรื่องอะไรก็ได้นะ
13: ค
12: ่
13: ะ
12: อันนี้ขอบคุณทางดีมเบลนะครับสวนสุขดีมเบลที่เอาข่าวมาแจ้งกันแล้วผมก็จะต่อไปเรื่องกองทุนน้ำมันอ่วมเพราะอะไรติดลบเกินกว่า 80,000 ล้านและข้อมูลล่าสุดจากผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระบุว่าตุลาคมคือเดือนหน้าแสนล้านแน่แต่แสนล้านเพราะรับภาระชดเชยน้ำมันกับ LPG วันละ770ล้านบอกในทองว่าเตรียมทยอยลดการอุดหนุน
13: ใช่ค่ะคือเพื่อสกัดกั้นไม่ให้กองทุนติดลบถึง100,000ล้าน

0: บาทเนี่ยค่ะทางสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเตรียมแผนเอาไว้ก็คือจะทยอยลดระดับการอุดหนุนราคาน้ำมันซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ราคาขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอีก
1: อย่าสิอย่าไปถือว่ามี60 40กับเติมเงินปากคนจนแล้วจะทำอะไรก็ได้สิ คุณพรชัยบอกว่ายังไง
0: จะดำเนินการอย่างระมัดระวังค่ะเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกในประเทศเนี่ยสูงเกินไปจากเดิมเนี่ยเคยตึงดีเซลเอาไว้30บาทต่อลิตรแต่ว่าราคามันก็ขึ้นมาแตะ40บาทต่อลิตรและอาจจะต้องเพิ่มขึ้นอีกตามสถานการณ์ค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นกบน.เนี่ยได้ประชุมร่วมกันทุกช่วงเย็น
0: ทุกเย็นเลยนะคะนับตั้งแต่เกิดสงครามเพื่อติดตามสถานการณ
1: ์เตรียมเสนอให้รัฐบาลเข้ามามีส่วนรับภาระ
0: ใช่เนื่องจากลดการอุดหนุนมันก็จะไปกระทบกับค่าครองชีพของประชาชน
1: คุณพรชัยบอกอาจจะต้องกู้เงินเพิ่ม
0: อาจจะต้องพิจารณากู้เงินเพิ่มหรือออกมาตรการอื่นเพื่อเยียวยาผลกระทบ
1: ฟังแล้วเสียว
0: ขึ้นอีกแน่ๆเลย
1: ตุลานี่เหรอแต่แสนล้านนะ
0: ค่ะกองทุนน้ำมันติดลบ
1: ขนาดเดียวกันน้ำมันโลกไปยังไงน้ำมันโลกลดลงเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะลดลงหัวภาพในช่วงเริ่มต้นการซื้อขายแต่สุดท้ายปิดตลาดถือว่าลดลงเล็กน้อยประมาณสัก 1% ถึงกระนั้นก็ยังอยู่เหนือระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลโดยตลาดน้ำมันดิบเบรนท์ลอนดอนปิดตัวลดลง 1.01 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 0.95%
0: ปิดที่ 104.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
1: นิวยอร์ก
0: เวสเซ็กซัสอินเตอร์มีเดียตก็ลง52เซนต์นะคะหรือว่าลงมา 0.5% เหลือ 101.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
1: เรียกว่าเป็นตัวเลขของการหยั่งสถานการณ์พอนักลงทุนเนี่ยกำลังพิจารณาผลกระทบจากการโจมตีของซาอุดิอาระเบียและกลุ่มฮูตีที่อิหร่านสนับสนุนในเยเมนข้อคู่กับตัวเลขรายงานที่ว่าน้ำมันดิบเพิ่มเติมจากซาอุอาจจะเข้าสู่ตลาดโลกและบรรเทาความกังวลเรื่องพลังงานที่จะปล่อยออกมาราคาน้ำมันเบรนท์เนี่ยลดลงกว่า3ดอลลาร์ในช่วงต้นของการซื้อขายส่วนระดับต่ำสุดนับตั้งแต่10กันยา
0: ส่วนเวสเซอร์ซินเทอร์มีเดียตก็ลดลงกว่า3ดอลลาร์สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่11กันยาค่ะ
1: เพราะมีรายงานว่าซาอุดิอาระเบีย
0: กำลังเสนอขายน้ำมันดิบเพิ่มเติมให้กับโรงกลั่นน้ำมันในเอเชียผ่านการถ่ายโอนน้ำมันจากเรือสู่เรือที่ท่าเรือโซฮาของโอมาน
1: ซึ่งมันจะช่วยชดเชยผลกระทบจากการโจมตีท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกไปตะวันตกไปทะเลแดงของซาอุได้บ้างแต่ต่อมาราคาดีขึ้นมาใหม่
0: เมื่อซาอุดิอาระเบียและกลุ่มฮูตีได้แลกเปลี่ยนการโจมตีกันบริเวณชายแดนเมื่อวันพฤหัสค่ะ
1: จริงๆต้องใช้คำว่าโจมตีซึ่งกันและกันโจมตีซึ่งกันและกันนอกจากนั้นภาวะตึงตัวในตลาดน้ำมันจริงก็ยังคงมีอยู่ผลกระทบก็อย่างที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมเป็นสถานการณ์ที่ยังนิ่งนอนใจไม่ได้อย่างที่บอกไปขณะที่น้ำมันบ้านเราเมื่อวานนี้ผมก็ตามให้ทุกคืนนะเขาประชุมกันทุกเย็นวันหลังบอกเร็วๆเมื่อคืนนี้ก็แจ้งไม่มีการปรับราคาน้ำมันขายปลีก
0: ราคาคงเดิมค่ะ
1: หลายคนอาจจะไปคาดหวังว่าจะลด
0: เพราะเห็นราคาน้ำมันโลกลดค่ะ
1: ตกลงไม่ลดด้วยเหตุว่า
0: เขาไปลดการชดเชยแทนค่ะ
1: ถูกต้อง
0: อย่างดีเซลเนี่ยลดการชดเชยลง60สตางค์นะคะเดิมชดเชยอยู่ลิตรละ9บาท22ก็ลดลงมาเป็นชดเชยลิตรละ8บาท62ค่ะ
1: และปิดท้ายรถทัวร์ปรับขึ้นค่าโดยสารจะได้รถทัวร์ปรับอากาศสายตังภูเก็ตเพิ่มขึ้น17บาท
0: เดิมเนี่ย293บาทเป็น310บาทค่ะ
1: สตูลภูเก็ตเพิ่มขึ้น30บาท
0: เดิมมา419ก็ปรับเป็น449บาท
1: เรียกว่าเป็นรถระหว่างจังหวัดแบบนำร่อง มาแล้วสถานการณ์ค่าโดยสาร 7:42 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมา
2: สนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมีแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
3: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริง เปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
4: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
7: ฟันผุเยอะเลย
8: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
9: บีบนิดเดียว
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
10: ต้องบีบเต็มแปลง
11: เพื่อโฟลายที่มากกว่าด้วยโฟเก
12: ตมีโปรเจกต์ใหม่ที่แม่อยากให้ลูกทำกับเจ้าของโปรเจกต์ชื่อว่าอิงฟ้า
13: ว้าวอิงฟ้า
14: อย่ารังแกผู้หญิงปล่อย
15: ไม่ปล่อยเว้ยเองเป็นใครหัวดาวไง
14: ทำนองนั้นอะ
16: ดาวเคียงเดือนคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: หน้ากากทั้ง2ชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอลิกที่เรียงดูดกันเลยเน
19: า
18: ะ
19: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
20: เรื่องมันจะมีอะไรอยู่วะ
18: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามันนอนกับเราก็ได้นะ
21: โปรตันเธอกลับมาแล้วจริง
18: ๆในท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
16: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: เข้าพรรษา3เดือนนี้สสส.ชวนเก็บแต้มสุขภาพดีงดดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูขอคำปรึกษาเลิกเล่าโทร1413นะคะ
23: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
24: ้น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
25: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
1: จัดรายการ46นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมนี่ต้องไปเหมือนเช่นเคยผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเช้านี
0: ้มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
1: อ้าวให้แสดงความเห็นตามปกติให้วงเล็บว่า เดี๋ยวดูให้วงเล็บว่ามากองบนหัวผม
0: มากองบนหัวผม
1: เป็นคำประจำวันอยู่เหมือนกันเหมือนมากองบนหัวผมแต่ให้วงเล็บว่ามากองบนหัวผม
0: ค่ะ
1: เป็นเงื่อนไข
0: ข้อความมาให้โดนใจค่ะ
1: คำพูดนี้ออกจากท่านนายกตรีอนุทินชาญวรกูลและท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยตอนหนึ่งที่กล่าวถึงการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นระบุว่าเป็นเรื่องที่บั่นทอนความมั่นใจของประชาชนมากไม่มีใครเชื่อว่าเรื่องนี้สุดติดเลยและถือเป็นข่าวเคราะห์แม้กำลังดำเนินการดูแต่สมมติถ้าไม่มีใครผิดเลยเรื่องนี้ไม่มีใครเชื่อที่ผ่านมาการดำเนินการสืบสวนสอบสวนการเชื่อมโยงต่างๆทำเห็นแล้วว่ามีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วยซึ่งเป็นที่น่าอันเด็ดอนาจใจพูดภาษาที่เป็นพี่น้องกันกับที่ประชุมนี่มันมาการมาโกงกันบนหัวผมเลยเนี่ย
0: แล้วตอนนี้สังคมก็สรุปแล้วก็พิพากษาไปเรียบร้อยแล้วตัวผมเองก็พิพากษาไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันเพียงแต่ว่าอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมันต้องมีขั้นตอนมีหลายหน่วยงานมีการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดแล้วก็บอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยปปง.ก็แถลงยึดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นบุคคลภายนอก380 ล้านบาทเขาบอกว่ามันยังไม่หมดนะยังมีเงินสดแล้วก็มีทองแท่งมูลค่าอีกประมาณนึงอีก
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอนุทินระบุนะครับว่าเรื่องนี้ใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีเรื่องต้องเกรงกลัวเรื่องนี้ต้องฟาดให้ยับต้องเร่งดำเนินการเต็มที่เพราะมันสะเทือนขวัญมีคนมาขอให้ผมขยายเวลาต้องจบภายในเวลาที่กำหนดไว้ไม่มีทางให้เลย30กันยายนนี้ต้องจบ
2: ประเด็นร้อนนะครับก็คือเรื่องของการดำเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นที่น่าอเนจอนาจใจมากผมถือว่าถ้าผมใช้ภาษาที่ผมพูดกันในฐานะพี่ๆน้องๆก็คือมาโกงกันบนหัวผมนะครับตอนนี้ข้างนอกเขาจับกลุ่มเข้าคุกห้ามเยี่ยมห้ามประกันไปแล้วนะครับข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายตอนนี้แค่ย้ายไม่พอนะครับต้องดำเนินการให้เห็นถ้าเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องสั่งให้มีการออกจากราชการไว้ก่อนในที่นี้ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่ท่านจะต้องไปเกรงกลัวฟาดให้ยับครับนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการทำความเสียหายให้กับหน่วยงานของเราเผาบ้านเราครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสะเทือนขวัญผมต้องใช้คำนี้หน้าสยองนะครับสำหรับความเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยของผมมีคนมาบอกผมว่าจะมีการขยายเวลาเรื่องนี้ไม่มีนะครับต้องจบภายในเวลาที่กำหนดไว้นะครับอย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นอันขาดเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคน
1: นี่ฮะ30กันยายนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งแห่งที่อ่ะ1ตุลาไปเริ่มที่ใหม่ไงเมื่อวานนี้นายกกลับมาดูแรงจัดฟาดหนักเลยต้องใช้คำอย่างนั้นเลยเมื่อวานนี้ในเวทีเดียวกันเนี่ยคือการพูดกับเจ้าหน้าที่มหาไทยพูดถึงบรรยากาศรัฐเปรียบของคนต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยระบุว่าชื่นชมคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยที่เป็นตัวตั้งตัวตีดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้นายกอนุทินใช้คำว่าถ้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วทำหากินสุจริตไม่เอารัฐเปรียบอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้ามาแล้วมือพิจิกรรมไม่พึงประสงค์ต้องเต็มที่จังหวัดเป้าหมายทั้งภูเก็ตสุราษฎร์ผู้ว่าทั้งหลายใช้กฎหมายเต็มที่แล้วก็ยกประเด็นการตั้งศาสนสถานอยู่ดีๆไปตั้งเองไม่ได้คงจะหมายถึงประเด็นอิสราเอล
0: รูปแบบต่างๆต้องเคารพวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะ
1: ล่าสุด
0: ทราบว่ามีการขอสร้างสุสานส่วนตัวอีก
1: มันเกินไปแล้วห่อเหินกรุงลงกาให้มาเมืองไทยก็บุญแล้วมาหากินสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านโน่นไม่ต้องมาตายที่นี่และอย่ามาเอารัฐเอาเปรียบ
0: ศาสนสถานที่ขออนุญาตตั้งเป็นร้านอาหารแต่มีศาสนสถานอยู่ไม่ได้วันนึงก็ต้องเอากฎหมายครอบว่าสิ่งเหล่านี้ทำไม่ได
1: ้นี่ฮะแล้วบอกต่อไปอีกต้องจัดเดบิวต์เร็ว
0: ไม่ต้องถามว่าในประเทศจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินออกไปค่าใช้จ่ายเนี่ยผมดำเนินการให้อยู่แล้ว
1: นี่ฮะในประเทศให้เขาไปตามยถากรรมกลับไปบ้านเขาน่าจะดีกว่าไม่ต้องมาถามนะแล้วก็ย้ำว่าคนไทยยินดีรับคนต่างชาติที่มาโดยสุจริตเคารพกฎหมายขนบธรรมเนียมแปลว่าวัฒนธรรมไทยอยู่ร่วมกับคนต่างชาติได้ไม่มีการแบ่งแยกป้ายห้ามคนไทยเข้าผู้ว่าเจอที่ไหนไปถอนที่ตัวเองคนไทยเข้าได้หมดยกเว้นบ้านเรือนนี่ฮะท่านผู้ชมแต่ต่อให้เป็นเจ้าของบ้านแล้วมาบอกว่าบ้านนี้ไม่ต้อนรับคนไทยให้ถอนออกมาเลยต้องให้ทำให้คนเหล่านี้คือคนไม่พึงประสงค์ถ้ากล้าทำขนาดนี้เขาต้องมีพฤติกรรมที่ไม่บ้าก็เมาท่านต้องปราบให้ได
2: ้แต่ถ้าเข้ามาแล้วแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงนะครับเอาเปรียบคนไทยแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันตรงนี้ก็ต้องดำเนินการเต็มที่มีการขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมว่ามันเกินไปแล้วครับเหาะเกินกรุงลงกานะครับให้มาก็บุญแล้วนะครับมาก็มาทำงานหากินสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านนู้นไม่ต้องมาตายที่นี่ขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มีเรื่องของศาสนสถานก็ต้องไม่ได้ทำอะไรพี่เรนเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มรู้ว่าเราเอาจริงเรื่องนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะในประเทศท่านไม่ต้องถามกลับมาว่าในประเทศแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายเขาค่าตั๋วเครื่องบินออกไปครับคือเนี่ยถามแบบนี้มันถามแบบไม่ค่อยคิดมากไปหน่อยมาอ้างแบบนี้มันก็เหมือนดูถูกภูมิปัญญากันไปหน่อยไม่รู้ว่าใครจะออกค่าตั๋วเครื่องบินไม่มีจังหวัดนั่นแหละครับออกไปก่อนคนเหล่านี้อยู่ในจังหวัดท่านเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอัปมงคลอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วแล้วท่านจะเก็บไว้ทำไมอ่ะเสียข้าวสุกพวกเราอีกต้องใช้ข้าวของเราใช้น้ำของเราใช้ห้องพักของเราใช้อะไรของเราไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บเขาไว้เลยไม่พึงประสงค์มีอยู่ช้อยเดียวคือเชิญออก ขาจะอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไม่มีปัญหารัฐมนตรีมหาดไทยลงนามในประเทศเขา

0: ทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีก็เชิญยังมีประเด็นที่บอกบางคนต้องให้รับโทษก่อนรับโทษก็เสียทรัพย์สินของเรานะครับถ้าเนเทศไปแล้วก็ให้เขาไปตามยถากรรมของเขาในบ้านกลับไปบ้านของเขาผมว่าจะดีกว่ามันเราก็ต้องหาไอ้ป้ายห้ามคนไทยเข้าถ้าท่านผู้ว่าเจอที่ไหนท่านผู้ว่าไปถอนด้วยตัวเองนะครับคนไทยเข้าได้หมดนะครับยกเว้นบ้านเรือนต่อให้เขาเป็นเจ้าของบ้านแล้วเขาบอกบ้านนี้ไม่ต้อนรับคนไทยท่านก็ถอนออกมาผมคิดว่าถ้าคนที่กล้าทำได้ถึงขนาดนี้ก็แล้วว่าเขาจะต้องไม่บ้าก็เมานะครับ
1: ท่านผู้ชมกลับมาถึงนี่ฟาดเดือนเลยหลายประเด็นเห็นไหมมาโกงกันบนหัวผมแล้วก็เอาออกไปอัปมงคลกับจังหวัดของท่านนอกจากนั้นมีประเด็นหนึ่งนายกถูกถามอันนี้ท่านตอบสั้นท่านยกถูกถามประเด็นคุณรอพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐ
2: ม
1: นตรีช่วยคลังรัฐบาลนุทินหนึ่งซึ่งเป็นช่วงสั้นๆแล้วลาออกไปหลังจากมีการอภิปรายเกี่ยวกับเครือข่ายของเบนชมิตรคงจะจำได้ตั้งแต่รัฐบาลนุทินหนึ่งล่าสุดก็อย่างที่แจ้งท่านผู้ชมว่าประธานกรรมการสองคณะของสหรัฐได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีต่างประเทศมาโครูบิโอรัฐมนตรีคลังสกอตต์เบนเซนให้ใช้มาตรการเขาเรียกว่ามาตรการคว่ำบาตรทางการเงินแปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะไม่มีการติดต่อธุรกรรมทางการเงินกับเครือข่าย28รายส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลและใน28รายคุ้นชื่อคุ้นหูกันเบนจามินเมาเบอร์เกอร์เบนสมิธยิมเลียกอะไรอย่างเงี้ยแต่หนึ่งในนั้นก็มี
2: คุณธัญวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังค่ะ
1: นี่ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ทำอะไรกับคุณวรพักหรืออย่างไรในขณะที่อเมริกาเขาประกาศรายชื่อเพื่อให้มีการตรวจสอบเพื่อใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินนายกเมื่อวานนี้ถูกถามประเด็นนี้ท่านตอบสั้นๆว่าเห็นชื่ออยู่เรื่องพวกนี
2: ้ใครโดนกล่าวหาก็ต้องไปตั้งทนายความแล้วก็หาวิธีที่จะเคลียร์ตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาล
1: นักข่าวถามย้ำว่า
2: แต่สหรัฐเขาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบนะคะท่านนายกก็เลยบอกว่ารัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี้
0: ใช่ใช่ก็เห็นชื่ออยู่เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
3: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้เวลาที่ให้รัฐบาลเล่นดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการจะข้อบาด
0: รัฐบาลไหนมันไม่ใช่รัฐบาลนี
1: ้ขณะที่เมื่อวานนี้แน่นอนคนที่อภิปรายเรื่องนี้ในสภาตั้งแต่รัฐบาลนุทินหนึ่งรังสิมันโรมในฐานะเมื่อวานเป็นบรรณาธิการการกฎหมายของสภาบอกว่าระบุเรื่องที่ประธานกรรมการสองคณะทำหนังสือให้มีการคว่ำบาตร28รายซึ่งรวมถึงนายวรพักกระทบถึงความเชื่อถือของรัฐบาลไทยทั่วโลกเขามองเราว่าทำไมนายวรพักไม่ถูกดำเนินการทางกฎหมายของไทยเลยเพราะเป็นอำนาจบารมีหรือเส้นสายรัฐบาลนายอนุทินคุ้มครองเขาอยู่หรือเปล่ามีชนชั้นนำและนักการเมืองไทยเกี่ยวข้องหลายคนจนวันนี้คดีต่างๆยังเงียบหายยกเคสฮุนโตหลานชายฮุนเซนพยายามทวงถามก็ไม่มีการออกหมายจับเกรงใจสมเด็จฮุนเซนเหรอทั้งที่เป็นหนึ่งใน28รายชื่อที่สหรัฐเสนอให้มีการคว่ำบาตรคุณรังสิมันใช้คำว่านี่เกรงใจอะไรกันตั้งหนา
2: ถึงไม่จัดการให้จบสิ้นเสียที
1: กรณีนาวรพักคุณรังสิมันระบุว่าต้องเอาแฟ้มย้อนกลับไปดูเส้นทางเงินและคดีความต่าง
2: ๆรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร BIC
1: มาพิจารณ
2: าม
1: าพิจารณา
2: ถ้ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างน้อยยึดอายัดมาตรวจสอบและยับยั้งการถ่ายโอน
1: แล้วก็ยังโยงไปถึง
2: บริษัทน้ำมันที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินการค่ะไม่ควรปล่อยเรื่องนี้เอาไว้ใต้พรม
4: คือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่ายังไงมันก็ต้องส่งต้องยอมรับว่าส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยแน่ๆเพราะว่าคนระดับคุณวรพักซึ่งถูกกล่าวหาร้ายแรงขนาดนี้กับสามารถขึ้นเป็นถึงระดับรัฐมนตรีเนี่ยยังไงมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือคำถามสำคัญก็คือว่าตกลงแล้วคุณวรพักเนี่ยได้ถูกดำเนินการตามกฎหมายอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดว่าไม่ถูกดำเนินการตามกฎหมายเลยเนี่ยมันก็มีคำถามต่อไปว่าหรือเป็นเพราะว่าอำนาจบารมีเส้นสายระบบอุปถัมภ์ที่มันอยู่ในรัฐบาลอนุทิน

0: ี่ยเป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครองโดยเชื่อว่าก็แค่คุณวรภักดิ์ออกไปเนี่ยทุกอย่างก็จะจบเนี่ยเรื่องนี้มันคงไม่ใช่ส่งผลกระทบแค่เฉพาะในมุมมองสหรัฐอเมริกาที่มองต่อเราแต่ทั่วโลกที่มองต่อเรามันจะกลายเป็นว่าเอ๊ะตกลงประเทศไทยเนี่ยเราเป็นฮับอะไรบางอย่างหรือมีความสำคัญอะไรบางอย่างนะครับต่อปัญหาเรื่องสแกมเมอร์หรือไม่ก็ต้องถามกลับไปที่คุณอนุทินว่าเกรงใจอะไรนักหนามันเราไม่ควรจะปล่อยเรื่องนี้ไว้ใต้พรมอีกแล้วนะครับอ๋อเพิ่มเติมนิดนึงยิ่งคุณวรภักดิ์เนี่ยเคยเหมือนเป็นคณะทำงานที่จะต้องมาปราบปรามเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะครับซึ่งรัฐบาลนี้ชอบนะครับใช้โจรจับโจรเนี่ยนะครับเขาชอบมากนะครับแต่ว่าไอ้โจรเนี่ยไม่ใช่เอาโจรคดีอื่นนะเอาโจรคดีนั้นอ่ะมาจับโจรก็คือจับตัวเองในคดีนั้นเนี่ยเขาชอบแนวทางแบบนี้คุณเอกนิติเนี่ยนะครับก็เห็นเงียบไปแล้วก็ควรที่กลับมาเอาจริงเอาจังได้แล้วนะครับ
1: เดี๋ยวตามดูยังมีอีกหลายเสียงอย่างคุณกรจติกวณิชประชาธิปัตย์นี่ก็กอดติดเรื่องนี้ตั้งคำถามถึงกลต.ซึ่งอยู่ภายใต้คุณเอกนิติว่าตั้งแต่ครั้งนั้นทำไมถึงล่าช้ามากถึงวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยทำไมการเมืองถึงไม่ทำในส่วนที่ทำได้แต่ในการเดียวกลับมาครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Put your mask, friend. กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Put your mask, friend. จากอังกฤษ
1: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ 16-20 กันยายนนี้ Impact ฮ.8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
2: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลั่นด้วยล่ะคะ
3: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรสทิพรส
4: เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนนี้ก่อนรักมากที่สุด
5: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
6: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม
7: ่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
4: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสำคัญกับลิสาแต่ก่อนก็กลัวว่าลิสากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
8: ่ถ้าฉันได้ตอนผมได้เจอคุณคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
9: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลิกไม่ได้
10: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม6ตุลาคม
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
14: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
15: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
16: ้ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
17: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
18: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวันอ
16: ย่าลืม
17: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
19: สนับสนุนโดยชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่ากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
2: แปดนาฬิกาสี่นาทีวันนี้แล้วสินะ
11: ค่ะ
2: ท่านผู้ชม
11: วันนี้ iPhone 18 Pro ค่ะกับโปรหน้าล็อกTrue Detect ลดสูงสุด 27,700 บาทคุ้มวันนี้ดูแลถึงปีหน้าพร้อม True 5GX ค่ะ
2: iPhone 18 Pro
11: ใช่
2: กับโปรหน้าล็อก
11: ค่ะ
2: True Detect ลดสูงสุด 27,700 ใครที่กำลังรอ iPhone รุ่นใหม่อยู่ตอนนี
11: ้ทาง True Detect เปิดให้เป็นเจ้าของนะคะ
2: ทั้ง
11: iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max
2: พร้อมข้อเสนอแบบคุ้มๆ
11: คุ้มแรกคุ้มค่าค่ะรับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 27,700 บาท
2: นำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่ลดเพิ่มอีกกว่า 7,000 บาท
11: พร้อมส่วนลดพิเศษเพิ่มอีกมากมาย
2: คุ้มที่2
11: คุ้มครองค่ะรับฟรีบริการ True Value Care นาน1ปีมูลค่ากว่า 5,000 บาท
2: พร้อม
11: ล็อกราคารับซื้อคืนเครื่องปีหน้าสูงถึง 65%
2: ที่สำคัญ
11: บริการนี้ยังคุ้มครองดูแลเครื่องตลอดปีนะคะเครื่องตกหน้าจอแตกหรือเกิดอุบัติเหตุก็ซ่อมหรือว่าเปลี่ยนเครื่องได
2: ้
11: เพียงซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจรายเดือน 5GX เริ่มต้น 1,499 บาทค่ะ
2: อ้าวนี่คือการคุ้มครองถ้าซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจรายเดือน 5GX ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะ
11: ที่ True Shop และ Detect Shop ทั่วประเทศค่ะ True Detect Online Store ก็ได้นะคะหรือที่เว็บไซต์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ www.true.th ค่ะ
2: จะเป็นสาวกหรือไม่ใช่สาวก iPhone ก็ตื่นตาตื่นใจ
11: มาแล้ว
2: iPhone 18 Pro Pro หน้าร็อกกับ True Detect
11: ค
2: ่
11: ะ
2: แล้วมาว่ากันต่อท่านผู้ชมแทรกเรื่องนี้สักหน่อยระทึกที่ชัยนาทภัสกร19,000ลุงเต่าชัยนาทหรือคุณภัสกรอาสาลูกบรรดาดูชัยนาท หลายเหตุการณ์เข้าช่วยหญิงชราคนหนึ่งชื่อยายแจ๋วยายแจ๋วตกน้ำพัดตกไปน้ำน้อยที่ชัยนาทแล้วก่อผักตกชบาลอยตามน้ำกระทั่งมาถึงคุ้งน้ำระหว่างวัดพระแก้วและวัดท่ากระแสที่ตำบลเที่ยงแท้สันบุรี
11: แล้วชาวบ้านได้ยินเสียงร้องให้ช่วยอะค่ะ
2: เป็นจังหวัดที่พัสกรขับรถผ่านมาพอดีรีบจอดหาทางช่วยคือตอนแรกไม่รู้ว่าคนที่ก่อผักตบอยู่รอยอยู่กลางน้ำเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายสังเกตดีๆเอ้า
11: หญิงสูงอายุค่ะ
2: และคนในพื้นที่รู้จักดียายแจ๋วคุณพัชกรกับทีมงานพลเมืองดีพากันหาเรือ
11: จะพายออกไปช่วยยายแจ๋วคือกระแสน้ำมันแรงอะค่ะมันพัดกอผักตบที่คุณยายเกาะอยู่เนี่ยลอยห่างออกไปทุกที
2: ระหว่างที่ประกาศหาเรือจากชาวบ้านผ่านไลฟ์คุณพัชกรตะโกนบอกยายแจ๋วลอยหงายท้องเอาไว้ลอยตัวหงายท้องเอาไว้นิ่งๆ
11: ให้แกแหงนหน้าและอย่า
2: ขยับเยอะหงายท้องไว้คาดว่าตอนนั้นเนี่ยยายแจ๋วน่าจะอ่อนเพลียก็เลยพยายามให้ออมแรงไว้
20: แงนหน้าไว้แงนหน้าไว
21: ้มีเรืออยู่แถวๆท่ากระแสขอสนับสนุนเรือหน่อยครับมีคนแก่ผู้หญิงเกาะผักปองมาไม่รู้ตกน้ำมาได้ยังไง
20: ครับๆแจ๋วหงายท้องไว้หงายท้องไว้หงายท้องไว้อยู่นิ่งๆไข่หงายท้องอยู่นิ่งๆหงายท้องอยู่นิ่งๆอย่าขยับตัวเยอะแงนหน้าไว้แงนหน้าไว
22: ้อ๋อแจ๋วเหรอ
23: เฮ้ยติ๊งหลัง
24: มาเลยยาวเลยพี่รถจอดดู
23: นั่งของเข้ามาได้ป่ะล่ะ
22: ลอยมาตั้งไกลโอ้โหดีนะมีอะไรให้เกาะน่ะโอ้โหยายแจ๋วโ
23: อ้ขึ้นมาทำไมเนาะปล่อยมาเลยดิไ
21: ปลอดภัยแล้วครับยายแจ๋วไปโรงพยาบาลเปล่าไปแล้วให้ใครมารับเนี่ยเดินเ
2: ที่ยวโชคดีมากมีเรือชาวบ้านอยู่แถวนั้น
11: คือพอรู้เรื่องเจ้าของเรือเขารีบเอากุญแจมาไขแล้วเอาเรือออกไปช่วยยายแจ๋วค่ะ
2: คุณพัชกรกับพลเมืองดีคนนึงรีบลงเรือไปช่วยยายแจ๋ว
11: พากลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะคะ
2: โดยใช้วิธียังไง
11: คือแกเกาะกราบเรือ
2: ให้แกเกาะกราบเรือ
11: แล้วคนบนเรือก็ช่วยกันจับคอเสื้อของยายแจ๋ว
2: แล้วก็ยุ่งพยุงเพราะน่าจะไปเพราะเรือเล็กนี่
11: คือไม่ได้

0: เอาแกขึ้นเรือนะคะเกาะมาอย่างนี
1: ้พาขึ้นฝั่งมาได้ท่ามความโล่งใจเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหพอขึ้นมาได้สิ่งที่ต้องการด่วนใครมียาดม
0: เอายาดมให้ยายแจ๋วดมค่ะ
1: เพราะแกเกาผักตบอยู่นานมากแต่ยังคุยได้ถามว่าทำไมตกน้ำ
0: แกบอกว่าแกลงไปเก็บผักตบ

0: ดดลงน้ำไป
1: เขาไม่ไปเป็นยูทีปไปลงไปนั่นเรียบร้อยนี่ตอนยูทีปนึกว่าเอเราชูทีปมาก็ไม่มีอีก
2: ตาเบ้าขึ้นมาแล้วดิ่งมาเลย
1: ดีเขามีเรือแต่ว่ากุญแจหาไม่เจออีก
3: ส่วนคือเสียงเยแจ๋วต้องชมเลยคนที่ได้ยินเสียงเนี่ยก็คือนี่ฮะได้ยินเสียงเยแจ๋วร้องขอความช่วยเหลือซึ่งจะเป็นเสียงท้ายๆแล้วเพราะลอยมาตั้งไกลเนี่ย
4: มีคนแก่ผู้หญิง
3: ก่อผักตบแล้วจะไม่มีใครเห็นต้องอยู่ในผักตบอ่ะ
5: ใช่ค่ะ
3: ตอนนั้นกำลังเช็ดหน้าไก่อยู
2: ่
3: ได้อยู่ในแม่น้ำได้ยินเสียงร้อยคนช่วยมองไปกลางแม่น้ำเฮ้ยคนเกาะกอผักตบ
2: แงนหน้าไว้แงนหน้าไว
5: ้อ๋อเยอะแจ๋วเหร
6: อลอยน้ำมาครับกำลังเช็ดน้ำไก่อยู่ครับ
5: จ้าแล้วไงเห็นเขาเป็นสภาพแบบไหน
6: เห็นเขาร้องให้ช่วยด้วยครับ
5: แล้วพี่ก็เลยเรียกหนูใช่ไหม
6: ใช่ครับ
5: หนูขับรถผ่านน้ำพอดี
6: ใช่ครับ
5: ตกใจไหมตอนแรก
6: ตกใจเหมือนกันครับ
5: แต่เราก็ช่วยกันเต็มที่นะ
6: ใช่ครับ
5: เรือบ้างวิ่งบ้างรถบ้างตอนนี้เขาขึ้นมาได้แล้ว
6: คร
5: ับ ขอบคุณนะคะ
7: ขอบคุณมากพ
3: ี่ป้าย้ายแจ๋วพลัดตกน้ำ
7: อ๋อย้ายแจ๋ว
3: นี่ข้อดีนะอยู่มาในผักตบนี่ทำให้พี่นึกถึงคุณยายอีกคนหนึ่งก่อนหน้านี้น้องจำได้ไหม
5: จำได้ค่ะ
3: ลอยไกลเลยตกน้ำเหมือนกันลอยไปตามบทรัฐสถานผ่านเส้นทางบุพเพสันนิวาสไปติดตรงไอ้ร้านอาหารน่ะที่เป็นร้านอาหารริมน้ำ
5: ท่านั้นมาไกลมากค่ะ
3: โอ้โหโอ้โหชีวิตคนริมน้ำ8:11 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
8: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
9: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
10: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
11: ้หอมฟิน
10: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
12: มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีนที่ทดสอบกับผิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยรูได้ลุยได้แป้งหลิงหลิงมาแล้วค่ะ
13: พี่ที่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
14: มันเพื่อนเราคบกับดาวมานานนี
15: ่ครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแฮงเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
16: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
8: สองหัวใจจันทร์อังคาร20:30
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ถ้าคุณโอเคกับผมผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมากๆ
19: มาทำงานกับฉัน
0: ก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตาย
1: อยู่กับฉันที่นี่คือ
4: เขาพาอยู่หรือเปล่าแฟนสามีผัว
2: คุณมาทำอะไรที่นี
7: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านอะไรทั้งหมด
11: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉัน
6: เข้าใจไหม
8: Please love รักได้ไหมคืนนี้20:30
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus พี่มากจ้า
5: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ๊ะ
13: นางไม่ใช่ผู้ประกันตน
3: นางเป็นผี
8: พูดเพ้อมากเอ้ยไอ้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเธอ
12: แล้วพวกมันเป็นใคร
8: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
10: เลือกเป็นที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ
8: ์มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
19: โดยซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสี Bcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วเลือกประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยโทร1519
3: ไปรายการ14:00 เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับผมไม่อยากข้ามเรื่องนี้ไป
5: ค่ะ
3: มาในหอการค้าไทยแถลงผลสำรวจหนี้ครัวเรือนไทยปี69ฟังดีๆ

0: ภาระหนี้ครัวเรือนไทยสูงสุดในรอบ17ปีนับตั้งแต่ปี52นั่นก็คือ
1: 794,945 บาท 49 สตางค์ค่ะ
0: เฉลี่ย
1: อันนี้คือภาระหนี้ครัวเรือนไทยเฉลี่ยซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ17ปีนับตั้งแต่ปี52
0: แปลว่า 800,000 น่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งนี้เทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 7.3% ในจำนวนนี้แบ่งเป็น 77.2% เป็นหนี้ในระบบ
1: 22.8% เป็นหนี้นอกระบบค่ะ
0: ขนาดที่ภาระผ่อนชำระของคนไทยในยุคนี้
1: เฉลี่ยอยู่ที่ 21,935.31 บาทต่อเดือนนะคะ
0: เพิ่มขึ้น
1: 8.11% ถ้าเทียบกับปีก่อน
0: แปลว่า 22,000 ถ้าคุณไม่มีรายได้ถึง 22,000 ต่อให้ถึงด้วยจ่ายนี่หมดเอาอะไรกินน่ะนึกออกใช่ไหม
1: นึกออกค่ะ
0: ถ้าตัวเลขเป็นอย่างนี้แปลว่ามันก็จะสร้างหนี้สร้างหนี้ต่อไปเพราะต้องกู้มาใช้หนี้นี่คือตัวเลขที่น่าวิกฤตนะฮะขนาดที่ข้อมูลที่น่าสนใจคนอายุ30ปีขึ้นไปซึ่งปกติทำงานทำการเริ่มจะตั้งหลักมากกว่าครึ่ง
1: เริ่มมีหนี้แล้วค่ะ
0: ขณะที่ผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไป
1: ก็ยังคงแบกภาระหนี้สินอยู่เฉลี่ยเนี่ยอยู่กันที่คนละ 300,000 บาท
0: อายุ70ปีใกล้เต็มทีแล้ว
1: ยังเป็นหนี้กันอยู่เนี่ยค่ะเฉลี่ย 300,000 บาท
0: มีเพียงแค่ 14% เท่านั้นเอง
1: ที่ออมเงินได้ตามแผนใช้ยามเกษียณเนี่ยค่ะ
0: อันนี้เป็นตัวเลขที่น่าตกใจที่ไม่อยากจะข้ามขณะที่ขณะนี้มีรายงานจากบทวิเคราะห์ว่าตลาดทั่วโลกกำลังเจอกับภาวะราคาน้ำมันอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้นและกำลังก่อให้เกิดภาวะที่เรียกว่า stagflation
1: หรือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวควบคู่กับเงินเฟ้อสูง
0: ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อตลาดการเงินเป็นอย่างยิ่งอันนี้คงไม่ต้องอธิบายขยายความเศรษฐกิจชะลอตัวคู่กับเงินเฟ้อสูงโลกที่นี่ก็เป็นท่านผู้ชมขณะที่มีตัวเลขตัวหนึ่งเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจคือ low cost airline ที่ใหญ่ที่สุด Air Asia หุ้น Air Asia ดิ่งหนักแต่ระดับต่ำสุดในรอบ4ปี
1: หลังจากที่เจอพิษน้ำมันแพงแล้วก็ต้องยุติการให้บริการในบางเส้นทางเนี่ยค่ะราคาหุ้นของ Air Asia Group BHD ผู้ให้บริการสายการบินต้นทุนรายใหญ่ของมาเลเซียดิ่งลงถึง 21% นะคะสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ4ปีค่ะ
0: เดี๋ยวคุยนอกจอท่านผู้ชมติดตามกันวันนี้จะเป็นฝ้าของฝ่าบริหารกทม.มาบ้างละ
1: ค่ะ
0: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่องรถขยะ EV นี่แหละแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาชัชชาติสิทธิพันธ์ได้ไลฟ์พูดถึงประเด็นนี้ระบุนะครับว่าทุกคนเห็นตรงกันว่ารถขยะ EV มีประโยชน์ท่านยืนยาวไม่มีทุจริตคอร์รัปชันจะให้เจ้าหน้าที่ตอบข้อสงสัยในรายละเอียดอย่างแน่นอนนี่ฮะท่านผู้ชมระบุว่าตอนนี้กทม.ขอกลับไปใช้รูปแบบเดิมคือการเช่ารถ
1: ที่ใช้น้ำมันค่ะ
0: เพราะโครงการ EV ขยะมันยังไม่ผ่าน
1: แล้วเดี๋ยวในระยะยาวเนี่ยคือยังมองว่ารถขยะ EV มีประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางที่ควรจะเดินหน้าต่อไปนะคะ
0: น่าจะเป็นผลมาจากการที่เราพูดคุยในคุยนอกจอเมื่อวานเดี๋ยวว่ากันเต็มๆในกรรมกรข่าวคุยนอกจอเพราะช่วงนี้เข้ามาบวงสรวงกันเนี่ย
1: ละครเรื่องใหม่ของช่อง3ตะวันลวงค่ะต้อนรับน้องยาย่าน้องก้าวและน้องกราฟค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สาวสวย
0: เตรียมลงจอตอนแรก6ตุลาคมนี
1: ้ค่ะ
0: ทางช่อง3สวัสดีทั้ง3ท่าน
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
0: ไอ้กราฟ
2: ครับผม
0: ดูแบบหล่อขึ้นไหม
2: ไม่ชัวร์เหมือนกันเนี่ย
1: หล่อขึ้นพี่ไว้คอนเฟิร์ม
0: หรือหล่ออยู่แล้วก็ตอบมาทีว่าพี่ผมหล่ออย
2: ู่หล่ออยู่แล้วหล่อทุกวันฮะหล่อทุกวัน
0: รับเข้ามาอัปเดตกับพี่ทุกปี
1: ค่ะ
0: เข้ามาหากันทุกปี
1: ค่ะ
0: เอาหล่อทุกวันอยู่แล้วใช่ไหม
2: หล่อทุกวันหล่อทุกวัน

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: ติ้งมาสมัครงานอะไรแถวนี้เนี่ย
1: ยังกับมันเลือกได้นี่ลุงก็ที่นี่เขารับเด็กฝึกงานพอดี
0: นี่เองก็จะเปิดเทอมอยู่แล้วเร่งจะมาทำไม
1: ลุงไม่รู้จริงๆหรอบินค่าน้ำค่าไฟที่ลุงเอาซ่อนไว้ใต้หมอนนึกว่าฉันไม่เห็นหรือไง
0: ขอใหญ่ขอรับเองเลยวะเรียกสมิทธ

0: ีปัญหาที่โรงงานแถวนอกเมือง
1: จัดการไปเลยได้ไหมแค่เรื่องขี้หมูลายขี้หมาแห้ง
0: ที่โรงงานเขาโทรมาบอกว่าคนของสัวกิมเข้าไปที่นั่น
2: ไอ้จอม
3: ได้ยินมาว่าโรงงานนี้พอสัวกิมต้องโทษจะประกาศตั้งตัวอิสระ
4: มันควรจะไม่ต้องจ่ายตังค์มานานแล้วจริงไหมพวกเรา
5: ใช่
3: เบาๆเบาๆทำไมถึงคิดจะแข่งข้อตอนนี้หรือว่าอยากจะลองดีหรือจ่ายจนจ่ายไม่ไหวแล้วหรือว่าอยากจะได้กำไรเพิ่ม
4: กำไรพวกเราจะอดตาย

0: แล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่หยุดยิงกันมันไม่ยากหรอกนะไหนบอกมาสิทำแบบนี้ทำไมพอสัวเกมเข้าคุกรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นและแบบนี้จะอยู่กันยังไงเพิ่มขึ้นในส่วน
2: ที่นี่หมุดมันคาบเกี่ยวกันบางทีไอ้พวกเสียเหงมันก้างสิ
0: แต่ตอนนี้เสียเหงไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็ไอ้คนที่มันแทนเสียเหงอะสิ
3: เดินรอบ้างสิวะเดี๋ยวเขาหลงกันหรอก
4: ลุงก็มัวแต่เดินบิดอยู่นั่นแหละ
3: ข้าขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนะพี่รออยู่ตรงนี้นะ
4: แล้วลุงรู้เหรอว่าห้องน้ำอยู่ไหน
3: เฮ้ยถ้าถามใครเขาก็ได้แต่เองต้องรออยู่ตรงนี้นะ
4: จ้ะ

0: เกินไปวันนี้เรื่องส่วนตัวล้วน
1: ๆเชิญนายตั้งใจจะหาเรื่องเรา
0: ชั่ว
1: ทุกคนหยุด
2: จอม
1: ฉันบอกให้หยุดไงคำสั่งของเราเสมอตัวกิมจำไม่ได้เหรอ
0: นายสั่งเราไม่ได้จอม
1: เชียร์นายคงยังไม่อยากตายทั้งที่ยังไม่ได้แก้แค้นเราหรอกนะ
0: เราอยากฆ่านายแต่ไม่อยากให้นายตายเร็วจนเกินไปตายไม่ต้องตายช้าๆอย่างทรมานที่สุด
1: ที่นี่เป็นเขตของเราถอยไปซะ
0: อะไรที่มันเป็นของนายแล้วจะไปทุกอย่าง

0: บอกให้รอให้รอเออ
1: พี่จอมพี่ชัยยัน
2: พออะไรที่มันเป็นของนายเราจะเอาไปให้หมด
3: นายอยากมีเรื่องกับเรามากใช่ไหม
2: เออ
1: พ
2: ี
1: ่ตอม
2: นี่เป็นเรื่องระหว่างเรากับนาย

0: ว่ามันนานไปแล้วนะครับ
1: นั่นนะสิบอกมันไปแล้วว่าเอาให้สัตว์นั้นมันไม่เข้าใจว่าสัตว์นั้นตรงไหนวะ

0: ถ้าเลือดใครหยุดถึงพื้นก่อนไม่ต้องมาเหยียบโรงงานนี้อีก
1: เราจะฝังนายไว้ที่นี่

0: แรกทำไมมึงไม่อยู่ดูต่อวะ
1: เชื่อกูเมื่อกี้กูเห็นมันมีทั้งปืนมีทั้งระเบิด

คุณตา

0: จะทำอะไรพี่เชียร
1: ์อยู่เฉยๆนะ
0: พี่เชียร์
1: หยุด
0: พี่เชียร์ปล่อยนะ
2: I'm sorry.

เร็วไปมาเร็ว

0: ทำนะ
1: ยกมือขึ้นแล้วหันมาได้ช้า
0: ผมไม่ได้ทำนะผมกำลังจะพ้นโทษ
1: แต่แกยิงตำรวจตาย
0: แต่ว่าผม
2: แล้วว่าวันนี้มึงยังโชคดีนะ
0: พี่ไปรีบไปเถอะเร็วสิโอ้ไปเร็ว
3: โอ้ยพวกมันซัดกันเละยังก็อยู่ชายแดนเลยวะ
4: ไม่ได้วะเรื่องแบบนี้ไม่มีเราได้ไงวะ
3: นั่นน่ะสิแล้วนี่ไม่สนใจอะไรเลยเหรอจอมกับเฉียดมันล่อกันขนาดนี
2: ้ไม่เร็วก็ช้ายังไงพวกเราเจอพวกมันแน
4: ่นี่อะไรนั่งเขย่าแต่ของเล่นเด็กไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอ
3: แล้วจะให้เตรียมการอะไรไหม
2: ไม่ต้องขยับไปดูทิศทางลมไปก่อน
3: ถามจริงเหรอมีอะไรหรือเปล่า
2: ไม่ใช่เรื่องไม่ต้องยุ่ง

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์

0: 1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ตัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บัชออนได้ที่ Net Shopping
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: สัวทำอะไรไม่ไว้หน้ากันเลย
4: ว่าเป็นนักโทษว่าจะทำอะไรได้ที่ไหนอ่ะ
3: โตๆกันแล้วนะไม่ต้องอ้อมขอ
4: บอกตรงๆเลยนะไม่คิดว่ามันจะสนัดขนาดนั้นนะ
3: มันไม่ใช่สนัดมันสะเทือนเลยนั่นมันท้องที่ผมยังรู้สึกแปลกใจว่าทำไมสัวไม่หายสาบสูญไปตั้งแต่เมื่อวานพร้อมกับนักโทษพวกนั้น
4: ออกไปซุกๆซ่อนๆไม่ใช่สัวถ้าไม่อย่างนั้นก็คงไม่อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วคนอย่างสัวออกไปต้องสง่าผ่าเผย
3: ก็อย่าทำอีกแล้วกันทำไมอย่างนั้นจะหาว่าผมไม่เตือน
4: พูดอย่างนี้กับอ้วนเหรอ
3: ผมเป็นรักษากฎหมายพูดกับโจรแบบนี้ก็ถือว่าให้เกียรติมากแล้ว
4: สวิต
3: ผมมาที่นี่ไม่ได้มาเยี่ยมแค่มาเตือน

0: ไอ้เวิร์มอย่าไปอย่าเอาแผนที่ไป
1: ลุง
0: ไอ้เวิร์ม
1: ลุง
0: มันไม่ใช่ของเราไอ้เวิร์มอย่าไปไอ้เวิร์มอย่าไปมันไม่ใช่ของเราไอ้เวิร์ม
2: พี่จอมล่ะพี่จอมอยู่ไหน
3: ทำไมเธอมีธุระอะไร
2: ช่วยตามพี่จอมให้หน่อยได้ไหมมีอะไรกันหรอเสียงดังเอะอะเชียวพรมีอยู่ที่นี่ได้ยังไง
3: น้องคนนี้เข้ามาค้างที่นี่ได้ทั้ง 2-3 คืนแล้วมั้งใช่ไหม
2: 2 คืนค่ะ
4: คุณตาลุงแบนฟื้นหรือยัง
2: พี่จอม
5: ดูจากอาการแล้วก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะครับแค่มีไข้นิดหน่อยเท่านั้นเองหมอว่าน่าจะเป็นเพราะอักเสบจากการที่โดนตีมาคร
4: ับ ลุงต้องไม่เป็นอะไร
2: ทำใจดีๆนะลุงแบนแกแข็งแรงแกไม่เป็นไรมากหรอก
3: ไม่ธรรมดา
4: ว่าอะไรนะ
5: ให้ลุงแบนพักสักวันสองวันก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมทานยาลดไข้กับแก้อักเสบด้วยบอกว่าเดี๋ยวก็คงจะฟื้นไข้เองแหละฮะ
2: พี่จอมเขาดูแลได้อยู่แล้วล่ะค่ะตอนที่พรป่วยพี่จอมเขาก็คอยดูแล
5: งั้นหมอขอตัวก่อนนะครับ
4: ขอบคุณมากนะครับ
3: เมื่อกี้ที่เธอพูดกับหมอเธอแน่ใจนะว่าเธอตั้งใจ
2: คะ
4: คุณตาให้ลุงแบนอยู่ดูอาการที่นี่สักพักดีกว่ากลับไปก็ไม่มีใครดูแลเดี๋ยวแกจะดื้ออีก
2: นะบุญตาไม่ต้องเกรงใจหรอกไม่ต้องคิดมากด้วย
3: ขอบใจจ้ะพี่จอม

0: พี่เชีย
1: ร์ไอ้จอนยังไม่ตายในกรณีที่เธออยากรู
0: ้ถ้าฉันจะบอกพี่ว่าพี่จอมไม่ใช่พ่อของลูกในท้อง
1: มาถึงขนาดนี้ปกป้องมันอยู่อีกเหรอ

0: แต่ลูกในท้องเป็นลูกของพี่ประวร
1: ไอ้ประวรมันเลวเกินไปมันเกินกว่าที่เธอจะเลือก
0: แต่จำปาพูดจริง
1: ทำไมอะจำปาไอ้จอมันดียังไงถึงได้คนอื่นตายแทนมัน
2: แต่ถ้าเกิดต้องมีคนตายก็ควรที่จะเป็นมัน

0: ้อนวิชานักหนูวะ
1: ฟังก่อน

0: อยากตายเหรอ
1: มีข่าวมาบอก
0: จะโกหกอะไรก็ว่ามา
1: ถ้าอยากโกหกเนี่ยจะมาตัวเปล่าไม่พกปืนมาสักกระบอกเลยเนี่ยนะมาถึงนี่เลยนะ
0: มันมาตัวเปล่าจริงเหรอ
2: มันคงอยากจะเป็นเหมือนลูกพี่ของมัน
0: ไอ้เต้ย
3: ใช่ป่านนี้คงไม่พบยมบาลนะมั้ง
0: เอาล่ะมีเรื่องอะไรก็ว่ามา
1: ฉันรู้ว่าแม่ของลูกแกอยู่ที่ไหน
0: จำปา
4: จำปาอยู่ไหน

0: หมอบอกว่าไม่มีอาการเลือดตกในแล้ว
1: ตามมาเก็บเหรอง
0: านแค่นั้นไม่จำเป็นต้องทำเองหรอก
1: ดีใจด้วยนะใจขึ้นทุกวัน
0: ผมก็อยากให้เมืองนี้สงบเหมือนกับคุณนั่นแหละ
1: เหรอ
0: บางอย่างมันก็ใช้เวลาบางอย่างก็ไม่สามารถทำคนเดียวได
1: ้ถ้าคิดจะซื้อตำรวจแล้วก็แกซื้อผิดคนแล้ว
0: ผมอยากให้คุณตามดูผมไปเรื่อย
1: ๆไม่ต้องห่วงเรื่องนั้น
0: อย่างใกล้ชิดผมจะส่งข่าวให้คุณรู้ว่าผมทำอะไร

0: พื่ออะไร
1: มีตำรวจเป็นพยานมันก็ไม่เลวนี
0: ่แกเลือกผิดคนแล้วฉันบอกแกได้เลย
1: ผมยิ่งมั่นใจผมเลือกไม่ผิด

0: ไม่กี่ทีก็จะพ้นโทษแล้วแท
1: ้ๆพี่จะพูดถึงมันทำไมฮะมันเลยมาแล้ว
0: แล้วนี่แกจะเอาไงต่อไป
1: ฉันก็รอดูพี่อยู่เนี่ยว่าเอาไงต
0: ่อฉันต้องตามหาแผนที่ครึ่งหนึ่งที่อยู่ไอ้เปียกซัมมิต
1: พี่จะเริ่มต้นที่ไหน
0: โลกข้างนอกมันเปลี่ยนไปเยอะเลยฉันตามไม่ค่อยทันหรอก
1: พี่ฉันรู้แล้วว่าเราจะเริ่มที่ไหนก่อนดี
2: ทำไมแกแค่รวมคนไปฉุดผู้หญิงคืนมามันจะยากสักแค่ไหน
3: เอาไงยิงกันสนั่นเมืองร้อนถึงกองปราบที่จะต้องลงมาดูแลเจ้าแบบนั้นใช่ไหม
2: ตอนนี้นะผมชักไม่แน่ใจแล้วว่าอาห่วงผมหรือว่าอาห่วงเก้าอี้สารวัตรในท้องที่นี้มากกว่า
3: ถ้าว่าหลานอ่านหนังสือน้อยเกินไปนะ
2: แกแค่ชุดผู้หญิง
3: นี่ประวัติทศกัณฐ์ตายเพราะสีดาใช่ไหมประวัติศาสตร์มีไม่รู้มาตั้งกี่เรื่องแล้ววงวานว่านเครือที่มันพังเนี่ยก็เพราะผู้หญิงคนเดียว
2: แล้วอาจะให้ผมทำยังไงอาก็ไม่เห็นจะคิดทำอะไรเลย
3: ถ้าว่าอาคงจะใช้วิธีเดียวกับที่เคยทำกับพ่อได้ตั้งโต๊ะคุยกัน
2: คงทำได้หรอก

0: มีธุระอะไรก็ว่ามา
1: โซกิมให้ฉันมาพบ
0: เพิ่งแหกคุกมาใช่ไหมฉันหวังว่าแกสองคนจะคุ้มค่ากับที่สัวกิมลงทุนไปนะ

0: ไม่อร่อยเลยคุณตาไม่เห็นกินเลย
1: ฉันไม่ค่อยหิวหรือว่าเป็นเพราะฉันทำอาหารไม่ถูกปาก
0: พรเข้าครัวเองเลยเหร
1: ออ๋อพอดีพรเดินผ่านห้องครัวเห็นแม่บ้านเขาทำอยู่ก็เลยเข้าไปช่วย
0: ทีหลังไม่ต้องนะพรเป็นแขกของพี่ห้ามทำอะไรทั้งนั้น
1: ก็พรตื่นเช้าไม่รู้ว่าจะทำอะไร
2: แล้วเราล่ะตื่นกี่โมง
3: ตื่นสาย

0: ิ่มแล้วเหรอ
1: คือเปล่าจ้ะพรว่าพอไปนั่งกินในครัวดีกว่าเผื่อว่าบุญตาอยากมีอะไรคุยกับพี่จอม
2: ไม่มีอะไรหรอก
0: นั่งกินเถอะกินให้อิ่ม
2: เราไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันนะ
1: ไม่เป็นไรจริงๆไม่ต้องเกรงใจพรไม่อยากอยู่เป็นคนอื่น

0: เธอนี่มันน่ากลัวจริงๆนะ
1: หมายความว่าไงคะ
0: ขนาดคนเร็วๆอย่างฉันยังอยากจะตบเธอเลย
1: ทอนไม่เข้าใจอ
0: ย่างนี้สินะที่เขาเรียกว่าหน้าหวานสันดานโจร

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ NetTV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก NetTV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000 เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: คุณปู่เป็นยังไงบ้างครับ
3: แกก็เล่าให้ปู่ฟังถึงเรื่องนี้บ้างแล้วปู่ก็เลยเตรียมใจไว้ก่อนแต่สิ่งที่ปู่รับไม่ได้ก็คือผมคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นชู้กับแฟนของลูกสาวมันเองคือยายชา
2: ผมว่าคุณปู่อย่าเพิ่งคิดมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยจัดการเคลียร์ทุกอย่างให้เองทั้งเรื่องข่าวแล้วก็เรื่องของคุณรสลินคุณปู่อย่าคิดมากเลยนะครับ
3: ตอนนี้แคร์อยู่ไหนนะคุณปู่ได้เห็นคลิปแล้วได้ฟังความจริงจากแคร์แล้วทำให้ปู่รู้ว่าแคร์น่ารักปู่มากแค่ไหนตอนนี้ปู่อยากเจอแคร์อยู่ที่ไหน

0: สวัสดีคุณวิกรัง
1: โอ้ถ้าเป็นทางการแบบนี้แสดงว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ถ้าให้ผมเดานะน่าจะเป็นว่าที่หลานเขยคนใหม่น่าจะเป็นไอ้ชาญ
1: ต้องการอะไร
0: พอดีว่าแคลร์เขาเป็นห่วงท่านนะครับกลัวว่าถ้าท่านได้ดูคลิปภรรยามีชู้แล้วหัวใจของท่านมันจะวายไปซะก่อน
2: นี่อะไรนะนี่แคร์อยู่กับแกเหรอ
1: ตกใจเหรอครับ
0: แล้วถ้าผมบอกว่าผมกับแคร์เราแอบคบกันตั้งนานแล้วล่ะท่านจะตกใจกว่านี้หรือเปล่าน
1: ี่แสดงว่าไอ้ชาญมันไม่ได้รายงานเรื่องที่มันมาเยี่ยมมูลนิธิผมสินะครับ
2: เธอไปที่มูลนิธิมันเหรอแล้วแกต้องการอะไร
1: แล้วท่านอยากรู้ไหมครับว่าผมฝากข่าวอะไรให้ฉันไปบอก
0: ผมบอกมันว่าจะไม่มีงานแต่งของใครกับมัน
1: ไอ้แกพูดอะไรของแก
0: ท่านไม่แกทำอะไรใครนะรบกวนท่านช่วยเปิดสปีกเกอร์หน่อยนะครับผมอยากจะคุยกับไอ้ฉันด้วย
2: อยากคุยกับแกด้วย
3: ชาญ
4: คุณเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณปลอดภัยไหม
3: ฉันปลอดภัยคุณฉันขอโทษฉันแต่งงานกับคุณไม่ได้
5: แต่ยินแล้วใช่ไหมเมื่อเช้าแกพูดว่าอะไรนะ
1: แกบอกว่าแกจะยกเลิกงานแต่งแต่ใครเป็นคนบอกเลิกไงนี่ไงทำแล้วใช่ไหม
0: ไม่การที่ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันนะแต่ห้ามไม่แกทำอะไรแคร์เ
6: นี่ยครับผมว่าท่านกำลังเข้าใจอะไรผิดอยู่นะครับผมว่าตอนนี้ท่านต้องฟังคำสั่งจากผมมากกว่านะ
1: ต้องการอะไร
6: จะบอกตอนนี้ก็กลัวว่าท่านจะรับไม่ได้ผมว่าท่านอดใจรอพรุ่งนี้ทีเดียวเลยดีกว่านะครับแต่ผมรับรองนะคุณต้องเซอร์ไพรส์แน
4: ่ๆโหลูกเป็นไงบ้างครับ
0: ไม่เป็นไร
4: แล้วคุณปู่รู้จักกับนายวิการได้ยังไงครับแล้วทำไมมันต้องมายุ่งกับแคร์ด้วยอ่ะ
0: นี่เวลาเรามีไม่พอแล้วนะเธอรีบไปช่วยใครกลับมาก่อนแล้วปู่จะเล่าทุกอย่างให้ฟังหมดเลยไปพาใครกลับมาก่อน

สวยมากถ้าสวยมากจริงๆฉันจำได้นะเธอเคยบอกว่าเธอไม่อยากใส่ชุดแต่งงานเหมือนคนอื่นฉันว่าแบบนี้เหมาะกับเธอที่สุดแล้ว

0: ดื่มสิ
1: ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
0: งั้นก็ทานสิคืนนี้จะได้มีแรง
1: ฉันไม่หิว
2: นายครับอนิชชานมาครับ
0: พาแล้วก็มา
2: ครับ
0: ขอโทษทีนะพอดีว่ามีคนที่ไม่รู้จักกาลเทศะมาขัดจังหวะเรานิดหนึ่งนะคุณ
1: คุณ
3: เฮ้ย
0: เฮ้ยมาทำไม
3: ผมมารับแคล
0: แกบอกเองไม่ใช่เหรอว่าถ้าแคลขอเลิกกับแกแกก็จะยอมเลิกกับเธอ
3: ใช่แต่ต้องไม่ใช่เพราะว่าเธอถูกบังคับ
0: ฉันบังคับเธอเหรอ
3: จะบังคับหรือไม่บังคับเนี่ยคุณก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจนะผมไม่รู้หรอกเมื่อก่อนคุณกับแคลรักกันขนาดไหนแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าแคลเขาไม่ได้รักคุณแล้วถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายพอคุณต้องกล้ายอมรับความจริงสิ

0: คิดว่าฉันสนเหรอไอ้คำบรรยายออกพวกนั้นลูกผู้ชายลูกผู้หญิงไอ้ลูกหมาไร้สาระถ้าแกเป็นลูกผู้ชายนะแกตายก่อนเลยดีไหมล่ะ
1: ไม่นะ
0: ดูท่าทางแกจะรักเธอมากเหมือนกันนะได้งั้นเรามาวัดกันดีกว่าว่าใครจะรักเธอมากกว่ากันแกรู้จักรัสเซียนรูเล็ตไหมพอดีว่าฉันเนี่ยอยู่กับเด็กๆเยอะฉันก็เลยชอบเล่นเกมนิดหน่อย

0: ทีนี้ก็เหลือโอกาสแค่หนึ่งในสามแล้วนะท่านจะให้โอกาสแกเพราะแกจะหยุดไหม
1: นี่พอเถอะฉันขอร้องแหละคุณอยากให้ฉันรักคุณมากใช่ไหมคุณวิการได้แต่ฉันขอล่ะพอเถอะนะคุณชาญคุณไม่นะคุณจะไม่ได้คุณแคลร
2: ์คุณ
1: ฉันไม่ใช่คุณแคลร์ฉันเป็นแค่คนที่คุณชาญทำให้หน้าเหมือนคุณแคลร์แค่นั้น
2: คุณ
0: เธอพูดบ้าอะไรกับเธอฮะกลัวมันตายมากจนขนาดต้องคิดพล็อตหนังไซไฟที่มาหลอกซะเลยอ่ะ
1: ฉันไม่ได้ความจำเสื่อมคุณพูดเองไม่ใช่หรอว่าฉันไม่เหมือนคุณแคลร์เพราะฉันไม่ใช่คุณแคลร์ไง
3: เฮ้ยมา
4: ว่าฉันฮอตกก็น่าจะได้ข่าวเรื่องที่ฉันความจำเสื่อมเพราะฮอตกด้วยเหมือนกัน

0: ผลเลือดออกมาแล้วค่ะเธอเป็นเลือดกลุ่ม A ค่ะ
1: จะว่าไงนะนี่ลองซื้อเลือดหรือเปล่าม
2: ันเป็นไปไม่ได้ใครจะเลือดกลุ่ม A ได้ยังไง
1: ตรวจผิดแล้วไปตรวจใหม่ไป
3: ขอให้แกตรวจอีกกี่ร้อยกี่พันครั้งผลมันก็ออกมาเหมือนเดิมนั่นแหละใครเขาตายไปแล้วจริง
1: ๆแล้วไอ้ที่ว่ามันรู้เรื่องนี้ไหม

0: สะใจว่ะสะใจได้ที่ว่ามันกำลังจะตาย
1: แกหมายความว่ายังไงทำไมคุณปู่กำลังจะตาย
0: เพราะมันไม่มีอะไรเอาอวัยวะของแคลร์ไปเปลี่ยนให้แล้วไง
1: แกพูดบ้าอะไรของแกเนี่ย
0: ก็แกไม่สงสัยเหรอวะว่าทำไมฉันถึงรู้กรุ๊ปเลือดของแคลร์แล้วคนระดับเทวดาอย่างไอ้ที่ว่าเนี่ยมันจะมารู้จักคนอย่างฉันได้ยังไงเพราะมันให้ฉันหาเด็กที่มีกรุ๊ปเลือดเดียวกับมันให้ยังไงเล่าตอนแรกผมคิดว่าท่านประธานจะมาดูของด้วยตัวเองสิแต่ก็เข้าใจนะคงไม่อยากให้ใครเห็นว่านักธุรกิจไฮโซระดับพันล้านต้องมารับเด็กไปเลี้ยงเพื่อต่อชีวิตให้ตัวเอง
2: ผมอยากเห็นของ
0: ผมได้ข้อมูลกรุ๊ปเลือดแล้วก็เนื้อเยื่อที่รับรองจากสถาบันของงานภาครัฐไว้แล้วนะรับรองว่าตรงกับท่านประธานแน่นอน
2: ยังไงท่านดูรายละเอียดแล้วจะติดต่อคุณพิการเองครับ
0: ฝากบอกให้ท่านรีบตัดสินใจหน่อยนะเด็กกรุ๊ปเลือดพิเศษแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคุณถ้าท่านไม่สนใจผมจะได้ไปปล่อยที่อื่น

0: คุณแคลร์ไม่ใช่หลานคุณปู่แต่เป็นเด็กกำพร้าเหรอ
1: แล้วฉันจะแน่ใจได้ไงว่าที่แกพูดมาเนี่ยมันคือเรื่องจริง
0: คุณ
2: ชนป่านี้นะแกยังเข้าข้างไอ้ที่วายอีกเหรอวะฉันจะบอกให้นะว่ามันนั่นแหละคือคนที่เลวระยำที่สุดแกก็เคยสงสัยไม่ใช่เหรอวะว่าอยู่ดีๆทำไมแคลร์ถึงนิสัยเปลี่ยนไปเพราะแคลร์เขารู้ความจริงไงความจริงว่าไอ้ที่วายเนี่ยเลี้ยงแคลร์มาเพื่อเป็นอะไรเอาไว้ว่าให้ตัวมันก็เท่านั้น

คนวันนี้ฉันได้รู้ความจริงบางอย่างฉันไม่ใช่หลานแท้ๆของคุณปู่น่าตกใจใช่ไหมใช่ฉันเองก็ตกใจเหมือนกันมันมีเรื่องที่น่าตกใจกว่านั้นอีกฉันถูกเอามาเลี้ยงเพื่อเป็นอวัยวะสำรองให้กับคุณปู่ฉันรักคุณปู่เหมือนพ่อนะแล้วฉันก็เคยคิดมาตลอดเลยว่าฉันเป็นหลานที่คุณปู่รักมากแต่ความจริงก็คือไม่ใช่ฉันเป็นได้ก็แค่ก้อนเนื้อสำรองให้กับคุณปู่ขอบคุณนะคะปู่ที่ดูแลแทนมาจนถึงตอนนี้ข้าเคยคิดมาตลอดว่าบุญคุณที่คุณปู่เลี้ยงแคลร์มาเนี่ยมันมากจนไม่รู้แคลร์จะตอบแทนยังไงแต่ตอนนี้แคลร์รู้แล้วค่ะคุณปู่อยากได้อวัยวะของแคลร์อยากได้ชีวิตแคลร์

0: กใช่ไหมแกเป็นคนบอกความจริงเรื่องนี้กับแกใช่ไหมแกบอกว่าแกไม่ใช่หลานมึงปู่เหรอใช่ไหม
1: ฉันก็แค่แก้แค้นในสิ่งที่ไอ้ที่ว่ามันทำกับฉันเอาไว
2: ้ผมมาถึงแล้วนะแล้วชาญมาด้วยหรือเปล่าไม่มีอะไรผมรอนะ
1: สวัสดีครับท่าน
2: เรารู้จักกันเหรอ
1: ผมเข้าใจกฎของท่านดีนะครับว่าเราจะต้องไม่รู้จักกันอีกหลังการซื้อขายแต่ผมมีเรื่องอยากให้ท่านช่วยจริงๆนะครับผมอยากให้ท่านช่วยเปลี่ยนผบ.ตร.ให้หน่อยครับท่านก็รู้นี่ครับว่าถ้าท่านวิชิตขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ดีต่อธุรกิจของผมกลัวว่า

0: ถ้าเกิดผมถูกจับผมอาจจะหลุดปากออกไปว่าท่านเคยเป็นลูกค้าคนสำคัญของผมซึ่งท่านคงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
1: ก็ลองดูลองดูซิว่าเขาจะเชื่อแกหรือเชื่อฉันมากกว่ากัน
0: มันก็แน่นอนอยู่แล้วครับผู้คนจะต้องเชื่อท่านที่เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตหมื่นล้านและชอบทำบุญเอาหน้าแต่ถ้าผมมีหลักฐานแล้วครับท่านคิดว่าผู้คนจะเชื่อคำพูดของท่านหรือเชื่อหลักฐานของผมมากกว่า
1: แกแน่ใจว่าแกมีหลักฐานที่ว่า
0: ทำไมท่านถึงคิดว่าผมไม่มีหลักฐานครับดูว่าท่านรู้เรื่องที่ไฟไหม้มูลนิธิผมเมื่อ30ปีก่อนหรือว่าท่านเป็นคนสั่งเผามูลนิธิของผมจะกอดเขาท่าน
1: ไม่แน่ใจนะว่าหลงการอย่างที่ว่านะ
2: คุณปู่จะไปไหนคะ
1: รู้สึกไม่ค่อยสบายกลับกันได้นะ

0: สวัสดีครับคุณแขกดรุณ
1: เรารู้จักกันเหรอคะ
0: ผมรู้จักคุณแต่คุณไม่รู้จักผมหรอครับคุณชอบชื่อแขกดรุณไหม
1: โทษนะคะฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใคร
0: ผมก็แค่อยากรู้นะครับว่าคุณชอบชื่อที่ผมตั้งให้หรือเปล่า
1: คุณพูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยถ้าคุณยังไม่ไปเชิญแจ้งพนักงานให้พาตัวผมไป
0: รูปเลือดของคุณก็คือ BIH negative ผมพูดถูกไหมตอนนี้คุณคงกำลังคิดนะว่าผมมารู้รูปเลือดของคุณได้ยังไงแต่ผมรู้มากกว่านั้นดีนะครับผมรู้ว่าคุณมีกรุ๊ปเลือดเดียวกับทันติวา
1: คุณเป็นใครแล้วพูดเรื่องนี้ทำไม
0: เพราะผมเป็นคนที่ขายคุณให้ทันติวาไงครับท่านเลือกคุณเพราะคุณมีเลือดกรุ๊ปเดียวกันกับท่านและคุณยังมีลักษณะเนื้อเยื่อที่ใกล้เคียงกับท่านมากที่สุดอีกด้วยคนรวยที่มีปัญหาสุขภาพอย่างทันติวาเนี่ยก็จะมีคุณเป็นอะไรมนุษย์ให้ท่านเปลี่ยนขายได้ตลอดเวลาครับ
1: ฉันไม่รู้นะว่าคุณเป็นใครแล้วคุณต้องการอะไรเนี่ยแต่ฉันจะไม่ทนให้คุณมาพร่ำเรื่องไร้สาระแบบนี้อีกแล้วน้องคะเรียกรปภ.ให้หน่อย
0: ไม่เป็นไรครับผมมีเรื่องที่อยากจะบอกคุณแค่เรื่องเดียวเท่านั้นซึ่งผมว่าคุณควรจะรู้ไว้นะจากสถิติเด็กที่ผมขายให้กับพวกเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยเด็กทุกคนจะมีอาการป่วยเหมือนกับที่คุณเป็นมาตลอดชีวิตคุณก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าใช่ก็ติดต่อผมมานะ

0: แคร์ไปหาทำไม
1: คุณแคร์มาถามผมเรื่องมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับ
0: ไปถามทำไม
1: ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
0: แต่หมอไม่ได้บอกอะไรไปใช่ไหมนี่จำไว้นะ
2: ห้ามไม่ให้แคร์รู้เด็ดขาดว่าคนที่เป็นโรคนั้นคือฉันไม่ใช่แคร์

0: ามันต้องการแค่อวัยวะของเธอโลกสวยงามของแคลก็ถล่มทลายแคลจึงกลายเป็นเหมือนแก้วบางๆที่มีอะไรมากระทบก็พร้อมที่จะแตกได้ตลอดเวลา
1: คุณปู่อยากได้อวัยวะของแคลอยากได้ชีวิตแคล

0: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการะบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
4: ไม่ได้ทำแบบนี้เป็นอะไรทำไมไม่พูด
5: คุณปู่ครับอย่าเพิ่งให้ใครพูดอะไรเลยนะครับ
4: ก็ทำไมจะไม่พูดเล่า
5: คือแค่เพิ่งผ่านการสอดท่อล้างท้องมานะครับคงจะเจ็บคออยู่นะครับ

0: ใครเคยคุยหรือบอกอะไรเธอเกี่ยวกับเรื่องที่เธอจะทำแบบนี้ไหม
1: ไม่เคยครับโ
0: อ้ถ้าที่บริษัทไม่มีงานอะไรสำคัญให้คนอื่นก็ทำแทนเธอไปก่อนฉันอยากให้เธออยู่ที่นี่แล้วคอยดูแลอย่าให้แคร์ทำอะไรแบบนั้นอีก
1: ครับงั้นเดี๋ยวผมเดินไปส่งนะครับคุณปู่

0: เอาแล้วครับมดจะกัดแล้วนะลูก
1: ห้ามไม่ให้แคลรู้เด็ดขาดว่าคนที่เป็นโรคนั้นคือฉันไม่ใช่แคลทีนี้เชื่อหรือยังล่ะว่าเธอมันก็เป็นแค่ก้อนเนื้อของไอ้ที่วามันก็เท่านั้น
2: คุณต้องการอะไรอ่ะฮะคุณทำแบบนี้กับฉันทำไมฉันไม่รู้ว่าคุณกับคุณปู่มีเรื่องอะไรกันแต่คนที่คุณฆ่าไม่ใช่คุณปู่แต่เป็นฉัน
1: ถ้าเธอตายไปเธอคิดว่าไอ้ที่ว่ามันจะร้องไห้เสียใจเพราะเธอตายอย่างนั้นเหรอเธออยากให้มันรักเธอเหมือนกับเธอเป็นหลานแท้ๆของมันอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเธอคิดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยฉันบอกได้เลยนะว่าเธอมันโง่สิ้นดีถ้าเธอตายเนี่ยนะไอ้ที่ว่ามันก็จะจัดงานศพให้เธอแล้วมันก็คงจะเล่นละครบีบน้ำตาหน้างานศพนิดหน่อยพองานเสร็จมันก็จะโทรหาฉันบอกให้ฉันหาเด็กใหม่ที่มีกรุ๊ปเลือดตรงกับมันเพื่อเอาไปเป็นอวัยวะสำรองให้กับมันเหมือนเดิมทีนี้เธอเห็นแล้วใช่ไหมไม่ว่าเธอจะอยู่หรือตายมันก็ไม่มีค่าอะไรสำหรับมันเลย

ร้องออกมาเลยแล้วจำความรู้สึกนี้เอาไว้ว่ามันเจ็บขนาดไหน

0: ท่านจะร่วมมือกับฉันไหม
1: หลังจากวันนั้นเราก็เป็นเหมือนคนคนเดียวกันเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืน
2: Hehehehe

0: ีคำพูดอะไรมันเหมือนเราสองคนเกิดมาเพื่อกันและกันนี่คงจะเป็นความรักที่เกิดจากความเกลียดทีนี้แกก็รู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมแคลร์ถึงไม่อยากแต่งงานกับแกเพราะเธอติดใจฉันไงแกเพราะแกนั่นแหละแกคือคนที่ทำลายชีวิตแคลร์แกคือคนที่ฆ่าแคลร์ถ้าแกไม่เข้ามาในชีวิตแคลร์แกคงไม่ต้องตายแบบนี้หรอกมันเป็นของแก
1: เฮ้ยไปไอ้ช้างทำไมแบบนี้ต้องไปไป
0: แล้วยังไงวะต่อให้แคลร์ตายเพราะฉันแล้วยังไงแกรู้ไหมว่าแคลร์กับฉันเนี่ยเราลึกซึ้งถึงขนาดไหนเราลึกจนขนาดว่าแคลร์เนี่ยอยากจะตายเพราะมือฉัน
1: ไอ้ซ้ำเฮ้ย
0: คนที่แกควรจะโกรธเลยนะแค่ที่วาต่างหากแล้วเพราะมันคือคนที่ทำให้แคลร์เนี่ยต้องตายทั้งเป็น
2: ตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าฉันไม่ใช่คุณแคลร์จริงๆคุณจะปล่อยพวกเราไปได้หรือยัง
0: ปล่อยไปอ่ะได้สิ

0: แต่ปล่อยไปที่ชอบที่ชอบนะ
1: พวกเราอยากทำตามคุณทุกอย่างแล้วอ่ะคุณยิงเราทำไม
0: ถึงเธอจะไม่ใช่แคลร์แต่งานของเธอก็ยังไม่จบเอาตัวเธอไปไว้ที่ห้อง
1: ไปก่อน
2: อย่า
1: ไปฉันนะไปไป
2: ไป
1: ไปไ
2: ปไป
0: ไอ้ที่ว่ามันต้องชดใช้ในสิ่งที่มันทำเอาไว้กับฉันเอามันมาจัดการ
1: ไปนะไปไปอย่าทำอะไร

0: ยมากเลยค่ะคุณปู
1: ่ไอ้วิกรันเฮ้ยคุณปู่รู้แล้วเหรอคะ
2: ว่าแกทำอะไรป้าๆแบบนี้แกบอกว่าแกอยากจะเล่นการเมืองแกอยากจะเป็นรัฐมนตรีฉันก็รับปากกับแกแล้วไงทำไมแกต้องมาจับแทรไปอีก
0: ถ้าผมบอกท่านไปเนี่ยท่านจะช็อกตายก่อนหรือเปล่าครับ
1: ผมอยากแต่งงานกับแคลร์นี่แกคิดว่าถ้าแกได้แต่งงานกับแคลร์และแกเข้ามาอยู่ในตระกูลกัญจทราแล้วมันจะทำให้ไอ้มาเฟียกระจอกกระจอกอย่างแกเนี่ยมันดูขาวสะอาดขึ้นหรือยังไง
0: ขาวขึ้นไหมเนี่ยผมไม่รู้นะครับแต่ว่าคนที่ใช้เงินซื้อชีวิตเด็กผู้หญิงคนนึงเพื่อเอามาต่อชีวิตให้ตัวเองอย่างท่านเนี่ยผมว่ามันก็ดับพอๆกันนะครับ
1: แล้วข้อเสนอที่ผมขอไปมันก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยให้ผมได้แต่งงานกับแคลร์ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทของท่าน
0: ผมว่ามันก็เป็นราคาที่สมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่ท่านเคยทำกับผมเอาไว้นะครับ
2: นี่ถ้ามันแค่เรื่องเงินนะทำไมแกต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากขนาดนี้แกต้องการเท่าไหร่ก็บอกไปเลย
3: แต่ฉันจะไม่มีวันให้แกแต่งงานกับแคลร
1: ์ทำไมล่ะครับผมรู้ละถ้าคงอยากจะให้แคลร์แต่งกับไอ้ชานใช่ไหม
0: ความฝันของท่านเนี่ยคงจะไม่มีทางเป็นจริงแล้วนะครับ
2: ทำไมแกจะทำอะไรชานเหรอ
1: ผมกำลังให้คนของผมไปแยกชิ้นส่วนมันอยู
2: ่ไ
0: ปเฮ้ยท่านอยากได้ส่วนไหนไปดูต่างหน้าไหมครับ
1: นิ้วข้อมือหรือจะเป็นลูกตาดี

วิการอย่านะแกจะทำอะไรเขาไม่รังขาดวิการวิการ

0: จะไปไหนอ่ะ
1: ชาญคุณทำอะไรชาญชาญอยู่ไหนคุณทำอะไรเขา
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันไม่ได้ถามลูกน้องฉันเลยนะว่าจะพามันไปแค่เจ้าพระยาหรือว่าจะไปไกลถึงอ่าวไทยแต่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะเธอจะไม่มีวันได้เจอมันอีกแน่นอน
1: ไม่ไม่ฉันไม่ฉันไม่ไม่ฉันไม่ปล่อยไม่ฉันไม่ใช่แคร์นะไม่Fight!

แคลร์นะไม่ใช่เหรอกล้าดียังไงมาหลอกฉันจะให้เธอได้เป็นแคลร์สมใจเหรอ

0: นายครับ
1: อดไล่ของมึงวะมึงไม่เห็นเลยว่ากูกำลังทำอะไรอยู่อ่ะไปมันพุ่งพ้นเลยด้วย
0: มีตำรวจบุกมาที่มูลนิธิเราครับ
1: มันก็ไล่มันไปสิวะจัดการอะไรเองไม่ได้เลยหรือไงไปบอกพวกมันนะว่าที่นี่ของใครไปบอกพวกมัน
0: แต่ว่าตำรวจมีหมายจับมาด้วยครับ

0: เฝ้าไว้ดี
1: แจ้งทุกนายกระจายกำลังให้ทั่วบ้านอย่าให้คนร้ายหนีไปได้ทราบวสองว8
0: เฮ้ยดิทำอะไรกันน่ะหยุดเลยนะ
1: คุณวิการลีลาโยธินคุณถูกจับในข้อหาค้ายาเสพติดฟอกเงินแล้วก็ค้ามนุษย์
0: กลับกันไปให้หมดเลยนะจะกลับดีๆหรือต้องให้ผมตัวหาท่านทนายก่อน
1: เชิญเลยครับเพราะท่านทนายเป็นคนออกคำสั่งเรื่องนี้เอง
0: อ๋อเหรอได้จะได้รู้กัน

0: เออทำอะไรอ่ะ
1: อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ดีกว่าครับคุณวิการหมวดคุมตัวทุกคนที่อยู่ที่นี่ไปสอบปากคำให้หมด
0: ครับเฮ้ยไม่ได้แล้วเว้ยจับกูได้ยังไงวะฮะไม่รู้ว่ากูเป็นใครไปเดินไปไม่รู้กูเป็นใครฮะขัดขืน
2: ตำรวจผู้กองครับพบคุณแขดารุณนอนบนเตียงข้างบนครับ
3: มาด้วย
2: นะครับไป
0: ไปเถอะไปสิวะจับไม่ได้เว้ย
2: ไป
0: กูไปกูไป

0: คุณเป็นไงบ้างครับ
1: ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะ
0: ตำรวจเขาไปช่วยคุณที่มูลนิธิของนายวิการครับ
1: ตำรวจเหรอคุณชาญชาญล่ะเป็นยังไงบ้างอะ

0: นคุณหมอยังไงบ้างอ่ะเขาจะไม่เป็นไรใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรครับกระสุนโดนจุดไม่สำคัญแ

0: ชาญเสียเลือดมากครับ
1: แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าชาญถูกพาตัวไปที่ไหนอ่ะ
0: ท่านประธานให้ผมตามไปช่วยชาญที่มูลนิธิของนายวิการพอผมไปถึงผมก็เห็นคนของนายวิการกำลังเอาตัวชาญขึ้นรถออกไปผมก็เลยคิดว่าพวกมันน่าจะเอาตัวชาญไปทำอะไรแน่ๆครับ
2: ชาญ

0: คุณรู้ไหมว่าตอนนี้คุณปู่อยู่ที่ไหน
1: แคร์เป็นไงบ้าง
0: คุณปู
1: ่ปู่เสียใจจริงๆที่ทำให้หลานและชาโนเป็นแบบนี้
2: เพราะแคร์ก็รู้ความจริงไงความจริงว่าไอ้ที่วาเนี่ยเลี้ยงแคร์มาเพื่อเป็นอะไรเอาไว้ว่าให้ตัวมันก็เท่านั้น
0: แค่ไม่เป็นไรค่ะแค่รู้สึกมึนหัวนิดหน่อย
1: ชาญเปรียบเหมือนลูกชายของฉันฉันจะไม่ยกโทษให้กับใครที่ทำกับแคลและชาญแบบนี้เดี๋ยวรอให้ปู่กลับมาก่อนนะปู่มีเรื่องจะคุยกับหลานปู่อยากรู้ว่าไอ้วิกรมันทำอะไรกับหลานบ้างอยู่นี่แล้วเฝ้าทั้งสองคนไว้มีอะไรโทรบอกฉันทันที
3: ครับ
1: เดี๋ยวปู่มานะ

0: แกรู้ไหมว่าอะไรที่ฉันอยากได้จากแกมากที่สุด
1: ชีวิตแกไงล่ะ
2: แกเนี่ยจะไม่มีอะไรเอาไว้ว่าให้เปลี่ยนอีกแล้ว
3: รู้ว่ามันสิแต่มันเป็นทางเดียวของเราเราจะหนีไปตลอดชีวิตไม่ได้เขาต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาทำกับแก
0: ที่แกกลับมาแล้วมันเป็นเชิญคุณแกมาพบเจอแล้วกัน
4: คุณแกไม่ได้อยู่ในห้องค่ะ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่าง
2: ๆทุกมือของผมเริ่มต้นจากเสียงนาฬิกาปลุกและกระเสียงเครื่องจักรบ้านของผมอยู่ต่างจังหวัดพ่อกับแม่ทำงานรับจ้างและกระเซาที่หน้าของชาวบ้านไว้ทำกิน
3: เก็บไปใส่เจ้าของในเด้อลูกบ่ต้องส่งมาหลายก็ได
2: ้บ่เป็นหยังครับแม่เอ๋อยู่ได้แต่ท่ามกลางชีวิตที่ต้องรับผิดชอบผมยังมีอีกความฝันหนึ่งที่บ่เคยยอมปล่อยไปผมยังกลับมาสมัครอีกหลายเถื่อแล้วก็อีกหลายเถื่อก็ต้องกลับไปพร้อมกับคำว่ายังบ่ผ่านทุกคำที่บอกผมว่ายังบ่ดีพอกลายเป็นเหตุผลที่เฮ็ดให้ผมกลับไปฝึกให้หนักกว่าเก่าทั้งนี้ผมบ่ได้กลับมาเพื่อลองเบิ่งอีกจักเทื่อแต่ผมกลับมาเพื่อเฮ็ดให้มันดีที่สุดทุกครั้งที่ผมผ่านเข้ารอบผมบ่ได้ย่างมาเพียงผู้เดียวแต่ผมกำลังพาความฝันทั้งเบิดของครอบครัวย่างมานำกัน
3: เฮ็ดให้เต็มที่เด้อลูก
2: เส้นทางของผมอาจบ่ได้เริ่มต้นบนเวทีแต่ในทุกมือที่ผมบ่ยอมแพ้ผ้าผมเดินมาหอดมองนี้

วันนี้พบกับสาวสวยบิ๋วกิติมาศิลปินลูกทุ่งอินดี้อีสานพร้อมลูกใหม่สุดแซ่บกับซิงเกิลที่กำลังมาแรงบักหล่าน้อยจะมันขนาดไหนไปชมกันครับ

0: วัสดีค่ะ
1: น้องบิวน้องบิวนะบักลาน้อยนะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับวันนี
0: ้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสได้มาโชว์ผลงานเพลงใหม่ด้วยค่ะ
1: ครับผมยินดีเลยนะครับนะหลายคนก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากการคัฟเวอร์เพลงของพี่ไหมไทยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้นะเป็นไงยอดวิวแบบ
0: ได้มีคนรู้จักเพราะเพลงคัฟเวอร์ของพี่ไหมไทยครับ
1: ลูก
0: สาว
1: ลูกติดเป็นเพลงแก้ใช่ไหมล
0: ู
1: ก
0: ใช่ค่ะ
1: อืมนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้มาอยู่อีกค่ายหนึ่งของใครครับลูก
0: เป็นค่ายของน้องน้ำแข็งทิพวรรณค่ะ
1: อืมนะปกติตอนแรกฟังมันไม่ใช่ทำนองนี้ใช่ไหมลูก
0: เป็นปลายปากกาของอาจารย์แจ็คลูกอีสานอาจารย์เขียนมาแค่เนื้ออ ันนี้พวกหนูเปิดไปเจอพอดีก็เลยลองอ่านดูแล้วทำนองมันคุ้นๆเหมือนจะเป็นสไตล์เพลงออกจีนๆนะคะ
1: ตอนแรกนะ
0: ใช่ค่ะแล้วนี่ก็เลยแบบรีบโทรไปขอไกด์เพลงจากอาจารย์ทันทีอาจารย์ก็รีบส่งมาก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งไอเดียมาว่าอยากเปลี่ยนสไตล์อยากเปลี่ยนแนวเราลองทำเป็นภารตะเป็นสไตล์อินเดียดูไหมอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: นะก็เลยมาเป็นเพลงนี้นะครับผมนะอโนดครับ
2: เออผสมผสานกันลงตัวดีจริงๆเลยแล้วเรื่องราวของเพลงก็คือแอบรักเด็ก
0: ใช่ค่ะ
2: เออแอบรักเด็กขอให้บอกมาเถอะเดี๋ยวเปย์เอง
0: พร้อมเปย์ค่ะ
2: เออองค์รวมทั้งหมดมันดีหมดเลยลูกขอให้ประสบความสำเร็จลูก
0: ขอบคุณค่ะ
3: ถึงบิวเพราะมากนะลูกแล้วก็มันเป็นการผสมผสานภาษาอีสานเพลงทำนองออกจีนๆแล้วดนตรีออกแขกๆมันกลายเป็นเออมันลงตัวมันได้เสน่ห์ลูกนะแม่ก็เป็นกำลังใจให้ลูก
0: ขอ
3: ให
0: ้
3: เป
0: ็
3: นเพลงที่แบบว่าอยู่ในใจของสาวแก่ทั่วประเทศ รุ่นใหญ่ทั่วประเทศค่ะลูกค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: การเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความตั้งใจและก็ตื่นเต้นนี่อย่ามองเป็นแง่ร้ายนะลูกมันเป็นเรื่องดีและเวทีตรงนี้นี่เท่าที่ครูสังเกตเนี่ยมีความขลังพอสมควรคนมาเริ่มต้นที่นี่แบบตื่นเต้นเลยแต่ออกไปไม่นานมักจะโด่งดังเสมออย่าลืมวันนี้ก็แล้วกันเด้อโด่งดังครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมเห็นบอกเร็วๆนี้ก็จะมีเพลงใหม่อีกแล้วครับปิ๋ว
0: ใช่ค่ะ
1: ฝากได้เลยครับ
0: ค่ะเร็วๆนี้นะคะฝากผลงานเพลงใหม่ค่ะเป็นเพลงสายอีกแล้วค่ะแต่ว่าเป็นเพลงช้าที่แบบสื่อด้วยความรักเป็นเพลงอารมณ์ที่แบบรักเริ่มต้นค่ะก็น่าจะถ่ายทอดมาจากชีวิตจริงของวิวด้วยค่ะชื่อเพลงว่าพ่อแล้วค่ะเร็วๆนี้ทางช่องค่ายเพลงผู้แก่งกล้า Official ค่ะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของวิวด้วยนะคะทาง Facebook วิวกิติมาไม่ว่าจะเป็น TikTok ก็วิวกิติมาเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องบิวด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
5: เป็นผลงานที่ทั้งเพราะและสนุกทำให้แฟนๆได้เห็นลุคใหม่ของบิวเลยนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆเข้าไปฟังและติดตามผลงานของบิวกันเยอะๆนะครับฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เหล่านักล่าฝันที่รักในเสียงเพลงลูกทุ่งจะมาฟาดฟันกันแล้วจะมีใครบ้างไปพบกับการแข่งขันรอบออดิชั่นกันเลยครับ
1: ไปพบกับวัยเด็กคนแรกเลยครับเชิญครับโค้ดโหน่งมาเองเลยนะ
6: ครับ
7: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกฤตพัฒน์นวลพงศ์อายุ12ปีมาจากจังหวัด

0: สมุทรปราการครับ
1: เคยมาแล้วตั้งแต่ซีซั่นหนึ่ง
2: เคยมาแล้วลูก
0: ตอนนั้นประมาณ8ขวบครับ
1: 8ขวบฮะวายสวยๆลูก
2: วายสวยเหรอ
1: คณะกรรมการที่นี่ปล่อยผ่านยากลูกเอาสวยๆเลย
2: เอาวายทีเหรอ
1: เอาวายแบบเท่งเถิงเลยลูก
2: อีกทีลูก
1: วายวายใหม่ลูกวายใหม
2: ่ทีลูกระวังลมนะลูกพอแล้วลูกพอแล้วลูก
3: จะหลักหักโค้ชแทนดีเลย
4: ที่โค้ชสอนเหรอครับ
0: ครับ
4: ให้โค้ชวายบ้างสิแบบเนี้ย
1: ยากตรงนั้นเนี่ย
2: ลองดูที่อันนี้ลองครับ
1: โอ้โห
2: ขึ้นมันตึงลึกไปนะตึงลึกไปนะอ้าวน้องโอมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีการบ้านจากคณะกรรมการไหมลูกมีอะไรบ้างครับ
0: เสียงสั่นครับให้เพิ่มพลังอีก
2: ครั้งที่แล้วเสียงจะสั่นเพิ่มพลังหน่อย
1: จริงๆอาจจะหนาวก็ได้หรือว่าอาจจะตื่นเต้นก็ได้ใช่ไหมลูก
0: ก็อาจจะมีส่วนครับ
1: ปิดแอร์สัก3ตัวที
2: ่โอ้โหมีแค่3ตัวนะฮะวันนี้ถ้าปิดก็คือปิดหมดเลยเห็นบอกไปเรียนดนตรีด้วยเหรอ
1: เรียนดนตรี
2: เรียนเพิ่มเหรอ
1: เรียน
2: ดีดพิมพ์เนี่ยเหรอ
1: คือน่าจะเรียนออนไลน์มากกว่าใช่ไหมลูก
0: ใช่ครับเรียนออน
1: ไลน์ไม่ได้เรียนแบบตัวต่อตัวนะ
2: เออแล้วหนูไปปรึกษาใครถามใครลูก
0: ครูอาคมทับถนนครับ
2: เออเรียนมานานหรือยังครับ
0: เรียนมาประมาณ1ปีครับ
2: 1ปี
1: เดี๋ยววันนี้ลองไหมลองดู
2: ลองดูได้ลองดูได
1: ้ดี
2: ไ
1: หมลูกเด็กๆลูกยาย่าลูก
2: ชื่ออะไรนะ
1: ยาย่า
2: โอ้ดารากันหมดเลยวันนี้เนี่ยนะ
3: โอ้โหไอ้ดียาฆ่าย่าแล้ว
1: เออเขาเหมาะนะ
2: เออ
1: เหมือนพี่โจยี่ไง
3: โจยี่กาหน้า
1: ใช่ครับโอ้โหบ้า
2: ไม่ใช่คนโจยี่ปูสิเดี๋ยวก็มาจะมาดูกันได้กันนะครับไปกันได้กันเชิญเลยครับ

0: ล้ำขนาดนี้คนไม่ดูคนเล่นผิดแล้วล่ะ
1: ที่ดีดไปสักครู่มีที่คุณครูเขาสอนมามีลายอะไรบ้างครับลูก
2: มีลายลำเพลินกองยาว
1: แล้วก็มีอีกไหมฮะ
2: ลายลำเพลินโบราณครับ
1: ลำเพลินโบราณ
2: แล้วก็ลายตังหวาย
1: ลายตังหวายตังหวาย
3: สามลาย
1: ฮะครูครับอันนี้คล้ายๆเหมือนเป็นทำนองของการดีดใช่ไหมคำว่าลายเนี่ย
4: คำว่าลายก็คือทำนองถ้าเป็นลายโบราณก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งแต่หลังๆมาครูบาอาจารย์ก็เริ่มมาคิดลายผสมผสานขึ้นมาเองอย่างที่น้องโอมเล่ามาเนี่ยน่าจะเป็นชื่อที่ถูกผสมผสานโดยครูบาอาจารย์รุ่นใหม่แล้ว
1: ครับ
4: ก็จะส่งต่อกันไปเรื่อยๆครับเป็นชื่อของทำนอง
1: อ๋อทำนองของการดีดนี่เองขอบคุณคุณครูด้วยนะครับ
3: แล้ว
1: มีไอดอล
3: ไหมลูกมีไอดอลไหม
2: ครูทองเบศทัพพนุนครับ
1: คนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของคุณครูทองใสหรือเปล่าพ่อทองใสไหมลูก
2: ใช่ครับ
1: อ๋อทัพถนนแล้วหนูก็จะมีฉายาไหมเขาบอกลูกศิษย์ก็จะมีฉายาตามคุณครูด้วย
3: ทำถนน
1: ใช่อย่างนั้นน้องอมก็จะมีฉายาเหมือนกันใช่ไหมลูก
2: มีครับ
1: เขาให้ฉายาว่าไงลูก
2: ทองโอมทับถนนครับ
1: ก็เป็นทองโอมอ๋อจะมีคำว่าทองของครูบาอาจารย์เป็นเหมือนเป็นมงคลให้กับชื่อ
3: ดีนะ
1: เป็นทองโอมทับถนน
3: ชื่อเป็นศิลปินแล้วอ่ะ
1: ครับผมอ่ะนี่คือความสามารถ
3: เก็บเลยไหม
1: โอมนะปรบมือน้องโอมหน่อยนะ
3: น้องโอมครับย่าย่าเก็บทีม
1: ทีนี้มาเรื่องร้องเพลงลูกพร้อมนะ
2: พร้อมครับ
1: ได้กันบ้านไปฝึกมาแล้ววันนี้พร้อมมาส่งกันบ้านร้องเพลงอะไรครับวันนี
2: ้พายหักแดแม่ครับ
1: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: เชียร์เต็มที่เลยนะเออสมเป็นโค้ช
1: น่ารักมากลูกเก่งมากครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เรื่องของการขึ้นเสียงสูงไม่ต้องห่วงเพราะว่าเก่งอยู่แล้วคือมันสบายอยู่แล้วและที่ชอบว่าคือการลูกเอื้อนมีเสียงเอื้อนที่มันมีเสน่ห์มากๆโดยรวมแล้วอยากจะบอกเลยว่าโอมนั้นครบเครื่องมากลูก
2: ขอบคุณใจ
1: นะลูกยังไงสุดยอดอยู่แล้วล่ะครับผม
2: ขอบคุณครับ
3: เยี่ยม
0: พอแล้ว
3: ไม่กับประการตกใจ
4: ไม่มีเชียร์เกิดจากน้องโอมก็มาเป็นทองโอมใช่ไหมลูกคือความเป็นมาของเมอร์พินที่มีชื่อคำว่าทองนำหน้านี่มาจากอาจารย์ทองใสทับถนนนะครับซึ่งวันนี้ท่านจากไปแล้วอาจารย์ทองใสนี่เป็นนักดนตรีเป็นเมอร์พินประจำวงดนตรีคณะเพชรพินทองท่านตั้งใจมากที่อยากให้ลายพินนี่ถูกสืบสานโดยคนรุ่นใหม่ซึ่งโอมก็เล่นได้เท่มากลูกส่วนการร้องเพลงภาพรวมดีมากเลยเพียงแต่ว่าในขณะที่ร้องน่ะเราไม่ต้องกังวลเรื่อง acting มากให้มันมาเองนะครับอย่างอื่นมีครบครับเก่งครับ
2: ขอบคุณครับ
5: ถ้าต้นทุนของเสียงลุงโน้ตชอบมากเลยถ้าหนูปล่อยอารมณ์ไปตามเพลงของมันนะยิ่งเสียงเพราะๆอย่างหนูด้วยผ่านครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ผ่านค่ะ
2: ขอบคุณครับ
4: ผ่านครับ
2: ขอบคุณครับ
6: ร้องเพลงก็เพราะลีลาการเล่นพินก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับแววศิลปินมาขนาดนี้ก็ขอให้พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับ
0: วัยเด็กคนต่อไปฮะโค้ชนง
7: โอ้คนนี้มากับผู้ปกครองเลยครับ
0: คุณแม่หรือคุณพ่อ
7: คุณแม่ครับผมตอนแรกจะมาทั้งครอบครัวเลยไม่ว่างครับ
0: หมายถึงขอขึ้นมาพร้อมคุณแม่
7: ขึ้นมาพร้อมคุณแม
0: ่อ๋อเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเป็นวัยเด็กที่อยากให้คุณแม่มาด้วยก่อน
5: ให้คุณแม่มาเต้นอย่าง
0: น
5: ี้เหรออ
0: าจจะอายหรือเปล่าหรือตื่นเต้นก็เลยอยากให้คุณแม่อยู่ด้วย
7: คือไม่ค่อยห่างคุณแม่เท่าไหร
0: ่อ๋อติดกัน
7: ติดคุณแม่ส่วนมากจะติดคุณแม่คุณพ่อทำงาน
0: ครับ
7: ญาติทำงานวันนี้มากับคุณแม่เอาไมค์ส่วนตัวมาด้วยครับ
0: ไหนฮะโอ้โหมีไมค์ส่วนตัวมาด้วยเหรอเนี่ยโอ้พร้อมหรือยังคะเนี่ย
7: พร้อมแล้วครับ
0: เอาเชิญเลยครับผม
7: อ่ะเรียนเชิญคร
0: ับ เชิญครับมาแล้วคุณแม่จริงๆด้วย
8: นี่พ่อเอิร์ธหรือเปล่าคะ
7: โอ้ไม่ใช่ครับผมอ๋อ
8: เหรอมาแล้วยิ้มหวานได้มั้ย
0: แม่ทำไมหน้าตาคุณโอ้น้องแสนดี
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
7: นี่ไมค์ลูกไป
0: รับไมค์รับไมค์หน่อยลูก
8: ไมค์นึงนะคะ
5: คนหรือตุ๊กตาเนี่ย
8: สวัสดีค่ะสวย
0: ๆสวัสดีค่ะแสนดีร้องเพลงได้มั้ยร้องเพลงได้มั้ย
8: ได
0: ้กี่เพลงร้องได้กี่เพลง
8: ได้กี่เพลงลูก
0: ฮะ
8: ได้กี่เพลงนะ
7: เยอะไหม
8: เยอะมากเลยไหม
0: 1 2 3 4 5กี่เพลงลูก

0: อ่าพอเนื้อทองที่ลูกพอเนื้อทอง
1: เดี๋ยวแม่ลองสดๆเอามาเร็วเอายังไงอ่ะลองด้วยได้ไหมคะลองด้วยกันได้ไหมคะ

0: ซิ่งด้วย
1: คิ้วเหมือนพ่อนะคิ้วเหมือนพ่อเลย
2: เหมือนพ่อเหมือนไปทางบ้านพ่ออ่ะตบมือได้มั้ยคะ
3: น้องแสนดี
2: ค่ะสวยๆค่ะอันนี้มาออดิชั่นไว้ก่อนค่ะออดิชั่นไว้ก่อน
3: เดี๋ยวมีโอกาสมาร้องเพลงใหม่นะ
0: ได้ขวบไปเนี่ยน้องเปา
2: ขวบ10เดือนค่ะ
4: โอ้โหแม่คุณ
3: โอ้ขวบ10เดือนวันนี้ต้องขอบคุณน้องแสนดีด้วยนะครับขอบคุณโค้ชเปาด้วยนะ
2: ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายนะเด็กๆค
0: ่
2: ะ
0: บ๊ายบาย
2: สวัสดีค่ะสวัสดี
0: แม่เปาแม่เปาอยู่ไหน
2: แม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหน
0: แม่
2: โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณนะคะ
2: บ๊ายบายค่ะ
0: บ๊าย
2: จ
0: ุ๊บ
2: จ
0: ุ๊บ
5: โอ้โหน้องแสนดีทั้งน่ารักน่าเอ็นดูเลยล่ะครับถือว่าเป็นวัยเด็กที่เด็กที่สุดในรายการของเราเลยยังไงก็ขอขอบคุณน้องแสนดีและโค้ชเปานะครับ
3: วัยเด็กคนต่อไปครับ
2: คนต่อไปน่ารักมากๆเด็กคนนี้เคยมาเวทีของเราถึง2ครั้งด้วยกันค่ะแต่น้องไม่ย่อท้อค่ะน้องเอาการบ้านที่คุณครูบอกไปเนี่ยไปพัฒนาตัวเองแล้วก็กลับมาใหม่มาสร้างผลงานใหม่พบกับน้องน้ำหอมค่ะ
3: เชิญจ้า
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธิดารัตน์เสพสบายชื่อเล่นน้องน้ำหอมอายุ11ปีมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกค่ะ
3: มา2ครั้งแล้วใช่ไหมลูก
6: ใช่ค่ะ
3: ครั้งที่
6: 1ค่ะ
3: 1
6: แล้วก็ครั้งที่6ค่ะ
3: 6อ๋อได้การบ้านจากคณะกรรมการไหมลูก
6: เรื่องความไม่เป็นธรรมชาติค่ะ
4: แล้วใครเป็นคนติจำได้ไหมลูก
6: ป้าสุนารีกับครูสลาค่ะ
4: นั่นไม่รู้ไว้รู้ไว
3: ้ว่าใครที่
2: ไม่เกี่ยวกับอา
4: ไม่เกี่ยวกับผมใจหาย
3: ลุงโน้ตลุงโน้ตไม่พูดอะไรไหมลูก
6: ลุงโน้ตบอกว่าเพราะมากค่ะ
3: เพราะมาก
2: มีแต่ชมคนเดียวเนี่ย
4: การให้กำลังใจเด็กไม่มีใครเกินผมหรอกครับ
3: ถือว่าสุดยอดเลยเห็นบอกเขาไปร้องเพลงเปิดหมวกด้วยเหรอลูก
2: เปิดหมวกใช่ค่ะกี่วันนะลูกที่หนูบอกหลังเลิกเรียนทุกวัน
6: ใช่
2: แล้วก็เสาร์อาทิตย์ด้วย
6: ใช่ค่ะ
2: ทุกวันเลยไหมคะลูก
3: นะแสดงว่าวันนี้ไม่ตื่นเต้นเลย
6: นิดนึง
3: นิดนึงพอมีบ้างขออนุญาตตื่นเต้นสักหน่อย
2: นิดนึง
3: นะครับผมวันนี้ร้องเพลงอะไรคะ
6: ต้องฮักให้สุดใจค่ะ
3: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ใจมากเลยรู้ไหมเนี่ยคือสิ่งที่เราได้เห็นความมุ่งมั่นของเด็กๆแล้วน้ำหอมก็เป็นคนหนึ่งลูกที่มายืนอยู่ตรงนี้แล้วทำให้แม่เห็นว่าหนูตั้งใจมากเลยว่าเราต้องทำให้ได้หนูเป็นคนที่มีเสียงน่าฟังเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆถามว่าวันนี้เป็นยังไงมันก็ยังมีความระวังอยู่แม่เชื่อว่าหนูทำได้ดีกว่านี้แน่นอนเพราะหนูมีพร้อมหมดแล้วเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้มันผ่อนคลายมากขึ้นวิธีการรายละเอียดหนูทำได้หมดแล้วเพียงแต่เติมตรงนี้เข้าไปเชื่อว่าหนูจะมีการพัฒนามากขึ้นและจะทำให้ทุกอย่างดีมากขึ้นแน่นอนมาให้กำลังใจค่ะลูก
1: ขอบคุณค่ะ
2: คือร้องเก่งเลยเสียงดีด้วยแต่ตอนขึ้นต้นก็อาจจะมีเรื่องนี่แหละพอเราบรรจงมากมันจะมีอาการไล่จังหวะไม่ทันตอนเริ่มต้นตอนนี้พอบอกว่าจะมาประกวดปุ๊บดูแบบดูบรรจงปรับตรงนี้ให้ได้ลูกสู้กับมันให้ได้เพราะอย่างอื่นน้ำหอมมีหมดเลยนะวันเทปออกอากาศดูแล้วก็ปรับตัวเองนะลูกนะเราจะช่วยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: การเปิดหมวกทุกวันเนี่ยดีนะลูกให้เสียงเราได้ทำงานเส้นเสียงได้ทำงานต่อไปไม่แน่นะหนูอาจจะเป็นนักร้องดังก็ได้ฝึกเยอะๆนะลูกนะผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: ถือว่าการกลับมาส่งกันบ้านรอบนี้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับก็ขอให้น้องน้ำหอมนำคำแนะนำจากกรรมการและนำไปพัฒนาในรอบต่อๆไปให้ดีขึ้นอีกนะครับ
5: วัยเด็กคนต่อไปครับ
6: คนต่อไปเขาไม่ใช่แค่ร้องเพลงเก่งค่ะเขาเต้นเก่ง
5: สายเต้น
6: สายเต้นค่ะที่มาที่ไปคือเขาชอบดูชิงช้าสวรรค
5: ์
6: ค่ะแล้วก็มีพี่ๆเป็นแรงบันดาลใจก็เลยเต้นตามเปิดทีวีเต้นตามงี
5: ้
6: ค่ะชื่อน้องเบสนะคะไปเจอกับน้องเบสค่ะ
5: เชิญครับ
3: โอ้โหดูเสื้อกันรู้นี่
6: ม
3: ั่
6: นใจไหม
3: นี่มันต้องอย่างนี้
5: แนะนำตัวเลยครับน้องเบส
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กชายพิชาสายจนะคามชื่อเล่นชื่อน้องเบสค่ะอายุ9ขวบมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
5: นะ ชอบดูรายการชิงช้าสวรรค์เหรอลูก
7: ใช่ค่ะ
5: โอ้แล้วก็มาเริ่มฝึกร้องเพลงลูกทุ่งเหรอ
7: ใช่ค่ะ
5: ก่อนหน้านี้ร้องแนวไหนมาก่อนลูก
7: สากลค่ะ
5: อ๋อร้องสากลมาก่อน
8: Happy Birthday to
5: you อ๋อนี่เขาร้องได้ทุกคนร้องเพลงสากลแล้วพอดูรายการก็เลยอยากร้องลูกทุ่งใช่ไหมลูก
7: ใช่ค่ะ
5: แต่ที่แบบถนัดแล้วก็โดดเด่นคือเรื่องเต้นน่ะลูก
7: ใช่ค่ะ
5: เห็นบอกมีที่บ้านเนี่ยเวลาได้ยินเสียงเพลงมันต้องเต้นมันอดไม่ได้ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
5: ร่างกายมันต้องขยับใช่ไหม
7: ใช่
5: แล้วก็คุณแม่หรือใครเนี่ยแอบถ่ายไว้ด้วยใช่ไหมลูก
7: ขออนุญาตจนปิดแอบถ่ายค่ะ
5: คือเราดูแล้วเราก็ดีไซน์ออกแบบท่าเต้นเองเลยลูกหรือว่าดูตามพี่ๆเขาด้วยเป็นตัวอย่าง
7: ดูไปด้วยแล้วก็ออกแบบไปด้วยค่ะ
5: เออคือในสมองเขามีไอเดียนะร่างกายมันสั่งให้แบบว่าเต้นตามเลยนะ
6: เมื่อกี้หมุนทีเกือบฟาดทีวี
5: เกือบร่วงทีวีไปด้วยเออถ้าให้เต้นตรงนี้สดๆแล้วพี่เปาร้องเพลงเนี่ยพอได้ไหมลูก
7: ได้ค่ะ
5: ได
6: ้ไหมเดี๋ยวพี่เปาจะร้องเพลง
5: ที่
6: แบบแซ่บๆเลย
5: เพลงอะไรดี
6: นักร้องบ้านนอก
5: เฮ้ยเอาแบบที่เต้นได้สิเออ
6: เชฟพระละกัน
5: อ่ะของไม่หายนะ
6: ไม่หายไม่หาย
5: มาลุงพันถือใหม่ให้ก่อนนะมา
6: โอ้มาเลยลูกอ่ะ
5: เฮ้ย
6: มาเชฟปะ
5: เอ้ย
6: คุณชอบไหมครับไหมครับผู้ชาย
5: นี่เออเก่งอ่ะ
6: ชอบหญิงตรงไหนไหนไหนไหนไหนไหนลองให้ใจบอกหน่อยทัดหน้า
3: โอ้น่ารักดี
6: ไม่ธรรมดา
5: ทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องร้องแล้ววันนี้อ่ะร้องเพลงอะไรครับ
7: กระแสะเข้ามาสิค่ะ
5: เออมีเต้นไหมมีเต้นด้วยไหม
7: มีค
5: ่
7: ะ
5: ไหวนะไม่เหนื่อยนะ
7: เหนื่อยค่ะ
3: เหนื่อยเมื่อกี้เนี่ย
5: ไปไง
6: เออเหนื่อยสิ
5: เอองั้นไปพักก่อนหน่อยนึงนะ
7: โอเคค่ะ
5: พร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วบอกนะ
3: ดื่มน้ำไหม
5: ไม
6: ่ค่ะเอาเลยค่ะ
5: พร้อมสู้
7: พร้อมแล้วค่ะ
5: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ

0: จบมีท่าจบด้วย
1: แค่ตรงนี้เลย
2: มีเซอร์ไพรส์
1: เพลินมาก
2: ค่ะ
1: ว่าจะเป็นการร้องที่ธรรมชาติมาก
2: ขอบคุณค่ะ
1: การเต้นที่น่ารักสมวัยเป็นอะไรที่เราเห็นแล้วเรามีแต่รอยยิ้มแล้วมีความสุขจริงๆนะคะการจะออกเสียงจังหวะจากโคนที่มันพอดีแล้วท่าเต้นทุกอย่างมันผสมผสานที่ทำให้คนดูทุกคนมีแต่รอยยิ้มแล้วมีความสุขขอให้หนูประสบความสำเร็จลูก
2: ขอบคุณค่ะ
3: นางเบสเบสสมชื่อเลยลูกมีความเป็นอัจฉริยะเล็กๆนะนี่คือ9ขวบนะลุงพันหรือว่าพี่เปาคุยกับหนูนะเหมือนคุยกับผู้ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นการที่หนูจะร้องจะเต้นหนูเข้าใจบริบทของมันหมดเลยว่าจะทำอะไรประมาณไหนส่วนจุดอ่อนอยากให้เบสไปเพิ่มเรื่องพลังนะลูกอาจจะเป็นเพราะเราเหนื่อยก็ได้มันก็เลยทำให้ดูขาดพลังเล็กน้อยแต่ก็ยังอยากให้เติมอยู่ลูกถึงไม่เหนื่อยก็ดูเหมือนว่ายังเป็นเรื่องที่อยากให้พัฒนาต่ออยู่อย่างอื่นนี่ถือว่าเก่งมากๆครับชื่นชมครับ
2: ขอบคุณค่ะ
4: ลุงโน้ตชอบความมุ่งมั่นและตั้งใจของหนูลูกวันนี้ไม่ใช่เบสธรรมดาแล้วหนูคือเดอะเบสผ่านครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ผ่านค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ผ่านครับ
2: ขอบคุณค่ะ
5: สามผ่านนะครับโอ้โหโดยเฉพาะท่าจบของเพลงนี้แหมยังตราตรึงหัวใจเราเนาะเป็น FC ชิงช้าสวรรค์ถ้ามีโอกาสเลือกอยากไปอยู่โรงเรียนไหนที่เข้ามาแข่งกันอะ
2: โรงเรียนมัธยมประชานิเวศค่ะ
5: โอ้เหรอดูแล้วชอบประทับใจเลยใช่ไหมเก่งเก่งอ่ะขอบคุณน้องเบสด้วยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
5: ขอบค
4: ุ
5: ณคร
4: ับ บ๊ายบายเขาตั้งใจดีอ่ะชอบความมั่นใจโอ้ยไปหมุนตรงโน้นโอ้ยถ้าพันไม่เห็นไม่มีบุญตาให้ต้องได้เห็น
5: โอ้ยมีเทิร์นด้วยนะ
4: โอ
5: ้
4: โห
5: ไม่ธรรมดา
6: เรียกว่าทั้งร้องเพลงเพราะและเต้นเก่งจริงๆนะครับน้องเบสแถมยังเป็นตัวอย่างที่ช่วยอนุรักษ์สืบสานเพลงลูกทุ่งให้เด็กๆในรุ่นต่อๆไปได้อีกด้วยนะครับ
5: วัยรุ่นคนแรกในวันนี้ครับ
7: คนนี้เขามีความฝันค่ะเขาลอยคอมาทั้งชีวิต
5: รอคอย

0: คที่
1: ผมยังมีสติแล้วเนี่ย
2: ผมจะถามมันน้ำท่วมเลย
0: เขารอคอยมาทั้งชีวิตค่ะที่จะมายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ไปฟังเรื่องราวของแบงค์กันเลยค่ะ
1: เชิญครับ
2: มือไม้เป็นนักพยากรณ์
3: สวัสดีค่ะชื่อนายวันเฉลิมม่อทรัพย์ชื่อเล่นชื่อแบงค์อายุ32ปีมาจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: จะเรียกแบงค์หรือโยชิดีคะ
3: เรียกโยชิก็ได้ค
0: ่ะ
1: ทำไมให้เรียกโยชิเพราะว่าอะไร
3: เพราะว่าที่ทำงานให้ฉายาโยชิ
1: แล้วคำว่าโยชิได้มาจากอะไรลูก
3: มาจากแบบมีสาวสองที่สวยมากชื่อโยชิ
0: ใช่
3: เพื่อนๆก็อยากให้เรา
0: สวย
3: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเราก็สวย
1: ต้องเรียกว่าโยชิพอเป็นที่มาแบบนี้นี่เอง
3: ใช่ค่ะ
1: เคยมายังไม่ต้องคำเนี่ย
3: หนูมาออดิชั่นตั้งแต่ซีซั่น3
1: 3 4มาไหมลูก
3: 4มาทุกปีค่ะ
1: 5 6 7 8มาหมด
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้นะคือคาดหวังว่ายังไงสักวันน่ะนะ
0: ต้องได้มาน
1: ะฟ้าเปิดอะไรเปิดเราต้องได้มาแน่ๆ
0: และวันนี้เธอก็มาแล้ว
1: พร้อมทำให้เต็มที่เลยร้องเพลงอะไรจ๊ะ
3: คาถามหานิยมค่ะ
1: ไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: โหมาแบบธรรมชาติสุดๆนะคะวันนี้ดีใจมากไหม
1: ดีใจมากค่ะ
0: ทำให้สมกับความดีใจจริงๆเลยฟังแล้วแบบมีความสุขมากจริงๆแล้วก็คงมีความสุขกับการร้องเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: กำลังงงอยู่กับเสียงตัวเองหรือเปล่ามันมีบางช่วงที่เหมือนกับเอ๊ะฉันจะไปอยู่กับพี่แอลหรือว่าเสียงไปตรงนั้นดีหรือฉันจะกลับมาเสียงโยชิ
1: โยชิค่ะ
0: คือมันเลยกลายเป็นเหมือนกับมันมีสองทางที่เราจะต้องเปล่งเสียงอ่ะมันก็จะมีความงงๆอยู่บ้างเหมือนกันนะสำหรับวันนี
1: ้
0: นะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เสียงดีมีพลังแล้วก็เป็นเสียงทรงเดียวกับพี่แอลเลยมันแข็งแรงและมันสื่อสารจบเลยพรสวรรค์ก็ดีส่วนจุดที่เป็นปัญหาคือเราเห็นชัดเลยว่าระหว่างร้องนี่แบงค์ต่อสู้กับการออกเสียงมันเดี๋ยวมันจะกลัวกลับไปเป็นโยชิเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรมันก็เลยมีการเห็นอาการเฝ้าระวังดูก็มีปัญหาตรงนี้เล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ให้รู้ว่าต้นทุนดีมากๆครับชื่นชมครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ผมชอบนะชอบแบงค์ร้องนะคือบุคลิกในการแต่งตัวกับบุคลิกการร้องอ่ะมันดูคนละอย่างกันเลยมันทำให้น่าสนใจให้มันเอ๊ะมันเอ๊ะมันมีเอ๊ะหลายท่อนที่หนูร้องแล้วก็ลูกเอื้อนบางลูกที่ลูกโน้ตชอบอ่ะไม่แน่นะอาจจะมีสิทธิ์เข้าไปรอบหน้าก็เป็นได้นะแต่เราต้องเอาไปเปรียบกับคนอื่นก่อนผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: เสียงมีเอกลักษณ์และทำได้ดีเลยก็ขอให้แบงค์ตั้งใจสานความฝันของตนเองด้วยหัวใจที่รักในการร้องเพลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: วัยรุ่นคนนี้นะคะเขาขยันมากแล้วเขาเป็นคนที่คือทำงานทุกอย่างที่สุจริตอะไรทุกอย่างที่สุจริตเขาทำหมดเลยนะคะเพื่อช่วยเหลือครอบครัวไปฟังเรื่องราวของน้องฟิล์มกันค่ะ
7: สวัสดีครับผมนายฐานิตพงษ์พังครับผมซื้อเหรียญซื้อฟิล์มครับอายุ21ปีมาจากจังหวัดหนองบัวลำภูครับผม
5: ปัจจุบันทำอะไรอยู่บ้างครับทีม
7: ปัจจุบันร้องเพลงอยู่จังหวัดมหาสารคา

0: ครับผม
1: ก็ถือว่าได้ฝึกไปด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เห็นโค้ชบอกเขาทำงานหลายอย่างเลยเหรออ
2: ืม
0: ลองเพียงนั่มแล้วก็เป็นอินฟูรีวิวสินค้านั่มแน่ครับ
1: อ๋อมีรีวิวสินค้าด้วยเหรอ
0: ครับผม
1: เรารับรีวิวหรือรีวิวสินค้าของเราเอง
0: รับรีวิวนั่มครับแล้วก็รีวิวของเจ้าของนั่มครับถ้ามีสินค้าก็เฮ็ดเองจังซี่ล่ะครับ
1: อ๋อแสดงว่าใครสนใจก็สามารถจ้างฟิล์มได้เลย
0: พร้อมเบิดซื้อยางเลยครับผมเป็นกระสากระเบือห่างจนฮอดโคกครับ
1: นะแล้วโอ้ทำไมเราทำงานเยอะขนาดนี้ลูกทั้งรีวิวทั้งร้องเพลง
0: ส่วนตัวผมก็อยากแบ่งเบาภาระให้ครอบครัวนั่มครับผ
1: ม
0: อยากซอยพอปิดหนีบ้านให้มันได้ครับ
1: นะหลักๆก็คืออยากช่วยครอบครัว
0: แ
1: บ่งเบาภาระเอง
0: ครับผม
2: เออใช่ถูกต้องแต่เขาเก่งนะพี่พัน
1: ครับ
2: เขาแต่งเพลงได้ด้วยนะ
0: ชอบเล่าเรื่องราวชีวิตผ่านบทเพลงครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นณตอนนั้นถ้าเฮาเว้าใส่ในบทเพลงมันเฮาเอาร้องเพลงนี่จักเทื่อมันก็ยังความรู้สึกนี่ก็ยังอยู่คร
1: ับ
0: ก็เลยมักในการแต่งเพลงครับผม
2: แล้วเขาก็ขายด้วยนะใช่มั้ยขายได้หลายเพลงมั้ยครับ
0: ก็ขายครับถ้ามีคนสนใจครับผมแต่ว่าเพลงส่วนมากของผมจะออกแนวทะเลนหน่อยแต่ถ้าแบบจะเศร้าๆเลยก็จะมีแต่เกี่ยวกับครอบครัวไปอย่างเงี้ยครับ
1: วันนี้โชว์ให้เราฟังสักเพลงได้ไหมลูกเอาเพลงอะไรดีที่อยากจะมาโชว์วันนี
0: ้ไปล่ำไปเลี่ยนครับผมชื่อผลงานเพลงนี้แต่งเองครับ
1: เชิญครับ

0: ่อนไปเรียนก็แวะไปหาสาวก่อนใช่ไหม
1: ครับผม
2: ก็เข้าใจเด็ก
0: ก็เชื่อแหละเชื่อฟังผู้ใหญ่แหละแต่ว่าขอไปหาสาวก่อน
1: แล้วไม่ไปหาธรรมดาพาไปทุ่งนาเลยไปทำอะไรวะ
0: หลับไปดูไปดู
1: ติวหนังสือครับผม
0: นะนี่ก็เป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นมานะ
1: ครับผม
0: อ่ะแล้วเพลงที่จะร้องวันนี้ฮะเพลงอะไรครับ
1: เป็นเกียรติหลายครับผม
0: ใช่ไหมใช่แน่นะ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะเชิญครับ
3: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนชช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
4: ออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
5: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
0: ครั

0: โอ้โหคุณทำไมมันน่ารักอย่างเงี้ยฟิล์ม
1: ขอบคุณครับ
0: หรือเป็นคนน่ารักมาก
1: ขอบคุณครับผม
0: คือแค่อยู่บนเวทีแล้วเราก็พูดเล่นพูดหัวเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกที่มันอยากติดตามละแม่ชอบความเป็นฟิล์มที่มีความน่ารักในตัวและวิธีการร้องก็ไม่ธรรมดาทีเดียวแหละถ้าหากว่าถามแม่คือชอบ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ฟิล์มเป็นเด็กที่สู้ชีวิตแล้วก็รับผิดชอบครอบครัวข้อดีของฟิล์มก็คือออกเสียงดีแล้วก็มันเป็นธรรมชาติแต่จุดอ่อนที่ยังแก้ไม่หายคือลูกคอลูก
1: ครับ
2: โดยเฉพาะเอาเพลงพี่มนแคนมาเนี่ยลูกคอมันจะมีปัญหามากมันเก็บรายละเอียดแบบต้นฉบับไม่ได้มันก็เลยเห็นแผลนะครับเลือกเพลงให้ลงตัวลูกเพราะว่าโดยองค์รวมเนี่ยหนูเป็นบ้าที่ศิลปินอยู่แล้วนะครับ
1: ครับผม
2: สู้ต่อไปครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ก็มีสิทธิ์ดังได้นะฟิล์มเนี่ย
1: สาธุครับ
3: อาจจะเป็นเบิ้ลปทุมราชคนที่สองก็ได
1: ้ครับผม
3: เออมันไม่แน่เพราะเรามีอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันต้องชะตาแต่วันนี้อาจจะมีความตื่นเต้นบ้างนิดหน่อยของธรรมดาแต่ว่าร้องวันนี้ชอบในตัวเสียงในวิธีการร้องถึงแม้ลูกเอื้อนลูกอะไรจะไม่ครบแต่ลุงโน้ตฟังไม่รู้สึกนะแต่ครูสลาท่านฟังลึกกว่าดังนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นให้ครูสลาเขารับผิดชอบก็แล้วกัน
2: ครับ
3: แต่ว่าลุงโน้ตชอบแล้วล่ะผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณครับผม
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
4: เรียกว่าเป็นหนุ่มที่ครบเครื่องทั้งแต่งเพลงและร้องเพลงได้มีเสน่ห์มากๆครับฟิล์ม

0: หวังว่ารอบหน้าจะมีไม้เด็ดมาโชว์ให้กรรมการเห็นอีกนะครับ
1: วัยรุ่นคนต่อไปครับโค้ชหลิวว
2: ัยรุ่นคนนี้ขยันมากนะคะเรียนหนังสือเสร็จเนี่ยเขาอยู่มัธยมเนาะเร
1: ีย
2: นเสร็จนะคะจันทร์ถึงศุกร์เขาก็ขายของพอเสาร์อาทิตย์ก็ไปร้องเพลงค่ะไปฟังเรื่องราวของน้องมิวสิกกันเลย
3: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอภิการราดามาจากจังหวัดจันทบุรีชื่อเล่นชื่อน้องมิวสิกอายุ18ปีค่ะ
1: เห็นบอกเป็นคนที่ขยันมากเลยลูกนะเรียนด้วยทำงานด้วยร้องเพลงด้วยแบ่งเวลายังไงอะลูก
3: เรียนช่วงเช้าค่ะแล้วก็มีบางวันที่ช่วงบ่ายจะว่างหนูก็จะให้เพื่อนที่เขาเรียนภาคค่ำอะค่ะเปิดร้านให้ก่อนแล้วหนูเลิกเรียนหนูก็จะมาขายพอขายเสร็จหนูก็จะไปซื้อของมาทำไว้ขายอีกวันนึงค่ะพอทำเสร็จแล้วก็รับร้องเพลงแบบว่าเป็นเบรกๆอะค่ะแล้วก็ไปร้องเพลงอย่างนี้ค่ะ
1: อ๋อเป็นร้านมาล่าเหรอลูก
3: เป็นร้านมาล่าหน้าวิไลค่ะ
2: ชื่อร้านเมามอย
1: ชื่ออะไรนะ
3: เมามอยค่ะ
1: เมามอยมาล่าเงี้ยลูก
3: ใช่ค่ะ
1: เพราะอะไรถึงตั้งชื่อนี้
3: เพราะว่าพอเด็กๆ เลิกเรียนใช่ไหมคะเขาก็จะมาซื้อมาล่ากันแล้วเขาก็จะมาคุยกันใช่ค่ะหนูก็จะแบบรู้เรื่องราวในวิทยาลัยตรงนั้นเลย
2: และน้องเขาเก่งมากเลยนะคะได้ทุนเรียนจนจบปี4เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: นะเขาดูจากอะไรเขาวัดประเมินผล
3: ดูจากผลการเรียนค่ะแล้วก็การทำกิจกรรมของในวิทยาลัยค่ะเป็นทุนเรียนดีค่ะเรียนฟรี4ปี
1: โอ้โหถือว่าเป็นเด็กขยันนะแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีด้วยนะแล้วเหตุผลที่อยากมาไม่ต้องคำมาลูก
3: คุณยายค่ะอยากใหอยากเห็นออกทีวีค่ะใช่ค่ะอยากให้คุณตาคุณยายได้เห็นค
1: ่
3: ะ
1: แล้วคุณยายรู้ไหมเรามาสมัครมาร้องเนี่ย
3: ตอนแรกหนูจะไม่บอกค่ะแต่ว่าหนูบอกแม่แล้วแม่โทรหาย ายก่อนเลยใช่ค่ะหนูก็เลยเซ็งนิดนึงแต่ว่าก็โอเคอยู่ค่ะ
2: แม่เซอร์ไพรส์กว่าน
1: ะแม่ไปเซอร์ไพรส์ยายแล้วอ่ะร้องเพลงอะไรลูก
3: วันนี้มาในบทเพลงทวงรักฝากลมค่ะ
1: อ่ะไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: เป็นคนที่มีเสียงร้องเพราะมากครับเป็นคนที่มีเสียงที่น่าฟังเชื่อว่าถ้าหากว่าไม่ตื่นเต้นเนี่ยมิวสิกจะทำได้ดีกว่านี้ฟังให้ละเอียดมากกว่านี้จากนั้นก็ค่อยๆมาฝึกกันทีละท่อนนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องไปเป็นการบ้านเลยนะลูกแต่เป็นคนที่เสียงน่าฟังมาก
1: ขอบคุณค่ะ
2: เสียงเพราะลูกแอบเสน่ห์เลยการที่เราได้ร้องเพลงประจำมันก็มีข้อดีครูมองว่าเหมือนว่าหนูร้องเพลงประจำแล้วมันทำให้ลืมอารมณ์ลูกพอดนตรีส่งปุ๊บนี่เราจะเผลอปรุงเสียงทางแก้ง่ายๆก็คือออกเสียงให้เหมือนเสียงที่เราพูดมันจะซื่อมากขึ้นแล้วก็เพี้ยนน้อยลงและที่สำคัญ

0: ำให้อารมณ์เพลงมันดีด้วยนะครับลองดูครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เอาไงกันหนูดีวันเนี้ย
3: เอาไงดีครับ
2: มันทำนองมันกึ่งๆไทยเดิมอ่ะมันต้องการให้แตะตัวโน้ตแต่คนที่รักเนี่ยตัวแบบเนี้ยในถึงท่อนโน้ตตัวเนี้ยทีไรหนูไปไม่ถึงมันทุกทีเลยอ่ะแต่บังเอิญเสียงหนูมันมีเสน่ห์ไงเอาไงกับเธอดีวันเนี้ยเอ้าผ่าน
1: ขอบคุณค่ะ
4: ให้เพราะเสียงเลยผ่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
5: เป็นการขึ้นเวทีครั้งแรกที่ขอชื่นชมเลยล่ะครับขอให้ก้าวผ่านความตื่นเต้นนี้และสู้ต่อในรอบต่อไปด้วยความตั้งใจตามคำแนะนำของกรรมการนะครับ
3: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: วัยรุ่นคนนี้นะคะอายุน้อยมากอายุ13ปีเท่านั้นค่ะแล้วก็ได้ตั๋วจาก CJ มอมไมทองคำออนทัวร์จังหวัดพิษณุโลกโค้ชแซคกับโค้ชเปาเป็นคนคัดมาค่ะไปฟังเรื่องราวของน้องเฟรมกันเลย
3: เชิญครับ
7: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงศ์วรพัฒน์เป้าสวนครับชื่อเล่นชื่อน้องเฟรมครับอายุ13ปีครับมาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองจังหวัดอ่างทองครับ
3: ตอนไม่เด็กเคยมาไหมลูก
7: มาตอนซีซั่น2
3: ครับอ๋อนะตอนนี้ก็อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นพอดีเลยนะครับ
6: ใช่ค่ะ
3: เป็นไงบรรยากาศของซีเจมอที่พิษณุโลกลูก
7: มีกิจกรรมให้เล่นด้วยครับแล้วก็มีของแจกมากมายเลยครับแล้วก็มีซื้อของลุ้นรับรางวัลทองด้วยครับ
3: ได้ไหมได้ไหม
6: น้องเขาได
7: ้น้องได้ครับ
3: อ๋อน้องได้ทองนะอ๋อพี่ก็มีโอกาสได้เข้ามาตรงนี้ด้วยอ๋อวินวินทั้งคู่คนไปสมัครเยอะไหมลูกร้องเพลง
7: 80กว่าคนครับ
3: โอ้เยอะอยู่นะแต่ละที่แต่ละที่คนนั้นก็เจอโค้ดเปา
7: ครับ
6: โค้ดแซก
7: โค้ดแซกครับ
3: โค้ดแซกเป็นไงวันนั้นลุ้นไหมลูกกว่าจะผ่านเข้ามา10คน2คนสุดท้าย
7: รอบแรกก็มีหวังครับตอนร้องแต่พอเขาร้องกันเท่านั้นเลยครับผมจากกลับบ้านเลย
3: ตอนแรกมีหวังว่าจะติด1ใน10เงี้ยเหรอ
7: ใช่ครับ
3: พอฟังเขาร้องกันเป็นไงลูก
7: กลับบ้านได้ไ
3: หมนะแต่ก็มาถึงตรงนี้ได้ก็ไม่ธรรมดานะไหนๆก็ไปงานดีๆแบบนี้ของ CJ มอแล้วก็โอ้โหต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีไว้ด้วยนะครับผม
6: น้องเขาไปร้องเพลงเปิดหมวกด้วยใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับ
3: นะก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนไปในตัวนะวันนี้ถือว่าได้สิทธิพิเศษเลยนะตัวฟาสแท็กมาตรงนี้พร้อมนะครับ
7: พร้อมครับ
3: ร้องเพลงอะไรครับลูก
7: วันนี้จะมาร้องในบทเพลงหมดดวงฤทัยครับ
3: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ขอบคุณนะเสียงน่าฟังมากเลยลูกนะครับร้องเก่งนะลูกร้องน่าฟังเชียร์แต่สิ่งที่อยากจะฝากคือเรื่องของคำควบกล้ำนะครับฝากแค่นี้แหละส่วนอื่นหนูทำได้ดีมากสำหรับคนอายุ13ไม่ธรรมดาจริงๆลูกโตเกินเด็กมากๆเก่งมากครับ
1: ขอบคุณ
2: ทั้งเฟรมทั้งเสียงดีแล้วก็วิธีการออกเสียงคือถูกอย่างที่อยากได้มีแค่เรื่องให้ระวังลูกคือถ้าคนเก่งแบบนี้เนี่ยคือระวังอย่าเก่งเกินเท่านั้นเองแต่เฟรมคงไม่เป็นแบบนั้นแหละหนูเรียนวิชานี้ตั้งแต่เด็กจนวันนี้ก็ถือว่าโตแล้วลูกยังเพิ่งเริ่มเรียนอายุ13แต่เหมือนเรียนจบแล้วร้องเก่งมากลูกชื่นชมนะครับ
3: เวลาร้องหน้าเหมือนรถถังแต่เสียงหวานนะ ยิ้มยังเหมือนเลยอยากให้เรายิ้มบ้างเพราะเสียงหวานแบบนี้มันมีรอยยิ้มมาเจือปนบ้างมันจะมีเสน่ห์ผ่านครับ
0: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณ
2: เสียงก็ผ่าน
1: ขอบคุณ
4: ยินดีกับน้องเฟรมที่นอกจากจะได้รับตั๋วพิเศษจากทาง CJ Mall แล้วยังเป็นการกลับมาส่งการบ้านบนเวทีนี้อีกครั้งทำให้กรรมการมองเห็นถึงฝีมือที่พัฒนาได้ดีขึ้นอีกด้วย
5: สวัสดีครับชื่อนายณัฐวุฒิภูมิสกุลครับชื่อเล่นชื่อเวฟอายุ25ปีมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
6: พร้อมนะ
5: พร้อมครับ
6: วันนี้ร้องเพลงอะไรครับ
5: คนแบกรักครับ
6: คนแบกรักนะครับไปฟังกันเลยครับ
5: เชิญครับ

เวฟเป็นคนที่มีเสียงเพราะนะแต่ทำไมเราออมเสียงเอาไว้ทำไมเราไม่ปล่อยเสียงออกมาเหมือนที่เราพูดอยากให้ไปแก้เรื่องของการปล่อยเสียงเปล่งเสียงนะครับ

้องเพลงเนี่ยครูชอบแก้มเสียงด้วยไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดหรือว่าตอนเอามาร้องเสียงก็มีเสน่ห์แต่สิ่งที่เวฟขาดไปเนี่ยเหมือนไม่เห็นความสุขในการร้องเพลงของเวฟแก้ตรงนี้ลูกแก้ที่วิธีการร้องให้มีความสุขก่อนแล้วหลายๆอย่างจะตามมาครับลอง

แก้วเสียงดีแต่เอามาใช้ไม่หมดเอามาใช้ไม่เป็นเอามาใช้ไม่ถูกอ่ะมีต้นทุนเสียงที่ดีมากน่าเสียดายแต่มันไม่เสียหายนะรอบนี้เดี๋ยวลองเอาไปเทียบกับคนอื่นดูว่าจะสู้กับเขาได้ไหมจะได้เดินทางไปรอบหน้าต่อไปหรือเปล่า

0: นะส่งผลให้เขาสามารถได้ทุนเรียนฟรีถึง4ปีเลยนะจนจบอะไรแล้วใช่ไหมลูกนะครับผมนะพร้อมนะ
1: พร้อมค่ะ
0: เพลงอะไรครับวันนี
1: ้วันนี้จะมาร้องเพลงบทเรียนราคาแพงค่ะ
2: ว้าว
0: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: วันนี้เห็นฟิล์มมาพร้อมความน่ารักนะลูกแล้วเสียงก็เลยน่ารักไปด้วยเลยแต่บทเพลงเวลาที่เราขึ้นต้นเพลงเนี่ยถ้าเราไม่มีพลังในการที่ดึงให้คนฟังได้เนี่ยเพลงมันจะไม่ได้มีจุดที่น่าสนใจสะกดให้คนมาฟังฉันให้ได้วันนี้พบมาพร้อมความน่ารักหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นสู้ๆค่ะลูก
1: ค่ะ
2: ครูชอบที่สุดก็คือเวลาออกเสียงไม่ห่วงสวยอันนี้คือเรื่องดีส่วนจุดอ่อนวันนี้หนึ่งร้องไประวังไปมันเลยทำให้มันดูยันยานนะลูกอันที่สองก็คือพลังเนี่ยบางจุดก็มาดีแต่บางทีก็เหมือนจะหล่นหายนี่ลูกมันไม่สม่ำเสมอมีสองอย่างเท่านั้นต้องไปปรับปรุงดูนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: เห็นลูกโน้ตทำงี้ไหมหนูเข้าใจไหมหมายถึงอะไร
1: เข้าใจค่ะ
2: มาเป็นบางช่วง
1: ตื่นเต้นค่ะ
3: ตื่นเต้นใช่ไหมลูกแต่เสียงหนูน่าฟัง
1: ขอบคุณค่ะ
3: ขยันเรียนด้วยนะลูกนะรักเสียงเพลงลูกทุ่งแล้วต้องขยันเรียนด้วยลูกผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: เรียกว่าทั้งเวฟและฟิล์มกลับมาส่งการบ้านใหม่ให้กับกรรมการอีกครั้งซึ่งทั้งสองคนทำออกมาได้ดีจนกรรมการมอบ3ผ่านให้ก็ขอให้ตั้งใจฝึกฝนและมาฟาดฟันกันต่อในรอบต่อๆไปนะครับ
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: วัยรุ่นคนนี้เขามีความขยันมากนะคะแล้วก็ส่งตัวเองเรียนตั้งแต่มัธยมจนจบมหาวิทยาลัยเลยค่ะไปพบกับน้องการกันเลย
5: เชิญครับ
7: สวัสดีค่ะชื่อน้องการนะคะชื่อจริงชื่อนางสาวอาภัสราพิขุนทศค่ะอายุ28ปีค่ะก็มา

0: จากจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: นะปัจจุบันทำอะไรอยู่บ้างครับน้องการ
0: ตอนนี้เป็นนักร้องเลยค่ะใช่ค่ะ
1: คือรับจ้างร้องเพลงเลยใช่ไหมลูกมีที่ประจำไหมหรือมีวงมีอะไรไหมลูก
0: มีวงประจำค่ะชื่อวงเหนือเมฆค่ะแล้วก็จริงๆใช้นามชื่อวงเป็นการทาราและวงเหนือเมฆค่ะการทาราก็คือชื่อของหนูเองใช่ค่ะ
1: เป็นแบบ
0: ชื่อในวงการเล็กๆนะคะใช่ค่ะแล้วก็เล่นประจำอยู่ที่ช้างแคมป์สระบุรีนะคะเป็นลานกลางเต็นท์นะคะ
1: เหตุผลที่เขาต้องทำงานเยอะเพราะอะไรโค้ช
2: เพราะว่าน้องโดนยึดบ้านไปแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะจริงๆก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงที่หนูเป็นเด็กน้อยลำบากมากๆต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะคะก็เลยอาจเป็นหนี้แล้วก็ล้มคือมันผ่านมาแล้วหนูจะไม่กลับไปคิดให้มันเสียใจแล้วก็ทุกวันนี้หนูมองแค่ปัจจุบันแล้วก็วันนี้ที่หนูมาหนูตั้งใจจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะปิดหนี้ให้หมดให้แม่ได้สบายได้อยู่แบบสบายใจแล้วก็ไม่แบบไม่เครียดอีกต่อไปอะค่ะ
1: ไม่เครียดไม่กังวลเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอ่ะก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะวันนี้เราตั้งใจแล้วนะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: อ่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรคะ
0: กอดฉันก่อนลาค่ะ
1: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: นี่แหละเขาเรียกว่าร้องเพลงเป็น
2: พกความมั่นใจมาเต็มร้อยมาก
0: แ
2: ล้วปล่อยเสียงมาได้สุดแล้วเนี่ยคือความเป็นธรรมชาติที่คนฟังแล้วไม่อยากให้จบเลยความฝันที่เราฝันไว้มันคงไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าเราไม่หยุดที่จะพยายามขอให้การประสบความสำเร็จส่งกำลังใจให้จ้ะ
3: เส้นทางชีวิตไม่รู้เจออะไรมาบ้างนะเลยแต่ที่บอกว่ามันสูญเสียทุกอย่างนะจริงๆมันยังเหลือก็คือตัวหนูที่เป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดเลยคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ไหม
0: ขอโทษค่ะที่แบบน้ำตาไหลคุณพ่อเสียแล้วค่ะตั้งแต่สี่คนแล้วก็นี่มีคุณแม่อยู่คุณแม่อยู่
3: อันนั้นลูกเริ่มจากสิ่งที่เหลืออยู่หนูพูดได้ดีมากนะที่บอกว่าไม่อยากกลับไปคิดในเรื่องที่มันต้องทำให้เราเสียใจนั่นแหละคือวิธีคิดที่ถูกแล้วก็หนูดูแลทรัพย์สินที่คุณพ่อคุณแม่ฝากให้ก็คือตัวหนูลูกผ่านการร้องเพลงวันนี้ร้องดีมากนี่ถ้ามีการประกวดเฉพาะคนที่ร้องเพลงก่อนฉันก่อนลานะครูว่าหนูติด1ใน5ท็อป5เลยลูกแก้วเสียงดีวิธีการขู่จากการทาราเหนือเมฆวันนี้ครูอยากให้เหลือแค่การเหนือเมฆเลยเก่งมากค่ะ
1: เวทีไม่ต้องคำเปิดโอกาสให้หนูละคำว่าดีสิ่งที่ดีคำว่าดีสิ่งที่ดีมันจะกลับมาหาหนูจำไว้นะลูกคำพูดลุงโน้ตอาจจะไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกแต่ว่าลุงโน้ตนั่งกับเวทีตรงนี้มา12ปีของไม่ต้องคำมันเป็นวันของหนูแล้วลูกผ่านครับ
2: ผ่านค่ะ
3: ผ่านครับ
4: 3ผ่านนะครับ
0: ขอบคุณ
4: มากครับเป็นไงบ้างลูกสำหรับวันนี
0: ้ขอบคุณคอมเมนต์จากคณะกรรมการทุกท่านค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณครูสลาแล้วก็ดีใจที่หนูได้มีโอกาสทีมงานให้โอกาสรายการให้โอกาสได้ให้หนูได้มายืนตรงนี้หนูไม่คิดว่าหนูจะมีโอกาสได้อีกวันนี้หนูกลับมาแล้วค่ะครูเราทำได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ
4: รักครูนะเป็นกำลังใจให้นะฮะนะสู้กับชีวิตนะด้วยตัวเรานี่แหละนะดีที่สุดนะมีพลังต่อไปนะขอบคุณน้องการด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเชิญครับ
3: โปรเป็นร้องดีจริงๆนะเป็นการร้องเพลงนี้ที่ดีมากๆเพลงหนึ่งคนหนึ่งอ
1: ารมณ์เพลงเขาดีมาก
3: เลยน้ำหนักเสียงที่ต่างจากเพื่อนคือน้ำหนักเสียง
5: เอาหน้าฟัง
6: ถือว่าเป็นนักสู้ที่มีความพยายามทำให้กรรมการมองเห็นถึงความตั้งใจและซาบซึ้งถึงหัวใจนักสู้ของการมากๆขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับ
4: วัยเก่าคนนี้ฮะโค้ช
7: วัยเก่าคนนี้บอกเลยว่าชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยนะ
4: ครับ
7: แต่การประกวดเนี่ยน้อยมาก
4: ครับ
7: โชคดีมากๆเลยนะครับที่มีรายการของเราแบ่งแบบว่าแบ่งวัยอะนะ
4: มีวัยเก่าวัยเด็ก
7: วัยเด็กวัยหนุ่มวัยเก่าอย่างเงี้ยก็เลยโชคดีมาวัยเก่านะครับไปพบกับพี่เปี๊ยกเลยครับ
4: เชิญครับพี่เปี๊ยกครับ
8: ครับผมชื่อสันติสิริมงกตครับมาจากจังหวัดมหาสารคามอายุ67ปีครับผม
7: พี่เปี๊ยกนี่เป็นความสุขที่แบบว่าคนเกษียณนะเนาะคืออายุ7 67แล้วเนี่ยก็คือแบบมีความสุขกับแฟนกับภรรยา
4: เห็นว่าพี่เปี๊ยกก็ชอบร้องเพลงแล้วยังชอบแต่งเพลงอีกด้วยเหรอฮะ
8: ครับก็พอได้นิดๆหน่อยๆครับเพราะว่าคงจะร้องเยอะแล้วก็เลยคิดมาประกอบกันอยากจะทำบ้าง
4: ก็เลยลองเริ่มแต่งดูบ้างใช่มั้ยครับ
8: ครับผมพอได้นิดหน่อยแต่ก็ตามนั้นนะฮะเท่าที่ทำได้
4: เท่าที่เราทำได้
7: ร้องร้องให้ฟังสักหน่อยไหมเพลงที่แต่ง
4: อย่างเช่น
8: อ๋อเป็นเพลงของจังหวัดมหาสารคามนะครับ
4: ครับ
8: ครับผม
7: สักท่อนไหมฮะ
4: ชื่อเพลงว่า
8: สารคาม13อำเภอ
4: สารคาม13อำเภออ้าวลองมาฟังสดๆกันนะ
7: สักท่อนหัว
4: เชิญเลยครับ
9: สารคามเรื่องน้ำ

ที่สุราษฎร์ตระบือแก่ดำเชียงยืนชื่นชมพยัคฆภูมิโกสุมรื่นรมแจ่มใสน่าเชื่อกันทราวิชัยยิ่งใหญ่ได้

0: ครับผม
1: ทำนองดีนะ
2: ครับผม
1: ความตั้งใจดี
2: ตั้งใจดี
1: นิดเดียวสวยเลย
0: ครับผม
2: พร้อมนะฮะวันนี้เรามาร้องเพลงสักหนึ่งเพลงครับให้คณะกรรมการได้ฟังกันนะฮะเพลงอะไรฮะ
3: หยาดเหงื่อเพื่อแม่ครับผม
2: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ค่ะพี่เปียกนี่คือจุดเด่นของพี่เลยนะคะก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องของลมเท่านั้นเองเรื่องลมหายใจอันนี้คือสิ่งที่ต้องสร้างให้เกิดความแข็งแรงแต่ส่วนอื่นพี่เปียกเก่งมากทั้งเสียงเป็นเอกลักษณ์มีความนุ่มฟังแล้วสบายแล้วก็ร้องเก่งร้องเก่งจริงๆค่ะพี่โชคดีค่ะพี่ขอบคุณค่ะ
1: มีเรื่องชื่นชมหลายอย่างนะครับพี่เปียกโดยเฉพาะกับการที่เราตัดสินใจแต่งเพลงเกี่ยวกับสารคามบ้านเกิดเราเนี่ยมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วแน่นอนว่าแต่งเพลงแบบนี้มันอาจจะหาสัมผัสยากหน่อยเพราะมันมีคำบังคับอยู่แต่ที่ผมฟังก็ถือพี่เปียกแต่งเพลงเก่งเลยนะครับชื่นชมนะครับรวมทั้งเป็นคนเสียงเพราะเสียงแหบเสน่ห์ไปทางสายันสัญญาด้วยแหละการออกเสียงก็ดีลูกคอก็มีครบดีเป็นส่วนใหญ่เลยมีจุดอ่อนชัดๆอยู่สองอย่างอย่างแรกคืออยากได้พลังขึ้นอีกมันจะดูเนยไปนิดหนึ่งอันที่สองคือลูกคอไม่ใช่ไม่มีแต่มันดูมาช้ามันไม่กระชับปรับสองข้อเนี่ยผมว่ามันจะสมบูรณ์มากกว่านี้ครับชื่นชมครับพี่เปียกครับ
2: ผมชอบเสียงนะแต่ก็เห็นด้วยกับสองท่านแต่อยากได้พลังเท่านั้นเองรอบนี้ผ่านครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับผม
1: ผ่านครับ
3: ขอบคุณครับผม
4: ทั้งแต่งเพลงและร้องเพลงได้ครบเครื่องเลยนะครับหวังว่าลุงเปียกจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากทำตามความฝันได้สู้ต่อไปนะครับ
5: วัยเก่าคนนี้ครับโค้ด
6: คุณวุฒิ
5: คุณวุฒิ
6: เขามีอาชีพเบื้องหลังของเขาเนี่ยน่าสนใจบ้าง
5: เหรอฮะ
6: น่าสนใจมาก
5: ๆยังไงครับ
6: ไปถามเขา
5: ไปต้อง
6: ไปถามเขา
5: คุ
6: ณว
5: ุ
6: ฒิเชิญค่ะ
0: เกิดมาบรรลุ
2: จะไม่รู
7: ้ผมคาถาวุฒิพลชัยชื่อเล่นชื่อวุฒิอายุ45ปีมาจากอำเภอหนองวสอจังหวัดอุดรธานีครับ
5: ปัจจุบันประกอบอาชีพ
7: ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุดรธานีครับตำแหน่งพนักงานดับไฟป่าครับ
5: เป็นพนักงานดับไฟป่านะ
7: ใช่ครับ
6: น้อยคนนะที่รู้สึกจะเป็นคนแรกเลยมั้งมารายการของเราที่ทำอาชีพนี
5: ้ครับ

0: ไมถึงทำอาชีพนี้คะ
1: เพราะรักในการดับไฟแล้วเคยมีประวัติที่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยจะดีกับตัวเองเท่าไหร่ก็เลยอยากจะลองเข้ามาทำงานในจุดนี้ดูครับ
0: ค่ะตอนนั้นที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนอายุ
1: เมื่อประมาณ18ปี
0: ค่ะที่ว่า
1: ไฟไหม้บ้าน
2: ตอนนั้นสาเหตุหลักๆเกิดจากอะไรฮะ
1: ไฟฟ้าลัดวงจรครับ
2: แล้วตอนนั้นในบ้านเป็นยังไงบ้างมีคนอยู่มากน้อยขนาดไหน
1: ต้นเพลิงอยู่ที่ในห้องพี่สาว
2: ครับ
1: ครับแล้วก็ลามมาเรื่อยๆมาถึงห้องผมแล้วก็ลงมาอยู่ข้างล่างสมัยก่อนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเปิดร้านขายของชำเล็ก
2: ๆ
1: ครับแล้วก็ลามลงมาข้างล่างแล้วก็ไหม้หมดเลยไหม้หมด
0: เอาอะไรออกมาไม่ได้เลยเหรอคะ
1: ที่ได้มาก็มีเพื่อนๆชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นช่วยออกมาก็มีพวกตู้แช่แล้วก็อะไรเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อย
2: ๆ
1: แต่ส่วนมากจะเอาออกมาไม่ได้ครับเพราะว่าไฟมันแรงมาก
0: เนาะสิ่งที่เราสร้างมาหมดเลย
1: ก็พังทลายไปในคืนนั้นเลย
3: แล้วมีใครเป็นอันตรายไหมคะตอน
1: ผมก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับแล้วก็พี่สาวแล้วก็แม่ครับ
0: นี่ไงมีปมก็เลยต้องมาทำอาชีพ
1: ก็มีส่วนบ้างครับ
2: นะมาสนใจเรื่องร้องเพลงตอนไหนล่ะพี่
1: เกิดมาก็ได้ยินเสียงร้องเพลงแล
0: ้
1: ว
2: ได้ยินเพลงอยู่แล้ว
1: เพราะว่าพ่อกับแม่ท่านเคยเป็นอดีตหมอลำเก่าครับลำหัดลำหัดฟังเสียงอาจารย์หมอลำทุกแต่ละท่านแล้วก็มาปรับปรุงให้กับเข้ากับตัวเอง
2: ครับผมอ่ะหนึ่งบทเพลงครับพี่วุฒิวันนี
1: ้เสียงแทนจากแมนชั่นครับ
2: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ตื่นเต้นใช่ไหม
0: มากเลยครับ
1: มากเลยรู้เลยตื่นเต้นจนบางทีลืมเว้นวรรคเว้นคำมันร้องยาวยาวรวบไปเลยลืมหายใจอะไรเงี้ยเสียงน่าฟังนะมีความสากความพร่ามีความกว้างนะแต่นี่แหละต้องหาประสบการณ์เพิ่มเติมแล้วก็อาจจะต้องร้องให้บ่อยกว่านี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: เสียงเบาเสียงหล่อมีพลังดีดี
0: ขอบคุณครับ
2: แต่วันนี้ความตื่นเต้นก็เอาเรื่องอยู่ออกเสียงไม่เต็มตอนพูดเต็มนะแต่พอมาร้องเหมือนมันดรอปลงก็ทำยังไงให้มันชินเท่านั้นแหละเพราะว่าต้นทุนดีมากครับชื่นชมครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ต้นทุนเสียงดีนะผมชอบมันฟังชัดดีอะสมมติว่าถ้าผ่านไปรอบหน้ามันจะมี8ข้อที่มันควบคุมเลยแต่รอบนี้ไม่มีปัญหาเลยชอบแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณที่เสียสละเพื่อป่าบ้านเราการเสียสละเพื่อผืนแผ่นดินบ้านเกิดเป็นสิ่งที่ประเสริฐอยู่แล้วครับผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
3: นอกจากจะทำหน้าที่ช่วยเหลือคนอื่นแล้วยังไม่หยุดทำตามความฝันของตนเองนับถือใจของคุณวุฒิเลยนะครับหวังว่าจะทำตามความฝันด้วยความสุขไปเรื่อยๆนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวการออดิชั่นทั้งหมดของเหล่านักล่าฝันทั้ง3วัยที่รักในเสียงเพลงขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเวทีนี้ครับสัปดาห์หน้าพบกับศิลปินสาวสวยปลายกนกพรที่มากับสาวเท่เฟิร์นกัญญารัตน์พร้อมซิงเกิลล่าสุดเพลงบอกคือแล้วเนาะ
4: ฉันยังลืมเขาบ่ได้ก็ให้อ้ายกลับไปสิเศร้ากันน้องอายยังแล้วคงบ่มีทาง
5: คือเสียงของปลายกับพินเนี่ยมันเข้ากันดีจังเลยแล้วก็ปลายก็สวยขึ้นอยากเห็นบัตรประชาชนว่าใช้นางสาวหรือนางฟ้าน
6: ี่
7: อยากจะบอกครูว่า
8: เป็นไงครับ
9: โอ้โหยุ่งเป็นเรื่องเลยนะ
5: โอ้พูดจะเสียดายของเลย
9: ใช่นายด้วย
3: และมาลุยไปกันต่อกับการแข่งขันรอบออดิชั่นทั้ง3วัยที่มาสู้เพื่อความฝันบนเวทีแห่งนี
10: ้พี่พันร้องเพลงแหล่เป็นไหมคะ
9: โอ้ไม่สันทัดเท่าไหร่ครับ
10: ง่ายๆฝึกกิ้งกากิ้งกือกิ้งกากิ้งกือ
9: พูด2คำนี่เหรอฮะ
10: แค่2คำเป็นเลย
9: กิ้งกากิ้งกือกิ้งกากิ้งกือจิ้งจกตุ๊กแก
10: โอ้มีเพิ่ม
9: ผมคนชอบแถม
10: โอ้อันนี้ได้เลยแต่
9: แค่นี้นะฮะ
11: ลมทุ่งกระจมทอง
12: สวัสดีครับพี่เชอรี่
2: สวัสดีครับ
12: โอ้ทำไมถึงดูเท่ซะขนาดนี้
2: ครับผมขอบคุณครับ
12: เป็นเพราะห่างจากภรรยาหรือเปล่าคะ
2: ก็คงคิดอย่างนั้นครับผม ครับ

0: มบ้าน
1: วันนี้ได้เห็นถึงความสามารถของอุ้มแล้วชื่นใจมันไม่ได้มีอะไรที่เกินความสามารถแน่นอนเก่งมากค่ะ
2: ติดตามกันได้ในไม้ทองคำสามไว้ครั้งที่7
3: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
4: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: บอกแบบนี้คุณผู้ชมครับหลังพูดเสร็จนะต่อมันก็เดินหายเข้าไปตลาดสดเลยฮะเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นตนเองก็ตกใจนะครับเขาบอกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นตัวเองก็เลยตกใจนะครับที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบไปแจ้งตำรวจครับให้มาที่ห้องปรากฏว่าพอเข้าไปเนี่ยไปเจอครับว่ามดนั้นตายแล้วครับคุณผู้ชม
2: แล้วก็ผมตื่นขึ้นมาแล้วก็

0: ว่าพี่ต่อเนี่ยเขาเหมือนแบบพูดว่าโอ้ไปแจ้งตำรวจทีเดี๋ยวพี่จะไปมอบตัวพี่แทงอีมดแล้วผมก็เลยวิ่งออกไปตรงเนี้ยก็เลยผมก็เลยงงว่าแทงอีมดแล้วก็เลยวิ่งไปแจ้งตำรวจ
1: คือเขาตอนของพูดเสร็จแล้วเขาก็เดินออกไปเลย
0: ครับ
1: แล้วเราก็เลยวิ่งได้ขึ้นไปดูข้างบนแม่เกิดอะไร
0: ไม่ได้ขึ้นไปดูครับ
1: ก็ไปแจ้งตำรวจตามที่เขาบอกเลย
0: ครับ
1: แล้วก็วิ่งไปหาตำรวจ
0: ครับ
1: แล้วเราพอขึ้นไปดูข้างบนเป็นไงครับ
0: ผมก็ไม่ได้ขึ้นไปดูข้างบนเลยนี
1: ่อ๋อก็มารู้ทีหลังว่าโดนแทงจริง
0: ครับ
1: แล้วเขาข้อเหตุเพราะอะไรอ่ะเขาทะเลาะกันบ่อยเหรอ
0: เขาเคยคบกันแล้วก็เลิกกันไปหรือยังไงผมไม่มั่นใจแต่เขายังมาง้อมาอะไรอยู่ตอนก่อนที่เขาจะ
1: ไปมาอยู่ตลอด
0: ครับ
2: หลังเกิดเหตุค่ะทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพลตำรวจตรีพศวีเรืองผู้ก็นำชุดสืบลงพื้นที่ทันทีกระจายกำลังกันเร่งติดตามตัวในต่อที่คาดว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าปมการสังหารน่าจะมาจากความหึงหวงหรือความขัดแย้งส่วนตัวล่าสุดทางคุณพ่อคุณแม่ของนางสาวมดได้มาดูศพของลูกสาวแล้วก็ให้ข้อมูลว่ามดออกจากบ้านไปตั้งแต่17ถึง18ปีก่อนไม่ได้ติดต่อกลับมาที่บ้านนานมากไม่รู้มาก่อนเลยว่าลูกมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้กับกลุ่มเพื่อนจนกระทั่งมีชาวบ้านโทรมาบอกว่าลูกเสียชีวิตพ่อกับแม่ก็เลยรีบมาดูขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณมดด้วยนะคะ
3: ครับแต่ว่ามดเองเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มา18ปีแล้วนะ
2: ค่ะ
3: คือแกออกจากบ้านมาแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเนี่ยแล้วก็ไม่เคยทราบเลยว่าลูกเนี่ยมาอยู่ที่น
2: ี่มาอยู่ที่นี่กับเพื่อน
3: คือเหมือนกับขาดหายกันไปเลยอ่ะ
2: ค่ะ
3: 18ปีฮะจนกระทั่งคุณมดเนี่ยอายุได้50
2: ปีค่ะ
3: ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
2: ค่ะ
3: ไปที่ลำปางคุณผู้ชมครับที่จังหวัดลำปางครับมีกรณีสามเณรวัย7ขวบครับจมน้ำตายปริศนาอยู่ในวัดนะฮะไปพบพิรุธวัดเนี่ยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งญาติขณะที่พระลูกวัดเองก็ใช้บัญชีบุคคลเปิดรับบริจาคฉ่ำเลยฮะ
2: ค่ะ
3: ล่าสุดครับตำรวจบุกตรวจสอบที่วัดเรียบร้อยครับลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาครับเกิดเหตุเศร้าสลดขึ้นภายในวัดแห่งหนึ่งครับที่อำเภอเกาะคานะฮะจังหวัดลำปางสามเณรครับอายุประมาณสัก7ขวบเท่านั้นเองมรณภาพนะครับจากการจมน้ำภายในวัดซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุของการเสียชีวิตเนื่องจากมีข้อสงสัยนะฮะบอกว่าเป็นการพลัดตกน้ำหรือว่ามีสาเหตุอื่นๆที่ไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าอีกทั้งเหตุดังกล่าวเองเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในทันทีด้วยทีมข่าวครับได้รับข้อมูลจากพระรูปหนึ่งนะฮะขอให้ไปตรวจสอบความผิดปกติเรื่องราวของการเสียชีวิตของสามเณรจอมวัย7ขวบนะฮะโดยระบุบอกว่าสามเณรจอมคนนี้ครับเพิ่งจะบวชแล้วก็มาอยู่วัดได้ประมาณสักเดือนเศษแล้วก็มาเกิดเหตุจมน้ำในสระเสียชีวิตทางวัดเองเนี่ยไม่ได้แจ้งตำรวจและไม่ได้แจ้งพ่อแม่ของเนนด้วยซึ่งทางวัดเองก็บอกว่าหากแจ้งพ่อแม่ไปแล้วก็ไม่สามารถเดินทางไปที่วัดได้อยู่ดีแหละถ้าอย่างนั้นไม่ต้องแจ้งหรอกเพราะเขาเป็นชายเมียนมาเป็นชาวเมียนมากับพ่อแม่เนี่ยไม่ต้องมาหรอกทางวัดเองเนี่ยก็แจ้งผู้นำท้องถิ่นมีการโพสต์ลงเพจของทางวัดถึงเรื่องราวของการตายของสามเณรจอมรายนี้นะฮะเบื้องต้นครับทางวัดเองเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าสามเณรลงไปเล่นน้ำและจมน้ำเองแล้วก็มรณภาพว่างั้นครับ
2: ขณะเดียวกันก็มีพระลูกวัดรูปหนึ่งมีการโพสต์ Facebook เปิดรับบริจาคโดยใช้บัญชีส่วนตัวรับบริจาคเงินเพื่อจะร่วมทำบุญให้กับสามเณรไม่ได้ใช้บัญชีวัดต่อมาหลังจากที่เรื่องนี้เริ่มเป็นกระแสค่ะ Facebook นี้ก็โพสต์ว่างดรับบริจาคลองฟังเสียงของพระที่ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ
4: ภาพที่เราขึ้นมาจากน้ำจริงๆผมก็อยากเอาลงนะเพื่อให้เขาได้รู้ว่าน้องเสียชีวิตจริงๆและก็จะอยู่ที่วัดของเราจริงๆและไม่ได้ที่ว่าจะเปิดรับบริจาคสุ่ม4สุ่ม5
5: ณตอนนี้หลวงพี่ยืนยันว่าไม่มีใบมรณบัตรแสดงว่าหมอไม่ได้ไปตรวจศพใช่มั้ยครับ
4: ถ้าเกิดเราส่งน้องชันสูตรพ่อแม่เขาต้องมาที่นี่แต่พ่อแม่เขาอ่ะซึ่งมาไม่ได้แต่มีพี่กับน้องอยู่นี่แล้วสาเหตุการตายอ่ะก็คือตกน้ำในวัดแล้วมันก็ไม่มีใครติดใจอะไรเพราะพี่เขาเป็นคนไปเจอเราก็ไม่ได้ชันสูตรแต่เราแจ้งหน่วยงานทุกอย่าง
5: แจ้งตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็รพ.สต.แล้วก็แจ้งไป
4: แจ้งหมดทุกอย่าง
5: คนที่เจอเป็นใครครับ
4: ผมนี่แหละเจอ
5: หมายถึงท่านลงไปไป

0: งมใช่ไหมครับ
1: เนนที่วัดเป็นคนลงไปงมแต่ผมเขาเป็นคนเจอกับพี่เขา
0: ครับผม
2: ล่าสุด
3: นี่เป็นเสียงพระนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
3: ที่พบเบาะแสนะครับเราขออนุญาตบีบเสียงเอาไว้นะฮะเพื่อความปลอดภัยของท่าน
2: และล่าสุดวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางผู้ว่าวิวัฒน์อินไทยวงศ์ก็สั่งการให้รองผู้ว่าพร้อมด้วยในอำเภอเกาะคาสำนักพุทธลำปางฝ่ายปกครองตำรวจสภ.เกาะคาลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่วัดนี้ก็คือวัดถ้ำขุนทรัพย์จามเทวีไปรวบรวมข้อเท็จจริงค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบสระน้ำที่สามเณรจอมจมน้ำเสียชีวิตแล้วก็จะสอบถามทางเจ้าอาวาสด้วยเพื่อที่จะลำดับเหตุการณ์แล้วก็สาเหตุที่วัดไม่ได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบทันทีหลังจากที่เกิดเหตุรวมทั้งเจ้าหน้าที่ก็ขออนุญาตทางเจ้าอาวาสนำศพของสามเณรจอมไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลลำปางเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงค่ะขณะที่ทางเจ้าอาวาสพระครูเมธีธรรมวงศ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุสามเณรจอมกับเนนคนอื่นๆช่วยกันทำความสะอาดพระประธานเพื่อจะเตรียมจัดงานปิดทองพระพอทำงานเสร็จคาดว่าสามเณรน่าจะลงไปเล่นน้ำแต่ลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีคนรู้จนเนนพี่ชายหาตัวไม่เจอก็ช่วยกันเดินตามหารอบๆวัดสุดท้ายไปเจอรองเท้าข้างหนึ่งอยู่ในน้ำอีกข้างอยู่ที่ขอบสระเนนรุ่นพี่ก็กระโดดลงไปแล้วก็ไปงมเจอแล้วก็นำร่างของสามเณรจอมขึ้นมาค่ะ
4: พอตะเวนสหกันก่อนเนี่ยเดินเดินมาเห็นรองเท้ามันดูใจหายไหมเห็นรองเท้าไหมบอกมือเขาล้มกันมือตีมืออย่างเขาก็กระโดดลงไปไปอย่างเงี้ยกระเจิดจมดิน
5: คือตอนนั้นแข็งเลยครับแต
4: ่
5: ว่า
4: ก็
3: อ่อนอยู่ก
4: ็ก็ยังอ่อนก็นิ่มแก้ม
5: ก็แสดงแบบ
3: ใหม่ใหม่ใหม่ใหม
4: ่แก้มกดกดกด
3: น้ำน้ำลึกกว่าครับท่านน้ำลึกกว่าครับไหลมีดกว่าครับท่าน
4: สำหรับคนมันมักใส
3: ่มีดหนึ่ง
4: แต่พอท่าเดือดสุดมาแต่คืนเขาสวดซบอย่างเซ็ตเขากระถาม
5: ตอนไม่ว่าจะอะไรเนอะอาจารย
4: ์ตอนไม่ว่าจะได้เขาโอ้ก็ถือว่าเป็นเว้นเป็นกรรมนี่เนาะแล้วก็ถือว่าจบดีไอ้ได้มาตายก้อนตายคุณเนี่ยอย่างปีของลาตายนู้นตายนู้นเป็นยังไงอ่ะ
3: เนี่ยฮะหลายคนก็งงว่าเอ๊ะทำไมสามเณรมรณภาพถึงไม่มีการแจ้งไปที่พ่อแม
2: ่ค่ะ
3: ทางวัดบอกไม่ต้องไปแจ้งหรอกเป็นชาวเมียนมาแจ้งไปก็มาไม่ได้อยู่ดีจะแจ้งทำไม
2: ค่ะ
3: นะว่างั้นนะแล้วก็ไม่แจ้งตำรวจด้วยสิ
2: อ
3: ันนี้แปลก
2: ค่ะที่เป็นข้อพิรุธข้อสงสัย
3: แปลกนะทีนี้ทางด้านของรองผู้ว่าลำปางครับนายกฤษณพินิจนะฮะท่านบอกแบบนี้บอกว่าเจ้าอาวาสเองเนี่ยได้มีการชี้แจงสาเหตุที่ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเป็นเพราะว่าเนนเนี่ยไม่ใช่คนไทยเป็นชาวเมียนมาไม่มีเอกสารแสดงตัวอะไรท่านเองก็เลยคิดว่าไม่สามารถไปแจ้งข่าวการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติได้แล้วก็ออกใบมรณบัตรได้ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจไปแล้วกับหลวงพ่อนะฮะบอกว่าไม่ได้ยังไงหลวงพ่อต้องแจ้งนะฮะส่วนเรื่องของเงินบริจาคนะครับหลังจากมีการพูดคุยกันก็พบว่าเป็นเจตนาที่ดีที่ต้องการหาเงินมาจัดงานให้กับทางฝั่งของตัวสามเณรนะฮะโดยบัญชีที่เปิดรับก็เป็นพระลูกวัดที่นี่เนี่ยแหละล่าสุดปิดรับบริจาคไปแล้วนะมียอดเข้ามาอยู่12,000นี่นะอ้าวลองฟังเสียงท่านรองผู้ว่าลำปางครับ
6: เรื่องประเด็นรับบริจาคนะครับที่ปรากฏข้อความออกไปนะครับทางวัดก็มีเจตนาที่ดีนะครับในการที่จะนำทุนมานะครับเพื่อในเรื่องของการบำเพ็ญกุศลศพนะครับแล้วก็ชื่อของผู้ที่รับบริจาคจริงๆก็เป็นชื่อของพระสงฆ์นะครับที่บวชอยู่ที่วัดแห่งนี้แหละชื่อตอนนั้นเป็นชื่อที่ยังไม่ได้บวชนะครับแต่ซึ่งตอนนี้ทางวัดก็ได้มีการปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลก็จากเมื่อวานช่วงเย็นนะครับก็มีเงินบริจาคเข้ามาประมาณ 12,000 บาท
3: ครับคุณผู้ชมครับทีนี้อีกมุมนึงครับทางเพจบิ๊กเกรียนนะฮะบิ๊กเกรียนได้มีการโพสต์ระบุบอกว่าเนนเนี่ยจมน้ำปริศนาเป็นเรื่องใหญ่นะชวนสงสัยหลายปมนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าด่วนมท.2เต้ยพลพีสุวรรณชวีทราบเรื่องต่อสายตรงสั่งผู้ว่าเมืองลำปางในอำเภอเกาะคาประสานตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบกำชับอายัดศพเนน7ขวบจมน้ำหาข้อเท็จจริงให้สิ้นสงสัยขณะที่ผอ.สำนักพุทธลำปางครับแจ้งต่อตำรวจนะฮะแล้วก็อำเภอเกาะคาเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีการเขียนทิ้งท้ายระบุว่าชวนสงสัยนี่ฮะชวนสงสัยอ้างเนนวัย7ขวบตกบ่อน้ำไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่บอกผู้ปกครอง โดยบิ๊กเกรียนเนี่ยบอกว่าข้อมูลที่แจ้งมาถูกตั้งข้อสงสัยดังนี้1พระเนี่ยอ้างว่าแจ้งทุกหน่วยงานไปแล้ว2ไม่มีผลชันสูตรใบมรณบัตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3พระอ้างว่าไม่ได้แจ้งพ่อแม่เพราะมาร่วมงานไม่ได้4วัดนี้เป็นวัดดังมีบัญชีของวัดแต่พระกลับใช้บัญชีของตัวเองเปิดรับบริจาคชื่อบัญชีเป็นนายจุดๆๆนี่นะฮะแล้วยังบอกด้วยว่าเมื่อสังคมตั้งคำถามบิ๊กเรียนจะค้นหาคำตอบนะนี่นะฮะ
2: และล่าสุดทีมข่าวการเมืองก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้กับท่านมท.2ค่ะคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกนะคะว่าไม่ได้สั่งให้จังหวัดอายัดศพแต่ว่าได้สั่งการให้ในอำเภอลงพื้นที่ไปตรวจสอบและจากข้อมูลเบื้องต้นทราบว่ายังไม่ได้รับแจ้งสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ได้มีการออกใบมรณบัตรจึงคิดว่าทางอำเภออาจจะมีการบอกว่าอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายอะไรเพื่อขอตรวจสอบก่อนเพราะว่ายังไม่มีการยืนยันรายละเอียดการเสียชีวิตเลยแล้วก็บอกด้วยว่าจากข้อมูลที่รายงานเข้ามาทางกำนันทางผู้ใหญ่บ้านพยายามติดต่อผู้ปกครองของสามเณรรูปนี้แล้วแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้คือสามเณรเป็นชาวเมียนมาสำหรับประเด็นบัญชีวัดที่มีการเปิดรับบริจาคจริงหรือไม่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงทางมท.2บอกว่ากระแสข่าวต่างๆที่มีข้อสงสัยตนเองก็สั่งการให้อำเภอเกาะคาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบถ้าผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการซึ่งเรื่องของบัญชีวัดทางสำนักพุทธได้ไปตรวจสอบแล้วค่ะ
0: คือจริงๆการอายัดศพเนี่ยผมไม่ได้สั่งให้ทางจังหวัดนั้นไปอายัดศพนะครับแต่คิดว่าท่านในอำเภอเนี่ยก็คงลงไปตรวจสอบก็อาจจะมีการบอกไปมั้งครับว่าอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายอะไรก็ขอตรวจสอบก่อนว่าสามเณรรูปนี้เนี่ยเสียชีวิตอย่างไรเพราะณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใบมรณบัตรหรือว่าแจ้งการเสียชีวิตเลยทางท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันก็พยายามจะติดต่อผู้ปกครองของเนนองค์นี้แต่ว่ายังติดต่อไม่ได้เพราะว่าเนนเนี่ยมีเป็นชาวเมียนมาส่วนบัญชีวัดเนี่ยเดี๋ยวสำนักพุทธกำลังจะลงไปตรวจสอบครับ
7: เบื้องต้นมีการเปิดรับบริจาคจริงใช่ไหมครับ
0: คือตอนนี้มันเป็นกระแสที่ถามเข้ามาผมก็ได้สั่งให้ท่านอำเภอเนี่ยลงไปตรวจสอบว่าเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินไป
3: นี่ครับผู้ชมครับก็ทางบิ๊กเรียนเองก็ยังมีการตั้งข้อสังเกต
2: ะ
3: นะฮะแล้วก็ตั้งข้อสงสัยนะครับเพจบิ๊กเรียนเนี่ยครับคือทางฝั่งของตัวมท.2ก็บอกว่าจริงแล้วไม่ได้อายัดแต่ว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของทางฝั่งของตัวอำเภอหรือว่าทางผู้ว่าหรือรองผู้ว่าก็เขาก็อายัดจริงให้มีการตรวจสอบว่าต้องมีการชันสูตรว่าเสียชีวิตเพราะเหตุใดนี่ครับแล้วเนน7ขวบเอง
2: เนน7ขวบใช่ค่ะ
3: เนี่ยหลายคนก็ถามว่าอ้าวแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมเข้าไปในอ่านนะอ่านในคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์บอกว่าจริงๆสมณเณรก็เสียในวัดจริงๆแล้วก็น่าจะจัดพิธีในวัดก็ไม่ต้องเสียค่าเลยเสียค่าวัดก็ไม่ต้องเสียเพราะอยู่ในวัดอยู่แล้ว
2: ใช่ไหมเพราะว่ามีการเปิดรับบริจาคอ
3: าจจะค่าโรงก็จะสักเท่าไหร
2: ่ค่ะ
3: ก็อาจจะพันกว่าบาทของก็อาจจะไม่ได้แพงอะไรมากมายทำไมถึงต้องเปิดรับบริจาคเพื่ออะไร
2: ค่ะ
3: อันนี้เขาก็มีความคิดเห็นส่งมาแบบนี้นะจริงๆนะ
2: ค่ะ
3: ก็จริงของเขานะเสียในวัดก็เป็นเนนอยู่แล้วอยู่ในวัดก็สามารถจัดได้เลยพระก็มีไม่ต้องไปจ้างพระมาก็พระก็สวดไปศาลาก็มี
2: จ
3: ะตั้งเงินไปโรงก็อาจจะหาเงินกันนิดหน่อย
2: ก็จะไม่ใช่หลักหมื่น
3: ก็ไม่ใช่หลักหมื่นไม่เห็นต้องไปเปิดรับบริจาคอันนี้เขาตั้งข้อสังเกตมา
2: ค่ะแล้วก็บัญชีที่เปิดรับบริจาคก็ไม่ใช่บัญชีวัดแต่ว่าเป็นบัญชีบุคคล
3: เป็นบัญชีบุคคลอีก
2: ค่ะแต่เดี๋ยวสำนักพุทธไปตรวจสอบค่ะเรื่องบัญชีวัด
3: เนี่ยครับก็ต้องดูดีๆนะครับเรื่องของการบริจาค
2: ค่ะ
3: อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังด้วยนะครับเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับพี่หนุ่มกัญชัยครับให้สัมภาษณ์เรื่องราวของคุณปูมันธนานะครับหลังขึ้นศาลไกล่เกลี่ยสื่อพยานคุณปูนานร่วม10ชั่วโมงสุดท้ายไม่เป็นผลนะครับคือทางพี่หนุ่มกัญชัยเขายืนยันว่าเขาไม่ถอนฟ้องนะฮะคุณผู้ชมโดยเมื่อวานนี้ครับหลังจากศาลให้เจรจาไกล่เกลี่ยนาน10ชั่วโมงครับพี่หนุ่มกัญชัยครับรวมไปถึงทนายตุ๋ยทนายของคุณหนุ่มกัญชัยเองเนี่ยได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับโดยผู้สื่อข่าวเนี่ยถามบอกว่าวันนี้จากช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่หนุ่มกัญชัยบอกแบบนี้ฮะบอกว่าจริงๆแล้วช่วงเช้าเนี่ยพอมาถึงเสร็จปุ๊บก็ได้ยินว่าทางศาลเองเนี่ยแจ้งมาว่าทางคุณปูอยากจะไกล่เกลี่ยเป็นคนเสนอการไกล่เกลี่ยขึ้นมาซึ่งตัวพี่เองเนี่ยก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไร ก็เลยยินดีจะไปไกล่เกลี่ยด้วยแต่ทีนี้พี่มีข้อ

0: เสนอยื่นไปปรากฏว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาไม่รับข้อเสนอสุดท้ายก็ต้องสืบกันไปในช่วงบ่ายโมงก็เลยยาวผู้สื่อข่าวยังถามพี่หนุ่มกัญชัยต่อนะครับว่าข้อเสนอที่พี่หนุ่มยื่นไปเนี่ยมันคืออะไรพี่หนุ่มสามารถเปิดเผยได้ไหมพี่หนุ่มเสนออะไรไปพอจะบอกได้ไหมปรากฏว่าทางคุณหนุ่มกัญชัยเองก็บอกนะบอกว่าเปิดเผยได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เสนอไปก็คือเขาต้องยอมรับสารภาพว่าเขาได้มีการพูดด่าเราจริงก็อย่างที่สื่อมวลชนหรือวินยูชนทั้งหลายเนี่ยได้เห็นนะครับต่อให้เขาจะบอกว่าไม่ได้มีการเอ่ยชื่อก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโดยวินยูชนสื่อทุกคนพี่ไม่เห็นว่าทางฝั่งคุณปูเองเนี่ยไปถามพี่สรยุทธ์หรือว่าไปถามคุณพุทธเลยหรือว่าทางฝั่งของตัวนักข่าวทั้งหลายก็ไม่ได้มีการไปถามคุณพุทธหรือพี่สรยุทธ์เลยคุณปูเองเนี่ยก็เหมือนกับไปต่อว่าทางพี่หนุ่มกัญชัยเขาอะแต่ไม่เคยไปต่อว่าทางพี่สรยุทธ์คุณหนุ่มเขาบอกแบบนั้นพี่หมวยอ่านต่อสิ
1: ค่ะมีแฟนเพจฮ่าฮ่าฮ่ามาเต็มเลยบอกพี่หนุ่มขี้ค่ะพี่หนุ่ม
0: ที่อ่านตามหน้าที
1: ่ค่ะ
0: อ่านตามหน้าที่
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็มีการถามนะคะว่าคือพี่หนุ่มมีการยื่นเงื่อนไขอะไรไปยังไงบ้างพี่หนุ่มก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ฟ้องไป5คดีแล้วก็แจ้งความอีก1รวมแจ้งความอีก1รวมแล้วน่าจะประมาณ78กรรมวันนี้เนี่ยถ้าเขารับสารภาพใน17กรรมเนี่ยพี่จะถอนให้หมดเลยผู้สื่อข่าวถามต่อนะคะแล้วมันติดเงื่อนไขตรงไหนว่าทำไมอีกฝั่งนึงถึงปฏิเสธไม่รับสารภาพพี่หนุ่มก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันงงเหมือนกันคือพูดต่อหน้าศาลเลยนะว่าสิ่งที่ผมถอนที่เนี้ย17กรรมแลกกับอีกต้องประมาณ60กว่ากรรมเนี่ยมันไม่ดีหรอแต่สุดท้ายไม่รู้คุยยังไงศาลก็เลยสืบผู้สื่อข่าวถามต่อค่ะว่าเขามีความพยายามที่จะเข้าหาหรือว่าพูดคุยกับทีมทนายอยู่ตลอดตรงนี้มันกำลังสื่ออะไรไหม
0: พี่หนุ่มกัญชัยก็บอกเลยครับว่าคือเขาเองเนี่ยไม่ได้เดินเข้ามาหาผมนะคือผมว่าสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันผ่านกระบวนการของศาลตัวเขาเองก็ไปยื่นเจตจำนงกับทางศาลทางศาลก็เลยเรียกผมไปผมก็ยินดีนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่าผมไม่ได้ต้องการอะไรเลยแล้วที่สำคัญผมบอกเลยว่าไม่ต้องการคำขอโทษผมออกสื่อด้วยผมบอกเลยนะถามทุกคนได้ถามศาลดูก็ได้ผมบอกเลยว่าผมถอนให้ได้นะทั้งหมดเลยแต่ขอให้รับสารภาพในคดีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับว่าปูเนี่ยแถลงเหตุผลในการไม่รับสารภาพว่าอะไรพี่หนุ่มกัญชัยบอกแบบนี้ครับบอกว่าก็เขาคงรู้สึกว่าเขาไม่ผิดมั้งครับหรืออาจจะเป็นด้วยเรื่องของคดีความเก่าที่ยังคงค้างคาอยู่หรือเปล่าเพราะเขาอาจจะไปกลัวการโดนนับโทษต่อหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเขามีประเด็นกับทนายกุ้งและมีการฟ้องร้องกันอยู่ผู้สื่อข่าวถามแล้วก็เหมือนแบบเป็นสารตั้งต้นที่พี่หนุ่มฟ้องเขาจากเรื่องอะไรเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องกระทบกระทั่งกับทางครอบครัวทำให้จุดนี้เนี่ยนะฮะพี่หนุ่มเองเนี่ยรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าพี่หนุ่มกัญชัยก็ตอบเลยครับบอกว่าคือสำหรับผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนๆนึงจะออกมาโพสต์ด่าใครลอยๆแล้วก็บอกว่าไม่ได้เอ่ยชื่อใครแล้วบอกว่าไม่ผิดกฎหมายเนี่ยสำหรับผมมองว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงนะครับตัวคุณปูเองก็รู้อยู่แก่ใจครับว่าเขาด่าใครสิ่งที่คุณปูโพสต์เนี่ยกำลังพูดถึงใครเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเขาไม่ได้พูดถึงผมวันนี้เขาจะมาขอไกล่เกลี่ยผมเพื่ออะไรล่ะครับลองฟังเสียงคุณหนุ่มกัญชัยดูครับ
2: ผมว่ามันผ่านตรงนั้นไปหมดแล้วครับมันผ่านสิ่งที่ผมยื่นไปหมดแล้วว่าผมเสนออย่างนี้นะเขาขอมาผมก็โอเคผมเอาตรงนี้ง่ายๆเลยแต่ว่ามันผ่านไปแล้วอะผมว่าโอกาสอะมันมีไม่มากสำหรับบางคนในการหยิบโอกาสมาใช้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญในเมื่อเขาไม่หยิบฉวยมาใช้มันก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการในการสืบไปแล้วผมว่าก็ต้องว่าไปตามนั้นแล้ว
3: พ
2: ี่
3: หนุ่มยืนยันว่าใจแข็งไม่มีใจอ่อนแน่นอนใช่ไหมคะ
2: คือมันเข้าสู่กระบวนการของการสืบไปแล้วจะกลับมานั่งคุยกันอีกพี่ว่ามันก็กลับไปย้อนคุยเรื่องเดิมๆให้ไปข้างหน้ากับทางศาลดีกว่า
4: บอกว่ายังไม่มีคำพิพากษาว่ายังสามารถที่จะเจรจาได้
5: เจรจาฝ่ายเดียวไม่ได
2: ้คงผมเองคงยังไม่ตอนนี้คงยังไม่เจรจาเลยแล้วเพราะว่าผมยื่นไปแล้วแล้วไม่ใช่แค่ตอนเช้าอย่างเดียวตอนกลางวันเนี่ยผมก็ไปมีคนทางฝั่งเขามาคุยกับผมอีกผมก็บอกว่าก็ไปบอกศาลนั่นดิผมก็ช่วงบ่ายผมเข้าไปแถลงให้ก็ได้
3: ก็คือมันมาถึงจุดที่ผมก็ปิดทางเจรจาแล้วใช่ไหมปิดทางการ
2: ใช่ผมว่ามันไม่มีแล้ว
4: ไม
2: ่
4: ม
2: ี
4: โอกาสที่จะถ
2: ู
4: กปากหร
2: ือ
4: ค
2: ือ โอ้ยไม่เอาจะปัวก็ด่าม
6: ันเลยจังหวะมาแล้วก็พี่
4: ค
6: ิ
4: ดจะถ
2: ู
4: กปากแล้ว
2: คงมันเลยไปแล้วอ่ะมันเลยจุดนั้นไปแล้ว
3: ก็ปิดประตูตายเลยเนาะใช่ไหมคะ
2: พี่ว่าตอนนี้ก็เป็นกระบวนการของศาลดีกว่า
1: ขณะที่ทางคุณปูกับทนายความนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าค่ะทนายความคุณปูบอกว่าคือตกลงกันไม่ได้แล้วก็มีการสืบพยานสืบ

0: ได้สองปากผู้สื่อข่าวถามค่ะว่าที่ไกล่เกลี่ยตกลงกันไม่ได้เงื่อนไขที่ทางพี่หนุ่มเสนอมาสัดส่วนที่ยอมรับกันได้กับยอมรับกันไม่ได้อันไหนเยอะกว่ากันทนายความตอบว่าตอบไม่ได้ว่าสัดส่วนเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้เงื่อนไขไม่ตรงกันขั้นตอนวันนี้มีการไกล่เกลี่ยก่อนแล้วก็ถึงมีการสืบพยานใช่ไหมอยากจะให้ทนายความช่วยอธิบายทางฝ่ายของปูไม่ยอมรับหรือว่าทางฝ่ายของคุณหนุ่มไม่ยอมรับทนายความบอกว่าเมื่อมีการเสนอแล้วเงื่อนไขไม่ตรงกันเราไม่ทราบว่าใครไม่ยอมรับพอเงื่อนไขไม่ตรงกันก็ยกเลิกเงื่อนไขกันไปผู้สื่อข่าวถามต่อค่ะว่าวันนี้เท่ากับว่าสืบพยานโจทย์อย่างเดียวใช่ไหมทนายความบอกว่าสืบพยานโจทย์อย่างเดียวครับพรุ่งนี้โจทย์เหลืออีก2ปากส่วนจำเลยนัดสืบต่อวันพรุ่งนี้ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าทางฝั่งจำเลยมีกี่ปากทนายความบอกว่าจำเลยมี3ปากส่วนโจทย์เหลืออีก2ปากแล้วหลังจากนี้จะมีโอกาสจะเจรจากันได้ไหมการเจรจามันจะเป็นไปได้ยากแล้วใช่ไหมผู้สื่อข่าวถามนะคะขณะที่ทนายความตอบว่าถ้ายังไม่ถึงคำพิพากษาทุกอย่างก็มีโอกาสเป็นไปได้หมดหมายถึงในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติผู้สื่อข่าวถามอีกค่ะว่าแสดงว่าทางคุณปูก็ยังยินดีจะเจรจาทนายความตอบเลยค่ะว่ายินดีที่จะเจรจาครับหลังจากนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าฟังคำให้การสืบพยานวันนี้หนักใจเรื่องพยานหลักฐานไหมทนายความบอกว่าเป็นเรื่องปกติของการขึ้นศาลมีการสืบพยานซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมีในส่วนที่ถามค้านก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ
1: ลองฟัง
0: ดูค่ะ
2: ตกลงกันไม่ได้ครับแล้วก็มีการสืบพยานวันนี้ก็สืบพยานได้2ปากครับตอบไม่ได้ครับว่าสัดส่วนขนาดไหนแต่รู้สึกว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ก็คือเงื่อนไขไม่ตรงกันอันนี้ขอไม่ตอบแล้วกันนะครับไปถามทางอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ครับหรือมันเป็นเงื่อนไขที่อยู่ในศาลนะครับเลยผมไม่อยากจะพูดอะไรตรงนี้เราไม่ทราบว่าใครไม่ยอมรับครับสืบพยานโจทย์อย่างเดียวครับพรุ่งนี้โจทย์เหลืออีก2ปากครับจำเลยก็สืบพรุ่งนี้ต่อเลยครับพอสืบโจทย์เสร็จก็สืบจำเลยต่อพรุ่งนี้เลยครับถ้ายังไม่ถึงคำพิพากษาทุกอย่างก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้หมดนะครับยินดีที่จะเจรจาหลังจากนี
3: ้ค่ะก็นั่งฟังโจทย์ค่ะสืบพยานก็ไม่ได้มีอะไรก็นั่งฟังเฉยก็เพจ Facebook ลงอะค่ะรายการเรื่องเล่าเช้านี้อะค่ะ
2: ผมจะบอกว่าสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตในเรื่องของการสื่อสารต่างๆนะครับผมก็เลยว่า
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงค่ำนะคะจริงๆแล้วทนายความของคุณปูกับคุณปูเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวตอนเช้าเหมือนกันตอนที่เดินทางมาถึงอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะทนายความก็จะเป็นคนพูดเป็นหลักแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีช่วงกลางวันที่มีการให้สัมภาษณ์อีกอะค่ะ
1: แล้วมีภาพตอนคุณปูพูดตอนเช้าไหมเอาตอนเช้าก่อนเอาตอนเช้าที่คุณปูมาก่อนอันนี้มันตอนกลางวันแล้วมีตอนเช้านะมีไหมที่ทางฝั่งของตัวณอ้นถ่ายมาตอนเช้าอะมันจะได้ไล่เรียงเหตุการณ์ให้มันถูกต้องเพื่อความเป็นธรรมของคุณปูเขาด้วยแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมของทางฝั่งทางเรื่องเล่าเขาด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะตอนเช้าที่คุณปูมาเนี่ยนะฮะคุณปูได้มีการมาพูดแบบนี้แบบนี้ไว้ทางเพจเรื่องเล่าเขาก็ไปลง
0: ค่ะ
1: พอไปลงเสร็จปุ๊บคุณปูก็มาบอกว่ามีการบิดเบือน
0: ค่ะ
1: จนกระทั่งสุดท้ายพี่สรยุทธก็ต้องมาลงบอกว่า
0: เรื่องเล่าไม่ได้นำเสนอข่าวของคุณปูแล้วก็พอมาตอนเย็นนะคะคุณปูก็เลยให้สัมภาษณ์ที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเล่าอีกรอบนึง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไทม์ไลน์ของการเล่าเรื่องโดยภาพมันต้องชัดเจนนะครับ
0: ค่ะตอนเช้าตอนที่มาทางคุณปูก็จะมา2คนก็จะเป็นภาพคุณปูกับทนายความเดินเข้ามาค่ะแล้วก็ผู้สื่อข่าวเองก็พยายามสัมภาษณ์คนที่พูดเป็นหลักก็จะเป็นทนายความซึ่งทางทนายความเองก็บอกว่าอยากจะให้การสื่อสารมีความเข้าใจที่ตรงกันคุณปูก็จะไม่ค่อยได้พูดอะค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะภาพตอนเช้าที่เดินมา
1: เนี่ยค่ะยังไม่มีนะเขาดึงอยู่นะ
0: ค่ะ
1: อ๋อเขาดึงอยู่เขาไม่ได้เตรียมไว้แต่จริงถ้าจะเล่าไทม์ไลน์นี้มันต้องแบบนั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องผมก่อนก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะฮะฝากเตรียมด้วยนะคือเมื่อวานเนี้ยเมื่อกี้ผมขอโทษพออ่านข่าวนี้ไปมันเขาส่งข่าวมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่านอ
0: ่ะ
1: ต้องขอโทษด้วยนะก็ไม่รู้จะหลีกเลี่ยงยังไงเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวอันนี้มาแล้วมาพอดีเอาฟังก่อนฟังตอนเช้าก่อนดีกว่าเอามาม
2: ีอะไรเดี๋ยวเราว่ากันตามสำนวนเลยก็เป็นข้อเท็จจริงในสำนวนเนี่ยผม เอาไว้คุยในศาลก่อนดีกว่า
4: วันนี้ได้เจอกับพี่หนุ่มเนี่ยพี่ปูเองจะสื่อสารอะไรกับพี่หนุ่ม
2: ก็ถ้าเกิดว่าเจอกับพี่หนุ่ม
3: ขอให้ทนายตอบนะคะพอดี
2: เดี๋ยวพอดีว่าพี่ปูเนี่ยก็คือว่าผมได้รับมอบหมายให้เป็นทนายความของพี่ปูเนาะพอดีว่าสิ่งที่จะสื่อสารออกไปน่ะพี่ปูสมัยก่อนจะมีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้พี่ปูเนี่ยลดจำนวนคดีลงไม่อยากให้มีผลกระทบกับใครนะครับถ้าวันนี้ได้เจอกับพี่หนุ่มแล้วมีโอกาสได้เจรจาไกล่เกลี่ยกันเราก็ยินดีที่จะพูดคุยครับ
4: วันนี้แสดงว่าเตรียมตัวมาจะมาขอโทษหรือว่าจะมาไกล่เกลี่ยกันแล้วเนี่ยใช่ไหม
2: เดี๋ยวอยู่ที่ข้างหน้างานว่าจะมีการพูดคุยกันลักษณะไหนครับ
4: แล้วพี่หนุ่มเขาจะให้อภัยไหมเนี่ยในเมื่อเราเองไปโพสต์ตำหนิไปโพสต์ติงพี่หนุ่มเขาคิดยังไงอยู่เนี่ย
2: อันนั้นเดี๋ยวเราถามพี่หนุ่มดีกว่าครับว่าเขาจะให้อภัยพี่ปูหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเจรจาลักษณะไหนเดี๋ยวรอถามพี่หนุ่มก็ได้ครับ
4: ส่วนตัวพี่ปูคาดหวังไว้ว่าถ้าพี่หนุ่มจะใจดี
2: คือเรามองว่าถ้าเกิดว่าวันนี้มีการเจรจาเราก็ขอให้เป็นการเจรจากันอย่างสร้างสรรค์นะครับเป็นการเจรจาอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆดีครับถ้าเจรจาจบเป็นเรื่องที่ดีครับ
1: เนี่ย
0: ค่ะ
1: ทีเนี้ยเสร็จปุ๊บมันก็มีข่าวนำเสนอไป
0: ใช่ค่ะก็จะมีการให้สัมภาษณ์อีกทีก็จะเป็นช่วงกลางวันที่จะเห็นทางคุณปูแล้วก็จะมีทนายความหลายท่านนะคะคุณปูเองก็มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการพูดถึงนะคะว่าคือทางเรื่องเล่าเช้านี้ได้มีการลงไปเป็นสิ่งที่มันโกหกบิดเบือนข้อเท็จจริงว่าทางคุณปูยอมรับสารภาพเดี๋ยวลองดูการให้สัมภาษณ์ช่วงนี้ค่ะ
5: ออกมาเมื่อเช้ามันการน่าออกมาว่าพี่ปูยอมรับผิดและอยากไกล่เกลี่ยวันนี้
3: พี่ปูไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะเมื่อเช้ารายการเรื่องเล่าเช้านี้ของช่อง3นะคะโกหกบิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะพี่ปูยังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะ
1: ทนายห้ามแต่ไม่ได้คุณมาดาม3พีห้ามแต่ไม่ทัน
0: ค่ะใช่ค่ะก็เพราะว่าทางคุณปูบอกว่ารายการเรื่องเล่าเช้านี้ช่อง3ลงข่าวโกหกบิดเบือนค่ะแล้วก็ทนายก็เอามือจับแขนคุณปูอย่าพูดแบบนั้น
1: เขาเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่ใช่ทนายคนผู้หญิงเนี่ย
0: ค่ะ
1: มาดาม3พีแล้วหลังจากนั้นปุ๊บพี่ยุทธก็โพสต์นะ
0: ใช่ค่ะก็จะบอกว่าเรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้เสนอข่าวปูครับจึงไม่ได้โกหกบิดเบือนข้อเท็จจริงพี่ยุทธโพสต์ในเพจในของพี่ยุทธเลยค่ะกรรมกรข่าวแล้วก็พอช่วงเย็นนะคะช่วงค่ำที่ออกมาก็มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันตอนที่ผู้สื่อข่าวถามลองฟังดูนะคะช่วงที่พูดถึงเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะทางคุณปูก็ยังยืนยันว่าเรื่องเล่าเช้านี้ลงอย่างที่สื่อเห็นเป็นเพจ Facebook
1: มีเก่งไหมไม่มีนะไม่เป็นไร
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วกันเมื่อวานนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยไปถึงศาลประมาณสัก9โมงนะขึ้นไปเนี่ยตอนแรกศาลท่านก็มีเมตตานะครับก็เรียกผมไปคุยแล้วก็บอกว่าอยากจะเจรจาไหมเพราะว่าทางฝั่งคุณปูเนี่ยเขาประสงค์ไกล่เกลี่ยนะฮะคือคุณปูเองเนี่ยได้มีการไปแจ้งกับทางศาลว่าประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยด้วยผมก็ยินดีนะผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะฮะผมก็ไปไกล่เกลี่ยเรื่องการไกล่เกลี่ยไม่ติดใจเรื่องด่าอีกเรื่องนะผมก็ไปเกลี่ยผมก็ไปบอกท่านนะฮะผมก็เรียนท่านบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดจะไกล่เกลี่ยผมไม่ขออะไรเลยผมขอแค่เรื่องเดียวเลยรับสารภาพในคดีนี้ซะเนี่ย17กรรมที่ผมฟ้องไปในคดีนี้ผมฟ้องไปทั้งหมดเนี่ย5คดีแจ้งความอีก1คดีคดีมีมูลทั้งหมดส่วนที่แจ้งความไปตอนนี้ไปถึงอัยการส่งฟ้องศาลแล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีฟ้องเอง5คดีแจ้งความเป็น1คดีแล้ว1คดีที่แจ้งความไปอยู่ที่ศาลเรียบร้อยอัยการสั่งฟ้องเรียบร้อย6คดีเนี้ยรวมๆแล้วเนี่ยประมาณสัก80 90กรรม
0: ค่ะ
1: นะฮะแต่เมื่อวานเนี้ยเป็นคดีที่4
0: ค่ะ
1: น้องพี่หมวยฟังดีๆนะผมแจ้งไว้1 2 3เมื่อวานคดีที่4
0: ค่ะ
1: เมื่อวานคดีที่4แต่ขึ้นเป็นคดีแรกเพราะศาลแต่ละศาลเวลาไม่เหมือนกันเมื่อวานขึ้นคดีที่4ผมก็บอกว่ารับไปซะคดีเนี้ยรับสารภาพเนี่ยผมถอนให้หมดเลยอีก5คดีเนี่ยผมถอนให้หมดเลยรวมคดีนี้อีกคดีเป็น6คดีผมถอนทิ้งให้หมดเลย
0: ค่ะ
1: คุณแค่รับสารภาพคดีนี้ซะแล้วไม่ต้องขอโทษผมผ่านสื่อด้วยอยู่แค่นี้รู้แค่นี้รับสารภาพซะ
0: ค่ะ
1: เขาไม่เอาผมก็ไม่เข้าใจก็แล้วเป็นสิทธิ์ของเขา
0: ค่ะ
1: ผมก็แถลงศาลไปแล้วผมแค่ต้องการแค่นี้เลย
0: อืม
1: พราะว่าอันดับแรกผมก็ต้องเรียนแบบนี้ว่า

0: สิ่งที่ผมโดนเนี่ยผมว่ามันล้ำเส้นเกินไปในบางข้อความก็จะมีไปด่าพาดพิงถึงลูกสาวผมอย่างเงี้ยไปแช่งลูกสาวผมอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันไม่ควร
1: ค่ะ
0: นะฮะอันนี้ผมไม่ได้โทษคุณปูนะว่าเอาไว้ศาลพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยเป็นลูกสาวผมเป็นตัวผมจริงหรือเปล่าแต่สำหรับผมอ่ะผมเข้าใจได้แบบนั้น
1: ค่ะ
0: แล้ววินยูชน

0: มาบ่ายโมงก็สืบต่อยาวจนถึงทุ่มหนึ่งเลยโดยที่สืบผมปากเดียวแล้วก็มีสืบพยานเป็นทนายความเป็นพี่ตุ๋ยเนี่ยปากแรกนิดนึงแล้วที่เหลือก็ยาวไม่ได้ออกไม่ได้กินข้าวสงสารศาลท่านมากเลยก็เลยแบบยาวเลยจนถึงทุ่มหนึ่งก็หมดปากผมวันนี้ก็สืบต่อไปอีกก็จะมีพวกพยานทั้งหลายที่ยังมีวันนี้ก็จะสืบตรงคุณปูแล้ว
1: ค่ะ
0: นั่นแหละฮะแต่เมื่อวานต้องขอโทษศาลด้วยมีอันนึงผมพูดไม่เหมาะเลยในศาลเล่าได้นะ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ทนายความฝั่งคุณปูก็มาถามผมว่าคุณเห็นเหรอว่าคุณปูเขาเป็นคนกดเองเนี่ยว่าที่ข้อความทั้งหลายคุณเห็นว่าคุณปูเขากดแล้วเนี่ยคุณเห็นเหรอคุณเห็นเปล่าอ่ะคุณเห็นไหมผมก็เลยบอกว่าผมไม่เห็นหรอกผมจะเห็นได้ยังไงผมไม่เป็นผัวเขานี่
1: ค่ะ
0: ศาลก็ผมอุ๊ยคืออารมณ์ร่วมอ่
1: ะ
0: ขับขออภัยด้วย
1: ค่ะ
0: ผมจะไปเห็นได้ยังไงอ่ะ
1: ตอนที่กดโพสต
0: ์ตอนกดโพสต์ถ้าเป็นหานหิมะทองคำคงจะเห็น
1: ค่ะ
0: นี่กูกันชัยมาถามทำไมเห็นเหรอรู้อยู่แล้วผมไม่เห็นน่ะ
1: ค่ะศาลสะดุ้งเลย
0: คือศาลผมก็ฮะโอ้ยเป็นกรรม
1: ตอนบรรยากาศไกลเกลียดเครียดไหมคะพี่หนุ่ม
0: ไม่เครียดเลยฮะเมื่อวานไม่ได้เครียดอะไร
1: ค่ะ
0: อ้าวโอเคประมาณนี้พักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ผสานแป๊บชายมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจะหลดปลายลองเลย
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจิ๊ก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่ Breeze สูตรซักหยด
8: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
9: ลดเลี่ยนโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย
10: 1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน์
11: เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนนี้ก่อนรักมากที่สุด
12: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
13: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม
14: ่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
11: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสัมพันธ์กับลิสาแต่ก่อนก็กลัวว่าลิสากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
15: ่ถ้าฉันได้ตอนผมได้เจอคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
16: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลือกไม่ได้
17: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
19: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
0: สนับสนุนโดย
11: การฝึกของพิงค์คือทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องสนุกไม่ว่าใครก็สดชื่นกับทุกเรื่องแบบพิงค์ได้ด้วย Royal D เครื่องดื่ม Royal D ดื่มดีได้ทุกกิจกรรม
1: เช็คความเข้ากันได
15: ้เลิกแล้ว
1: ของรสนิยมทางเพลง
15: เลิกแล้วค่ะ
6: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าว
14: ชุกกี้แถมฟรีก๊าซสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: ทั้งใครจะรอดดีกัน
2: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทย

0: รสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
1: สนับสนุนโดยลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสแลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลไม่ปากและลิ้นยาเป่าคอซานตินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
2: คุณผู้ชมครับมีเรื่องอะไรพี่บอย
3: เรื่องของคุณหมอที่วันก่อนเรานำเสนอไปคุณหมอฟัน
2: ค่ะคุณหมอฟันโดนฟัน
3: ค่ะ
2: ใช่ไหม
3: ค่ะคุณหมอไปร้องที่เอกสายใหม่ต้องรอดอะค่ะถ้าจำได้วันที่คุณหมอไปร้องเนี่ยคุณหมอบอกว่าก็คือคบหากันมาประมาณ 6-7 ปีแล้วถึงมารู้ว่าฝ่ายหญิงมีสามีอยู่แล้วแล้วตลอดระยะเวลาที่คบหากันนะคะคุณหมอก็หมดทรัพย์สินไปเยอะทองคำก็หมดไปแล้วก็ยังมีตึกที่เป็นคลินิกก็หมดไปก็คือทางฝ่ายหญิงก็ได้มีการเอาไประหว่างที่คบกันนะคะมีช่วงนึงที่คุณหมอบอกว่าคือก่อนหน้านี้ทางฝ่ายหญิงก็ขับรถญี่ปุ่นธรรมดาแต่ว่ามาบอกคุณหมอว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่นิ่มเลยต้องเปลี่ยนเป็นรถยุโรปคุณหมอก็ต้องดาวรถนี่เป็น BM คันนี้ดาวรถให้คือช่วงเวลาที่คบหากันคุณหมอบอกว่าทุ่มเทให้ทุกอย่างหวังจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหวังจะมีการจดทะเบียนสมรสด้วยแต่สุดท้ายแล้วก็มาเจอว่าฝ่ายหญิงมีสามีอยู่แล้วเราก็คาดว่าทรัพย์สินต่างๆที่คุณหมอสูญไปหลายล้านนะคะประมาณ20ล้านเขาน่าจะเอาไปให้กับทางสามี
2: อุ๊ยตาย
3: นี่คือสิ่งที่คุณหมอได้ไปร้องเรียนกับทางพี่เอกสายใหม่ต้องรอดมีทองคำทองคำเยอะเลยค่ะหลายสิบบาทเงินก็เป็นแบบปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งแบบนี้เลย
2: ฟอนฟอน
3: ค่ะเวลาที่มีรายได้จากทางคลินิกคุณหมอทำคลินิกหมอฟันนะคะส่วนน้องก็คือเป็นเหมือนคนที่อยู่ที่เคาน์เตอร
2: ์คอยดูเรื่องของบัญชีเป็นทำงานอยู่หน้า งาน
3: ค่ะ
2: แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมครับคือทางฝั่งของตัวคุณหมอเองเนี่ยให้คลินิกทำฟันไป1คลินิก
3: ใช่ค่ะ
2: คุณผู้ชมให้ทำฟันน่ะให้ร้านทำฟันน่ะให้ไปเลยอ่ะ
3: ค่ะ
2: โอ้ตายแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นล่ะครับทางฝ่ายหญิงเขาได้ยินข่าวที่คุณหมอออกมาพูดแบบนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเสียหายมากเลยนะพูดแบบเนี้ย
3: ค่ะ
2: จริงๆมันไม่เกี่ยวเลยหมอเองนั่นแหละเป็นคนเสนอให้เขาเอง
3: หมอเป็นคนยกให้ด้วยความเสน่หา
2: หมอจะมาพูดอะไรมาทวงอะไรก็ในวันที่ขับฮอนด้าหมอบอกไม่นิ่มเดี๋ยวหมอซื้อ BM ให้เอง
3: หมอบอกว่าม
2: ันจะได้นุ่ม
3: ๆค่ะ
2: สบายตูดว่างั้น
3: หมอเป็นคนบอกเองว่าเธอคบกับหมอเป็นแฟนหมอมันต้องให้สมเกียรติต้องให้สมฐานะอันนี้คือที่ฝ่ายหญิงพูดนะคะแล้วฝ่ายหญิงก็บอกว่าสิ่งที่หมอพูดกับพี่เอกสายใหม่ต้องรอดทางหมอพูดไม่หมดหมอรู้อยู่ว่าเธอเองเคยแต่งงานมาแล้วแล้วเธอก็บอกเรื่องนี้กับหมอว่าแต่งงานมีสามีแล้วสามีเนี่ยอยู่ที่บ้านเพราะว่าทางพ่อกับแม่เธอรักสามีเธอเหมือนกับเป็นลูกชายคนนึงไปแล้วเรื่องนี้หมอรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วหมอยอมรับได้หมอก็เคยเจอกับสามีของเธอจะมาอ้างว่ามารู้ที่หลังว่าอ้าวเธอมีสามีอยู่แล้วมาอ้างแบบนี้ได้ยังไงไม่เป็นความจริง
2: แล้วที่สำคัญหมอบอกเลยบอกว่าคือเธอเองเนี่ยเหมือนกับมาหลอกหมอ
3: ค่ะ
2: ว่าเธอเองเนี่ยเป็น LGBTQ เหมือนกันคือต่างคนต่างรักด้วยกันแต่สุดท้ายเธอไม่ใช่เธอมีผัวเป็นผู้ชายทั้งแท่ง
3: ค่ะ
2: หมอบอกหมอเสียใจมากเพราะคืนนี้เธอก็อยู่กับผัวผู้ชายกลางวันนี้เธอมาอยู่กับหมอ
3: ค่ะ
2: โ
3: อ้แต่เธอบอกว่าหมอรู้อยู่ทั้งรู้ว่าผู้ชายคนนี้อยู่ที่บ้านแล้วคือนับถือกันเป็นพี่ชายอย่างที่ทางหมอพูดบอกว่าทางฝ่ายหญิงบอกว่าเวลานอนก็คือนอนหันหลังให้กันก็คือนับถือเป็นพี่ชายแล้วก็ยังบอกด้วยว่าทางหมอเองก็เคยเจอเวลาที่ไปต่างจังหวัดก็ยังให้ทางอดีตสามีเธอเป็นคนขับรถให้ก็มีท้องต่างๆเธอเองบางทีเวลาหมอจะไปลงทุนเปิดคลินิกใหม่เธอเองก็ต้องเอาทองไปขายแล้วก็เอาเงินมาให้ทางหมอช่วยหมุนในคลินิกทางผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าทอง20บาทเส้นใหญ่เนี่ยคืนให้หมอได้ไห
2: ม
3: เธอบอกว่าคืนได้ยังไงล่ะจะคืนได้ยังไง
2: ทำไมอ่ะ
3: คืนไม่ได้มันส่วนหนึ่งมันก็ต้องเป็นของหนูด้วยเพราะว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ให้อะไรหนูเลย งินเดือนที่บอกว่าให้หนู 50,000 เนี่ยให้อยู่แป๊บเดียวหลังจากนั้นไม่ได้ให้
2: ให้ 30,000
3: ค่ะ
2: ก็บอกได้รับ 30,000 ในช่วงแรกเนี่ยฮะแล้วก็ได้รับเพียงไม่ถึง1ปีเลย
3: ค่ะนะ
2: แล้วก็ทำงานต่อโดยไม่เอาเงินตามที่ตกลงกันไว้ด้วยว
3: ่
2: างั้นนะคุณผู้ชมครับโอ้ตายยังไงกันต่อเนี่ย
3: ค่ะแล้วจะว่าว่าเธอชอบใช้ของแบรนด์เนมเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยเวลาจะซื้ออะไรก็คือไปเดินกับหมอตลอดบางทีเธอเองอยากจะอยู่บ้านๆธรรมดาหมอเองก็บอกว่าซื้อไปเลยชุดเนี้ยไม่ค่อยแพงเหมาะกับเธอซื้อให้ใส่จะได้สมเกียรติหมอเธอเองไม่ได้ต้องการแต่หมอเป็นคนเสนอให้
2: ที่สำคัญหมอบอกหมอช้ำใจมากเพราะเท่าที่ทราบมาคือสองคนเนี้ยยังมีสัมพันธ์กันอยู่สามีภรรยาคุณเนี้ยยังมีสัมพันธ์กันอยู่นะแล้วมาบอกหมอบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกคือต้องอยู่ด้วยกันแต
3: ่
2: ว่าเวลานอนเนี่ยนอนเตียงเดียวกันนะแต่หันหลังให้กัน
3: ค่ะ
2: เอาหลังชนกัน
3: พี่บอกกับหมอ
2: บอกว่าแบบนั้นหมอบอกหลังชนกันก็ไม่ได้อย่าว่าแต่หน้าชนเลย
3: อ
2: ย่างนี้มันไม่ถูกต้อง
3: ค่ะ
2: จะบอกหลังชนกันได้ยังไงคุณจะบอกว่าไม่ได้มีอะไรกันนะสิตอนแรกที่หมอเนี่ยไปคบหาด้วยเอาจริงนะผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้ตรงปกด้วยใช่ไหม
3: ใช่
2: เพราะตอนแรกที่ไปเจอเนี่ยในโซเชียลเนี่ยเป็นอีกแบบนึงมาเจออีกทีนึงอ้าวไม่ตรงปกแต่หมอถือว่าหมอก็ถือว่าคุยกันมานานแล้วหมอก็ไม่เป็นไรคบได้หมอก็รักแต่ยังไงหมอก็รักแต
3: ่
2: เจอแบบนี้ไม่ได้หมอรับไม่ได
3: ้ค่ะเธอบอกด้วยนะคะบอกว่าหมอเองเป็นคนบอกว่าให้ผู้ชายคนนี้ยังอยู่ที่บ้านจะได้ดูแลพ่อแม่ของเธอแล้วตัวเธอจะได้มาอยู่กับหม
2: อปล่อยเสียงทางคุณผู้หญิงอะคุณผู้หญิงนะคุณเกรฟค
3: ุ
2: ณเกรฟมาร
4: ู้มาก่อนที่จะมาเจอกันค่ะหนูจะชวนเขาทุกครั้งเวลากลับบ้านแล้วเขาก็รู้ตลอดว่าพี่เขาอยู่นี่นะเขาก็จะสนิทสนมกันค่ะไปไหนมาไหนเวลาให้ขับรถไปที่ต่างจังหวัดก็เป็นพี่คนนี้เขาก็จะรู้ว่าเนี่ยคนนี้เคยแต่งงานกับเราคือคุณหมอต้องพูดความจริงค่ะค
2: ุ
4: ณหมอจะพูดคำว่าไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยว่าเขาเคยแต่งงานมาแล้วไปสาบานด้วยกันไหมคะแล้วคุณหมอบอกว่าหมดเงินกับหนูไป20 ล้านคุณหมอกล้าสาบานไหมคะทุกอย่างเป็นชื่อคุณหมอหมดแล้วคุณหมอกล้าสาบานไหมว่าตึกเนี้ยที่คุณหมอบอกว่าหนูหลอกว่าอยากได้ตึกคุณหมอให้หนูด้วยเสน่หาให้เพราะความรักทั้งนั้นแล้วรถ BM คันนี้ตอนแรกเลยหนูบอกว่าออกอะไรก็ได้เขาบอกว่ามีแฟนเป็นหมอทั้งทีตัวต้องเอาให้คนมองว่าตัวมีเกียรติมีศักดิ์ศรีหนูเป็นเด็กบ้านนอกที่บ้านบ้านหนูไม่อยากได้อะไรเกินตัวเลยซ
2: ึ่
4: งหนูห้ามมาโดยตลอดเศรษฐกิจแบบนี้อย่าเพิ่งสร้างที่ได้ไหมแต่แอบไปซื้อตึกที่โคราชไม่มีตังค์ก็ต้องมาขอพอเราเห็นแฟนทุกข์อะค่ะสิ่งที่เราช่วยได้ต้องช่วยค่ะ
2: เธอบอกเธอไม่อยากได้เลยเศรษฐกิจแบบนี
3: ้ค่ะ
2: คือไม่ได้มีแบบนั้นเลยแหมใครจะไปเอาเงินขนาดทองคืนไหม
3: ไม่คืนค่ะ
2: อ้าวทำไมล่ะ
3: คืนได้ยังไงล่ะ
2: ก็เมื่อกี้บอกเองบอกว่าแต่คุณเกรฟเขาก็มีเหตุผลของเขานะ
3: ค่ะ
2: เขาบอกว่าตอนที่คบกันก็ถือว่ารักกันก็ให้เขาด้วยเสน่หาแล้วค
3: ุ
2: ณจะมาบ่นอะไร
3: ค่ะ
2: แล้วรถเนี่ยก็เปลี่ยนให้เองแล้วก็ไปบอกด้วยว่าเป็นเมียหมอต้องมีของแบรนด์เนมใช้ออกหน้าออกตาหมอซื้อให้เอง
3: ค่ะ
2: แต่ถึงวันนี้หมอจะมาพูดแบบนี้ได้ยังไงเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นได้ยังไงหม
3: อ
2: หมอก็ถามเหมือนกันอ้าวแล้วไหนตอนแรกผมไม่มีผัวไงแล้วมีได้ยังไงแล้วผัวเธอเนี่ยไม่ใช่ LGBTQ นะผ
3: ั
2: วเธอเนี่ยแท่งทองจ้า
3: ค่ะ
2: โอ้โหอย่างนี้หมอถึงรับไม่ได้ไงไปหลอกหมอ
3: ค่ะ
2: นะเอาประมาณนี้จบแล้วนะ
3: เบรกค่ะ
2: เดี๋ยววันนี้มานะหมอมานะหมอสวัสดีนะครับหมอ
3: สวัสดีค่ะ
5: พี่นมสวัสดีค่ะพี่โม
2: ใช่ไหมฮะหม
3: อ
2: ประมาณนั้นใช่ไหมที่ผมพูดเมื่อกี้เนี้ย
5: ไม่ครับ
2: อ้าวคุณผิด
5: เขาอ้าง
2: อย่างนั้น
5: เขาอ้างว่าอย่างนั้น
2: แต่ผมเล่าถูกแล้วใช่ไหมเมื่อกี
5: ้ครับ
2: เรา
5: พี่นมเล่าตามผู้หญิงพูดอ่ะ
2: ถูก
5: แล้วแต่ว่า
2: ความเป็นจริงมันไม่ใช่
5: ใช่แบบนั้น
2: งั้นดิหมอต้องชี้หมอทำฟันใช่ไหม
5: ใช่ค่ะหมอฟันครับ
2: หมอฟันนะ
5: ทันตแพทย์ครับ
2: ทันตแพทย์ตอนนี้โดนก็ฟันแล้วนะ
5: ค่ะ
2: เสียใจนะหมอ
5: เสียใจแค้นใจเจ็บใจ
2: แค้นใจเจ็บใจหมดเลยล่ะ
5: หมดตัว
2: มาร้องคุณเอกสายใหม่นะ
6: ครับ
2: แล้วก็ทนายแก้วนะวันนี้นะ
5: ครับ
2: สวัสดีครับแก้วครับ
5: สวัสดีครับทนายครับ
3: ค่ะ
5: สวัสดีครับพี่เอกครับ
2: สว
5: ั
2: สดีครับโอเค
3: อ
2: ่ะนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
7: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
8: พี่มากจ้า
9: หา
6: ฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ๊ะ

0: ใช่ผู้ประกันตน
1: สร้างเองผี
2: คุณเถอะ
3: นาค
2: เอ้ยไอคนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
4: แล้วพวกมันเป็นใคร
2: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
4: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ
5: ์หน้ากากทั้ง2ชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอเล็กที่ดึงดูดกันเลยเน
6: า
5: ะ
6: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไงเรื่องมันจะมีอะไรวะ
5: นอนคนเดียวแล้วมันเหงาน้องเราก็ได้นะ
6: โปตันเธอกลับมาแล้วจริง
5: ๆไหนท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
7: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: มีโปรเจกต์ใหม่ที่แม่อยากให้ลูกทำกับเจ้าของโปรเจกต์ชื่อว่าอิงฟ้า
10: ว้าวอิงฟ้า
11: อย่ารังแกผู้หญิงปล่อย
12: ไม่ปล่อยเว้ยเอ็งเป็นใครหวยดาวไง
11: ทำนองนั้นอะ
7: ดาวเคียงเดือนคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เดี๋ยวไปเลย
14: ไซเรนเสียพี
13: ่เบนโต
15: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
16: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
17: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนคงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลนแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Fort Tablet ให้ B-Fort Tablet ดูแลคุณมาที่ไบอร่อยกัดเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อยโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
18: เลื่อนไปดูตามเพจต่างๆนะก
19: ็
18: เมื่อกี้ก็เอามีเข้าไปลงข่าวกันแล้วเนี่ยขอบสนังก็ลงแล้ว
19: ว่า
18: ขอบสนังไปลงแล้วบอกว่าข่าวเที่ยงวันนี้พี่หน่วงอ่านข่าวของพี่หนุ่มกัญชัย เขาเขียนถึงบ่อยเลยอะขอบสนังอะแล้วก็มีคอหนังโหดนี่ก็เหมือนก
19: ัน
18: เพจนะ
19: ค่ะ
18: ขอบคุณมากที่เขียนถึงพี่นะแต่ว่าหนังพี่ออกเรื่องประเสริฐอย่าลืมเชียร์กูด้วยนะ หนังสนุกมากหนังดีมาก
19: ค่ะ
18: เ
19: ดี๋ยวเราเฝ้าดูค่ะ
18: พี่หน่วยก็ไม่ดูนะ
19: เดี๋ยวก็ดูแน่นอนค่ะนี่นัดหมายชาวคณะ
18: ไม่เหมือนโคกระโหลกที่แก้วเล่นบอกเลย
19: โอ้ยยังจำภาพที่ถ่ายกับพี่หนุ่มได้เลย
18: แก้วนะ
19: ฮะ
20: นี่ครั้งแรกในชีวิต
18: เหรอ
20: ครับ
18: แล้วเมื่อวานเนี้ยเชื่อไหมพี่แก้วเนี่ยไปนั่งเป็นเพื่อนพี่อยู่ที่สามเน
19: ี่
18: ย
19: น่ารักมาก
18: น่ารักมากน่ารักมากคือแบบคอยแบบแนะนำพี่ตลอดเลยอ่
19: ะ
18: เราก็มีภาพเนี่ยแนะนำพี่ตลอดเลยอ่ะ
19: ภาพอะไรเหรอคะหลับหรอหลับเหรอคะ
18: ครับนอนหลับอยู่หน้าศาลแก้วแก้วให้คำปรึกษาพี่หน่อยแก
19: ้
18: วอยู่ทั้งวันอ
19: ่
18: ะ
19: พี่แก้วน่ารักมากเดินแบบตั้งแต่ตอนที่ไปกับพี่หนุ่มตอนเช้า
18: อ้าวโอเคนะครับเดี๋ยวนี้เรามีลูกค้าไหม
19: มีค่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะใหม่ค่ะบีทสูตรซักด่วนค่ะ Active Power ซองสีเงินตัวช่วยตัดวงจรกลิ่นอับจากต้นตอค่ะซักสะอาดหอมเฟรชขจัดทั้งคราบและกลิ่นอับจบใน15นาทีค่ะและใช้ได้กับเครื่องซักผ้าทุกประเภทด้วยข่าวดีสำหรับแฟนๆปอนนราวิทย์ค่ะวันนี้บีทสูตรซักด่วนชวนคุณมาฟินใกล้ชิดกับปอนนราวิทย์ในงานบีทQuick Watch Active Club with Pon ค่ะวันที่26กันยายนนี้นะคะติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Breeze Thailand แล้วเตรียมตัวกันให้พร้อมค่ะมาร่วมสร้างความประทับใจไปด้วยกันหาซื้อ Breeze สูตรซักด่วน Active Power เพื่อร่วมกิจกรรมได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาค่ะ7 Delivery และออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่11-22กันยายนนี้ก่อนเวลา18นาฬิกานะคะแล้วก็เพิ่มความพิเศษกับโปรโมชั่นพรีออเดอร์บริสุทธิ์ซักด่วน Active Power ขนาด40มิลลิ

0: ลิตรยกลัง12ชิ้นราคาพิเศษ600บาทพร้อมรับโปสการ์ดศิลปินสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับ300เซตแรกที่ออกออนไลน์ตั้งแต่วันที่16ถึง22กันยายนนี้ก่อนเวลา18นาฬิกาหรือจะสั่งผ่าน7 Delivery สีใดก็ได้ที่มีฉลาก Only at 7-Eleven จำนวน6ชิ้นราคาพิเศษ300บาทโดยสามารถลงทะเบียนและอัพโหลดใบเสร็จผ่านทางเว็บไซต์ www.unileverprocum.com/blissactiveclub ค่ะภายในวันที่22กันยายนเวลา18นาฬิกาอย่าลืมนะคะสำหรับแฟนๆของน้องปอนดราวิทย์ติดตามรายละเอียดข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง Facebook Wiz Thailand แล้วมาสัมผัสความพิเศษไปด้วยกันนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับก็เรียกว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับโอกาสสำคัญครับทั้งฝ่ายในจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนนะฮะในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะก็คือบอร์ดประกันสังคมนะครับให้คะแนนเสียงของท่านนั้นเป็นเสียงหนึ่งที่กำหนดอนาคตของประกันสังคมติดตามในรายงานนี้ดูครับคุณผู้ชมครับ
2: ตอนนี้ใกล้ถึงวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วนะครับคราวนี้หลายคนก็อยากจะรู้ว่าพวกเขานี่มีอำนาจอะไรและมีผลกับชีวิตของพวกเรายังไงบ้าง
3: การที่จะมีบอร์ดเข้ามามันก็จะเป็นส่วนช่วยในการที่จะกำหนดทั้งเชิงนโยบายกำหนดแนวทิศทางในอนาคตสำหรับประกันสังคมต่อไป
2: มีวิธีการที่ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้โปร่งใสสุจริตยังไงบ้าง
3: ซึ่งในกระบวนการนี้ค่ะทางผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็สามารถตรวจสอบได้ในส่วนของนายจ้างก็ e-service ในส่วนของผู้ประกันตนก็จะได้ทั้ง e-service แล้วก็ในส่วนของ SSO Pass หรือว่าในเว็บไซต์ของประกันสังคมเองไม่สะดวกก็มาได้ที่สำนักงานประกันสังคมซึ่งส่วนเหล่านี้ค่ะก็เป็นกระบวนการที่เราทำเพื่อให้ตรวจสอบต่างๆซึ่งเรายึดหลักของการเลือกตั้งที่คือโปร่งใสตรวจสอบได้อยู่แล้วค่ะ
2: มีอะไรอยากจะฝากถึงทั้งผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างครับ
3: อันนี้เป็นโอกาสที่สำคัญของทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนในการไปใช้สิทธิ์ให้คะแนนเสียงของท่านเป็นเสียงหนึ่งที่กำหนดอนาคตของประกันสังคม
2: ทุกคนครับการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญมากนะครับที่สำคัญคือเป็นสิทธิ์ของพวกเราทุกคนในการที่จะเลือกคนที่มีศักยภาพมาดูแลกองทุนของพวกเรานะครับเสียงของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราเพราะฉะนั้นออกมาเลือกตั้งกันเยอะๆนะครับ
1: แทนนะ
0: ค่ะ
1: ครับผมอ้าวโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ไปฟังเรื่องราวนะครับของทางคุณหมอเป็นหมอฟันนะฮะแต่เป็น LGBTQ คุณผู้ชมครับแล้วแกก็ไปโดนผู้หญิงเนี่ยหลอกนะเราไปฟังครับอย่างน้อยเป็นประสบการณ์นะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าอีกฝั่งนึงก็จะพูดด้วยนะ
0: อ
1: ีกฝั่งนึงก็จะบอกเลยว่าหมออย่าพูดแบบนี้ไม่ดีเลยเนี่ยนะฮะ
0: หนังคนละม้วนเลยค
1: ่
0: ะที่เราเสนอไป
1: ถูกต้องนะครับอ้าวแล้วก็อย่าลืมนะฮะหลังโหนกระแสมีโหนกระป๋อง
0: ค่ะเดี๋ยวพี่ป๋องมาม
1: ีพี่ป๋องมานะครับมีทางคุณโฟสมา
0: ค่ะ
1: มีคุณโอ๊ตปาโมดมาแล้วก็มีทางฝั่งของตัวคุณพลอยหอวังก็จะมาด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับอันนั้นคือโหนกระป๋องนะแล้วก็เย็นนี้ไปพบผมกับ M150นะ
0: ค่ะที่ไหนคะ
1: เดี๋ยวเปิดก่อนนี
0: ่เอาน
1: ี่ผมจำชื่อคนเขาเรียกว่าอะไรตรงนั้นไอ้เป็นตลาดโบมาเก็ต
0: มีคนทักมาเหมือนกันค่ะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะได้เจอพี่หนุ่มที่ตลาดโบมาเก็ต
1: โบมาเก็ตนะฮะ
0: ค่ะ
1: แจกทองครับ M150
0: ค่ะ
1: นะอ้าวโอเคเดี๋ยวไปที่คนกระแสนะครับ
0: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ
5: สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินทร์วัฒน์พัฒนาวิรคุณตอนนี้ก็เดินทางมาเข้าใกล้วันแห่งปรากฏการณ์สำคัญของโลกอีกแล้วมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันที่23กันยายนนี้ครับเรื่องนี้อธิบายด้วยการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ครับ23กันยายนของทุกปีโลกจะเอียงแกนกลับมาอยู่ในแนวตั้งฉากคนบนโลกจะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีขณะที่ช่วงเวลากลางวันกลางคืนก็จะยาวนานพอๆกันสัญญาณนี้ได้ทำให้ฤดูกาลในซีกโลกเหนือเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงขณะที่ซีกโลกใต้จะเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิทางดาราศาสตร์เรียกวันแห่งปรากฏการณ์นี้ว่าวันศาสตร์ทวิสุวรรณ สำหรับไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อนทางซีกโลกเหนือมีเพียงอย่างเดียวที่จะไม่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนฤดูกาลแต่เมื่อถึงวันศาสตร์ทวิศวัตร

0: ยานธรรมชาติก็บอกแก่เราว่าอีกไม่นานไทยก็จะเปลี่ยนฤดูด้วยเพราะตั้งแต่23กันยายนแกนทางซีกโลกเหนือจะเอียงออกห่างจากดวงอาทิตย์ทำให้ซีกโลกเหนือเย็นลงความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนก็จะแผ่ลงมาทางไทยตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนเหนืออีสานจะมีฝนลดลงและสัมผัสอากาศเย็นลงในตอนเช้าก่อนพอเข้าตุลาคมอากาศก็จะแปรปรวนส่วนคนอื่นๆก็ยังคงเจอฝนขั้นกระหน่ำหนักกันต่อจนกว่าจะกลางเดือนตุลาคมถึงจะสิ้นสุดฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวในที่สุดวันศาสตร์ทวิศวัตจึงเป็นสัญญาณจากฟ้าที่บอกกับเราว่าฤดูฝนปีนี้กำลังเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆคุณผู้ชมเตรียมปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงนี้กันด้วยนะครับนี่คือหนึ่งในสัญญาณความเป็นไปของโลกที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีรักโลก300 สิงสาสวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว

อบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมทาโซลีนรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: วัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของทางคุณหมอท่านหนึ่งฮะเป็น LGBTQ นะฮะไปร้องกับทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกตัวเขาเองเนี่ยนะฮะไปพบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งนะแล้วปรากฏว่าโดนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยปอกลอกครับผู้ชมครับคือเอาทั้งทองเอาทั้งเงินนะฮะรวมไปถึงรถแล้วที่สำคัญที่สุดครับคลินิกทำฟันยกให้ผู้หญิงคนนี้ไปเลยคุณผู้ชมครับเธอบอกเธอเจ็บใจมากเพราะตอนแรกเนี่ยเธอก็เอกใจว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะรักกันดีๆอยู่สุดท้ายเคยมีความฝันครับว่าจะไปจดทะเบียนสมรสกันแต่ที่พูดกันเนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมออกมาคุณผู้ชมครับแต่หลังที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมออกมาคุณผู้ชมทางฝั่งคุณหมอเองเนี่ยก็จะจูงมือแฟนของเขาเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสผู้หญิงปฏิเสธครับคุณหมอก็งงเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายถึงได้ไปรู้ครับว่าจริงๆผู้หญิงมีผัวอยู่แล้วและผัวนี่เป็นแท่งทองคุณผู้ชมครับคือเป็นชายแท้เลยนะฮะคือคุณหมอก็เลยงงว่าอ้าวทำแบบนี้ได้ยังไงแล้วคุณหมอบอกว่าเขาน่าจะมีทะเบียนสมรสกันด้วยอ้าวเรื่องราวเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับคุยกับคุณหมอฟินนะฮะเป็นคุณหมอฟันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
0: เป็นทันตแพทย์นะหมอนะ
1: เป็นทันตแพทย์ครับ
0: ครับผมแล้วก็แน่นอนครับวันนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดซึ่งทางหมอฟินเองเนี่ยไปร้องนะฮะสวัสดีคุณเอกนะครับ
1: สวัสดีครับพี่เอกครับ
0: แล้วก็วันนี้ครับทนายแก้วออนิวครับดร.มนชัยจงไกรตนกุลนะฮะสวัสดีครับทนายสามโบสถ
1: ์สวัสดีค่ะทนายแก้วค่ะ
2: ครับสามโบสถ์เลยพี
0: ่สามโบสถ์เตรียมไว้อีกสองโบสถ์นะคุณเอกตกใจไหมอยู่ดีทำไมเขาถึงไปร้องคุณเอกเนี่ยเป็นเรื่องมัน
3: ก็งงอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าคุณหมอก็ส่งรายละเอียดมาให้ในเยอะแยะเลยครับตอนที่ดูในแชทแอดมินก็ดูแล้วก็ส่งมาให้ดู
0: ครับ
3: พอเราได้คุยกับคุณหมอเองก็รู้สึกสงสารแกนะได้ฟังจากข้อมูลที่แกให้มาเพราะว่าแกก็หมดไปเยอะเลย
1: ไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่นี
0: ่ไม่เหลืออะไรเลยเหรอ
1: ไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่นี
0: ่เอาคุณหมอเล่าให้ฟังสิคุณหมอเป็นใครมาจากไหนทำอะไรยังไงอ่ะลองเล่าสิก็ชีวิตคุณหมอก่อน
1: ก็ตั้งแต่
0: ผมจะร้องก่อนเลยไหมจะร้องไหมเนี่ยจะร้องไห้ไหม
1: ไม่ร้องครับ
0: โอเคเชิญครับ
1: ค่ะก็ตั้งแต่ที่รู้จักกับผู้หญิงคนนี้
0: ไปรู้จักเขาได้ยังไงอ่ะ
1: ไปรู้จักเขาทางโซเชียล
0: ครับ
1: Facebook ครับ
0: เล่น Facebook นะแล้วไปเจอเขานะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วยังไงต่อครับ
1: ก็หลังจากนั้นก็แอดเป็นเพื่อนกันก่อน
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ทีนี้ก็คุยก็ทักไปคุยเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็คุยกันก็มีวันไหนที่เรายุ่งเราก็ไม่ได้คุย
0: สวยไหมโปรไฟล์ที่คุณเห็นใน Facebook เนี่ยคุณหมอ
1: เราไปเจอในFacebook วันนั้นณวันนั้นครั้งแรกที่เจอใน Facebook
0: สวยไหม
1: สวยยิ้มหวาน
0: ยิ้มหวาน
1: สวย
0: ฟันเฟินดี
1: สวยแต่ไม่ได้สังเกตฟันแต่รู้ว่ายิ้มสวยยิ้มหวาน
0: ยิ้มหวานถูกใจละ
1: ถูกใจ
0: จีบเลย
1: ก็จีบ
0: จีบเลยนะ
1: ถามเขาก่อนว่าเขาโสดไหม
0: ถามว่าโสดไหม
1: ใช่
0: เขาตอบว่า
1: เขาบอกเขาโสด
0: เขาโสดนะ
1: โสด 100%
0: อันนี้ปีไหนเนี่ย
1: ปีประมาณปลายปี62
0: โอ้โห62เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเขาบอกเขาโสดนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขารู้ไหมว่าเราเป็น LGBTQ ขออภัยครับ
1: รู้ค่ะ
0: รู้นะ
1: เพราะค่ะเพราะในกลุ่มนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ
0: เสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเขาเองเขาบอกไหมว่าเขาก็เป็น LGBTQ
1: เขาก็บอกค่ะ
0: บอกว่า
1: เป็นเขาเป็นLGBTQ เหมือนกัน
0: ก็คือเขาชื่อคุณเฟรนอะไรนะ
1: คุณเกรฟ
0: เกรฟคุณเกรฟนะชื่อเรียกยากคุณเกรฟนะ
1: คุณเกรฟค่ะ
0: เขาบอกเขาเป็น LGBTQ เหมือนกัน
1: ใช่เขาบอกเขาชอบทอมเนี่ยค่ะ
0: เขาบอกเขาชอบทอมนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใจฟูเลย
1: ใจฟู
0: เข้าทางกูเลยละเอาตรงถูกไหมเข้าทางเลยเพราะว่าหนึ่งยิ้มหวานแล้วหน้าสเปคนี้เลย
1: คือหน้าตาน่ารัก
0: ฮะแล้วยังไงต่อครับคือต้องบอกกันนะคืออย่าไปเบรมหมอเขานะอย่าไปเบรมหมอสงสารเขาเป็นผู้ถูกกระทำเขาเป็นเหยื่อนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจเขาด้วยนะอ่ะเชิญต่อเลยครับ
1: ค่ะหลังจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยๆก็ถาม
0: แต่ยังไม่เจอตัวจริงกันนะ
1: ยังไม่เคยเจอตัวจริงทีนี้ก็ขอวิดีโอคอลดูได้ไหมอยากดูหน้าจริงเขาอยากดูหน้าจริงๆเขาว่าเราคุยอยู่กับใครเป็นหน้าค่าตายังไงขอเปิดกล้องได้ไหม
0: นะเอาละ
1: ขอได้ไหม
0: วิดีโอคอลนี่คุยกันมานานแค่ไหนไปขอวิดีโอคอล
1: ก็ประมาณสัก สามอาทิตย
0: ์สามอาทิตย์นะ
1: ประมาณนั้นประมาณนั้น
0: เกรฟเปิดกล้องหน่อยได้ไหมพอดีพี่หมออยากเห็น
1: ใช่
0: อยากเห็นหน้านี่ตัวเองพี่หมอปะ
1: ไม่
0: เรียกว่าเรียกตัวเองว่าอะไร
1: ตอนนั้นบอกเขาว่าเป็นรปภ.ค่ะ
0: ฮะเดี๋ยวเฮ้ยหมอเนี่ยบอกเขาว่าหมอเป็นรปภ.
1: ขนาดระวังตัวนะคะ
0: แต่ใน Facebook หมอมันอาจจะไม่ได้เป็นรปภ.หรือเปล่าเขาก็ต้องมาดูเฟซหมอที่
1: อันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่เราบอกเขาไปอย่างนั้นว่าเราเป็นรปภ.
0: เฮ้ย
3: แล้วเขาเชื่อเหรอครับแล้วเขาเชื่อไหมฮะ
1: เขาเชื่อ
0: เขาซ้อนแผนต่อแล้วถูกไหมเขาซ้อนแผนหมอต่อแล้วหมอบอกเราเป็นรปภ.นะเขาก็เหรอคุยได้แต่ผมเชื่อเขาเข้าไปดูข้อมูลหมอใน Facebook หมอแล้วอ่ะถ้าเป็นผมนะ
1: คร
0: ับเป็นผมนะผมคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงบอกพอดีหนูเป็นพนักงานอยู่ร้านอาหารนี้ค่ะอะไรเงี้ยพี่ผมก็ต้องเข้าไปดู Facebook เพราะเรารู้ต้องดู Facebook เขาถูกไหม
1: คือเราจะลองใจว่าคนที่จะมาคุยกับเราเนี่ยถ้ารู้ว่าเราทำหน้าที่แบบนี้แล้วอะเราทำอาชีพแบบนี้แล้วอะยังจะคุยกับเราต่ออยู่ไห
0: ม
1: ใช่ค่ะ
0: เขาคุย
1: คุยค่ะ
0: เขาคุย
1: คุยก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นก็
0: เปิดกล้องไหม
1: ไม่เปิดไม
0: ่ยอมไม่ยอมเปิดกล้อง
1: ยังไงก็ไม่ยอม
0: ไม่ยอมเปิดกล้อง
1: บอกไม่พร้อม
0: เปิดในหน้าเกรฟนี่พี่เข้าเวรอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: อยากเห็นหน้าเกรฟจังเลย
1: ค่ะ
0: เจ็บยังไงต่อ
1: ก็ไม่ยอมเปิดก็ขอตั้งหลายครั้งแล้วทีนี้ก็คุยมาเรื่อยๆจนเราเริ่มรู้สึกว่าถ้าไม่ได้คุยเรารู้สึกว่าเราคิดถึงเราหายไปไหนอะไรเงี้ย
3: ครับ
1: ค่ะ
3: คุยทุกวันเลยใช่ไหมครับ
1: คุย
3: ทักทายพูดคุยกันส่งข้อความหากัน
1: คุยทุกวันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแชทมากกว่า
3: ครับ
1: ทางไลน์
3: ครับ
1: ค่ะ
0: จากนั้นไงต่อครับคุณหมอ
1: หลังจากนั้นเราก
0: ็นัดเจอ
1: เราก็ไม่รู้ว่าเราคุยกับใครกันแน่หน้าตาคาตาเป็นยังไงก็อย่างที่บอกข้างต้นนะคะเราก็เลยอยากเห็นหน้าเขาจริงๆก็เลยขอนัดเจอเดทแรกเลยก็คือวันลอยกระทงปี62
0: หมอใส่ชุดรปภ.ไปไหม
1: ใส่ชุดธรรมดาไป
0: อ๋อนึกว่าใส่ชุดแบบสีฟ้ารปภ.ไปไม่ใช่นะ
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่นะใส่ชุดธรรมดาไปนะ
1: ใส่ชุดธรรมดาไป
0: ซึ่งผู้หญิงตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่าหมอเป็นหมอนะ
1: ตอนนั้นรู้สึกว่ายังไม่ได้บอก
0: นะแต่ผมเชื่อว่าเขาไปค้นหาจนกระทั่งเจอว่าหมอเป็นหมอฟันในเพจของหมอเองหมอลงเป็นรูปแงะฟันอะไรบ้างไหม
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวแล้วหมอลงรูปอะไรอ่ะ
1: ก็ลงไปเรื่อยเปื่อยเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเรื่องที่เราชอบหรืออะไรยังไงเราลงประมาณ
0: มีลงรถลงอะไรงี้มีไหม
1: ไม่ค่ะ
0: อ๋อมีแต่ข่าว
1: ใช่
0: ลงแต่ข่าว
1: ลงแต่ข่าวลงแต่คำคมลงแต่อะไรแบบเนี้ยอ๋อ
0: แต่ไม่ได้เคยลงว่าชีวิตตัวเองเนี่ยเป็นหมอฟัน
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ๋
0: ออ
1: ๋
0: อแล้วยังไง
1: แต่มันอาจจะมีคนที่มาชอบเม้นคนที่รู้จักเราจริงๆอ่ะ
0: อ๋อไปเม้น
1: จะมาเม้น
0: สวัสดีค่ะหม
3: อเรียกคุณหมออ
0: ๋อเรียกหมอใช่ไหม
1: ค่ะจะอันนี้สันนิษฐานเองนะ
0: ครับเขาน่าจะรู้จากตรงนั้น
1: ใช
0: ่เดทแรกเป็นไงไปเจอ
1: ก็เขาจะขอดึกๆหน่อยคนจะได
3: ้ดึกเหรอครับ
1: ขอดึกๆคนจะได้ไม่เยอะในใจเราคิดว่าจะยังไงเนาะดึกๆทำไมต้องไปดึกๆอะไรเงี้ยคือหมอจะพักผ่อนเนาะหลังจากทำงานเลิกงานสองทุ่มเนี่ยจะชอบพักผ่อนจะไม่ชอบออกไปไหน
3: ครับ
1: เสร็จแล้วก็ดึกๆก็ได้
3: คำว่าดึกนี่กี่โมงครับหมอ
1: ก็ประมาณ 4-5 ทุ่มประมาณนี้ครับใช
3: ่ครับ
1: ก็ไปเจอกันที่บึงสีฐาน
3: บึงสีฐาน
1: ใช่ค่ะ
0: บึงสีฐานคือเป็นบึงอะไรที่ไหนเน
1: ี่ยเป็นบึงที่ขอนแก่นค่ะ
0: แล้วไงต่อฮะ
1: ก็เจอครั้งแรกก็รู้สึกไม่เหมือนในรูปเลยไม่เหมือนในรูปที่เจอกันใน Facebook เลย
0: ไม่ใช่เลย
1: ไม่ใช่เลย
0: ไปเจอที่บึงสำอะไรนะ
3: บึงสีฐาน
1: บึงสีฐาน
0: บึงสีฐาน
1: หน้ามอขอค่ะ
0: หน้ามอขอไปต
1: ั
0: ดเจอตรงนั้นแล้วเขาไงเขาแต่งชุดเป็นไง
1: เขาก็แต่งชุดพอใช้ได้
0: แต่ว่าหน้าเขาไม่ใช่กับใน Facebook
1: เขาโบมาค่ะ
0: โบอะไรอ่ะ
1: เขาแต่งหน้าเข้มมาค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอเจอหมอเป็นไง
1: ก็
0: หมอทำไงหมอเจอแล้วหมอทำไง
1: ก็ไม่เป็นไรหรอกคนเรามันก็คงไม่มีใครแบบ
0: เพอร์เ
1: ฟกต์มันต้องมีแอปบ้างแหละ
0: มันต้องแต่งแอปสัก18แอปบ้างแหละเป็นธรรมดาถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องยอมรับ
1: คิดอย่างนั้นก็รู้สึกดีไปแล้ว
0: อ๋อระหว่างคุยมันดีไปแล้วไง
1: ใช่ค่ะระหว่างที่คุยกันนานอยู่นะประมาณสิงหา
0: พี่หมอน่าจะไปออกรายการพี่อ้อยพี่ฉอดเท่านั้นไม่น่ามาออกรายการนะคุณไปออกรายการพี่อ้อยพี่ฉอดนะแล้วยังไงอ่ะ
1: สิงหากันยาตุลา
3: โทษครับหมอเขาเรียกคุณหมอว่าอะไรครับ
1: ก็เรียกว่าคุณหมอ
3: แล้วคุณหมอเรียกเขาว่าอะไร
0: ไม่ก่อนหน้านั้นที่เขาไม่รู้จักหมอเขาเรียกว่าอะไรที่เขาไม่รู้คุณเป็นหมอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ก็เรียกว่าคุณ
0: เรียกคุณเฉย
1: เรียกว่าคุณ
0: ห
1: รือเรียกชื่อค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอย่างนั้นพอหลังจากนั้นไงคุณไปเจอกันแล้วก็เขาทราบยังคุณเป็นหมออ
1: ืมตอนนั้นทราบไหมจำไม่ได้แน่ชัดว่าบอกหรือยังจำได้ไม่แน่ชัดค่ะ
0: หมอตื่นเต้นใช่ไหมตอนเนี้ย
1: นิดหน่อย
0: นิดหน่อยแล้ว
1: ค่ะ
0: หมอพูดค้างๆแบบกักๆเงิน
1: มันเป็นไอ้นี
0: ่เป็นอะไร
1: เราเคยพูดครับแล้วเรามาพูดค่ะม
0: ัน
1: สับสนมันสับสน
0: ธรรมดาเขาจะพูดครับหมอพูดครับไปเลยเอาหมอตามสบายหมอเลย
1: โอเค
0: หมอพูดเลยไม่เป็นไรหมอเอาพูดหมอพูดครับหมอพูดเลย
1: โอเค
0: พูดครับมาไงเด็กๆเลยใช่ไหม
1: พูดครับมาแต่ไหนแต่ไรครับ
0: ได้ครับ
1: พูดกับคนไข้ก็ครับพูดกับอาจารย์ก็ครับ
0: คุยกับผู้หญิงคุยค่ะว่าไงค้างมีไหม
1: มีบ้าง
0: มีบ้าง
1: เด็กๆพูดกับเด็กๆมาถึงผู้ช่วย
0: ทัน
1: ตแพทย์ในคลินิก
0: งั้นพูดครับไปเอาพูดครับไปเอาพูดครับ
1: ค่ะโอ้ครับขอโทษค่ะ
3: พอเจอได้ยังไงครับหมอพอเจอกับตัวน้องเขาแล้วยังไงครับ
1: พอเจอกับเขาแล้วก็เราก็รู้สึกดีไปแล้วก็แบบไม่เป็นไรหรอก
3: แล้วชวนไปทานอะไรกันที่ไหนยังไงครับ
1: ก็คืนนั้นรู้สึกว่าเราจะกินข้าวไปแล้วไปแล้วเราไม่ได้ไปทานอะไรกันก็คือลอยกระทงเสร็จก็กลับที่พัก
0: ลอยกระทง
1: ค่ะครับ
3: นัดมาเจอเพื่อลอยกระทง
1: ใช่ครับ
0: ลอยกระทง
1: ใช่ครับเจอกันที่ลอยกระทงเลยทีเดียวซึ่งมันดึกแล้วซึ่งหมอก็ทานอาหารไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับครับผม
0: แล้วก็เขาก็กลับบ้านไป
1: ครับผม
0: โอเคพักสักครู่เรื่องมันยาวนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาปุ๊บรักกันเลยดีกว่า รักกันแล้วมาอยู่ด้วยกันเลยดีกว่า ดีไหม
1: ดีครับ
0: เอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: ใหม่ Galaxy C48 ด้วยจะ

0: Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
1: Based on your notes there are some great
0: My Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
2: รอบเนี้ยลองของอร่อย
3: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar Plus Health Blue Boy อร่อยเหมือนเดิม Health Blue Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
4: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
5: Is that good?

0: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเลนเสียพี
1: ่เบนโต
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิตอยู่ใกล้ผมเสมอ
5: ยังไง
4: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
5: นอน
4: พี่กิตต้องจีบนอนให้ได้ก่อนครับ
6: ฮะ
4: นอนให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
6: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
7: นนเป็นคนที่ผมแคร
8: ์ผมอยากให้นนเป็นแฟน
4: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
6: พี่ขอเวลาหน่อย
4: เวลาของนนก็หมดแล้วเหมือนกันพี
7: ่นนรักพี่นะ
9: Decoding Youโคตรรักอาทิตย์20:30 เริ่ม4ตุลาคม
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: พี่ได้ใส่ป่ะชุดนี้เนี่ยนะ
12: โป๊
11: น
12: ะ
13: หยุดแพนิคนี่ Sleep to Sleep กระเป๋าเสื้อ2ข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep
14: เมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรีโนสตัวยาลอราทาดีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดและมาฝึก
16: ที่งาน Long Life Face โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
17: ้เดี๋ยวปีต่อไป
18: กลิ่นปากหมา
19: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามีลโปรเทค
20: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วยมาจิกคลีนแอคทีฟบูสเตอร์ช่วยคลีนคราฟดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
21: มาจิกคลีน
22: สนับสนุนโดยนีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: ผมนะผู้ชมอยากให้ผู้ชมเห็นตอนที่พักเบรกจริงเลยอ่ะมันมีเรื่องอะไรที่มันแบบว่าโอ้สุดๆจริงจากคนๆนึงในโต๊ะเนี้ยนะไม่เป็นไรเรามาคุยกันต่อหมอหลังจากนั้นก็คือคบหากันไปเรื่อย
24: ๆคบหากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราอยากเจอหน้าเขาเนาะ
23: ครับ
24: เสร็จแล้วทีนี้พอเราคิดว่าเราเริ่มคิดถึงเขามากขึ้นก็เลยหางานทำครับหางานพาร์ทไทม์ทำปกติทำประจำอยู่ที่กรุงเทพครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หางานพาร์ทไทม์ทำที่ขอนแก่นก็จะมาเป็นบางวันที่เราสามารถลงให้เขาได้เสร็จแล้วพอเราก็ไปทำงานไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราเห็นคลินิกหนึ่งอยู่ข้างซ้ายมือที่เราขับรถไปที่จะไปคลินิกด้านหน้าที่เราจะไปพาร์ทไทม์ให้เขาครับเขาประกาศเซ็งแล้วเขาก็ให้เบอร์ไว้เป็นคลินิกทำฟัน
23: ครับ
24: เราก็เลยเอ๊ะหรือเราจะเปิดคลินิกของตัวเองดีเพื่อที่จะมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะมาอยู่ใกล้ชิดกับคนนี
25: ้ตอนนั้นนี่ตกลง

0: เป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมครับ
1: ตกลงเป็นแฟนกันเมื่อวันลอยกระทงขอเขาเป็นแฟนเขาก็ยอมเราก็เลยคิดว่าตอนที่ขอเขาเป็นแฟนเขาก็พูดเรื่องคู่ชีวิตแล้วเขาอยากมีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยากมีคู่ชีวิตไม่อยากมีใครใหม่แล้วเพราะว่าเขาโดนนอกใจมา
2: โอ้เอ็นดูเขาว่าอย่างนั้น
1: เขาว่าอย่างนั้นเขาอ้างว่าอย่างนั้นครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เริ่มเชื่อใจเสร็จแล้วเราก็เลยคิดว่าเราจะเซ้งคลินิกนี่แหละตกลงกันได้ก็ไปถามเขาไปถามเขาว่าเขาเซ้งเท่าไหร่โอเคเท่านี้เราโอเค
2: คือตอนนั้นเรายังไม่มีคลินิกเป็นของตัวเองถูกไหม
1: ยังครับ
2: แล้วตอนนั้นคุณหมอเป็นคุณหมออยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่กรุงเทพอ
3: ยู่ที่กรุงเทพ
2: อยู่ที่กรุงเทพนะ
1: ใช่ครับ
2: อ๋อ
1: ใช่ใช่
2: ก็เลยไปเซ้งคลินิกทำเป็นหมอฟัน
1: ใช่ครับก็ไปเซ้งคลินิกนั้นแหละที่เราหมายปองไว้เซ้งเรียบร้อยแล้วก็บิวอินตกแต่งเสร็จสับเรียบร้อยเราเปิดคลินิกวันที่14มีนาคมพ.ศ. 2563ครับ
2: ครับ
1: ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็เราถามก่อนหน้านั้นเราถามผู้หญิงคนนี้ว่ามีงานทำงานอะไรเขาบอกว่าเขาเปิดร้านคอมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าร้านคอมในที่นี้หมายถึงอะไรอาจจะเป็นร้านที่ให้คนมาพิมพ์งานมาใช้งานมาคนที่ไม่มีคอมอ่ะคนไม่มีคอมอ่ะครับมาใช้งานหรือเปล่าอะไรเราคิดแบบนี้เราไม่ได้ถามรายละเอียดเยอะแต่เรามารู้ทีหลังว่าเขาเปิดเป็นร้านเกมครับเปิดเป็นร้านเกมแต่ว่าก็ไม่ได้มีอาชีพอย่างอื่นครับ
2: ตอนนั้นอยู่ด้วยกันเลยใช่ไหม
1: ตอนนั้นยังไม่ได้อยู่ด้วยกันครับ
2: แล้วยังไงมาอยู่ด้วยกันได้ยังไง
1: มาอยู่ด้วยกันเมื่อตอน
2: คุณเจอปี62คุณอยู่ด้วยกันปีไหน
1: ปี63ครับ
2: หลังจากปีเดียวคุณอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาเลยถูกไหม
1: มาอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาตอนที่เปิดคลินิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ปีไหน
3: มีนา63
1: มีนาคม2563
2: มีนา63นะ
1: ซึ่งเขาว่างงานเขาว่างงานครับแล้วเขาขอมาทำงานด้วยเขาบอกว่าเขาว่างงานตอนนี้ไม่มีงานอะไรทำเพราะว่าเพิ่งถูกเลิกจ้างจากมหนึ่งซึ่งถูกยุบไปเขาก็เลยว่างงานก็ขอมาทำงานด้วยแล้วก็ให้เขาทำงานด้วยตอนนั้นก็ให้เป็นตำแหน่งเคาน์เตอร์ดูแลทุกสิ่งอย่างครับประมาณนั้นเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็ดูบ้างไม่ดูบ้างก็ทำก็ช่วยอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ช่วย
2: เอาไม่เป็นไรหมอเอาเป็นว่าหมอเนี่ยอยู่กินกับเขาเนี่ยเอาตามที่ผมถามเนี่ยหมออยู่กินกับเขาเนี่ยปี63ฉันสามีภรรยา
1: ใช่ครับ
2: ถูกไหมฮะอยู่กันแบบไหนอยู่กันแบบผัวเมียเลยใช่ไหม
1: ก็อยู่กันแบบผัวเมียก็คือเขาจะอยู่ที่คลินิกบ้างแล้วก็กลับบ้านบ้าง
2: เดี๋ยวก่อนนะคำว่าอยู่กันแบบผัวเมียคือนอนค้างอยู่ด้วยกัน
1: นอนอยู่ด้วยกัน
2: ที่คลินิก
1: ที่คล
2: ินิกก็เป็นเหมือนบ้านนั่นแหละ
1: เป็นเหมือนบ้าน
2: ชั้นล่างเป็นหมอฟัน
1: เป็น
2: ข้างบน
1: เป็นห้องนอน
2: ก็เป็นห้องนอนชั้น3อยู่ด้วยกัน
1: มันมี3ชั้นซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ที่หมอเช่า
2: เขานอนอยู่ทุกวันไหม
1: ไม่ทุกวันครับ
2: เขาจะนอนวันไหนบ้าง
1: เขาจะนอนวันจันทร
2: ์จันทร
1: ์วันเสาร
2: ์จันทร์ถึงเสาร์เลยเหรอทุกวันเลยเหรอ
1: ใช่
2: จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เลยนะ
1: ใช่
2: แล้วเสาร์คืนเสาร์ไปไหนกลับบ้าน
1: กลับบ้าน
2: กลับบ้านเขาบอกบ้านก็อยู่ที่ไหน
1: บอกที่พะยืนอำเภอพะยืน
2: พะยืน
1: ป้านนนบอกครับ
2: กลับไปอยู่พะยืนหนึ่งวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์กลับมาใหม
1: ่กับบางทีก็จะไปวันอาทิตย์วันจันทร์กลับมาบางวันก็จะไปวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์กลับมาเนี่ย
2: แล้วแต
1: ่แล้วแต
2: ่แต่แน่ๆคือจันทร์ถึงศุกร์เขาจะอยู่กับเราทุกวัน
1: หรือไม่ก็บางทีแม่บอกว่าคิดถึงโทรหาให้กลับบ้านเขาก็จะกลับ
2: อ๋อแม่คิดถึงแม่เขานะ
1: ใช่
2: คุณที่คุยกับแม่เขาไหม
1: ได้คุย
2: คุยกับพ่อเขาไหม
1: ได้คุยครับ
2: ได้คุยด้วย
1: ได้คุยครับแต่ตอนก่อนหน้านี้ไม่ได้คุยครับ
2: โอเค
1: เพิ่งคุยหลังจากเปิดคลินิก
2: พ่อแม่เขารู้ไหมว่าคุณกับลูกสาวเขาเนี่ยอยู่กันแบบสามีภรรยาผัวเมียกัน
1: ในความคิดตอนนั้นคนแก่ก็อาจจะรู้ความคิดของคุณแก่เขาอาจจะว่าไม่มีอะไรเสียหายผู้หญิงกับผู้หญิงอยู่ด้วยกัน
2: คิดว่าเป็นเพื่อน
1: ใช่ประมาณนั้น
2: คงคิดว่าเป็นเพื่อน
1: ใช่ค่ะ

0: คงคงคิดว่าเป็น
1: ในช่วงระหว่างนั้นเนี
0: ่ยแต่เราอ่ะคิดว่าเขาอ่ะเป็นแฟนเพราะเราพอเขาเป็นแฟนแล้ว
1: เข้าใจในระหว่างนั้นเนี่ยเขาขออะไรคุณบ้างหรือคุณให้เขาเอง
0: ไม่ได้ให้
1: เขาบอกว่าตัวคุณเองนี่แหละเป็นคนเสนอให้เขาเองว่าเป็นเมียหมอต้องดูดีเพราะฉะนั้นต้องมีแบรนด์เนมกระป๋องกระเป๋าน้ำหอมต้องมีต่างๆนานาเนี่ยเขาบอกคุณเป็นคนบอกเขาเองนะ
0: ไม่จริงครับ
1: ไม่จริงนะ
0: อันนี้ไม่จริง 100% เลยครับไม่มีใครแบบที่จะบอกว่าให้เองโดยที่ไม่มีการแบบใช้กลอุบายในการหลอกล่
1: อไม่คุณพูดอย่างนั้นไม่ได้นะคำว่าสมมติเกรฟอยากได้ iPhone ไหมเดี๋ยวพี่ซื้อให้นะอันนี้คุณก็เสนอให้เขา
0: ไม่ครับ
1: แต่การที่บอกพี่ซื้อ iPhone ให้หนูหน่อยสิหนูโทรศัพท์มันเป็นแบบไหน
0: เขาพูดแบบนี
2: ้แบบ
0: ที่สอง
1: แบบหลังนะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างเช่นอะไรบ้างที่คุณซื้อให้เขา
0: ก็จะมีแบบ
1: พูดยังไงอ่ะ
0: เขาจะพูดว่าโทรศัพท์พังอ่ะไม่มีโทรศัพท์ใช้เลย แล้วก็ไม่มีตังค์ซื้ออ่ะไม่มีตังค์ซื้อครับ
1: แล้วคุณบอกเอาไปซ่อมสิ
0: มันซ่อมไม่ได้แล้วอัปเดตไม่ได้แล้วเขาบอกอย่างนี้เป็นโทรศัพท์ไอโฟนเก่าน
1: ี่จริงป่ะเนี่ย
0: จริงครับ
1: แล้วเขาบอกให้คุณซื้อให้
0: แล้วเขาก็บอกว่าให้ซื้อให้หน่อยก็ซื้อให้เพราะเราคิดว่าเขาเป็นแฟนแล้วตอนนั้นคือขอเป็นแฟนเมื่อเดือนพฤศจิกาใช่ไหมครับบันลอยกระทงเราก็ซื้อให้เขาเสร็จแล้วก็
1: มีอะไรอีกมีอะไรอีกที่คุณซื้อให้เขาม
2: ีโทรศัพท์แล้วอะไรอีก
1: มีอะไรอีก
0: มีโทรศัพท์แล้วหลังจากได้โทรศัพท์แล้วก็ขออยากแก้จมูก
2: อยากแก้จมูก
0: ใช่ว่าจมูกเดิมมันไม่สวย
1: นะ
0: มันไม่สวยมันไม่โอเคไม่มีความสุขเลยกับจมูกนี
2: ้
0: ก็อยากจะไปทำก็อยากจะไปทำก็ขอไปทำได้ไหมแล้วก็คิดว่าเขาเป็นแฟนเนาะเราก็รักเขามากอ่ะเราก็รักเขาแล้วตอนนั้นอ่ะก็ให้ไปทำที่คลินิกแห่งหนึ่งในเมืองขอนแก่น
2: ครับ
0: ครับหลังจากนั้นมาก็
1: เท่าไหร
0: ่ประมาณ60,000 บาทครับ
1: 60,000
0: ใช่ครับ
1: เรียกกระดั้งใหม่
0: ดั้งใหม่ครับ
1: ดั้งใหม่
0: ใช่
1: แล้วอะไรอีก
0: หลังจากนั้นก็เขาใช้รถ Vios เก่าอยู่เดิมคันนั้นเป็นรถเขาเองครับเขาก็บอกว่ารถเขาพังเขาจะขายนะจะขายเอาก็ขายไปเลยเขาบอกก็ขายไปเลย
1: จะขายก็ขายไปสิรถนี่เกี่ยว
0: ขายไปเลยเสร็จแล้วเขาอยากได้รถ CRV
1: นะ
0: เขาอยากได้รถ CRV บอกเงี้ย
1: แล้วยังไง
0: แบบได้ไหม
2: เขามาหาหมอเขามาพูดกับหมออย่างนั้น
0: เขาพูดกับหมออย่างนั้น
2: ครับ
0: ครับว่าได้ไหมก็บอกก็ไปดูสิก็ไปดูมาอะไรเงี้ยพอไปดูมาหมอก็บอกว่ามันแพงเกินไปมันไม่ไหวหรอก
2: ครับ
0: ขอเป็น HRV ได้ไหมเขาบอกได้เขาบอกได้งั้นก็เอาเป็น HRV แล้วกัน
2: ครับ
0: แล้วก็ใช่
1: อะไรใช่
0: หมายถึงว่าเป็นHRVหมายถึงว่าเป็น HRV
1: เอาพูดย้ำ
0: เขาโอเค
1: พูดย้ำ
0: ครับ
1: ผมก็งง
0: ครับเขาบอกว่าเป็น HRV
2: แล้วตกลง
0: เขาก็ตกลงว่า HRV ก็ได
2: ้แล้วได้ซื้อไหมครับ
0: ก็ได้ซื้อครับ
1: ซื้อ HRV ให้เขา
0: ใช่ค่ะ
1: เขาอยากได้เองมาขอนะ
0: เขามาขอ
1: เขาเอ่ยเองนะเขาอยากได้ HRV นะ
0: ใช่
1: จากนั้นขับ HRV ไปเป็นยังไง
0: มันเขาบอกว่ามันแข็งกระด้างมากเลยมันไม่สมราคาเลยมันน่าจะนิ่มมากกว่านี
1: ้ฮะ
0: มันน่าจะขับสบาย
1: เขาไปว่า Honda เขาเดี๋ยวเขา
0: อันนี้ผม
1: เป็นความรู้สึกของเขาเอง
2: รู้สึกของเขาคร
1: ับ เป็นรู้สึกของเขาเอง
0: คำพูดของเขาผมไม่ได้ไปว่า Honda นะครับขอโทษครับอันนี้ไม่ได้มีเจตนาพาดพิงครับหลังจากนั้นก็ขับมาประมาณได้สักเดือนไม่ถึงเดือนมั้งก็อยากได้รถใหม
2: ่อ
0: ยากเปลี่ยนอยากได้อะไรที่มันนิ่มๆหน่อยก็อ้างแฟนเก่าอีกว่าก็อยากจะแบบ
1: คือแฟนเก่าคืออะไร
0: แฟนเก่าคือ
1: เขามี
0: แฟนเก่า
1: เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
0: เป็นทอม
1: อีกแล้ว
0: เป็นทอม
1: อีกแล้ว
0: ใช่
1: คือพูดง่ายตลอดระยะที่คบหากันเนี่ยเขาจะบอกเลยเขาคือ LGBTQ เขาไม่ชอบผู้ชาย
0: ใช่เขาบอกอย่างนั้นถูก
1: เขาไม่เอาแท่งทอง
0: ใช่ครับ
1: เขาต้องผู้หญิงเท่านั้น
0: ใช่ครับใช่ครับทีนี้ก็
1: แฟนเก่าเขาทำไมแฟนเก่าเขาจะซื้อให้
0: ไม่แฟนเก่าเขาจะดูถูก ขาบอก
1: เราเลิกกับคนนั้นมาแล้วมาอยู่กับเธอเนี่ยนะถ้าเราแบบคือขับแบบนี้มันไม่ค่อยดูสมฐานะไม่มีอะไรเลยเด
0: ี๋
1: ยวแฟนเก่าที่เป็น LGBT คนเก่าอ่ะจะดูถูกว่ามาคบกับหมอเห็นไหมหมอไม่เคยให้อะไรมึงเลยแต่กูให้อะไรประมาณน
0: ี้ใช่เขาจะเป็นคนแบบ
1: ซื้อไหม
0: อ้างว่าอย่างนั้น
1: ซื้อไหม
0: ซื้อ
1: ลดมาลดมานี
0: ่ครับใช่ครับ
1: คันนี้ใช่ไหม
0: คันนี้เลยครับ
1: โอ้ผูกโบสีแดงไงนี่นะ
0: วันรับรถครับ
1: แล้วยังไงต่อ
0: เสร็จแล้วก็พอได้คันนี้มาก็บอกว่าเออชอบมากเลย
2: อ
0: ยากได้มานานแล้ว
2: ครับ
0: เป็นรถในฝัน
2: ครับ
0: ครับผมก็โอเคเราก็บอกเออก็โอเคก็เป็นแฟนเราเนาะเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยประมาณนั้น
2: แล้วซื้อในชื่อใครครับ
0: ซื้อในชื่อเขา
2: ชื่อผู้หญิงเลยชื่อน้องเขาเลย
0: ใช่ครับ
2: โอเคครับ
1: ทำไมไม่ซื้อใส่ชื่อตัวเองอ่ะ
0: ก็
1: ต้องมันรักอ่ะ
0: ก็มันรักอ่ะครับใช่ไหมครับใช่ครับ
1: คนมันรักอ่ะ
0: คนมันรักอ่ะ
1: แล้วก็ไว้ใจ
0: เราก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์วันนี
1: ้
0: เราไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์วันนี้คนมันรักอ่ะก็คือรักเต็มที่ก็ให้เข้าไป
1: นิ่มกว่าน
0: ิ่มกว่า
1: เขาว่านิ่มกว่านะโอเคนี่นะ25 ธันวา 63
0: ครับ
1: ถูกไหมน
0: ี
1: ่แค่ปีเดียวนะคุณรู้จักเขา62คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วมาคบหากันเนี่ย63
2: ครับ
1: ต้นปีประมาณมีนา
2: อยู่ด้วย
1: ธันวาเนี่ยคุณซื้อรถให้เขาทั้งหมดละ2คันแล้วนะ
2: 2คันครับฮอนด้าคัน
0: คืออย่างนี้ครับพี่หนุ่มครับคือหมอคิดว่าตัวเองเนี่ยคิดอยู่ในใจเสมอว่าอยากมีคู่ชีวิตอายุเยอะแล้วอยากมีแฟนแบบคนสุดท้ายแล้วคบคนสุดท้ายแล้วอยากมีไปจนแก่เฒ่าแล้วเขาก็อ้างคำว่าคู่ชีวิตกับเราด้วย
2: อ้
0: างอยากเป็นคู่ชีวิตกับเราอยากแต่งงานกับเราด้วยเราก็ไว้เนื้อเชื่อใจเราก็ยินยอมซื้อให้เป็นชื่อเขา
1: คันนี้เท่าไหร่2ล้านกว่าบาท
0: ราคาจำได้ไม่แน่ชัดแต่ว่าใช้เงินดาว
1: ไอ้นี่ X1 ป่ะ
0: X1
1: นะ
0: ครับผม
1: X1
0: ครับX1 ก็ใช้เงินดาวไป 485,000 บาทครับ
1: ผ่อนให้ป่ะ
0: ผ่อนให้ด้วยครับเพราะว่าเป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงของหมอเองที่หมอทำงาน
1: ก็คือเปิดคลินิก
0: ใช่ตัวเองทำงานคนเดียวที่จะได้เงินมาต้องเป็นหมอเท่านั้นที่ทำถึงจะได้เงินมาครับใช่ครับ
1: เนี่ยพอไปพูดรักเขาเลยให้เนี่ยกลายเป็นให้โดยเสน่หาป่ะเนี่ย
2: ก็ต้องดูเหตุผลว่าการที่เขาผู้หญิงอีกฝ่ายหนึ่งเขาเสนอเนี่ยมันมีอะไรมาบอกคุณหมอเขาบอกว่าอะไร
0: เขาบอกว่าย
1: ังไง
3: คือมันรักเพราะว่าเขาเชื่อว่าทางผู้หญิงไม่ได้มีสามี
0: ไม่มีใครเขาบอกว่าเขาโสด
3: ตั้งแต่ต้นนะครับหลอกกันมาตั้งแต่ต้น
0: ใช่ใช่
1: คือบางคนจะไปเข้าใจว่าให้โดยเสน่หาคุณต้องกลับไปดูกระดุมเม็ดแรกก่อน
3: ใช่ครับ
0: ใช่ใช่
1: ถูกไหมเหมือนแม่ดา
0: ใช่
1: เหมือนแม่ดาบอกกลับไปดูกระดุมเม็ดแรกถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: กระด
0: ุ
1: มเม็ดแรกคือเขาโดนหลอกให้รัก
0: ใช่
1: ว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีคนอื่นแต่เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆมันพีคมาก
0: พีค
1: พีค
0: กว่าพีคอีก
1: พีคกว่าพีคนะ
0: มีเยอะ
1: โอ้มีเยอะนี่แค้นแล้วนะ
0: แค้น
1: กัดฟันกัดฟันนะครับครับนะลวงฟันหักไม่ทำฟันตัวเอง
0: ไม่ได้ทำให้คนอื่นได้ค่ะ
1: เอาแล้วยังไงแล้วยังไงต่อ
0: หลังจากนั้นก็นั่นแหละครับก็พยายามพูดคุยกันมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ซื้อ BM ให้แล้วก็พูดเรื่องว่าถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งประเทศเราพัฒนาขึ้นเหมือนประเทศอื่นต
2: ่
0: างประเทศอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับก็เราแต่งงานกันแล้วไปจดทะเบียนสมรสกันนะ
2: มีการพูดคุยชัดเจน
0: มีการพูดคุย
3: ใช่ว่าสมรสเท่าเทียมผ่านนี้เหรอ
0: ใช่
1: ถ้าผ่านเราจะแต่งงานกัน
0: ใช่
1: แต่เขาคงคิดว่าไม่ผ่าน
3: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่เขาคงคิดอย่างนั้น
1: เขาคงคิดไม่ผ่านหรอก
0: เขาคงคิดว่ามันคงไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย
1: เออก็เลยแบบรับปากไปส่งๆงั้น
0: อ่
1: ะ
0: ใช่ครับประมาณ
1: ผมถามจริงเหรอในระยะเวลาที่คุณผมขอโทษนะที่คุณคบหากันเนี่ยคุณไม่เคยเฉลียวใจเลยหรอว่าจริงๆเขามีสามีอยู่แล้ว
0: ถามเขาตอนเนี้ยตอนที่ให้รถคันนี้เขาไปถามเขาเลยแล้วก็พูดเรื่องแต่งงานพูดเรื่องจดทะเบียนเนี่ยถามเขาเลยว่าเขาไม่มีใครจริงๆหรอมันดูแปลกๆเพราะว่าเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวมีพี่ชายโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายกลับบ้านให้พาไปหาหมอแล้วก็หรือไม่ก็แม่คิดถึงแม่ให้กลับบ้าน
1: แต่ว่าจะเป็นพี่ชายโทรตลอด
0: เป็นพี่ชายโทรมา
1: แต่ว่าแม่เนี่ยไม่ได้โทร
0: บางทีแม่ก็โทรมาบ้าง
1: อ๋อแม่จริงๆก็มีโทรมาบ้าง
0: บ้าง
1: แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพี่ชายโทรมาเป็นเสียงผู้ชายแหละกลับมาแม่รออยู
0: ่ใช่
1: อย่างนี้
0: ใช่เขาก็เลยบอกว่าใช่เขาก็เลยบอกมาว่าอย่างนี้ครับ บอกว่าเขาอะเคยคำว่าเคยคำนี้นะครับคำว่าเคย

0: เคยแต่งงานกับผู้ชายมานะ
1: เขาพูดคำนี้
0: ใช่
1: ตกใจไหมตอนนั้นเพราะที่ผ่านมาเรารู้ตลอดว่าเขาคบ LGBTQ มาตลอด
0: ตกใจ
1: เปลี่ยนมาเป็นแท่งทองแล้วทำเป็นไง
0: ตกใจครับช็อก
1: ตกใจนะช็อก
0: ช็อกแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าแต่งงานกันไปแล้วแต่ว่าตอนนี้คือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอะประมาณปี

0: งานปีไหนต้องไปถามเขา
1: เพราะเขาเจอกันปี62คบกันปี63แต่แดงเขาแต่งงานกับผู้ชายมันต้องก่อนหน้านั้น
2: ต้องก่อนหน้านี้ถูกไหมคร
0: ับ ต้องก่อนหน้านั้น
1: แต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาก็บอกมาตลอดว่าเขาไม่เคยคบกับใครเลยเขามีแต่แฟนที่เป็น LGBTQ ถูกไหม
0: ใช่ถูกครับ
1: แล้วอยู่ดีวันนึงก็พอคุณไปถามเขาคัดคันเขาเยอะๆเขาบอกเออใช่เขายอมรับว่าเขาเคยแต่งงานมาก่อนก
0: ับ
1: ผู้ชาย
0: แล้วเขาบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยจะคบเขาไหม
2: ตอนนั้นเสียรถไปแล้ว
0: เสียเลือดไปแล้วแล้วก็ตกลงเรื่องแต่งงานตกงนเอออะไรไปแล้วเสียเลือดไปแล้วด้วย
1: เสียรถไปแล้วเลย
0: งง
1: ว่าเสียรถเนี่ยไม่ได้ไปเขียนรถชาตินะหมายถึงรถที่ขับพี่เอกก็ต้องอธิบายให้คนดูเข้าใจเพราะคุณไปพูดแบบนี้เสียรถไปแล้วเดี๋ยวคนดูไปเข้าใจพี่เอกพูดเสียรถชาติหรือเปล่าไม่ใช่เสียรถที่ขับ
2: โอเค
1: เพราะเสียรถให้เขาไปแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ก้าวคิดเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคำว่าเสียรถคือเสียรถเก๋ง
0: เสียรถ BM เนี่ยครับ
1: เออ
0: ที่ไปสุดใน
1: ใจคนไปบอก
0: เสียรถหมอตอนนั้นหมอยังไม่ซื้อเลยนะหมอยังใช้แอคคอร์ดอยู่ตอนนั้น
2: โอเค
0: ครับได้แอคคอร์ดคร
1: ับพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับคลีนภูเขาเฮเซลคลีนสโนว์ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทีน6มิลลิกรัม
3: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: จี้กงแดงสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดง
5: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
7: แค่ครบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
8: ไอ้ผงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดขลังเตรียมพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
9: าสิไว้สวยที่เลื่อน
8: พี่หยกสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
10: ถ้าคุณโอเคกับผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมาก
11: ๆมาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตาย
12: อยู่กับฉันที่นี่คือ
13: เขาพาอยู่หรือเปล่าแฟนสามีผัว
14: คุณมาทำอะไรที่นี
15: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านอะไรทั้งหมด
16: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉัน
17: เข้าใจไหม
18: Please love รักได้ไหมคืนนี้ 20:30 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: close up shotอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Before Tablet ให้ Before Tablet ดูแลคุณ
14: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
6: เดี๋ยวไปเลย
17: ไซเลนเสียพี
1: ่เบนโต
9: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
11: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: สั่งพิเศษลูกชิ้น
11: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
10: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าพอแคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าพอแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด

0: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทีน6มิลลิกรัมคุณผู้ชมครับก่อนที่จะพูดคุยกันต่อไปขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยนะครับมีลูกสาวของคุณต๋องวงทูคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะต่อต๋องนะฮะต๋องวงทูนะครับได้มีการโพสต์ขอบริจาคเลือดนะครับที่โรงพยาบาลภูมิพลจะเป็นกรุ๊ปใดก็ได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยคุณต๋องเนี่ยป่วยหนักนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครก็ตามแต่นะครับที่พอจะแข็งแรงนะฮะแล้วก็พอจะมีเวลาตอนนี้ไปที่โรงพยาบาลภูมิพลได้นะครับแล้วก็ไปบริจาคเลือดให้กับทางคุณต๋องวงทูนะฮะเพราะตอนนี้ลูกสาวแกบอกว่าแกป่วยหนักนะครับก็ตอนนี้ต้องการเกล็ดเลือดเป็นจำนวนมากนะครับมีความจำเป็นต้องใช้เลือดแล้วก็เกล็ดเลือดจากโรงพยาบาลในการรักษาจำนวนมากเนี่ยนะครับก็ยังไงรบกวนด้วยนะครับอ้าวโอเคมาคุยกันต่อครับจากนั้นคุณแก้วเชิญ
1: ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยหมอไม่เอะใจเลยหรอครับว่าเขาเนี่ยปกปิดข้อมูลบางอย่างกับหมออยู
2: ่เอะใจครับเอะใจแล้วก็พยายามถามเขาตลอดว่าเขาแต่งงานเขาโสดจริงไห
1: ม
2: เขามีใครอยู่หรือเปล่า
1: อ
2: ะไรเขาก็ได้บอกไปว่าเขาเคยแต่งงานกับผู้ชาย
1: ครับแล้วส่วนโทรศัพท์มือถือเนี่ยหมอเคยไปสืบค้นหรือว่าไปดูหรือว่าไปพยายามดูบ้างไหมครับ
2: ก็พยายามที่จะไปดูเวลาเขานอนหลับแต่เวลาที่เขาไม่ได้นอนหลับหรือเวลากลางวันเนี่ยเขาจะไม่ให้ดูเลย
1: เขาจะแบบตัวไว้ตลอด
2: เขาจะอยากให้ดูเฉพาะสิ่งที่เขาอยากให้ดูสิ่งที่เขาอยากได
1: ้ครับ
2: อย่างเช่นทองรถแล้วก็เงิน อย่างเงี้ยครับเขาจะให้ดูนี่อย่างนี้ตัวเองอยากได้อย่างนี้มั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้ดูแค่นี้หลังจากนั้นก็ชักกลับอย่างเร็วแล้วเวลานอนหลับเนี่ยก็คือผมพยายามที่จะ
0: กอด
2: เอื้อมไม่ครับไม
0: ่
2: เอื้อมไป
0: เอื้อม
2: ไปดูโทรศัพท์เขา
1: เอื้อมไปหยิบมาดู
2: ไปหยิบมาดูเขาตื่นเลยทันทีเหมือนเขาหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะรู้เรื่องอะไรของเขาหรือเปล่า
0: แต่คุณก็นอนอยู่บนเตียงเดียวกันนะ
2: ก็นอนอยู่บนเตียงเดียวกันซึ่ง
0: ถามจริงแต่เนื้อต้องตัวกันได้ไหม
2: ก็เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน3ครั้ง
0: คบกันมานานแค่ไหน
2: 6ปี
0: 6ปี3ครั้ง
2: ครับเขา
1: 6ปี3ครั้ง
2: ครับผม
0: แล้วคุณถาม
1: ยังไง
0: ให้เหตุผลยังไง
2: เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาเกาะแกะหรือมีใครมาแตะเนื้อต้องตัวเขาเนี่ยเขาจะนอนไม่หลับเขาเป็นคนนอนหลับยากเขาบอกแบบนี
0: ้อ้าว
2: เขาอ้างแบบนี้ครับ
0: รักด้วยใจ
2: แต่เราอะรักเขาแต่ไม่รู้เขารักเราหรือเปล่า
0: แต่ไม่ให้มีอะไรด้วย6ปีเนี่ยมีสัมพันธ์กันแค่3ครั้ง
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ปกติไม่หน่อยครับ
2: ผิดปกติ
1: ปกติครับ
2: เราก็เริ่มสงสัยละเราก็เริ่มอยากดูโทรศัพท์แต่เขาตื่นไวก็ไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้ดูอะไรเสร็จแล้วเวลาเข้าห้องน้ำไม่ว่าจะทำอะไรอาบน้ำหรือทำธุรกิจอะไรบางอย่างเอาเข้าไปด้วยตลอดแล้วโทรศัพท์ติดตัวเขาตลอดเวลาโดยที่ไม่เคยวางทิ้งไว
1: ้
2: เลยครับผม
0: จากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคุณซื้อทองให้เขากี่บาท
2: รวมๆแล้วทุกประเภทของทองมีทองคำแท่งทองรูปพรรณแล้วก็มีแหวน
0: ครับ
2: ครับ
0: พี่เอกเชิญเลยครับมีอะไรบ้างครับพี่เอกเชิญเลยครับพี่เอกอ่านเองเลย
3: คุณหมอเล่าอ่ะคุณหมอเล่าตามไปก่อน
2: ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ
1: รวมแล้วเท่าไหร
2: ่รวมๆแล้วประมาณ50บาทครับ
1: 50
2: ใช่
1: บาท
2: 50บาทครับ
0: รถ1คันทอง50บาท
1: ครับ
0: แล้วอีกฮะ
2: iPhone Pro Max 1เครื่องครับ14 Pro Max
0: ในยุคนั้นในตอนนั้น
2: เครื่องในตอนนั้นในตอนนั้นครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ในการซื้อทองจะบอกอย่างหนึ่งคือมันจะมีเส้นหนึ่งที่ราคาสูงที่สุดก็คือ20บาท
1: 20บาท
0: ในจอมีไหมมีป่ะ
2: มีอีกรูปหนึ่งครับ
0: ขอดูอีกรูปนึงฮะมีป่ะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้ตายแล้วอย่างกระโซ
2: ่อันนี้นะครับผมเพิ่งรู้จากร้านทอง
0: ว่า
2: 3วันมานี้3วันก่อนนี้คือเขาไปแอบจองไว้เขาไปแอบจองไว้โดยที่ไม่บอกผมเลยแล้วไม่ถามผมเลยว่าผมมีเงินในกระเป๋าเท่าไ

0: จะลองไหมเนี่ย
1: ไม่ลองครับ
0: โอเคแล้วไงต
1: ่อแล้วเขาก็ไปแอบจองสั่งจองไว้สั่งจองทำได้ร้านนี
2: ้ครับ
1: แหวนด้วย1วงแล้วก็ทองเส้นนี้ด้วยซื้อพร้อมกัน
0: ไปจองโดยที่เขาไม่ได้มีตังค์อะไรเลย
1: เขาไม่ได้มีตังค์เขาไม่ได้มีอาชีพอะไร
0: แต่มาขอ
1: มาจากหมอคนเดียวใช่
0: แล้วเขามาบอกหมอว่าไงให้ไปซื้อเส้นนี้
1: เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเขาอยากได้แบบนี้น่ะมันมีขายที่สระบุรีเท่านั้นในขอนแก่นไม่มีเพราะว่ามันเส้นใหญ่
0: เพราะเขาไปจองไว้แล้วไง
1: ใช่เรามารู้ตอนหลังว่าอ๋อที่อ้างว่าขอนแก่นไม่มีเพราะตัวเองไปจองไว้แล้ว
3: เส้นนี้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับ20บาท
1: 20บาท
3: เป็นเงินเท่าไหร่ครับหมอ
1: ตอนนั้นณตอนนั้น
3: หมอจ่ายไปเท่าไหร่ครับ
1: น่าจะประมาณ
0: ทองบาทเท่าไหร่ตอนนั้น
1: น
0: ะ
1: ตอนนั้นบาทละ 30,000 กว่า
0: 30,000 กว่า
1: 30,000 กว่าตอนนั้น
0: มันยังไม่กระโดดประมาณ 700,000 น่ะ
1: ตอนนั้นมันยังไม่กระโดด
0: มัน 700,000 นะ
2: เขาเอาไปใส่เองเหรอครับสร้อยเส้นใหญ่ขนาดนี้
1: ใช่ครับเอาไปเก็บไว้กูอยากมีอ่ะกูอยากได้กูไม่เคยมีไม่เคยได้เงี้ยครับประมาณนั้นใช่กูอยากอวดประมาณเนี้ย
3: อยากอวด
1: ก็มันถึงขั้นตอนนั้นแล้วเขาจองแล้วแล้วเขาบอกเราว่าเออพาไปเที่ยวหน่อยแล้วก็เดี๋ยวแวะไปดูร้านทองร้านนี้หน่อย
0: แล้วก็เอาเลยแล้วตังหมอมีอยู่ตอนนั้น
1: หมอก็ใช้บัตรเครดิตด้วยใช้ตังใช้เงินสดด้วย
0: เหรอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอหมอซื้อให้เขาเขาตอบแทนอะไรหมอบ้าง
1: เขาตอบแทนอะไรไม่มีเลยครับมีแต่เอาอย่างเดียวมีแต่อยากได้อย่างเดียวมีแต่อยากได้ของเราอย่างเดียวเลย
0: มีไหมขอโทษนะแบบซื้อให้อย่างเงี้ยซื้อให้20บาทเดี๋ยวคืนนี้จะให้รางวัล นะ
3: มีไหมครับ
0: มีไหม
1: ไม่ครับไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยหมอก็ไม่ทวงด้วย
1: ไม่เคยเลย ไม่เคยเลย
3: หมอได้ทวงไหมครับ
0: หมอได้พูดไหมว่าเออแบบไม่ให้รางวัลฉันหน่อยเหรอฉันซื้อให้ทอง
1: เคยพูดนะเคยพูดว่าเออก็แบบคือเราให้คุณมาตั้งเยอะแล้วอ่ะเราจะไม่คิดจะซื้ออะไรให้คุณอ่ะไม่เคยคิดจะซื้ออะไรให้เราเลยเหร
2: อ
1: นะเราก็อยากได้บ้างนะเราก็อยากมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่มีตังค์คือซึ่งตอนนั้นนะครับคลินิกบ้านทุ่มสาขาสองเนี่ยมันเปิดแล้วแล้วมันก็เป็นชื่อเขาแล้วแล้วมันก็เป็นบัญชีเขาคนเดียวที่เขาขึ้นคนเดียวซึ่งหมอขออนุญาตเขาแล้วครับว่าขอขึ้นบัญชีด้วยให้คนไข้โอนตังเข้าสองบัญชีก็คือเข้าของหมอด้วยเข้าของเขาด้วยเขาไม่ยอมเขาให้เข้าบัญชีเขาคนเดียวเลย
0: ครับ
1: เขาไม่ยอมขอยังไงก็ไม่ยอม
0: เอาโอเค
1: ครับผม
0: พักสักครู่คืนไว้สถานีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมครับอันนี้พีคแล้วเพราะเขาจับได้แล้วว่าแฟนเขาเนี่ยคนที่นอนอยู่เตียงเดียวกันซื้อทองให้ซื้อรถไปคันหนึ่งแล้วที่สำคัญยกคลินิกทำฟันให้1คลินิก
1: ครับไม่รู้ว่าไปทำอะไรเยอะแยะมากมาย
0: เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเดือดมากแล้วปรากฏว่าหมอไปรู้ครับว่าจริงๆแล้วตัวเธอเองเนี่ยมีผัวอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วอ้างว่านอนเอาหลังชนกันเท่านั้น
1: เวลาเขากลับบ้านเขาบอกว่าไม่มีอะไรกันนะแต่นอนห้องเดียวกันแต่หันหลังให้กัน
0: อุ้ยตาย
1: โง
0: ่ใคร
1: อีก
0: บอก
1: หมอ
0: ด่าตัวเองว่าโง่
1: โง่อีก
0: เชื่อ
1: ตอนนั้นเชื่อ
0: เชื่อว่าเขานอนเอาหันหลังชนกันอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตอนนั้นเชื่อ
0: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: จริงจริงเชื่อจริงจริงสนิทใจเลย
0: อะไรวะ
1: เพราะเวลาเขากลับมาเขาก็จะพูดความรักแต่งงานเหมือนเดิมแล้วครับ
0: ตายแล้ว
1: อยู่กินฉันสามีภรรยาเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาช่วงนี้ครับพบคุณปอภาคภูมินะครับกับสินค้าโปรโรงงานเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับแล้วก็พยายามติดต่อทางฝั่งนู้นด้วยทางฝั่งนู้นนะหมอขอญาตคุณผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยเขาจะโฟนอินกับเรานะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เขากำลังช่างใจละ
3: คุณเกรฟใช่ไหมครับ
0: ใช่คุณเกรฟเนี่ยคุณเกรฟพูดเถอะเชื่อผม
3: โฟนเข้ามาเลย
0: ในมุมของคุณเองเนี่ยคุณจะได้ยืนยันเขาได้จริงในมุมคุณว่าหมอคนนี้โกหกแล้วไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะฮะแล้วสิ่งที่คุณพูดอ่ะผมจะมีประโยชน์ด้วยคุยเถอะคุณเกรฟเชื่อผมนะเอาพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาฟังฮะเขาจับได้แล้วคลินิกหมอที่หมอยกให้ไปยกให้เขาได้ยังไงเดี๋ยวกลับมาครับ
4: เราตรงนั้นมาเองวันนี้คุณปอนำรังนกแท้มาลดราคาพิเศษค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีพี่หนุ่มที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับและสวัสดีแฟนรายการช่อง3และแฟนรายการโหนกระแสทั่วประเทศด้วยนะครับเหมือนที่พี่หมวยบอกครับผมมาตรงจากโรงงานวันนี้เอารังนกแท้มาลดราคาให้กับแฟนรายการช่อง3หลายคนจะรอ

0: ื้อรังนกเฉพาะเทศกาลแต่วันนี้โรงงานมาขายของเองไม่ต้องรอเทศกาลเดี๋ยวจะเอารังนกมาลดราคาให้กับแฟนรายการช่อง3และแฟนรายการโหนกระแสทั่วประเทศครับทุกยอดก่อนจะซื้อการให้ท่านผู้ชมดูโรงงานของเรานิดนึงครับวันนี้ผมมาในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้คำว่ามหาชนนิดนึงครับคือโรงงานของเราจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนทุกท่านดูบนหน้าจอนะครับทุกขวดเราผลิตภัณฑ
1: ์
0: ทุกขวดเราใส่ใจใครไม่เคยเปิดใจกินนกอยากให้ลองโปรตรงจากโรงงานนอกเหนือจากโรงงานรังนกของเราเป็นรกแท้ครับออกจากโรงงานมหาชนทั้งนานะและคอลลาเจนไดเปปไทด์ไซส์แบบนี้เรียกว่าไซส์45 มล.ส่วนตัวพี่หมวยคิดว่าราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ก็ต้องเป็นร้อยนะคะคุณปอ
0: หลักร้อยต้องมีเนา
1: ะ
0: วันนี้ผมทำเป็นแพ็ค1โลครับ1โลเท่ากับ12ขวดปกติพี่หมวยว่าขวดละประมาณ100บาท12ขวดบนหน้าจออย่างต่ำต้องมี 1,200 บาทวันนี้ใครดูรายการอยู่แล้วโทรมาก่อนบ่ายโมงกับอีก45ทีจาก 1,200 บาทวันนี้ผมปรับราคาเหลือแค่990บาทและในงบ990บาทผมมีรังนกเพิ่มมาแบบนี้พี่หมวยเอามั้ย
1: เอาสิคะ
0: อ่ะท่านผู้ชมพี่หมวยว่าเอานะในงบ990บาทผมขออนุญาตเบิกรังนกเข้ามารายการอันนี้คือแถมนะครับไม่คิดมูลค่าอันนี้คือให้ฟรีอันนี้คือให้ฟรีและอันนี้คือให้ฟรีนะครับรวมรังนกทั้งหมดท่านผู้ชมครับ6ขวด12ขวดครับ18ขวด24ขวดและ30ขวดถ้าพี่หมวยว่าพี่หมวยบอกว่าขวดละ100บาท30ขวดอย่างต่ำต้องมี3,000 บาทแต่วันนี้ใครโทรก่อนบ่ายโมงอีก45ทีนะจาก 3,000 บาทครับผมยืนยันจ่ายจบที่990บาทเอา990บาทตั้งเอา30ขวดหารเหลือขวดละ33บาทและไซส์ของเราคือไซส์45 มล.ใครโทรก่อนบ่ายโมงอีก45ทีผมบริการส่งฟรีและผมบริการเก็บเงินปลายทางและวันนี้โรงงานมาขายของเองในงบ990บาทแต่ผมว่าผมมีของแถมอีกพี่หมวยเชื่อไหม
1: จริงเหรอคะ
0: มีครับอ่ะขอญาตเบิกของแถมเข้ามารายการครับวันนี้ผมจะให้กาต้มน้ำฟรีแบบนี้1ใบเป็นเสลดแท้จุได้2ลิตรนะและก็ไม่พอครับผมให้กาแฟลิปเน็ตซึ่งปกติวางจำหน่ายตามบูธวสันต์ CJ Big Citrus 1กล่องมี10ซองผมให้2กล่องรวม20ซองหมดหน้าจอจ่ายแค่990บาทใครสนใจตอนนี้เบอร์มารอบริเวณด้านล่างจอครับ02-65888ไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันทั่วประเทศครับวันนี้ผมคิดเฉพาะราคารถครับขวดนึง33บาท30ขวดคือ990บาทกาแฟลิปเน็ตเป็นกาแฟโรบัสต้าครับ1กล่องมี10ซองผมให้2กล่อง20ซองและกาต้มน้ำขวามืออันนี้ผมให้ฟรีไม่คิดมูลค่าหมดหน้าจอจ่ายจบที่990บาทใครสนใจโทรกับ02-65888ครับฝากพี่หมวยเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่เลยว่าโปรวันนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนคร
1: ับน่าสนใจมากค่ะปกติแล้วขวดเป็นร้อย
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะแต่วันนี้990ได้30ขวดกาต้มน้ำได้กาแฟอีก20ซอง
0: ถูกต้อง
1: ส่งฟรีด้วย
0: ส่งฟรีและบริการเก็บเงินไปทั้งหมดหน้าจอจ่ายจบที่990บาทใครสนใจโทรกับ02-65888เฉพาะกาต้มน้ำขอวิดีโอขึ้นมาหน่อยครับกาต้มน้ำตัวนี้เป็นสเตลเลตจุได้2ลิตรอันนี้ให้ฟรีไม่คิดมูลค่าส่วนกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟลิปเน็ตครับปกติวางจำหน่ายตามบูธวสันต์ CJ Big C และ Lotus เป็นกาแฟสายพันธุ์ Lotus และตัวนี้มีส่วนผสมของถังเช่าได้เห็นจื้อเนาะ1กล่องมี10ซองให้2กล่อง20ซองอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นมาเลยครับวันนี้ย้ำครับรังนกขวดนึง33บาท30ขวดคือ990บาทกาแฟฟรี2กล่องรวม20ซองกาต้มน้ำฟรี1ใบครับหมดหน้าจอคือ990บาทใครสนใจ02-65888ครับและวันนี้เรามีสิทธิ์ได้ซื้อตรงจากโรงงานให้ด้วยขอโปรรอบที่3ขึ้นมาเลยครับวันนี้ย้ำครับรังนกขวดนึงผมคิดแค่33บาท30ขวดคือ990บาทกาแฟ2กล่องรวม20ซองกาต้มน้ำฟรีอีก1ใบหมดหน้าจอจ่ายแค่990บาทใครสนใจโทรกับ02-065888และวันนี้ใครเบิ้ล2ชุดเรามีของแถมโทรก่อนบ่ายโมงอีก45นาทีครับ02-065888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางกับโปรโรงงานมาขายของเองครับ
1: ขอบคุณคุณปอมากๆค่ะ
0: ขอบคุณหมอจักรพงศ์ครับ
1: หมดเวลาของโหนกระแสแล้วค่ะเรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: กระซิบ
1: คุณผู้ชมคะพี่บีพิรพันธ์กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ12ปีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบกอสิบกระซิบวงนิ้วรอเลยค่ะพรุ่งนี้จะมีการกดจองบัตรคอนเสิร์ต B and Beyond B พิรพันธ์ไลฟ์คอนเสิร์ตค่ะวันนี้มาวินเลยได้สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับพี่บีพิรพันธ์เกสเขาคอนเสิร์ตนี้บอกเลยว่าอลังมากจะมีใครบ้างไปสัมภาษณ์พี่บีกันเลยดีกว่าค่ะพี่บี
2: บีพิรพัฒน์พร้อมพาทุกคนละย้อนกลับไปเจอความทรงจำในคอนเสิร์ตนี้จะพิเศษขนาดไหนไปฟัง
0: เริ่มเลย
1: นี่คือหลุดมาจากโปสเตอร์เลยไม่นี่ตื่นมาก็เป็นนี้เลยนะ คอนเสิร์ตเดียวอีกครั้งในรอบ12ปี B and Beyond ครับ B พิรพัฒน์ครับไลฟ์คอนเสิร์ตเลยอะไรที่ทำให้พี่ประแดงบันดาลใจกลับมาในครั้งนี
3: ้โอ้โหพูดเหมือนเราหายไปไหน
4: จริงๆเราก็ไม่ได้หายไปไหน
3: คือแบบว่าวาระของการเล่นคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีเลยอ่ะไม่ได้มีโอกาสพอดีบีเดย์ปีที่แล้วอ่ะพี่ออกมาบางวัน

0: เพลงบางวันออกมาเป็นเอ็มแดงแล้วแฟนคลับก็จะเข้ามาพี่หนูซื้อบัตรมาดูพี่นะหนูได้ดูพี่ออกมาเป็นเอ็มแดง
1: ไ
0: ม่เดียวไม่คุ้มไม่จุใจเลยเราก็เอาสิ่งนี้มาเล่าให้กับทางผู้จัดทาง CI เขาก็สนใจก็ลุยเลยตลอดระยะเวลาที่พี่เป็นศิลปินส่วนตัวพี่ล่ะเติบโตไปกับเส้นทางดนตรีของพี่ยังไงบ้างควบคู่กับแฟนเพลงเอาจริงๆนี่พูดแบบไม่เอาหล่อเลย
1: ไม่เอาหล่อ
0: แฟนคลับอ่ะทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นจริงๆผมนิสัยไม่ดีนะผมเป็นคนแบบ
1: ทุกคนมันมีความเทา
0: ผมเป็นคนขี้เหวี่ยงขี้วีนผมเป็นคนดุอ่ะจนผมมีแฟนคลับอ่ะแล้วเขาก็จะมาบอกเฮียวันนี้เฮียน่าดุมากเลยวันนี้เฮียอย่างง
1: ู้น
0: อย่าง
1: นี้นึกว่าโดนแฟนคลับด่าเมื่อกี
0: ้เฮียพูดกับเราเรื่อยๆจนเราค่อยๆเปลี่ยนตัวเองการเป็นคนที่เข้าใจแล้วว่าการเป็นที่รักของคน มันดีอย่างไร
1: แล้วก็ทำให้เหมือนความตึงของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะมันคลายไปพร้อมกับแฟนคลับที่รักเราแล้วทำให้เราเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นอ่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ตอนนี้มุ้งมิงแล้ว
0: มุ้งมิงมากมาย
1: มีความสุขใช่แล้วคอนเสิร์ตนี้นะครับบทเพลงที่ขาดไม่ได้ต้องมีที่ต้องมี
0: พูดตรงๆหนึ่งและเป็นเพลงที่ข้ามเจนอ่ะกลายเป็นแบบน้องๆเจนนี้ก็ฟังกัน
1: ทุกยุค
0: ทุกยุค
1: เสียงยังเหมือนเดิม
0: ใช่
1: เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาถามดีกว่าว่าซ้อมหนักไหมพักสักครู่ค่ะ
2: ปากกาคลาสสิกคลาสสิ
3: ก Once you've been to the moon where do you go nextYou build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
4: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
5: พลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
6: คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ12ปีบอกเลยจูดใจทั้งเกสจัดเต็มทั้งโชว์ละจนต้องร้องว้าว
1: พี่บีซ้อมหนักไหมกับคอนเสิร์ตนี
7: ้
0: เอางี้ถ้าไม่เข้าห้องซ้อมนะก็ซ้อมอยู่ในเนี้ยม
7: ัน
0: จะอยู่ในหัวว่าเอออันนี้มันขาดอะไรไปก็จะตบตบตบตบแล้วก็เข้าไปเจอในห้องซ้อมก็จะไปทำอย่างนั้นอีกทีบางอันเนี่ยจะเอาแบบในแผ่นออกมาเลย
1: อย่างนี้ก็เคลือบหูตรงนั้นเลย
0: ใช่บางอันนี้จะยกมาเลยแต่บอกไม่ได้ว่าเพลงไหนเป็นอะไรที่แบบ
1: เกสละครับพี
0: ่แน่นเลยคือผมว่าคุ้มอ่ะเปิดได้เลย3ท่านท่านแรกก็พี่บอย
8: คุณบอยมา
0: พี่บอยเคยเชียร์ผมท่านที่2วงเฮอร
1: ์ท่านที่
0: สุดท้ายนี่บียอนจันเลย The Toy
1: จริงเหรอคือคนลูกไม่ได้มานะคุณแม่ดิตยามา
0: ไม่ใช่ลูกมาไม่แน่แม่อ่านมาด้วยนะ
1: อ
0: ันนี้ก็แค่3มีที่ยังเปิดไม่ได
7: ้
0: เราไม่ได้จัดบ่อยเพราะฉะนั้นเราจัดแล้วมันต้องเรียกว่าไม่ใช่ทำถึงนะทำเกินตรงนี้คอนเสิร์ตเราไม่ใหญ่ไม่เล็กขนาดกำลังดีไม่ได้มีที่นั่งเหลือเฟืออะไรเลยบอกไว้ก่อนเลยก็อยากให้ไปเจอกันผมไม่ได้จัดบ่อยๆอันนี้มันวาระที่ทุกอย่างแบบลงตัวไปหมดเลยอ่ะไม่ได้เจออะไรแบบนี้บ่อยๆก็พรุ่งนี้นะครับ10 โมงเช้าก
1: ดเลย
0: กดเลย
1: รับรองความพิเศษรออยู่แน่นอนขอบคุณครับพี่บี

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ลูกเป็นไข้ยาแล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
2: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
3: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
4: เ
3: ป็
4: นฉลากก่อนใช้ยา
5: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำบาง
6: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
5: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: ไม่แทงไม่แทงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
8: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับ
8: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
5: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางเหนือลำปาง
6: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
5: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
8: เปรี้ยวปากเสาร์นี้เอาใจสายหวานพาตะลุยร้านเด็ดย่านวังบุรพาทองม้วนเจ้าดังหน้าเพาะช่างไปต่อบุกดิโอสยามมัดรวมร้านขนมไทยในตำนานอร่อยคลาสสิกและขนมไข่ที่เจ้าของร้านหล่อมากค่ะ
5: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางเหนือลำปาง
6: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย

0: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายโวลแก๊ส
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
3: ครัวคุณต่อยครับ
1: มันมาแล้วไม่ได้มาธรรมดาเลยเพราะว่ามาแล้ววันนี้ด้วยวันนี้แล้วนะครับครัวคุณต่อย
3: ยกครับเราจะอยู่กันที่เซ็นทรัลลำปางนะครับลานกิจกรรมชั้น1วันนี้วันแรกนะครับจัดไปจนถึงวันที่24กันยายนนี้เลยครับ
2: บอกเลยว่าที่เซ็นทรัลลำปางใครก็มาได้ครับไม่ว่าจะเป็นบ้านทอกบ้านทอก
1: อะไรดี
2: บ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลจะเอาบ้านนอกกับบ้านทุ่งไปรวมกัน
1: เป็นบ้านทอก
2: จะเป็นบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลนะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่ป้าน้าอาจุงมือบุตรฉุดมือหลานปื้อสารมือแฟนควงแขนแม่ยายมาได้เลย
1: มาได้เลยนะครับในกรุงต่อยยกที่เซ็นทรัลลำปางวันนี้วันแรกเราจัดรายการนี้เสร็จเดี๋ยวก็เจอกัน
2: ใช่
1: ครับเราไปแน่นอนนะครับไม่พลาดแน่นอน
3: ครับ
1: ร้อยกับเมนูรอท่านอยู่ที่นั่นดีใจได้ไปลำปางอีกครั้งดีใจจริงๆนะคร
3: ับ
1: ไม่ได้พูดเล่นส่วนวันนี้เรื่องราวในสตูดิโอของเราไม่เอาก็ได้นะครับมาคุยเรื่องเอาเลยแหมเก่งหน่อยเดียวเก่งหน่อยเดียวอยากจะเอาเลยเพราะวันนี้เป็นเรื่องราวของคือคนเขาก็คิดไปเรื่อยๆแล้วเขาคิดเองนะอันนี้เขาเรียกว่าไข่เจียวกุหลาบ
3: ไข่เจียวกุหลาบคือไข่เจียวที่ทรงมันจะเป็นเหมือนดอกกุหลาบคร
1: ับ
3: คุณผู้ชมครับหรือบางคนก็จะเรียกว่าไข่ทอร์นาโดนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ๆแบบนี้เลยแบบนี้เลยเป็นวิธีการทำไข่เจียวแบบใหม่ที่กำลังแบบนิยมกันมากในโลกออนไลน์เลยต่างประเทศก็ทำนะแล้วก็แชร์วิธีการทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันครับไข่ไก่เราใช้2ฟองนะครับแล้วก็ใช้เกลือเล็กน้อยแล้วก็น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะครับมาดูวิธีทำครับตีไข่ไก่ผสมกับเกลือให้เข้ากันดีเลยนะครับตั้งกระทะเราใช้เทฟลอนแบบแบนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับทอดไข่เปิดไฟกลางอ่อนนะครับใส่น้ำมันลงไปพอสังเกตว่าน้ำมันเริ่มร้อนเนี่ยเราใส่ไข่ลงไปในกระทะครับนี่แล้วก็ให้เนื้อไข่เนี่ยมากระจายทั่วกระทะเลยนะครับจากนั้นเนี่ยรอนิดนึงครับรอให้ไข่เนี่ยเริ่มเซตตัวแต่ยังเหลวๆอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยเราใช้ตะหลิวครับดันเนื้อไข่ตรงกลางลงมาเลยครับลากลงมาเลยครับนี่พอเนื้อไข่เกาะเป็นก้อนแล้วก็ใช้ตะหลิวนี่เขี่ยเนื้อไข่ให้เป็นวงกลมครับหมุนมันเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆจากนั้นเนี่ยเราเอียงกระทะนิดนึงเพื่อให้เนื้อไข่ที่ยังเหลวอยู่เนี่ยไหลลงมาเขี่ยให้เป็นวงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามเนื้อไข่ลงมาก็จะได้เป็นไข่เจียวกุหลาบสวยๆเลยครับแบบนี้เลยเนื้อสัมผัสเขาจะนุ่มมากนะฮะแล้วพร้อมเสิร์ฟถ้าทำแล้วด้านบนยังไม่สุกดีแบบไข่ข้นเนี่ยต้องการให้เนื้อไข่ทั้งหมดสุกเนี่ยนะครับให้กลับข้างไข่หรือทอดต่อเล็กน้อยหรือคุณใช้วิธีนี้ก็ได้ครับ
1: เอาฝาปิด
3: รีไฟลงหน่อยแล้วเอาฝาปิดเลย

0: มันอบมันเพื่อให้ความระอุอยู่ด้านในแต่ผมชอบแบบนี
1: ้
0: ข้างล่างมันจะเหมือนไข่เจียวด้านบนจะเหมือนไข่ข้นอร่อยมากคุณผู้ชมลองทำดู
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมแล้วคุณโก้เขาเพิ่งทำครั้งแรกในชีวิตนะและที่เขาอยากจะทำที่ผมบอกว่าสกิปเมนูนี้ทิ้งไปเลยเนี่ยเขาไม่ยอมเพราะท่านเชื่อไหมว่าเขาทำครั้งแรกในชีวิตแล้วเขาทำมันได้ดีจริงๆอ่ะถ้ากล้องจับเห็นนะฮะ
2: พี่โก้เอียงเลยเอียงเลยสวยสวย
1: มันคือเขาสวยจริงนะของเขาจะเป็นกุหลาบจริงนะครับแต่ว่า
3: พี่อ๋อเขาไม่ชอบกลับใช่ไหม
1: นี่ดูนะครับดูเขาทำเนี่ยท่านผู้ชมและอย่างอ้อเนี่ยคงไม่ได้แบบนี้แน่นอนถ้าหรือผมก็ตามกระเด็นไปนู่นแล้วแต่ว่าโก้ก็ทำอย่างผมไม่ได้
2: ยังไงครับ
1: ของเขาเป็นกุหลาบธรรมดาของผมนี่ถ้าทำเป็นกุหลาบหม้อลำเลย
3: โอ้โหเหนือพี
1: ่ยิ่งกว่าไม่อยากจะคุยนะฮะก็ลองไปทำกันดูวิธีการไม่ได้ยากเย็นไรนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะมันอาศัยศิลปะตอนที่คุณอ้อบอกว่าจืดเข้ามาตรงกลาง
0: แล้วค่อยๆลากไข่ลงมาจากนั้นค่อยๆม้วนเขาครับม้วนเขาครับม้วนเข้าไปเรื่อยๆเอียงกระทะนิดนึงแล้วม้วนไปเรื่อย
1: ๆดูดิ
0: จนได้เป็นแบบเกลียวกุหลาบนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปทำเงี้ยอย่างนี้มันออกเป็นไข่เจียวแล้วครับนี่
1: ไม่อันนี้ได้ใจฮะปกติโยนทีไรจะเจ๊งทุกทีเพราะมันเยอะเกินวันนี้น้ำมันไม่มีท่านผู้ชมดูเขาเลยสามารถเนี่ยดูนะฮะนี่นะฮะเขาทำไม่เป็น
2: โยนไข่พ
1: ับเป็นไข่พับนี่นะดูนะนี่โอ้โหเห็นไหมนี่เห็นไหมฮะ
3: เดี๋ยวไม่ได้กินฮะ
1: เดี๋ยวไม่ได้กินนะ
3: คือไม่ว่าแต่ว่า
1: ที่นี่ก็ปกติไม่เคยได้กินเลยนี่ครั้งแรกที่อยู่นะฮะแต่ลองไปทำกันดูนะฮะ
3: แต่ชอบกินไข่เจียว
1: ยังไงอ่ะ
3: เพราะไข่ที่ถูกเจียวจะเป็นคนเดียวที่ถูกใจ
0: ไข่เจียวกันครับไข่เจียวไม่รู้ใครแต่หัวใจเป็นของเธอ
1: ท่านผู้ชมครับผมไม่มีที่อยู่แล้วไปก่อนดีกว่าท่านผู้ชมครับต้องตอบไม่ใช่ครับอย่าพลาดในการวันนี้เจอกันนะครับพวกเรา3คนเป็นที่นั่นแล้วก็ทีมงานอีก50กว่าชีวิตนะครับรอท่านอยู่แน่นอนที่เซ็นทรัลลำปางลานกิจกรรมชั้น1ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที
0: ่24กันยายนนี้นะครับวัตถุดิบทั้งหมดจะไปปรุงสดใหม่ร้อนๆเลยเพื่อพี่น้องชาวลำปางที่เซ็นทรัลลำปางในงานครัวคุณต่อยก
1: ของใหม่มีไหม
3: มีแน่นอน
1: เหรออ
3: ร่อยด้วยใหม่ด้วยอะไรที่ดีเก็บไว้เหมือนเดิม
1: นี่ไม่ยอมเลยนะกลัวมากว่าใครจะมายุ่ง
3: อันนี้หนูทำไว้ให้น้องฝึกงาน
1: โอ้โหท่านผู้ชมนี่พูดก็พูดนอกเรื่องน้องฝึกงานมาใหม
3: ่สวยสวย
1: ซะสวยซะอย่างกับอะไรอ่ะเหมือนก็ได้จะไปประกวดนางงามอ่ะแล้วชื่ออะไรรู้ไหมชื่อเล่นชื่อวาเลนไทน
0: ์โอ้โห
1: วาเลนไทน์แล้วถามว่าเธอเกิดวาเลนไทน์เปล่าค่ะแล้วเธอเกิดวันไหนเกิดทีหลังไว้เยอะเลยค่ะหลายวันเลยแล้วทำไมเกิดวันไหนพ่อนึกว่าจะเกิดวาเลนไทน
0: ์พ่อเลยตั้งชื่อว่าวาเลนไทน์
1: ดูพ่อดิ
3: พ่อหนักแล้ว
1: พักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อของรายการสักครู่เดียวครับแกงขี้เหล็กข้อหมูย่างครับ
3: คุณจะไม่สามารถกินแกงขี้เหล็กบ้านอื่นอีกได
1: ้วิธีการในการคิดแบบใหม่เลยจริงๆ
3: คุณจะรักแล้วคุณจะติดใจ
2: ที่เด็ดเขาคือหมูย่างเลยครับ
3: ก็รออยู่ครับอา
2: เฮ้ยไอ้เสียงเหรอ
3: ไม่ใช่
1: ไอ้เอ็มจะอะไรเอ็มรู้

0: you've been to the moon. Where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
2: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
1: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
1: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
2: เริ่มเลย
3: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าดักแอนด์แครบมีรสอะไรอีกอ่ะ
4: มีรสเสียงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
3: โอเค
5: ยกทัพบุกเส้นทางลำปางมุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
6: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: คุกกี้อัลมอนด์เรซิน
10: ถ้ากัดไปมีแต่เรซินไม่มีอัลมอนด์ไม่ม
9: ีอัลมอนด์
11: เดี๋ยวดึงๆให้ดู

0: เนี่ยเนี่ย
1: อันนี้ช็อกโกแลตล้วนล้วน
2: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
3: ไม่รู้เรื่อง
4: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางเหนือบ้าง
5: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
4: 18ถึง24กันยายนนี
3: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
6: ทิวลี่อร่อยเฟอร์ทุกเว
7: ทิวลี่ทิวลี่ทุกเวอร่อยเฟอร์ลองเลย
8: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
9: Magic Clean
3: ฮ่ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางเหนือบ้าง
5: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
4: 18

0: สนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: มาจิคลีนแอคทีฟบูสเตอร
2: ์วิทย์เอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนน
3: ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมนี่คือรายการครัวคุณต่อย
2: ครับ
3: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าบ้านคุณจันยาเมนูที่จะมาสอนมันคือแกงขี้เหล็กคอหมูย่างท่านโง่เฮ้ยเรามาสอนแกงขี้เหล็กกันทำไมท่านเชื่อผมเราเคยสอน
2: อารมณ์คานไหม
3: เราทำเป็นไม่สนใจดีเราจะไปสนใจจะไปสนใจกำลังย่างหมูอยู่กำลังย่างหมูอยู่เราก็จะไปสนใจท่านต้องดูผมเราจะเห็นว่าบ้านคุณจันยาเขามีวิธีการเขาแล้วก็ทำงานอย่างไรแล้วทำไมเราถึงแนะนำเขาแกงขี้เหล็กคอหมูย่าง
2: ครับ
3: ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณปริศนาทานพาณิชย์จากบ้านคุณจันยาครับเฮ้ยน่ารักมากเลยเฮ้ยเขาตามที่โปรดิวเซอร์สั่งทุกอย่าง
4: เขา
3: จะสั่งบอกว่าก
2: ล้องตัดมาก
3: ล้องตัดมาเธออย่าเพิ่งเดินนะเธอยืนตรงๆก่อนสวัสดีกล้องสวัสดีเสร็จแล้วค่อยมาเป๊ะเลยไม่มีใครทำอย่างนี้เลยเพราะคนอื่นนะเวลาที่เขาบอกว่าขอเชิญพวกคุณปิดส
2: ถานที่เดิน
3: เ
2: ล
3: ยเดินถึงนี่เลยก็มีเอ็มเธอดีมากเลยเธอเรียนจบอะไรมาเนี่ย
5: เศรษฐศาสตร์
3: เศรษฐศาสตร์จากที่ไหน
5: มศวค
3: ่
5: ะ
3: มศวแล้วทำไมถึงมาทำร้านอาหาร
5: คุณแม่สามีชวนค่ะ
3: คุณแม่สามีชวนนะแล้วบ้านจันยาคุณจันยาเป็นใคร
5: เป็นอาม่าค่ะ
3: เป็นอาม่า
5: ค่ะ
3: อยู่ที่ไหน
5: อยู่ที่บ้านแต่ว่าท่านเพิ่งเสียไปค่ะเป็นชื่ออ
4: ยู่ที่สุพรรณบุรี
3: สุพรรณถามว่าบ้าน
4: สุพรรณบุรี
3: อยู่สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีสมควรแล้วไม่สมควรแล้วที่เธอยืนอยู่กับที่สมควรแล้วเธอไม่ดี
2: ขึ้นขอพูดเองก่อน
3: อ๋อเลยครับ
2: อามาพูดเสีย
3: บ้านคุณกัญญาอยู่ที
5: ่จังหวัดสุพรรณบุรี
3: สุพรรณบุรีแล้วจริงๆก็เป็นชื่อของคุณอามาอามาท่านเพิ่งเสียไปแต่ว่าท่านรักในเรื่องอาหารและการทำอาหารเป็นอย่างยิ่งตลอดเวลามาเลยแล้วก็เลยในสุดแล้วก็เลยมาเปิดร้านร้านเราขายอะไรบ้างลูก
5: เป็นอาหารไทยเลยค่ะเป็นอาหารไทยโบราณเลยค่ะ
3: แล้วร้านนี้เขาจริงจังนะท่านผู้ชมเขาเวลาเขาเปิดร้านอาหารเสร็จเราก็นึกว่าเขาจะทำอย่างนี้ไม่ใช่เขามีที่ปรึกษาด้านอาหารด้วยนะจริงๆนะ
5: ใช่ค่ะ
3: เขาไม่มั่วเฮ้ยเขาอยู่ต่างจังหวัดนะ
4: ลำดับของมันอย่าง
3: น
4: ี
3: ้ไอ้นั่นต้องทำยังไงไอ้นี่ต้องทำยังไงแล้วฤดูกาลไหนจะต้องทำยังไงไอ้นี่ทำถูกหรือเปล่าไอ้นี่ทำผิดหรือเปล่าไอ้นี่ควรจะเป็นยังไงแล้วควรจะแตกเมนูออกไปยังไงอะไรเขาให้คำปรึกษาหมด
5: เรามีต้องมีแผนออกมา
3: ต้องมีแผน
5: ใช่ว่าแบบช่วงนี้ฤดูกาลนี้อะไรออกมาน่ากินน่าสนใจหรอก็จะนำมาทำเป็นเมนูที่ร้านไม่ว่าจะเป็นทั้งของเขาแล้วก็ของหวานเลย
3: นี่เรื่องจริงเขาบอกหมดเลยแต่ไม่เชื่อ
4: เชื่อ
2: ทำอยู่
4: เพราะเป็นตามฤดูกาลเลย
5: ใช่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมความสำเร็จเวลามันเกิดขึ้นมาได้มันไม่ได้เกิดมาหมูเราคิดเดียวคนเดียวถามว่าได้ไม่ได้แต่บางทีเรามุมอาจจะแคบไปหรือบางอย่างมันบังตาให้เราไม่เห็นแต่อันนี้ไม่มีอะไรบังตาสำหรับแกงขี้เหล็กคอหมูย่างของเขาเลยบ้านคุณจันยาอยู่ตรงไหน
5: อยู่เลยโลตัสสุพรรณบุรีมา300เมตรค่ะ
3: ขอบคุณมากๆที่มาร่วมรายการกับเรานะครับร้านนี้เป็นร้านอาหารสไตล์
5: ไทยค่ะ
3: แบบโบราณด้วยแบบสมัยใหม่ด้วยและอย่างที่บอกว่าวิธีการในการคิดแบบใหม่เลยจริงๆแต่วันนี้เรามาดูกันว่าเธอทำอย่างไรกับแกงขี้เหล็กคอหมูย่างนี่ได้ดูร้านดิเห็นไหมนี่เป็นจริงๆมันเป็นบ้านของใครอยู่คะตอนนี้
5: อาจเป็นบ้านที่สร้างใหม่เลยค่ะ
3: อ๋อเหรอเพื่อน
5: ใช่ค่ะ
3: ท่านผู้ชมดูนะ
5: แต่ว่าเรา
3: ไม้หมดท่านผู้ชม
2: ต้องไทยเลยอะ
3: แล้วไม้หมดใช่ไหม
5: ใช่ค่ะเป็นไม้ท
3: ำมีตะปูไหม
5: ไม่มีค่ะสร้างแบบโบราณเลย
3: แบบโบราณไม่มีตะปูสักตัวเดียวนะฮะแล้วผมถามว่าเป็นอะไรเป็นร้านอาหารเฉยๆค่ะไม่มีที่พักไม่มีอะไรแขกมาทุกคนถามทุกคนไม่มีที่พักเริ่มต้นจาก
5: มีครับทำเครื่อง

0: แกงเองนะคะก็จะมีพริกไทยค่ะพริกแห้งนะคะ
1: พริกไทยก่อนแล้วก็พริกแห้ง
0: ใช่ค่ะ
1: นี่นะฮะตามด้วยข่า
0: ค่ะตะไคร้ค่ะผิวมะกรูดค่ะหลักๆก็คือจะเป็นส่วนผสมของการทำเครื่องแกงค่ะขมิ้นค่ะเราจะใช้เป็นเครื่องแกงของทางใต้ก็เลยจะมีการใส่ขมิ้นเข้าไปด้วยค่ะกระเทียมนะคะแล้วก็หอมแดงอันนี้เราจะเอามาจากจังหวัดศรีสะเกษหรือเราจะคัดของที่ดีจากแต่ละภูมิภาคมา
1: แต่อยู่สุพรรณนะ
0: ใช่
1: เออแต่ว่าไม่ยอมร้านนี้บอกแล้วไงไอ้ที่ปรึกษานะถ้ามันคงได้เปอร์เซ็นต์นะนะ
0: กะปิกะปิค่ะใช่
1: กะปิอีกใส่ลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตำให้ละเอียดท่านผู้ชมนี่เครื่องแกงเธอแล้วเธอคัดเลือกวัตถุดิบจริงๆนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คอหมูนี่คอหมูจริงๆไหม
0: ใช่ค่ะเป็นคอหมูแท้เลยค
1: ่
0: ะ
1: แท้เลย
0: แล้วก็หมักด้วยสามเกลือเป็นกระเทียมพริกไทยค่ะแล้วก็รากผักชีค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะ
1: น้ำมันหอย
0: ค่ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะผสมคลุกเคล้าด้วยกันแล้วก็นวดให้มันซึมเข้าไป
1: เอาให้เข้ากันให้ได้
0: ใช่
1: นวดให้ละเอียด
0: นวดออก
1: ที่สุดเท่าที่จะได้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็แรปแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็น
0: 1คืนค่ะเพื่อให้ซึมเข้าไปในเนื้อหม
1: ูให้มันเข้ากัน
0: ใช่ค่ะ
1: 1คืน
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ให้มันทำงานว่าไง
0: ใช่ให้เหมือนแบบเครื่องปรุงต่างๆมันเข้าไปในเนื้อหมู
1: เสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: ย่างค่ะ
1: เตาถ่าน
0: ใช่เพื่อให้ได้กลิ่นหอมค่ะ
1: ที่ร้านใช้เตาถ่านจริงๆป่ะลูก
0: ใช่ค่ะ
1: ใช้เตาถ่านจริงนะคะท่านผู้ชมใช้เตาถ่านแล้วย่างจริงๆที่ร้านนะฮะแล้ว
0: เป็
1: น
0: หมูก็จะหอมค่ะ
1: หอมดีเพราะมันได้กลิ่นถ่านนะ
0: ใช่
1: แล้วคอหมูย่างแท้ๆเกษียณเรียบร้อยแล้วก็เอามา
0: ใส่ไว้ในแกงขี้เหล็กค่ะ
1: ตั้งน้ำให้
0: ด้านน้ำให้เดือดนะคะเดี๋ยวเราจะมาลวกขี้เหล็กก่อนเนื่องจากขี้เหล็กเนี่ยมีความขมนะคะเราต้องตั้งน้ำใส่เกลือค่ะแล้วก็มาลวกก่อนต้มน้ำทิ้งอย่างเงี้ย4รอบค่ะเพื่อให้ลดความขมของแกง
1: ที่ร้านทำ4รอบนะครับ
0: เนื่องจาก
1: ไอ้ที่ปรึกษามันขี้ขมนะ ทำทั้งหมด4รอบแบบนี้ด้วยกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: รู้ใช่ไหม
0: มันจะทำให้แกงขี้เหล็กของเรากินง่ายแล้วก็กินไปแกงก็จะไม่
1: พักให้เย็น
0: ใช่ค่ะ
1: 4รอบแล้วพักให้เย็นแล้วถึงจะเอามา
0: บีบน้ำออกให้สนิทท
1: ำไมไม่บีบตอนร้อน
0: ๆพองค่ะ
1: พองค่ะมือจะพองอันนี้รู้จริงเห็นไหมรู้จริงแล้วท่านผู้ชมใช้หัวกะทิล้วนๆ
0: เราใช้เป็นหัวกะทิกับกะทิสดเลยนะแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปค่ะ
1: ดูดิเนี่ยลงไปสุพรรณแล้วเจอแบบนี้ท่านผู้ชม
0: ผัดเครื่องแกงให้หอมให้สุกนะคะแล้วเราก็จะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวลงไปเพื่อให้ลดความ
1: อันนี้แต่งรสอันนี้แต่งรส
0: แล้วแต่งรสค่ะแล้วก็เติมหัวกะทิ
1: ที่เหลือใส่ลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: ดูที่หม้อเนี้ย
0: แล้วก็ปรุงรสค่ะก็จะมีเกลือค่ะแล้วก็น้ำปลาค
1: ่
0: ะแล้วก็รอให้ทุกอย่างเข้าเนื้อเหมือนแบบพริกแกงเข้าที่อะค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ใส
0: ่แกงขี้เหล็กกับใส่ใบขี้เหล็กกับดอกขี้เหล็กกับ
1: ลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยท่านผู้ชมดูที่แล้วเคล้าให้มันเข้ากันให้มันได้ที่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้มันเดือดได้ที่เสร็จแล้วก็เบาไฟลงพอเบาไฟลงก็ตักขึ้นจานอย่างน
0: ี้ใช่ค่ะ
1: ดูดิแล้วนะไอหมูเมื่อกี้ที่อุตส่าห์เพียรทำแทบตายมันจะพอดีเลยนะกับการที่เมื่อกี้ย่างมาสุดๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมาวางก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแกงขี้เหล็กข้อหมูย่างครับเช็ดหน้าเนี่ยชิ้นมันจะเหยื่อนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเขา
2: หู
1: มาออกรายการเราแล้วเขาก็ตื่นเต้นนิดๆ
3: ตื่นเต้นเจอไฟเจออะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่แต่ว่าเขามาตื่นเต้นไม่ได้เรื่องไฟเรื่องอะไรครับเรื่องอาม่าครับเร
3: ื่อง
1: อาม่าเมื่อกี้พอผิดล็อกนิดเดียวถามว่าอาม่าเท่านั้นเองนะอันนี้ก็เจอกระเจิงเลย
3: ผมไม่ได้ตื่นเต้นเรื่องอาม่าหรอก
1: แล้วเรื่องอะไรฮะ
3: เรื่องคนปรึกษาที่อาบอก
1: อ๋อผมคิดว่าจะไปเอาออกแล้วนะครับไอ้ที่ปรึกษาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยบ้านคุณจัญญาก็เลยทำแกงขี้เหล็กคอหมูย่างลักษณะนี้ออกมาที่ร้านมีทั้งหมดกี่เมนูลูกประมาณวันๆนึง
0: ประมาณ50เมนูได้
1: 50เมนู
0: ใช่
1: แล้วก็โรเตทกันไปตามฤดูกาล
0: ใช่ค่ะ
1: ฤดูกาลแต่ร้านหนูเมื่อกี้มันสวยมากๆเลยนะลูกนั่นปลูกเองเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นเรือนไทย
0: เป็นเรือนไทยพอดีคุณพ่อเขาชอบสะสมไม้ค่ะก็เลยเหมือนแบบคุณแม่อยากเปิดร้านอาหารชวนกันมาแล้วก็คุณพ่อก็เลยสร้างเรือนตรงนี้ให้ค
1: ่
0: ะ
1: ที่บ้านจนๆนะครับไม่มีอะไรไม่สามารถใช้อิฐใช้ปูนอะไรได้ใช้แต่ไม้ล้วนๆไม่จนแล้วเงินจะซื้อตะปูก็ไม่มีที่บ้านที่ร้านยังเข้าไม้ด้วยการเข้าแบบ
0: เข้าริม
1: เข้าริมอยู่
0: นี่ก็คือสร้างแบบโบราณแล้วก็เป็นเรือนไทยทรงสุพรรณบุรีที่หน้าตรวจจะแหลมค่ะ
1: ดูดิจนจริงๆเห็นไหมฮะดูสิ
4: อยากอนุรักษ
1: ์เด็ดมากๆกินแล้วเป็นไงครับ
4: อร่อยมาก
1: นั่นไงเชื่อผมยังอ่ะ
4: ปกติเราจะกลัวขี้เหล็กเพราะมันจะขมไงครับแต่ที่นี่มันมีความมันมันหอมมัน
1: เฮ้ยคุณต้องไปขอบคุณที่ปรึกษา
3: สี่รอบ
1: บอกให้ล้างสี่รอบ
4: มันเวิร์กจริงๆแล้วก็ที่เด็ดเขาคือหมูย่างเลยครับหมูย่างมันแบบนุ่มนวลมากแล้วขนาดว่าแช่อยู่ในขี้เหล็กแล้วนะตัวเขาเองอะยังมีรสชาติมีหลายๆอย่างที่อยู่ในหมูย่างอร่อยมาก
0: เราใช้เป็นหมูสดค่ะเราจะไม่ใช้เป็นหมู

0: ช่แข็งเลย
1: ไม่ยอม
0: ค่ะเพราะว่าเวลาหมูมันแช่แข็งมันจะทำให้หมูเทคเจอร์ของหมูมันเสียค่ะ
2: อืม
0: เราก็ต้อง
1: เอ็มฉันชื่นชมในตัวเธอมากจริงๆ
2: ใช
1: ่ฉันว่าเธอรักเวลาเธอจะพูดเธอพูดอะไรถึงมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างฉันมีความรู้สึกว่าเธอรักมันอ่ะที่จะพูดมีลูกกี่คนละ
0: คนเดียวค่ะ
1: ผู้หญิงผู้ชาย
0: ผู้หญิงค่ะ
1: อืมกี่ขวบละ
0: ขวบสิบเดือนค่ะ
1: เฮ้ยเฮ้ยทำงานมั้งเด็กฉันถามอยู่เนี่ย
3: ก็รออยู่ครับ
1: พาเฮ้ยไอ้เถียงเหรอ
3: ไม่ได้
1: เฮ้ยเอ็มจัดการเลยเอ็มลุยเลย
3: ไม่ได้เถียง
1: เขาไม่ได้เถียง
3: เขาหนูไม่ได้เถียงตักพูดอ่ะ
1: ไม่ได้เถียงอ่ะต่อไปดิ
3: คือคุณเรื่องครับหวังว่าสุพรรณบุรีดูบ้านตรงไทยก็รู้ว่าความใส่ใจในการที่เขาอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ย
4: จน
3: มันมาจนถึงการทำอาหารคุณผู้ชมทุกอย่างเขาทำได้ดีมากแกงกิเลสเอาจริงนะคืออย่างที่พี่อ้อบอกว่าคนที่ไม่เคยกินแกงกิเลสถ้ากินร้านนี้คุณจะรักแล้วคุณจะติดใจคุณจะไม่สามารถกินแกงกิเลสบ้านอื่นอีกได้เพราะว่าบ้านนี้แกงกิเลสไม่ขมเลยเมนูนี้นะครับจากบ้านคุณจันยาแกงกิเลสคอหมูย่างเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
1: ก
3: ็
1: จริง
3: นะ
1: ผมบอกจะทำอะไรก็ทำนะลองดูแบบทำที่ปรึกษานั่งอยู่นั่น
5: คนไหนที่ปรึกษายกมือขึ้นเนี่ยนั่นน่ะเขาไล่ออกแล้วนะเขาไล่ออกให้รู้ตัวไปด้วย
1: ให้รู้ตัวด้วยมันสำคัญมากแล้วมันมีค่ามากมากนะที่มันมีหัวคิดแล้วมันช่วยกันคิด
0: เมื่อ
1: ก
0: ี้อ๋อช่วยกันทำ
1: ช่วยกันคิดช่วยกันทำ
2: ผมให้อารอนี
1: ้นี่เป็นเมนูต่างๆอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะลูก
0: อันนี้เป็นยำคอหมูย่างมะเขือเปราะค่ะเนื่องจากพอเราทำเมนูคอหมูย่างแล้วเราก็เลยอยากจะ
2: เก่งจังเลย
1: อร่อยมาก
0: เอามาทำอีกหลายๆรสชาติเพื่อให้กินเราสนุกขึ้นเรามีเป็นถ้าคนแบบไม่ได้ชอบกินอาหารรสจัดก็จะมีเป็นคอหมูย่างอย่างเดียวก็
1: เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมเราซื้อคอหมูย่างมาแล้วเหลือพอเราเหลือ ไม่ใช่
2: เหลือเขาแยกออกมาทำเมนูต่างๆ
1: แต่อันนึงมันเวลาจะหมดแล้วขอพูดนิดเดียวนั่นเอง
2: ไปแล้วอย่าพลาดเด็ดขาด
0: กล้วยบวชชีค่ะ
2: กล้วยบวชชี
0: ของที่บ้านปลูกเองค่ะเป็นกล้วยออร์แกนิกค่ะ
1: ท่านผู้ชมต้องไปกินนะกล้วยบวชชีห้ามพลาดแล้วก็นี่คือ
0: ขนมโคน้ำกะทิค่ะ
1: ท่านผู้ชมมันแท้หมดเลยที่นี่มันแท้หมดเดี๋ยวก่อนนะผมขออนุญาตส่วนตัวนิดนึงนะขออนุญาตขอโทษโปรดิวเซอร์ของผมนะฮะโปรดิวเซอร์ผมแบมผมถามว่าเอามาทำไมเนี่ยตอนแรกเข้ามาเสนอนี่เพราะอะไรทำไมเสนออย่างนี้เขาพี่ต่อยดูก่อนครับพี่ต่อยดูแล้วขอโทษแล้วนะครับขอบคุณคุณปริศนาครับขอบคุณบ้านคุณจันยาขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการมาโดยตลอดลงไปสิสุพรรณไม่ไกลแล้ว
0: ไม่ไกลค่ะขับรถจากกรุงเทพไม่เกินชั่วโมงกว่า
1: เอ็มถามนิดเดียวลูกเวลาไปแล้วเจอหนูไหมลูก
0: เจอค่ะอยู่ร้านค่ะ
1: พ่อแม่ไล่ออกจากบ้านให้มาอยู่ร้าน
2: เขาไล่สามีไปเลี้ยงลูกแล้วเขาจะบริหารเองทั้งหมด
1: อย่าพลาดนะครับเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
5: อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้เราจะเชิญท่านไปกันที่เสนานิคมมันเป็นหลากหลายความอร่อยจริงๆนะ
6: เจ๋งมากโอ้โหนี่ทีเด
5: ็
6: ด
5: ไม่มีคำว่าเสียมีแต่ได
1: ้อร่อยจริงๆนะ
2: เขาอ
1: ย
2: ่างอร่อย
7: คุณน่ะคุณน่ะนครสวรรค์
3: ไม่ใช่
7: ไม่ใช่
3: นครศรีธรรมราช
5: ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับครับ
1: ผมชอบเมนูนี้มากแล้วมันหาทานยากขึ้นทุกที
3: อะไรจริงอะไรจริง
1: น้อยครั้งมากที่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ต้องปรุง
2: เส้นหอมมากนะ
1: แล้วเอาเนี่ยน้ำเกลือเติมนะ
3: เติมเติมเติมใส่พวกนี้แล้วอ่ะ
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
10: ้สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมแน่นอนทุกคนตื่นมาเช้าๆเนาะอาบน้ำแปรงฟันส่องกระจกทุกวันเห็นหน้าสวยๆเห็นหน้าหล่อๆใช่ไหมคะแน่นอนอย่างหนึ่งเคยสังเกตหรือเปล่าว่าเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอูจะบอกว่าเส้นผมของเราเนี่ยนะคะก็คล้ายกับกระจกเนี่ยแหละที่จะคอยส่องบุคลิกภาพอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใส่ใจนะคะเพราะอะไรเส้นผมเนี่ยมันสำคัญมากเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมและหนังศีรษะเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดรู้สึกไม่มั่นใจพะวักพะวงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอูจะช่วยคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมมาใส่ใจปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนิดนึงนะคะเพราะว่าอะไรวันนี้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดทั้งเส้นผมและหนังศีรษะของเราให้ดีขึ้นเพื่อให้คุณพ่อให้คุณแม่ให้คุณผู้ชมมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นและแน่นอนคนที่จะมาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงนะคะกับแบรนด์สุกายะสุกสกินเรจินเซงนูริ ชิ่งเฮอร์โบแชมพูต้อนรับคุณป้องณัชชินันท์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
10: ั
0: สดีค่ะ
10: ก่อนอื่นคุณป้องอุ๊ยอยากเล่านิดนึง
0: ทำไม
10: คือมันมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับตัวเองด้วยความที่แม่จ๋าพ่อจ๋า1อายุเราก็เพิ่มมากขึ้นอย่างที่2เราทำงานในแวดวงตรงเนี้ยทำ

0: มทุกวันใดทุกวันเจอสเปรย์ก็เยอะมากเคมีก็เยอะมากแล้วพอดีทำความสะอาดบ้านก็สาวแม่สาวเพราะกูตกใจตรงบริเวณแบบว่าพื้นเส้นผมเนี่ยเยอะมากจนวันหนึ่งโชคดีสนิทกันไงก็เลยถามคุณป้องปรากฏว่าคุณรับมาเลยได้ลองใช้ค่ะแชมพูสมแดงจากสุกายาที่อูใช้แล้วคุณป้องประทับใจมาก
1: คือแชมพูสมแดงเนี่ยนะคะคือต้องบอกใครใช้แล้วติดใจแน่นอนเหมือนพี่อูเนี่ยแหละนะคะเพราะว่าเวลาที่เราหวีผมเนี่ยมันก็จะมีเส้นผมเนี่ยมันขาดหลุดร่วงเวลาสระผมไปทีนึงเนี่ยพอนานเข้าเอ้ยทำไมน้ำมันขังไม่เข้าน้ำท่อมันตันหรือเปล่าปรากฏไอ้เส้นผมเนี่ยมันไปอุดตันตามท่อระบายน้ำหรือบางท่านเนี่ยก็มีเรื่องของปัญหาหนังศีรษะมันแห้งแล้วก็ทำให้เสียบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นอยากให้เริ่มดูแลตั้งแต่ความสะอาดของหนังศีรษะเลย
0: นี่คือแชมพูสมแดงสุกายะ
1: ใช่
0: คือต้องบอกเลยว่าวันนี้อูรีวิวแบบจริงใจอูบอกต่อแบบจริงใจเพราะอูใช้แล้วอ่ะคุณป้องอูชอบมากมากมากมากจริงๆเลยตัวนี้
1: สูตรนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อเน้นช่วยทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะลดผมขาดหลุดร่วงและสูตรนี้เป็นสูตรสมุนไพรค่ะและมีโสมแดงเป็นองค์ประกอบหลักๆต้องบอกนะคะสมแดงเนี่ยในฐานะที่เป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมมายาวนานมากในต่างประเทศเนี่ยใช้สมแดงกันนะคะเขาจะนำสารสกัดจากสมแดงนี่แหละค่ะมาใช้ในส่วนผสมผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะวันนี้ป้องเลยเอาตัวสมแดงอ่ะมาเป็นตัวฮีโร่เป็นพระเอกเลยแล้วก็ยังมีผู้ช่วยพระเอกมาด้วยนะคะมากันพร้อมเพียงเลยนะคะที่เป็นสารสกัดสมุนไพรหลากหลายชนิดมีอะไรกันบ้างมีตัวนี้คือนำเสนอมากขิง
0: ตั
1: วนี้นะมีส่วนช่วยให้ผมและหนังศีรษะสะอาดเลยรวมไปถึงตัวปาล์มเลื่อยราคาไม่ถูกนะ
0: คะ
1: ตอนนี้หลายท่านก็พยายามตามหาข้างขวดแชมพูเลยนะคะว่าเขามีส่วนผสมของปาล์มเลื่อยหรือเปล่าเพราะเขามีส่วนช่วยลดผมขาดหลุดร่วงพ่อจ๋าแม่จ๋าอายุเยอะแลดูผมบางบางคนต้องไปดัดผมหยิกบางคนต้องไปตัดผมสั้นบางคนต้องไปตีฟาล่าแล้วลองเอาแชมพูสมแดงไปใช้ก่อนนะบางคนบอกเอ๊ะกลัวเอาไปใช้ผมจะแห้งหรือเปล่าจะกระด้างหรือเปล่าไม่ชุ่มชื้นหรือเปล่าไม่ต้องกังวล นะคะเพราะเรามีส่วนผสมของว่านหางจระเข
0: ้
1: ตะคำดีควายและนอกจากนี้นะคะยังมีเทียนกิ่งบอระเพ็ดมีมะหาดใบไผ่แล้วก็โรสแมรี่ทุกตัวที่ป้องพูดมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในขวดของแชมพูสุกายะเรียบร้อยค่ะวันนี้จัดไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นผมสุขภาพดีไปกับสุกายะสุสกินเรจินเซนนูริชิ่งเฮอร์เบิลปกติขวดนึงเนี่ย150 ml เนี่ยขายกันอยู่690บาทวันนี้เอาไปเลย4ขวด999บาทและถ้าโทรตอนนี้เพิ่มบอนไปอีก4ขวดรวมเป็น8ขวดไปเลยเอายังไม่พอฮะ
0: ยังไม่พออีก
1: สระผมแล้วก็ต้องตัวหอมด้วยต้องสะอาดด้วยรับเพิ่มไปเลยกับสุสกินสบู่สมุนไพร20กรัมเอาไปอีก8ก้อนเยอะไปฮะ
0: เยอะมาก
1: คุ้มไปฮะ
0: คุ้มมาก
1: ทั้งหมดเนี่ยมูลค่ารวมกว่า 5,992 บาทนะฮะแต่วันนี้คุณจ่ายเนี่ยราคาเบาๆเพียงแค่999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นโทรมาได้เลยค่ะ02-161-3233หรือชอบผ่าน LINE ได้นะคะได้ที่ @happycs3 ค่ะจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโปรปากมากได้แชมพูสมแดงไป8ขวดสบู่อีก8ก้อนเอาไปใช้ยาวๆ8เดือนไปเลยค่ะ
0: คุ้มซะขนาดนี้นี่รอช้าไม่ได้เพราะว่าต้องลองใช้แล้ว
1: ใช่
0: อูเองเนี่ยบอกแบบจริงใจเลยคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมว่าใช้แล้วดีมากอูเนี่ยนะชอบมากๆคุณต้องเวลาสระผมรู้สึกถึงความฟินความผ่อนคลายมันเย็นมากมันสดชื่นมากเลยจริงๆนะคะ
1: ใช่เลยค่ะตัวนี้ที่รู้สึกเย็นนะคะเพราะว่าเขาเป็นแชมพูที่ให้ความเย็นมาจากเบนทอลนะคะใครที่ไม่เคยเปิดใจในการใช้แชมพูสมุนไพรนะแล้วก็กลัวเรื่องกลิ่นจะเบนกลิ่นจะฉุนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะตัวนี้กลิ่นหอมอโรมาผ่อนคลายหอมสดชื่นเนื้อแชมพูฟองนุ่มฟองเยอะทุกปั๊มที่คุณกดใช้นะมันจะมีความเข้มข้นมีส่วนประกอบสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติเพื่อทำความสะอาดเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะสำคัญนะคะคือสระแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าหนังศีรษะสะอาดแล้วล้างออกง่ายมากเหมาะสำหรับการใช้เป็นประจำค่ะแล้วมีหลายท่านนะคะใช้แล้วติดอกติดใจมากเอาอย่างพ่อรองเขาบุญคดีเนี่ยปัจจุบันนี้80คุณผู้ชมนึกภาพนะผู้ชายวัย80มาใช้แชมพูสมแดงตอนนี้พ่อไม่เปลี่ยนใจแล้วนะคะตอนนี้พ่อใช้แชมพูสมแดงเป็นประจำทุกวันท่านบอกชอบมากเพราะว่ามีสารสกัดจากสมุนไพรใช้แล้วมันสดชื่นมันสบายตัวมากค่ะเอาไปดูอีกท่านนึงนะคะแม่อูมพิยดาค่ะหลายคน

0: อกแม่อุ้มไปทำอะไรมาเนี่ยดูสดชื่นดูสดใสจังเลยแม่อุ้มปัจจุบันนี้70กว่า
1: โอ้70
0: สมัยก่อนต้องไปตีฟาร่าต้องไปดัดผมหยิกต้องไปตัดผมสั้นปัจจุบันนี้ปล่อยผมแล้วมีความสุขหน้าเด็กและสวยมาก
1: นี่ยังไงคะใครใช้ก็ชอบที่อยากลองใช้วันนี้คุณต้องมาจัดโปรพิเศษมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: เอาจัดไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นสุขภาพผมดีกับแชมพูโสมแดงสุกายะวันนี้รับไปเลย4ขวดแถมไปอีก4ขวดเป็น8ขวดยังไม่พอรับเพิ่มไปเลยกับสุสกินสบู่สมุนไพร20กรัมอีก8ก้อนทั้งหมด8แถม8นะคะราคานี้คือพิเศษจริงๆเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะ02-161-3233หรือจะช็อปผ่านไลน์ได้นะคะ @happycs3 ค่ะจะส่งฟรีให้ทั่วประเทศด้วยค่ะ
1: ก่อนต้องบอกเลยว่าไม่กล้าทำแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีความมั่นใจในผมของตัวเองสักเท่าไหร่คือแต่ก่อนป้องจะเห็นหลายๆคนจะรู้ว่าอุเนี่ยนะเอะอะคือรวบผมตลอดเก็บผมตลอดเพราะว่าผมคือความไม่มั่นใจของตัวเองเลยก่อนหน้านี้นะคะแต่วันนี้ค่ะมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะรู้สึกได้ถึงความสะอาดนะคะบอกเลยว่าผมเนี่ยของคุณสะอาดไม่พอจะไม่ขาดไม่หลุดร่วงด้วยตอนนี้อุมั่นใจ I love เลยทีเดียวนะคะ I love แชมพูสมแดงสุกายะอันนี้บอกเลยใช้เป็นประจำใช้ทุกวันอยากให้คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมได้ลองจริงๆลองสักครั้งจะติดใจเพราะอุปถัมภ์ใจแต่ครั้งแรกนะคะใช้แล้วจะปลื้มคุณป้องเพราะว่ามันเย็นมันสดชื่นมันแบบโอ้โหชอบแบบสุดๆเลยอ่ะ
0: คือตัวนี้มันเป็นสูตรเย็นสดชื่นพอสระปุ๊บมันจะรู้สึกได้เลยว่าเย็นสดชื่นแล้วก็หอมด้วยนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าหนังศีรษะเราเนี่ยจะสะอาดแล้วใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการเลยเพราะว่าบางท่านเนี่ยนะออกกำลังกายทุกวันเหงื่อไหลคายย้อยตัวเหนียวเนื้อเหนอะหนะไปหมดเจอแดดเจอฝุ่นทุกวันเลยบางคนเนี่ยไม่อยากสระผมบ่อยลองเอาสุกายะแชมพูโสมแดงเนี่ยไปสระเลยรับรองว่าท่านประทับใจแน่นอนค่ะ
1: ใช้แล้วและที่สำคัญนะคะใช้อย่างสบายใจใช้อย่างมั่นใจเพราะว่าของดีมีมาตรฐานด้วยตัวนี
0: ้แน่นอนค่ะมั่นใจเลยค่ะเพราะว่าเราผลิตในโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมีใบรับรองจดแจ้งเรียบร้อยค่ะ
1: แล้วที่สำคัญเห็นโปรรถเห็นโปรคุ้มๆขนาดนี้มั่นใจได้เลยนะคะว่าสั่งกับเราวันนี้สั่งที่แฮปปี้ช้อปปิ้งราคาดีของดีแฮปปี้แน่นอนไม่ต้องกังวลค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะของปลอมหรือเปล่าเห็นราคานี้นะคะวันนี้บอกเลยสั่งที่นี่ของจริงของแท้เพราะนี่เจ้าของแบรนด
0: ์ยืนการันตี
1: การันตีตรงนี้เลยนะคะย้ำเลยว่าวันนี้โปรดีดีก่อนเวลาคุณป้องจ๋าย้ำความคุ้มค่าหน่อยเพราะว่าราคาวันนี้มันโอ้โหมันเลิศมันปังมาก
0: วันนี้รับไปเลย4ขวดแถมไปอีก4ขวดเป็น8ขวดยังไม่พอรับเพิ่มไปเลยกับสุสกินสบู่สมุนไพร20กรัมอีก8ก้อนทั้งหมด8แถม8นะคะราคานี้คือพิเศษจริงๆเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะ02-161-3233หรือจะช็อปผ่านไลน์ได้นะคะ @happycs3 ค่ะจะส่งฟรีให้ทั่วประเทศด้วยค่ะ
1: อุ๊กไม่เคยได้โปรที่เด็ดขนาดนี้มาก่อนเลยคุณป้องขอบคุณนะคะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: แต่แหมวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วอุ๊กเองก็จะไปรีบสั่งเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมก็สั่งให้ทันนะคะวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึงวันที่30กันยายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ข้าสู่รายการตุ่มโฮมเฮามาพ่อพี่น้องคือเก่านะครับกับผมกิตติสิงหาปัต
1: หมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงประสวีแสงชาติเฮา2คนมาประจำการส่งสาระดีๆให้พี่น้องอีกแล้วค่ะ
0: ครับเอาตั้งแต่ตอนถ่ายรายการมาเรื่องสาระสุขภาพหมอแพทย์มีอย่างมาฝากพี่น้อง
1: โอ้โหความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกินยาความดันโรคความดันโลหิตสูง6-7-8ข้อเดี๋ยวหมอแพทย์มาอธิบายให้ฟังแต่ละข้อเลยค่ะจากโซเชียลจากคำถามจากประสบการณ์ค่ะ
0: แล้วก็ช่วงอาชีพนะครับมีการเลี้ยงใครเลี้ยงนกกระทาเอาใคร
1: โอ้ทางไ
0: รได้ยังสำเร็จ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีข่าวดีนะครับศิลปินหมอลำภาคอีสานเฮาเพิ่นได้เป็นศิลปินแห่งชาติถ้าคนรุ่นผมรุ่นหมอแพ้อาจจะต้องเคยได้ยินชื่อหมอลำอ่างคะนางคุณชัยเดี๋ยวมาพ่อกับเพิ่นว่าตอนนี้เพิ่นเป็นยังไงแน
1: ่
0: นะครับมื้อนี้เฮาเริ่มด้วยอย่างหมอแพ้ครับ
1: ร้อยเอ็ดเด็ดตัวที่คิด
0: ครับ
1: อ้ายสิพาไปเที่ยวร้อยเอ็ดแม่นบ
0: ่ครับ

อแพ้เรื่องรอยเอ็ดนี่มีของดีหลายอย่างแต่ว่ามื้อนี้เฮาไปเปิดมุ่มใหม่ของจังหวัดเพิ่นเด้อครับเพราะว่าเป็นมีเสน่ห์ผาไหมกันได้เป็นผาพื้นถิ่นนะบ่แม่นมีแต่จังหวัดอื่นได้ผาไหมนี่นี่ครับเป็นวิถีชุมชนบ้านตะหยวกอยู่อำเภอสุวรรณภูมินะครับเพิ่นเรียกว่ามีเสน่ห์

0: นะครับทุกขั้นตอนมีความประณีตเป็นเอกลักษณ์ชุมชนและมีการนำเทคโนโลยีความรู้สมัยใหม่มาซอยพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติให้ได้เฉดสีที่หลากหลายต่อยอดเป็นลวดลายอัตลักษณ์ไล่สาเกตไล่มีโฮ
1: ่
0: รวมถึงลวดลายที่สะท้อนชีวิตของคนทุ่งกุร่าร่องไห
1: ้
0: นะครับให้ไล่อันที่สองก็คือเรื่องโฮมสเตย์บ้านตาหยวกก้มชนะนะครับที่เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตอีสานแบบซาโลไลฟ์นะครับชีวิตเนิบช้านะครับชิมอาหารพื้นถิ่นนั่งรถอีตันปั่นจักรยานชมทุ่งนาเรียนรู้วิถีการหาป่าแล้วก็ไปเบิ่งการแสดงพื้นบ้านนะครับไปเด้อครับผู้ใดอยากจะไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้เพราะมันโลกสมัยใหม่ขึ้นมาเนาะหมอแพทย์มันจะเลื่อนบางที่วิถีแบบนี้นี่มันก็อาจจะเริ่มหายไปเพราะฉะนั้นไปเบิ่งอยู่ครับบ้านตาหยวกจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับ
1: เอาใจสายเนื้อต่อ
0: ครับ
1: ไอ้ของดีอีสานนี่หลายอีหลีโอ้โหกินจังไหนเที่ยวจังไหนกับพ่อเบิร์ดเมื่อนี้สิไปน้องบัวลำพู
0: ครับ
1: เปิดตัวอีสานวากิ้วจากอาริสาฟาร์มนะคะเนี่ยผู้ใดสายเนื้ออย่าพลาดเด้อไอ
0: ้วากิ้วเขาก็เคยได้ยินแต่วากิ้วอยู่ญี่ปุ่นเน
1: า
0: ะครับ
1: เอาละอีสานเขาก็มีเป็นเนื้อวัวพี่เมียมฝีมือเกษตรกรบ้านเขาเลยค่ะ
0: ครับ
1: พัฒนาโควากิ้วลูกผสมให้เขากับบ้านเมืองเขาค่ะ
0: แ
1: ล้วก็เน้นคุณภาพดีราคาจับต้องได้ค่ะอยู่อาริสาฟาร์มค่ะเมืองหนองบัวลำพูค่ะคุณวัชระเสมาศเด้อค่ะหรือคุณพี่เนาะเพิ่นนำองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโคเนี่ยมาผสมกับประสบการณ์ของเกษตรกรพัฒนาโควากิ้วนะคะลูกผสมปรับให้เข้ากับบ้านเฮาได้นะคะใช้เวลาขนอยู่ประมาณ 16-18 เดือนได้ควบคุมการเลี้ยงแล้วก็อาหารยังเป็นระบบเลยค่ะเพื่อพัฒนาเป็นคุณภาพเนื้อให้มันมีไขมันแทรกหรือมาบลิง
0: เขาจักกัน ละเอกลักษณ์เขาเนี่ยแหละ
1: ของว่ากิ่วมันต้องมีแบบนี
0: ้
1: ปัจจุบันนี้มีโคลอย10ตัวไอ
0: ้
1: แล้วก็ส่งเนื้อให้ร้านอาหารพัตคานในหลายพื้นที่เนี่ยโดนมาแล้ว4ปีก่อนที่เปิดตัวให้คนหนองบัวลำพูนี่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการได้ผ่านการแสดงว่าเป็นมูลค่าเพิ่มของจังหวัดพร้อมนะคะนอกจากขายเนื้อสดกระต้อยอดแล้วค่ะไอ้หลากหลายแต่มีลิปอายมีสันคอมีที่โบนมีสันในแล้วก็แปรรูปเป็นใส่กรอกแล้วก็เนื้อเสียบใหม่ที่เฮาอาจจะเคยเห็นกันนะ
0: ครับ
1: เป้าหมายต่อไปคือขายเนี่ยให้ตลาดทั่วประเทศได้รู้จักในรูปแบบซื้อว่าอีสานวากิ้วมากขึ้นนี่แหละค่ะของดีที่พาหนองบัวลำพูนหนองบัวลำพูไปไกลกว่าเดิม
0: โอ้ต้องไปชิมหมอแพ้ว่ากิ้วหนองบัวลำพูจะเป็นแบบใดนะครับสายเนื้อต้องล่องนะครับของดีหนองบัวลำพูเอาละครับของดีช่วงแรกมีข้อนี้เฮาสิพักครู่นึงนะครับกลับมาช่วงหน้ามีของดีที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่ได้รับศิลปินแห่งชาติล่าสุดเป็นศิลปินหมอล่ำล่ำเพื่อนจากอุบลครับ
1: ค่ะ
0: แม่อังคณั่งคุ้นใช่นะครับหมอแพ้ครับ
1: พบกันช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: จ่ายซัดเจอกันยิ่งแพงมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบ Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่

0: กับเข้าสู่ช่วงที่2ของตุ่มโฮมครับช่วงนี้เขามีข่าวดีที่น่าภาคภูมิใจของศิลปินเลือดอีสานน
1: ะ
0: คุณแม่อังคณั่งคุณชัยนะครับเพิ่นเป็นคนอุบลแต่ว่าบ้านเกิดเพิ่นตอนนี้มันมาขึ้นอยู่จังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ
1: โอ้อำนาจเจริญค่ะ
0: ผลงานเพลงเพิ่นนี่หมอแพทย์ต้องรู้จักนะครับสาวอุบลรอดรักรองไปได้บ่แพ้
1: อะไรนะ
0: เสียงครู

สาวให้ว้าวุ่นน้ำใจช่างเปลี่ยนเวียนหมุนบ่เหมือนสัญญาเมื่อคราก่อนนั้นสัญญาฟังมูลฤดูดอกคูณ

0: บนเฮือกว่าจากเพลพันสิเลวสวรรค์แห่งลำน้ำมูล
1: นี่แหละครับคุณแม่อังคณั่งคุณชัยเพิ่นเป็นศิลปินหมอล่ำล่ำเพลินจากอำนาจเจริญนะครับเพิ่นสร้างชื่อเสียงของเพิ่นจากการขับร้องเพลงลูกทุ่งหมอล่ำล่ำเพลินแล้วก็ล่ำเรื่องต่อก่อนล่าสุดเมื่อเนี่ยครับ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งประกาศล่าสุดนะครับเพิ่นได้เป็นศิลปินแห่งชาติ
2: ค่ะ
1: นะครับประจำปี2568สาขาศิลปะการแสดงหมอล่ำล่ำเพลินประกาศ7กันยายนที่ผ่านมานี่เองครับ
2: ค
1: ุณแม่อังคณั่งนี่ชื่อจริงของเพิ่นคือทองนางคุณชัยนะครับเพิ่นเป็นคนบ้านโคกสารเทิงอำเภอชานุมานจังหวัดอุบล
2: ค่ะ
1: ขณะนั้นอยู่จังหวัดอุบลแต่ว่าตอนนี้มาขึ้นกับอำนาจเจริญนะครับเส้นทางศิลปินของเพิ่นเริ่มตั้งแต่วัยเด็กน้อยพุ่นละมีผลงานเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างโดยเฉพาะเพลงสาวอุบลรอรักที่อ้ายถามหมอแพทย์เมื่อสักครู่นี่ครับผลงานของคุณครูพงศักดิ์จันทรุขานะครับกลายเป็นเพลงประจำตัวแล้วก็ถูกนำมาขับร้องโดยศิลปินรุ่นหลังกันหลายคนนะครับนอกจากเพิ่นสร้างสรรค์ผลงานแล้วเพิ่นก็ยังทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอีสานทั้งในประเทศและต่างประเทศถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหมอลำให้คนรุ่นหลังได้รับทราบนะครับเพิ่นบอกว่าโอ้ดีใจปาปลื้มปิติอย่างมากเลยที่เป็นเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิตศิลปินนะครับและเพิ่นขอเป็นกำลังใจนะครับให้รุ่นหลังตัวเพิ่นเองก็ถือว่ารางวัลนี้เป็นกำลังใจเพิ่นเดินหน้ารักษาสืบทอดศิลปะหมอลำเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวอีสานต่อไปเพิ่นขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนมาตลอดเส้นทางชีวิตของเพิ่นครับหมอแพทย์ครับรายการทูมโฮมเฮ้าก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่อังคณั่งคุณชัยนำ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ไปดูอีกมงนึงค่ะ
1: ครับ
2: อาชีพสร้างรายได้อีกแล้ว
1: ครับ
2: เมื่อนี่อยู่ร้อยเอ็ดไ
1: อเ
2: พิ่นพากันเลี้ยงนกกระทาไข่เก็บขาย
1: โอ
2: ้ได้ราคานะเอาทําเงินน่ะมื้อนึงเป็นพันบาทไปติดตามกันเลยค่ะกับพรตุ่มโฮมค
3: ่ะเลี้ยงนกกระทานี่คือไข่มันไหลมาเองบ่ต้องไปงมน้ําเก็บคือไข่เองแหละ
2: ค่ะ
3: คันไก่นี่เฮาสิไปเอาทีละตะกร้าตะกร้าเนาะแต่นกเนี่ยมันสะดวกสบายก็คือไข่ไหลลงมาเราก็มีหน้าที่มาเก็บมานับ
4: นี่สวัสดีแฟนๆรายการตุ้มโฮมค่ะมือดีพรพามาอยู่ที่อำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะค่ะนี่พามาเบิ่งเลี้ยงนกกระทาไข่แล้วก็มาเก็บไข่แบบนี้พร้อมจ้าพรพามาดูอาชีพนี้เนื่องจากว่าเห็นแล้วว่าสร้างรายได้ได้สู้มือเพราะว่านกเนี่ยไข่สู้มือค่ะพี่น้องคะเก็บไข่ขายได้ทุกวันและมีตลาดรองรับกำลังไปได้ดีเลยค่ะทำให้ครอบครัวนี้นะคะพ่อกับแม่เพิ่นจากอาชีพเสริมสู้มือนี่สิกลายมาเป็นอาชีพหลักแล้วจ้า
5: ครอบครัวแม่ลัดดาวันพิมพ์เรืองข้าราชการใกล้เกษียณและสามีไว้เกษียณข้าราชการตำรวจใช้พื้นที่ประมาณ60ตารางเมตรในทงนาค่ะที่บ้านดงเมืองจอกตำบลสีโคดอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเลี้ยงนกกระทาไข่ 1,000 ตัวจากจุดเริ่มต้นอยากทดลองเลี้ยงแทนไก่ไข่เพราะไก่ต้นทุนสูงแต่ไห่ไข่มือละหน่วยคือกันกับนกแต่ต่างตรงที่ต้นทุนนกสาวตกโตละบ่เกิน30บาทจ้ะ
3: นกราคามันถูกตัวหนึ่งก็ประมาณ 25-30 บาทแล้วก็ไข่ฟองหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เลยเกิดความคิดใหม่ก็เกิดแนวคิดใหม่ว่าจะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็พัฒนาต่อมาก็เป็นปีที่3ปีที่4ปีนี้แล้วก็มีลูกฟาร์มอีก3ที่แล้วก็ลูกฟาร์มก็จะเอาใครมาส่งอยู่บ้านเลยเฮาบ่ได้ไปรับอยู่บ้านเบิดนี้ให้เพิ่นเอามาส่งเลย
6: อ๋อคือเราทําการตลาดให้เขาด้วย
3: ใช่ค่ะก็คือเขามาส

0: ของเราก็รับเลยขาดทุนหรือกำไรก็คืออยู่ที่เราจะแบกรับภาระตรงนี้ให้มันก็เลยสบายแต่โชคดีที่ว่าเราทำแล้วตลาดยังรองรับดีอยู่ตอนนี้ก็คือส่งได้ทุกวันหมดทุกวันรายได้จริงๆเนี้ยประมาณ1,500เนาะเพราะว่าต้องรับจากลูกฟาร์มมาอีก
1: นกกระทะไข่เลี้ยงบ่ยากมองมีเพิ่นเลี้ยงแบบกรงช่องละ50โตทำลำล้างให้อาหารและวางทอให้น้ำสองสิ่งสำคัญที่ต้องเอาใจใส่ก็คืออาหารนกกับน้ำต้องบ่ขาดกลางคืนก็เปิดไฟส่องสว่างให้นกกินอาหารได้ง่ายจ้ะ
0: สบายตื่นขึ้นย้ำมือเสาร์ก็มาเช็คเบิ้งนกไข่บ่นกไข่บ่แล้วก็อาหารขาดตั้งบ่ก
2: ็สำคัญคืออาหาร
0: ค่ะอาหารสำคัญมากต้องกินอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่งั้นไข่มันจะฟองหรือฟองไม่สวยไม่สมบูรณ์ค่ะ
2: ได้หน่วย
0: ค่ะ
3: ไข่คือให้เขากินทั้งวันเลยบ่แม่
0: กินตลอดวันก็คือเตรียมไว้ให้ตลอดไม่ให้ค่ะ
1: เพราะลงมือทำจนเห็นผลเฮ็ดให้แม่จันทีปินแคนเกษตรกรที่เป็นญาติอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันค่ะจากเฮ็ดอาชีพลักค้าขายและทำนามือนี่หันมาเลี้ยงนกกระทะไข่เป็นอาชีพเสริมอีก
4: ที่เลี้ยงอยู่นี่ตอนนี้มี300ตัวจ้ะ
3: 300ตัวเพิ่มเฮ็ดกว่าค่ะด้วยเฮ็ดมา
4: ได้2ปีแล้วรู้สึกว่ามันก็ไปได้ดีอยู่
1: เพราะมีทั้งรับออเดอร์ออนไลน์ผ่านเพจ Facebookและมีลูกค้าประจำอยู่แล้วทรงพ่อค้าแม่ค้าค่ะถึงในโตจังหวัดร้อยเอ็ดเองและใกล้เคียงยะโสธรสุรินทร์และมหาสารคามค่ะจึงเฮ็ดให้มีตลาดรองรับและหลายคนมองว่าเลี้ยงนกกระทะไข่ไปต่อได้สบายจ้าพรตุ่มโฮมรายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าน
5: ี่แหละค่ะไอ้เป็นเส้นทางรายได้ที่สร้างได้อยู่บ้านง่ายเลยค่ะเป็นพันบาท
6: ตุ่มห้องห้องเขาไปเงี้ยเอาเรื่องดีๆแบบนี้มาให้พี่น้องนะครับเบิ่งแล้วถ้าพี่น้องอยากเฮ็ดตามไปติดต่อเพิ่นได
5: ้
6: เอาไปต่อยอดกันได้นะครับมาเรื่องพลังงานนะครับพี่น้องครับหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าในเมื่อประเทศของเฮาประเทศไทยนี่สามารถซื้อน้ำมันสำเร็จรูปมาจากต่างประเทศเอามาใส่แล้วเป็นหยังจังต้องลงทุนแล้วก็รักษาศักยภาพของโรงกันในประเทศเอาไว้คำตอบบ่ได้มีแค่เรื่องธุรกิจครับหมอแพทย์แต่ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงทางพลังงานนะครับเพราะว่าโรงกลั่นน้ำมันนี่เปรียบเสมือนทั้งเป็นครัวกลางเป็นภูมิคุ้มกันแล้วก็เป็นหลักประกันของประเทศนั่นครับ
7: คำตอบเรื่องนี้สั้นๆว่าเป็นหยังประเทศไทยต้องมีโรงกลั่นที่แข็งแรงก็คือความอุ่นใจเพราะการมีโรงกลั่นอยู่ในประเทศเปรียบได้กับการมีครัวกลางเป็นของตัวเองทำให้เฮาสามารถนำน้ำมันดิบมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆได้ภายในประเทศได้ทันทีโดยบ่ต้องพึ่งพาจากต่างประเทศทั้งหมดความสามารถนี้จะยิ่งสำคัญในยามวิกฤตเมื่อโลกเผชิญความบ่แน่นอนบ่ว่าสิเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศภัยคุกคามหรือปัญหาการขนส่งเพราะอย่างหน่อยประเทศไทยยังมีศักยภาพในการผลิตพลังงานบางส่วนได้ด้วยตัวเองพลังงานเหล่านี้ยังเป็นต้นทางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตั้งแต่รถขนส่งสินค้าโรงงานอุตสาหกรรมไปจนถึงการเดินทางในชีวิตประจำวันการมีโรงกลั่นที่แข็งแรงจึงซอยลดความเสี่ยงที่ระบบเศรษฐกิจสิหยุดชะงักหากการจัดหาพลังงานจากต่างประเทศเกิดปัญหาหากศักยภาพโรงกลั่นอ่อนแอลงผลกระทบสิบ่ได้ตกอยู่ที่บริษัทพลังงานเท่านั้นแต่ยังส่งผลไปถึงค่าใช้จ่ายของประชาชนเพราะประเทศจะต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปมากขึ้นเมื่อการขนส่งสะดุดหรือสินค้าขาดตลาดต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งก็อาจสิเพิ่มขึ้นกระทบต่อราคาสินค้าและค่าครองชีพเป็นแบบโดมิโนเพราะหากประเทศไทยบ่มีโรงกลั่นที่แข่งขันในระดับโลกได้ก็เปรียบเสมือนคนทำกับเขาเองบ่เป็นต้องฝากท้องไว้กับร้านอาหารเพียงบ่กี่ร้านที่อยู่ไกลออกไปนโยบายพลังงานจึงต้องรักษาสมดุลควบคู่ไปกับการวางรากฐานให้ความมั่นคงทางพลังงานในวันต่อๆไปเพราะโรงกลั่นเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ทำงานอยู่เงียบๆเบื้องหลังความสุขสบายในชีวิตของคนไทยตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอนโรงกลั่นที่แข็งแรงทำให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันที่ดีบ่ว่าโลกภายนอกสิมีความผันผวนจังใดเฮาก็ยังมั่นใจได้ว่าครัวกลาง

0: แห่งนี้ยังคงทำงานอย่างแข็งขันเพื่อให้จังหวะชีวิตของคนไทยก้าวเดินต่อไปได้อย่างบ่สะดุด
1: กับช่วงนี้พักกันครู่นึงครับกลับมาช่วงหน้าสุขภาพกับหมอแพร
2: ่ค่ะเรื่องยาความดันติดตามกันได้เลยค่ะ

0: ที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เทศกาลอาหารเมืองกาญ
2: ต้มยำปลาคังค่ะคือว่าปลาคังเนี่ยจะเป็นปลาขึ้นชื่อของเมืองกาญอันนี้เป็นยำสะเดากุ้งทอดปลูกเองนะคะใช่ค่ะเป็นออร์แกนิกอันนี้เป็นแกงคั่วหอยขมค่ะ
3: ลินติดาว around the world
4: เอ้าไม่ต้องอะไรก็เสียงดังเรื่องลงกากระบาลแล้วเนี่ย
5: ขวัญอุตสาหมันมีเนี่ยคุณไปจิ้นเขายังไง
4: อะไรอ่ะ
6: ขวัญมาแล้วครับวิดีโอคอล
7: เราจะเปิดร้านใหม
8: ่ให้ประสบความสำเร็จหรือสำเร็จ
7: นี่เข้านี่เลยนะ

0: ครับเราสู่ช่วงสุดท้ายของตุ่มโฮมนะครับสาระทั้งสุขภาพที่อ้ายเอาประเด็นต่างๆมาถามหมอแพทย์อยู่ตลอดเนี่ยจะสังเกตว่าไม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที่เรียกว่าพวก NCD เนาะเป
1: ็
0: นโรคเลือดลั่งที่มาเป็นโรคติดต่อเพราะว่าคนเป็นหลายในปัจจุบันนี่ครับอย่างนึงก็คือความดันคนก็ต้องกินยาลดความดันแต่มีความเข้าใจผิดกันหลาย
1: อันดับที่1คือลืมกินเริ่มกินเห็ดแบบใดต
0: ้
1: องเบิ่นบ่ต้องแบบใดบาง
0: เป็นประจำอัน
1: นี้เป็นธรรมดาเลยได้หายไป
0: การลืมกินยานี่เป็นประจำ
1: สมมติคุณหมอสั่งตอนเช้
0: า
1: สมมติคิดพ่อตอนเที่ยงอ้าวลืมกินตอนเช้ากินตอนที่คิดได้เลยหรือคิดได้ตอนบ่ายๆแรงๆก็ยังสามารถกินตอนที่ลืมกินแทนเม็ดที่ลืมได้เลย
0: กินเบิ่นกันได้บ่
1: อย่าเผาเบิ่นแม่งว่าหันงอดย้ําสมมติหมอสั่งเช้าไอ้คือพ่อน้ําแรงไอ้ก็กินยามื้อแรงแล้วมื้ออื่น
0: ก็ถือว่ามื้อเช้าก็ขาดไป
1: ก็ขาดไปก็กินให้มันเร็วที่สุดสมมติลืมไปเลยเบิดมื้อแล้วมื้ออื่นเช้าคิดพ่อเอ้าเมื่อวานลืมกินให้มื้อนี้กินขนาดเดิมไม่ต้องเบิ่น2เดี๋ยวมันสิเป็นล้มสวอยไป
0: โอเคลืม
1: อันที่ลืมอันที่2คือหลายคนแบบกินหลังอาหารหมอแพทย์พูดพูดได
0: ้
1: คือบางคนหลังอาหารเฮามันก็บ่จำกัดบางคนกินข้าวเช้าตอน 11:00 น.ก
0: ิน
1: ตอนเที่ยงมันอาจจะกลายเป็นบ่ได้กินเช้าอย่างที่คุณหมอสั่งน
0: ึ
1: กออกป่ะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเฮากินข้าวเช้าสวยมากๆหรือสายมากๆจริงๆเฮาสามารถตื่นขึ้นมาในตอนเช้าโดยที่ยังบ่ทันรับประทานอาหารกินยาความดันได้เลยถ้าคุณหมอสั่งเช้าไม่งั้นมันจะกลายเป็นเที่ยง
0: ครับ
1: แค่นั้นเองนะคะอันที่3ค่ะบางคนไปฟังโซเชียลอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เขาไปถามคุณหมอเลยนะแบบอาจารย์ศาสตราจารย์เลยย้ายเวลากินเองเพราะเข้าใจว่าโซเชียลบอกกินยาความดันกลางคืนมันดีกว่าเช้าปรากฏไปเอายาเศร้าคุณหมอเนี่ยไปกินเลี้ยงตัวเองไม่ได้
0: ถ้าเช้าก็เช้า
1: ถ้าคุณหมอสั่งเช้าแปลว่ายาตัวนี้ดีตอนเช้
0: าม
1: ันจะมียาความดันบางตัวที่ให้กินกลางคืนก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องกินกลางคืนตามหมอสั่งย้ายไปเล่าเองขอจังเดียวนะคะข้อที่4คืออย่ากินหลายๆไตสิไว
0: อ
1: ันนี้เยอะมากแบบย่านกินยาความดันย่านกินยาต่างๆที่หมอสั่ง
0: วันนี้ไปหาตอไต
1: ไปหาเป็นหาตอไต
0: ความจริงเป็นแบบใด
1: ความจริงคือถ้าเจ้าบ่รักษาต่างหากล่ะเช
0: ่
1: นเฮาปล่อยให้ความดันสูงนานๆเนี่ยไตไว
0: ครับ
1: หลายๆคนได้ฟอกไตเพียงเพราะว่าเฮาบ่ยอมรักษาโรค
0: เพราะฉะนั้นการกินยาความดันบ่ได้เฮ็ดให้ไตไวโดยนั่นของมันเอง
1: ถ้าเกิดว่ารับกับหมอเป็นประจําหมอจะตรวจแล้วก็เลือกยาที่เหมาะสมม
0: ัน
1: จะบ่ไตไวนะคะข้อที่5และอันที่5ไอ้กินแล้วต้องกินยาตลอดชีวิตไอ้เคยได้ยินบ่ยาความดันเนี่ยกินแล้วหยุดบ่ได้อุ้ยปัจจุบันเนี่ยเขาดูแลสุขภาพไอ้เห็นบ่พวกเฮลตี้ต่างๆหรือแม้กระทั่งมีรายการสุขภาพเยอะแยะคนเริ่มปฏิบัติโตไอ้อย่างเช่นลดน้ำหนักได้ออกกำลังกายกินผักความดันลดได้จริงและบางคนได้ลดยาเลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นมันอาจจะฟันธงไปเลยว่ากินแล้วต้องกินยาตลอดชีวิตไหมอาจจะไม่ใช่แล้วดูแลตัวเองขึ้นกลับมาได้ค่ะอ
0: ัน
1: ที่6บางคนกินแล้วมีผลข้างเคียงชันเช
0: ่
1: นบางคนกินแล้วขาบวมเคยได้ยินมั้ย
0: ครับ
1: นะคะบวมบางคนกินแล้วแบบไอต่างๆไอออกมาค่ะซึ่งผลข้างเคียงบ่ได้แปลว่าแพ้เจ้ามีหน้าที่กลับไปหาคุณหมอที่สั่งยาค่ะว่าแม่น่ะกินแล้วเป็นแบบนั่นแม่กินแล้วไอคุณหมอจะพิจารณาเปลี่ยนยาให้หรือว่าปรับปัญหานั่นแต่ว่าบางคนหยุดไปเลยไอหย
0: ุ
1: ดไปเลยกลายเป็นความดันสูงซึ่งผลคืออาจจะเส้นเลือดสมองแตกอาจจะมีผลกับหัวใจวายเพราะฉะนั้นอย่าหยุดยา
0: หลักคือต้องถามหมอล่ะ
1: ถามกลับไปหาคุณหมอว่าเป
0: ็
1: นย
0: ัง
1: ปัญหาแบบนี้และสุดท้ายเลยเจอเยอะมากๆและอันตรายเลยคือสมมติคุณกิติสิงหาปัตมหาแพทย์หญิงนะ
0: ประ
1: สวี1ครั้งได้ยาไปแล้ว1ชุดหล
0: ัง
1: จากนั้นคุณกิติไปเลยค่ะไปซื้อกินเองคือแบบเอาไปตัวอย่างไปซื้ออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ปลอดภัยเช่นความดันวันน
0: ี้แต่ว่าคนเราไปซื้อเองมันถูกกว่าไง
1: ใช่แต่ว่าบางทีกับเดี๋ยวสิหาวันนั้นเนาะแต่ว่าคือความหมายคือความดันวันนี้เป็นไงควบคุมได้ไหมหรือว่ามีผลข้างเคียงหรือเปล่าหรือไตเป็นยังไงอาจจะต้องปรับ
0: ฝากไว้ตอนท้ายนะครับพี่น้องอยากได้เสื้อของคือผมกับหมอแพทย์ไซยูนี่อย่าลืมลองเพลงไซคลิปเข้ามามาโซเลมาร้องวงคุยกัน
1: เชิญ
0: ทุกคนมาสำราญในรายการตุ้มโฮมเอาละครับมื้อนี้หมดเวลาครับขอบคุณที่ติดตามครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนครับผมอาร์มธนภูมิและพี่จอยชวนทิชานะครับวันนี้จัดเต็มข่าวสารมากมายมาฝากกันนะครับโดยเฉพาะพาร์ทของข่าวบันเทิงนะครับมีบรรยากาศงานบวงสรวงละครเรื่องตะวันลวงที่จัดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมาที่อาคารมารีนนท์มาให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับรวมถึงใครที่เป็นแฟนคลับของน้องๆวง Dice Red นะครับวันนี้ได้เจอกับพวกเขาแน่นอนในเบรกที่2ครับ
0: เอาละค่ะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกกันกับสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของคนไทยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาได้สำรวจมานะคะว่าหนี้ครัวเรือนของคนไทยที่มีมากกว่า 800,000 บาทเลยนะคะซึ่งสูงสุดในรอบ17ปีเลยล่ะค่ะนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะเปิดเผยการสำรวจสภาพหนี้ครัวเรือนไทยในปี2569พบว่า 91.8% ของกลุ่มตัวอย่างมีหนี้ลดลงจาก 95.1% ในปี2568ขณะที่ 8.2% ไม่มีหนี้โดยภาระหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น794,945บาท49สตางค์จาก745,996บาท94สตางค์ในปี2568หรือเพิ่มขึ้น 7.3% ค่ะเป็นจำนวนหนี้ในระบบ 77.2% และหนี้นอกระบบ 22.8% ขณะที่ภาระผ่อนชำระอยู่ที่ 21,935 บาท 31 สตางค์ต่อเดือนเพิ่มขึ้น 8.11% จากปีก่อนซึ่งระดับหนี้เฉลี่ยนะคะหลักเกือบ 800,000 บาทต่อครัวเรือนก็ถือว่าสูงที่สุดในรอบ17ปีนับตั้งแต่ปี2552ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เริ่มสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงภาระหนี้ที่ยังคงกดดันกำลังซื้อและสภาพคล่องของครัวเรือนผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่าคนไทยที่มีอายุ30ปีขึ้นไปมากกว่าครึ่งนึงเริ่มมีหนี้สินแล้วนะคะขณะที่ผู้สูงอายุวัย70ปีก็ยังต้องแบกรับภาระหนี้เฉลี่ยเกือบ 300,000 บาทมีเพียง 14.4% เท่านั้นที่สามารถออมเงินได้ตามแผนที่วางไว้ยามเกษียณค่ะ
1: นะฮะซึ่งหนี้ที่เกิดขึ้นนะที่น่ากลัวก็จะเป็นพวกสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตต่างๆนะครับพูดถึงเรื่องเงินทองหลายคนรอนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจริงๆแล้วก็ช่วยหลายคนเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยนะครับว่าตกลงแล้วจะมีการต่อหรือเปล่านะครับกระทรวงการคลังบอกแล้วว่าเดี๋ยวต่ออีก2เดือนนะครับก็คือตุลาแล้วก็พฤศจิกายนนี้ซึ่งคงดำเนินการในรูปแบบเดิมก็คือ60-40เหมือนเดิมโดยจะใช้เม็ดเงินคงเหลือจากโครงการที่เหลืออยู่เกือบ50,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับโดยประเมินแล้วว่า

0: เงินจำนวนดังกล่าวก็น่าจะเพียงพอต่อการรองรับการขยายมาตรการไปอีก2เดือนนะครับซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะมีการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.ภายในเดือนนี้นะครับเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการต่อเนื่องได้ทันทีหลังครบกำหนดเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ครับ
1: เศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะใครที่เจอวิกฤตนะคะก็อยากจะให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสค่ะให้กับธุรกิจของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างเช่นร้านหมูกระทะชื่อดังร้านนี้ช่วงโควิดนี้ก็คือเจอวิกฤตหนักมากๆเลยนะคะต้องหาช่องทางใหม่ๆในการขายสินค้าของตัวเองนะคะจนตอนนี้ก็มีหลากหลายสาขาแล้วก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นแล้วค่ะร้านหมูกระทะที่ว่านี้ก็คือร้าน71หมูกระทะค่ะที่เริ่มต้นจากการเป็นร้านเล็กๆมีอยู่แค่ 5-6 โต๊ะเท่านั้นซึ่งช่วงโควิดระบาดหนักๆก็ประสบปัญหาขาดทุนเหมือนกับหลายๆร้านค่ะท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นคุณเอมมี่นะคะทายาทรุ่นที่2ก็เลยมองหาว่าจะทำยังไงให้ร้านไปต่อได้จนมารุกทำคอนเทนต์ออนไลน์ค่ะรวมถึงการขายแบบ delivery จนกลายเป็นไวรัลนะคะพาให้ร้านเนี่ยไปต่อได้มาจนถึงปัจจุบันแล้วมีการขยับขยายต่อยอดธุรกิจของครอบครัวเพิ่มเติมอยู่ตลอดค่ะใครที่กำลังท้อหรืออยากจะได้แนวคิดดีๆในการทำธุรกิจติดตามบทสัมภาษณ์ของคุณเอมมี่เต็มๆได้ในรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้ค่ะ23:55 น.และสามารถติดตามชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube ได้ Search Group Official ค่ะ
0: ส่วนวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าใครสะดวกนะครับอยากชวนไปร่วมบุญด้วยกันครับที่วัดอินทารามวรวิหารครับวัดอินทารามวรวิหารบางยี่เรือใต้นะครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในย่านฝั่งทนรวมถึงพี่น้องทหารกองทัพเรือด้วยนะครับและภายในวัดเองก็ยังมีมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ตั้งอยู่บริเวณศาลาหลังวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ทางมูลนิธิจะจัดให้มีพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจำลองนะครับซึ่งจะจัดทำขึ้น2ขนาดก็คือ9นิ้วจัดทำ48องค์และขนาด5นิ้วจำนวน74องค์นะครับก็เลยฝากมาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะครับเข้าร่วมพิธีและร่วมทำบุญปิดทองคำพระพุทธรูปโบราณนะครับผู้มีจิตศรัทธาอยากร่วมบุญสามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นาวาโทอาวุธหลำเพชรเจ้าหน้าที่มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโทรศัพท์0809415536หรือว่าสามารถที่จะไปร่วมบุญได้ในวันพรุ่งนี้ที่วัดอินทารามวรวิหารบางยี่เรือใต้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปครับ
1: ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามบรรยากาศนะคะภาพวงสรวงละครตะวันลวงค่ะที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้ที่คารมารีนนท์รวมถึงนะคะแขกรับเชิญน้องๆวง Dice Race ค่ะจะมาพร้อมกับซิงเกิลแซ่บๆอย่างล็อกเป้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับพวกเขากันค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision
3: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
4: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
5: Hell French Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
6: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
7: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
6: ทำให้ดีที่สุด
8: เดี๋ยวมันก็ดีแน
6: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
9: แค่10บาท
10: จริงนะ
11: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอฟเฟนิรามีนมาริเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
12: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อน
13: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
14: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แ
15: ฮร์ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
16: อร่อยที่
17: ทำถึง
18: ใช
8: ัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย

0: แบคเหรอ
1: แม่มีแบคทีเรีย
2: ไหนไม่เห็นมีเลย
3: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบคในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทคร
4: ีจอยซ์ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจากรีจอยซ์ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลยรีจอยซ์ใหม
5: ่บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
6: ว้าวว้าวว้าว
5: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
7: ฟันผุเยอะเลย
8: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
9: บีบนิดเดียว
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
10: ต้องบีบเต็มแปลง
11: เพื่อฟูอะไรที่มั

0: รีมอาบน้ำ Protex Propolis New S The Next Peak
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าว3สีนะคะก่อนที่จะไปคุยกับน้องๆ Dice Race กันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่อาคารมารีนนท์ของเราค่ะก็มีพิธีบวงสรวงละครนะคะเรื่องตะวันลวงที่จะออกอากาศให้ได้ชมวันที่6นี้แล้วค่ะเมื่อช่วงเช้าที่อาคารมารีนนท์นะคะได้มีพิธีการจัดวงสรวงละครเรื่องตะวันลวงค่ะโดยมีผู้บริหารช่อง3คุณดิวปิ่นกมลมารีนนท์พร้อมด้วยผู้จัดละครพี่หนุ่มกฤตจากค่าย Maker K ค่ะรวมถึงทีมนักแสดงไม่ว่าจะเป็นยาย่าอุรัสยากราฟคณาวุฒิก้าวนพก้าวพี่หน่อยบุษกรและอีกมากมายเข้าร่วมพิธีนะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นเพราะมีแฟนคลับเนี่ยมาร่วมให้กำลังใจกันอย่างคับคั่งค่ะสมกับที่พวกเขารอคอยละครเรื่องนี้กันเพราะอย่างที่ทราบกันว่านี่เป็นการโคจรมาเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะระหว่างยาย่ากราฟแล้วก็ก้าวแน่นอนว่าคนดูจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากพวกเขาแน่นอนโดยเฉพาะกราฟค่ะที่ต้องพลิกบทบาทนะคะมานำเสนอด้านเทาๆของตัวละครเป็นครั้งแรกซึ่งงานนี้ยาย่ากับก้าวถึงกับให้คะแนนความร้ายนี่เต็ม10เลยทีเดียวส่วนทางด้านก้าวนะคะต้องรับบทหนักเหมือนกันเพราะในละครเนี่ยเจ้าตัวต้องรู้ข้อกฎหมายเยอะมากๆไปฟังทั้ง3คนกันเลยค่ะ
2: เป็นเทาๆ
3: คร
2: ับถ้าถามจริงเอาไปสัก7ละกันเพราะว่าเราไม่เคยเล่นบทบาทอะไรอย่างเงี้ย
4: เห็นถึงความเกรียวกราดอยู่
5: ย่ารู้สึกว่าความคอมเพล็กซ์ให้10ความเกรียวกราดอ่ะสำหรับตัวละครถ้าตอบในฐานะอลิสาให้5เพราะว่าเขาใจดีกับเรา
6: โหเกิน10เลยฮะถึงบทบาทมากๆน้องชายคนนี้รู้สึกว่าเวลาเขามีอะไรที่เขาต้องการหรืออะไรในใจเนี่ยเขาสามารถส่งผ่านมาแล้วก็ลึกลับซับซ้อนมากๆทำให้แบบว่ารู้สึกว่าให้เวลาต้องเข้าซีนกับเขาเนี่ยเราแบบสัมผัสได้เลยว่ามันมีความต้องการนั้นอยู่โอ้โหทั้งหลายอย่างเลยเพราะว่าต้องเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหรืออะไรเงี้ยภาษากฎหมายมันต้องมีเยอะนะครับมันต้องทำให้ซีนนั้นมันมีอิมแพคต่อเรื่องมากจริงๆ
7: ครับผมฝากทุกคนไปติดตามBeneath the Lines ด้วยนะครับผมก็ตะวันลวงนะครับวันที่6ตุลาคมนี้ออนแอร์ตอนแรกแล้วนะครับผมก็นอกจากพวกเรานี่ก็จะมีนักแสดงหลากหลายฝีมืออีกหลากหลายคนเลยนะมีพี่หน่อยพี่กิฟต์พี่เดียวแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยแล้วก็ฝากติดตามดูสดทุกๆตอนด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ
8: ติดตามกันได้นะครับกับละครตะวันลวงนะครับจะออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเริ่มตอนแรก6ตุลาคมนี้นะครับแน่นอนนอกจากเรื่องของผลงานแล้วเจอยาย่าทั้งทีต้องให้เจ้าตัวนั้นเล่าถึงโมเมนต์การฉลองครบรอบ15ปีกับสามีสุดหล่อคุณณเดชน์คุกิมิยะกันสักหน่อยนะครับซึ่งหลายคนเห็นคลิปเห็นรูปนี้แล้วเป็นยังไงจุ๊บแล้วจุ๊บอีกหวานฉ่ำกันเหลือเกินนะครับทั้งช็อตจุ๊บซบไหลจับมือมอบดอกไม้ให้กันและกันนะครับยาย่าบอกว่าถึงจะเลื่อนสถานะมาเป็นสามีภรรยากันแล้วแต่ยังรู้สึกเขินเหมือนเดิมฟังเสียงยากกันครับ
9: แต่ว่ามันฟูลฟิลมากเลยนะการที่เราแบบลุกขึ้นมาแล้วก็เลยถังเองทำเองทุกคนต้องเปลี่ยนเนื้อเทปอันนี้ให้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เลิศแล้วก็สวยงาม
10: จริงๆ15ปีมันนานมากนะ
9: ใช่
10: มันแบบเกือบครึ่งค่อนชีวิตของย่าเลยก็แบบตื่นมาแล้วก็แบบรู้สึกแบบโอ้ว้าวเราประสบความสำเร็จในชีวิตคู่กันมากๆเลยก็รู้สึกโชคดีที่แบบเราประสบความสำเร็จด้านทางความรักดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเวลา15ปีมันแบบมันคุ้มค่าค่ะก็ได้ฉลองแบบเต็มอกเต็มใจเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่กล้าลงอย่างเงี้ย

0: ตามีกาแล้วค่ะ
1: ไม่ได้ขิงนะคะ
0: เล่าให้ฟังเฉยๆใช่
2: คนที่ถามคนที่ถามก็เลยแค่เล่า
3: ไม่ได้ขิงบอกเล่า
2: ก็ลงตามรู้สึกการลงตามความรู้สึกไม่ได้มีการแบบว่าเออนู่นนี่นั่นเออแล้วถ้าคนเราไม่มีความรักเขาอยู่เป็นยังไงเนี่ยพี่ถาม
1: อันนี้พูดจากใจจริงค่ะมีความรักแล้วมันไม่ดีไม่ต้องมีไป
0: รอไม่ได้ออกเสกันนานมากๆก็เลยรู้สึกว่าแบบไปแล้วก็รู้สึกแบบเออเขินนิดหน่อยเขินจริงๆนะไม่ได้แบบไม่ได้ดัด
4: ส่วนตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็มารออยู่แล้วนะคะขอต้อนรับน้องๆไดสเปรสสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ เชื่อว่าหลายๆคนรู้จักน้องกันเป็นอย่างดีแล้วแต่นะแต่ว่ามาข่าว 3-4 ทั้งทีก็อยากให้น้องๆแนะนำตัวกับผู้ชมกันหน่อยค่ะ
6: 7 8 9
7: Let's roll สวัสดีครับพวกเราไดสเปรส
8: สวัสดีครับอโปครับ
9: สวัสดีครับมินครับ
10: สวัสดีครับเฟลมครับ
11: สวัสดีครับออโต้ครับ
12: สวัสดีครับแม่ล่ะครับ
13: นะครับต้อนรับ Dice Red เข้าสู่ข่าวสามสีของเราก่อนหน้านี้ Dice Blue เข้ามาไปแล้วนะครับมาพูดคุยแล้วอัปโปแบบสายตาแบบมาถึงคิวเราบ้างความเป็นสีแดงความเป็น Dice Red คอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงมันแตกต่างจากกลุ่มนั้นยังไงบ้างฮะ
10: แน่นอนอยู่แล้วครับผมก็ Dice Red พอพูดถึงสีแดงก็ต้องพูดถึงความตื่นเต้นความเร่าร้อนถึง energy ของพวกเราอยู่แล้ว
9: ใช่ครับ
10: เรียกว่าพกความมั่นใจมาอย่างเต็มที่เลยครับผม
13: แต่ดู MV แล้วพี่รู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะ
3: เร่าร้อน
4: เร่าร้อนเลย
13: เร่าร้อนจริ
4: งๆอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่าแบบความเรทอะมันมีความแบบว่าร้อนร้อนอยู่แล้วเขาพูดถึงเพลงกันดีกว่าเพลงล็อกเป้าเขาบอกว่าแบบพาเรากลับไปยุค 2000
9: ใช่ครับ
4: เออยังไงฮิปฮอปหรือว่ายังไงคะเล่าให้ฟังได
11: ้สำหรับเพลงล็อกเป้าครับก็จะเป็นเพลงที่แบบว่าเต้นๆขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเพลงสไตล์ฮิปฮอปยุค 2000ครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็จะเล่าเกี่ยวกับว่าการที่เราเจอใครสักคนหนึ่งครั้งแรกแล้วเราแบบว่าอุ๊ยเราอยากที่จะล็อกเป้าคนคนนั้นให้เขาแบบว่าเข้ามาทักเราก่อนทุกวิธีที่ทำให้เขาเข้ามาหาเราก่อนเราจะไม่ยอมเข้าไปหาม
13: ีใครอยากเสริมออโต้ไหมจริงๆแล้วทำไมมันต้องเป็นแบบแนวยุค 2000 น่ะ
9: เพราะรู้สึกว่ามันเป็นดนตรีที่ค่อนข้างจะติดหูคนไทยแล้วกันที่แบบรู้สึกว่าเอ้ย
8: คนไทยชอบ
9: คนไทยชอบเพลงอะไรแบบนี้ที่จะมีจังหวะแบบให้ได้ขยับตัว
13: ครับ
9: ใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นช่องที่เหมาะกับการเอามาทำ
13: ใช่ครับจริงๆแล้วพวกเราก็ไม่น่าจะทันในตอน
4: ใช่กัน
8: มาตรฐานทันช่วงปลายครับ
4: ปลาย
9: หนูผมปลาย
13: นะครับด้วยความที่เรามารวมตัวกันในนามของ Dice Red เรามีเขาเรียกอะไรมีส่วนร่วมในการดีไซน์ไหมว่าเฮ้ยซิงเกิลแรกของ Dice Red เราอยากให้เป็นแนวนี้นะอยากให้เนื้อหาเพลงเป็นแบบอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
8: นี่ไหมครับครับผมจริงๆเพลงล็อกเป้าครับมาจากพวกเราตั้งแต่แรกเลยครับผมเราคิดเลยครับว่าเราอยากทำเพลงแนวไหนแบบเนื้อหาเป็นยังไงแล้วก็เราก็ไปมีปรึกษาแบบพี่ๆโปรดิวเซอร์พี่ต้นหนหรือว่าพี่แกลชินีพี่เนวิเจนส์ครับเราก็เลยได้ช่วยกันเพื่อทำเพลงนี้ขึ้นมาครับผม
11: ใช่ครับเรียกได้ว่า creative work ก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นมาจากพวกเราครับ
8: ใช่ครับผม
4: เริ่มต้นจากน้องๆมาเรื่องของไวรัลกันดีกว่าเขาบอกว่าเพลงนี้พอปล่อยมาแบบไวรัลเลยท่าเต้นอะไรใดๆยังไงท่าเต้นอะไรเล่นหูเล่นตา
13: อะไร
4: เล่นหูเล่นตา
13: โอ้ย
4: เล่นหูเล่นตา
8: ด
4: ี
8: มากค่ะ
4: ยัง
8: ไง
13: ก็ท
8: ่
13: านไหนที่แบบไวรัลอยู่ตอนนี้อโป
4: โชว์
13: เลย
4: โชว
14: ์เล่นหูเล่นตาเล่นชูเล่นชาเล่นเล่นเล่นหน่อยเล่นหูเล่นตาเล่นชูเล่นชาเล่นเล่นเล่นด้วยกันหน่อย
13: อันนี้คือทราบว่าคือตั้งใจว่าอยากให้คนเต้นตามได้เลยใช่ไหม
8: ใช่ครับผม
13: ทุกวันนี้มันสำคัญเนาะกับการที่ท่าเต้นเรามันจะต้องไวรัลใน TikTok มีส่วนร่วมในการแบบออกแบบหรือว่าดีไซน์ท่าเต้นด้วยไหมฮะพวกเรา
10: วายในเรื่องของท่าเต้นแบบว่าทั้งเพลงพวกผมมีส่วนร่วมกันแบบว่าเป็นคนคิดแนวขึ้นมาแบบว่าอยากเต้นแนวประมาณนี้แล้วก็มีบางพาร์ทที่พวกเราอาจจะแบบว่าช่วยกันตบเรียกว่าแบบว่าเหมือนแบบว่าเอาให้เข้าที่แล้วก็คุยคอนเฟิร์มกับทางพี่ที่เป็นโคโรกราเฟอร์
13: ใช่คร
4: ับ
13: อ่ะอย่างที่บอกว่าทีมนี้เขาแบบสายเดนสายเต้นกันอยู่แล้วนะครับพูดถึง MV กันบ้าง
4: ครับ
13: เป็นยังไง MV ก็เดือดจัดอยู่เหมือนกัน
8: ครับ
13: เล่าให้ฟังหน่อยเรื่องราวใน MV เป็นยังไงแซ่บขนาดไหน
8: จริงๆคือเรื่องราวก็จะเป็นว่าแบบว่าไม่ค่อยมีแบบสตอรี่ขนาดนั้นแต่ว่าจะเป็นฟิลเรื่องราวคร่าวๆคือเราแบบมีการแย่งชิงแบบสิ่งของก็คือเป็นลูกเต่าใน MV ค่ะกับฝั่งนึง
13: ที่ดูไม่ค่อยจะแย่งชิงลูกเต่านะดูเป็นบุคคลมากกว่า
8: ครับผมอะไรแบบนี้ค่ะ
13: ต่อได้ลูกถ้าถึง MV เราต่อได้เป็นตอนถ่ายทำเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันซีนเต้นทั้งนั้นเลยเนาะ
8: ใช่ครับ
9: จริงๆโหดอยู่นะโหด
11: ใช่ด้วยความที่ MV ของ MV Dice Red ล็อกเป้าเนี่ยก็จะเน้นเป็นแบบแฟชั่นช็อตหรือว่าช็อตที่แบบว่าพวกเราเน้นเอามันอยู่แล้วครับ
9: ก็เลยความสะใจของคนดูเนา

0: ใช่มันก็เลยสนุกมากๆในการแบบว่าในการถ่ายแต่ละซีนไม่ว่าจะเป็นซีนคู่กับพี่ๆนางเอกพระเอกอะไรเงี้ยครับก็สนุกมากๆเหมือนกัน
1: อย่างที่บอกว่าเพลงเข้ามาแรงเนาะไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นเป็นไวรัลตอนนี้ก็คือยอดทะลุทะลวง3ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกยังไงบ้างอยากจะขอบคุณแฟนๆยังไงบ้าง
2: ครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณพี่ไพรส์นะคะผมแล้วก็แฟนๆหลายๆคนที่อาจจะเพิ่งเคยมารู้จักพวกเราไดซ์แล้วก็ไดซ์เวนนะคะผ่านเพลงล็อกเป้าก็ยังไงก็อยากจะฝากทุกคนติดตามพวกเราไดซ์เวนไปเรื่อยๆเลยนะครับ
3: หรือว่าไม่
2: ร
3: อกฝากอินเตอร์แฟนหน่อยไหม
4: ครับผม for all the inner fans we want to thank you guys so much we're so happy that you've discovered us and hopefully you'll be with us for the ride soLove you guys.
5: Yeah. ขอบคุณน่ารักมากนะครับฝากสำหรับเพลงนี้หน่อยล็อกเป้านะครับรวมไปถึงช่องทางในการติดตามพวกเราแล้วก็เห็นว่าจะมีแบบโชว์คงโชว์เคสใดๆด้วยเชิญเลยเชิญชวนแฟนคลับได้เลย
0: ครับสำหรับเพลงล็อกเป้านะครับก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มครับแล้วก็สามารถรับชม MV ได้ทาง YouTube Tada Label ครับใช่ส่วนโซเชียลมีเดีย Dice Rain เนี่ยก็คือ dicerain.sunray ครับ
6: ครับผมแล้วก็เร็วๆนี้พวกเราจะมีโชว์เคสครับผมของ Sunray ครับผม Sunray Showcase 2026ฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแฟนคอนที่เชียงใหม่เป็นจังหวัดสุดท้ายครับผม
2: ใ
6: ครก
1: ็โชว์เคสติดตาม
6: วันที่8ตุลา
2: คมแล้วก็ที่เชียงใหม่วันที่26นี้ครับผม
1: ใครที่แบบว่าอยากจะไปเชียร์ไปเต้นด้วยกันกับน้องๆนะไปกันได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆ Dice Red มากๆเลยค่ะ
7: ขอบค
1: ุ
7: ณคร
1: ับ ที่มาร่วมรายการกับเราแต่ว่าจะไม่ให้แบบว่าจบแค่นี้เพราะว่าแบบมา
5: พี่จะบอกอะไรรู้ไหมตอนไดซ์บลูมาเขาโชว์ท่อนเดียวมันต้องชนะอยู่แล้วเราเอาทั้งเพลงได้ไหม
7: ได้
5: ได้เพลงนะ
7: ได้ได้ได
1: ้แล้วงั้นขอส่งเวทีรายการข่าวสามสีของเราให้กับไดซ์เซนนะคะส่งช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณซีชปวีกันค่ะเชิญเลย
0: เชิญครับขอบคุณครับ

0: ่อขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
1: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
2: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
3: ฉลากก่อนใช้ยาง
4: านรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ 16-20 กันยายนนี้ Impact ฮ.8 เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
5: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองเยลเกิร์ตนัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30นายโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่เ
6: ฮลฟรีนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
7: ฮ่าจ้ะครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางเหนือลำปาง
8: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
7: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
9: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
7: แขกรับเชิญของเราก็คือพี่ลูกเกดเมทินีมิชชั่นแรกของเราคือการถ่ายแบบซึ่งเป็นการถ่ายแบบเซ็กซี่
10: ถ้าคุณโอเคกับผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมากๆ
11: มาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตาย
12: อยู่กับฉันที่นี่คือ
13: เขาพาอยู่หรือเปล่า
14: แฟนสามีผัว
15: คุณมาทำอะไรที่นี
16: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านอะไรทั้งหมด
17: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉัน
18: เข้าใจไหม
19: please loveรักได้ไหมคืนนี้ 20:30 น.
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: like the soy 300 ml be your original like the soy original number 1 brand Thailand 300 ml
4: like the soy อร่อยคุ้มค่า
6: it's real
8: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
11: ปากเหม็นแน
10: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
18: แกไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
7: ได้สิ
9: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
12: ไม่ก้าววีแคร์แค่คุณทุกช่วงชีวิต
14: มาเขาจะมา
1: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
5: ไม่มี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
20: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
21: Based on your notes, there are some great
20: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy

0: นับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ์
2: มาติดตาม Daily Citri ทุกข่าว IT ที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยนะคะคุณเคยรู้สึกไหมว่ายิ่งทำงานหน้าจอหรือถ่ายฟีดขึ้นไปนะคะรู้ตัวอีกทีคือแบบปวดไหล่มากตาก็ตึงล้าปวดตาวิบวับไปหมดนะคะวันนี้ซีมีวิธีพักสายตาที่ไม่ใช่แค่การหลับตาพักธรรมดาค่ะแต่เปลี่ยนการดูแลสายตาให้กลายเป็นเรื่องสนุกผ่านเกม iQuest เกมมือถือสายพันธุ์ใหม่จาก Aquila นะคะเขาพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้านสายตาเข้ากับความสนุกเรื่องราวเริ่มจากตัวละครดร.เกรย์ขโมยสีสันไปจากโลกหน้าที่เราก็คือร่วมมือกับฮีโร่สายตาคมกริบ

0: อย่างคุณคีวีเพื่อกอบกู้ความสดใสกลับคืนมาไฮไลท์เด็ดคือตัวเกมใช้เทคโนโลยี eye tracking ติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาเราเหมือนเคอร์เซอร์นะคะแบบ real time ทุกด่านจะถูกออกแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญให้เราขยับและผ่อนคลายกล้ามเนื้อตาไปในเกมเล่นไปด้วยเรียกว่าฝึกกล้ามเนื้อร่างกายของดวงตาเราไปด้วยนะคะดูแลสายตาค่ะเอาเป็นว่ามันก็คือเพลินๆเป็นการเหมือนออกกำลังกาย exercise ตาแบบเพลินๆแต่ก็ยังใช้สายตาอยู่นะส่วนใครต้องประชุมซูมยาวๆหรือติดสกรีนทั้งวันก็อย่าพลาดค่ะลองอย่าปล่อยให้หน้าจอทำร้ายดวงตาเรานานเกินไปพักสายตาแบบมีสไตล์แล้วได้สุขภาพตาที่ดีลองทดสอบ Eye Quest ดูค่ะเคยนำไหมคะว่าในมือถือเราอะมีรูปถ่ายอยู่กี่พันรูปซิว่าเกินพันเนาะตอนนี้ไปไกลอะของสิเป็นแสนรูปค่ะถ่ายเสร็จดองไว้ไม่ค่อยได้กลับมาดูใช่ไหมล่ะคะแต่จะเป็นยังไงถ้าเกิดเราถ่ายรูปดิจิทัลแล้วก็ได้รูปออกมาถืออยู่นอกจอได้ทันทีโดยไม่ง้อมือพิมพ์ซากประโยชน์นี่คืองานประดิษฐ์สุดเจ๋งจาก Strange Inventions Lab เขาประดิษฐ์ดิจิทัลฟิล์มคาเมราซึ่งเป็นกล้องดิจิทัลนะที่ถอดแบบฟิลลิ่งกล้องฟิล์มยุคเก่าๆค่ะตัวกล้องเนี่ยใช้ Raspberry Pi นะคะเป็นแบบคอมพิวเตอร์ตัวเล็กๆกับโมเดลกล้อง5ล้านพิกเซลให้ระดับคือตลับฟิล์ม e-paper เนาะกดชัตเตอร์แชะระบบจะประมวลผลเปลี่ยนจากภาพถ่ายเป็นสไตล์สกรีนปรินต์4สีขาวดำแดงเหลืองนะคะจากนั้นเนี่ยภาพจะไปเด้งบนหน้าจอหน้าตลับฟิล์มคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าหน้าจอ e-paper เนี่ยต่อให้เราดึงตลับออกมารูปก็ไม่หายไปไหนนะคะเราเอาไปตั้งโชว์บนโต๊ะติดตู้เย็นได้เหมือนรูปถ่ายจริงๆเลยค่ะถ้าเริ่มเบื่อรูปแบบเดิมเมื่อไหร่แค่เสียบตลับกับเขากองค่ะแล้วถ่ายใหม่มันก็จะลบรูปเก่าเปลี่ยนเป็นรูปใหม่ให้เลยทันทีอันนี้สิว่าก็เป็นไอเดียที่ดึงเสน่ห์ของการถือรูปถ่ายในมือกลับมาเจอกับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวสุดๆค่ะบางทีของใหม่ก็ไม่ได้ถูกคิดค้นนวัตกรรมที่ใหม่ล่าสุดเสมอไปเหมือนกับการจัดระดับเรื่องเก่าให้มาลงตัวกับเทคโนโลยีที่เคยเกิดขึ้นแต่เล่าใหม่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณสีครับ
2: วันนี้ก็หมดเวลาของข่าว3สีแล้วค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิสีไวท์เทนนิ่งครีมรวมถึงชุดพิธีกรจาก BT Studio ค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: นับสนุนโดย
1: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาเจอตัวแล้วนะคะคนงานที่ตกลงไปในท่อระบายน้ำตรง BTS ปุณณวิถีค่ะตอนแรกหายตัวไปเพื่อนหาไม่เจอเลยสุดท้ายดำลงไปในท่อระบายน้ำแล้วก็ไปเจอเสียชีวิตแล้วนะคะโอ้เป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจมากๆเลยเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดปฏิบัติการใต้น้ำนำร่างคุณพาโตะอายุ32ปีไม่มีสัญชาติเป็นชาวจังหวัดตากนะคะเป็นคนงานที่มารับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินก็นำร่างขึ้นมาจากท่อเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาหลังจากได้รับแจ้งส่วนสาเหตุที่พลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำทีมข่าวได้คุยกับคนงานเล่าให้ฟังว่าหัวหน้าคนงานบอกว่าหลังจากที่เลิกงานช่วงตีสี่ทุกคนก็เก็บข้าวของก็ไปล้างตัวกันตามปกติแต่ไม่เจอนายพาโตะเลยก็ช่วยกันตามหาตามยังไงก็ไม่เจอจนกระทั่งตีห้าเพื่อนที่มาจากจังหวัดตากดำลงไปดูในท่อระบายน้ำท่อนี้มันลึกลงไปประมาณ3เมตรค่ะแล้วมิดหัวเลยนะคะก็ไปเจอร่างของนายพาโตะเสียชีวิตอยู่ในท่อระบายน้ำด้านเพื่อนของผู้เสียชีวิตมาจากจังหวัดตากพักอยู่ด้วยกันเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตอนที่ดำลงไปในน้ำแล้วเจอเพื่อนคาดว่าเพื่อนน่าจะลงไปล้างตัวจากดินที่มันเปื้อนโคลนอยู่ที่ตัวค่ะทั้งที่ปกติเนี่ยเขาจะมีน้ำสูบที่เอามาล้างตัวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยดันลงไปในท่อระบายน้ำ
3: หายังไงก็หาไม่เจอแล้วก็ผมเดินกลับมาบ่อนี้ผมบิดเอามือบิดจมูกไว้อย่างเง
4: ี้ยก็ดำ
3: ใช่แล้วก็ผมดำไปแล้วก็เอาแขนลวกเขาแล้วก็จับโดแขนเขาพอดีแล้วก็ผมก็ดึงออกมาหน่อยนึงแล้วก็ผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวผมก็ครึ่งมันเลยครับ
4: ปกติแล้วเราทำงานเนี่ยเราต้องลงไปในท่อนี้ไหม
3: ไม่ลงครับยังไงก็ไม่ลงครับผมคิดว่าเขาน่าจะลงไปล้าตัวนั่นแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันลงไปตอนไหนแล้วก็ไม่มีใครเห็นด้วย
2: แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะส่วนสภากทมปัดตกโครงการเช่ารถขยะ EV ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าเลยนะคะถูกตั้งคำถามว่ามีการล็อกสเปคหรือเปล่าล่าสุดผู้ว่าชัชชาติชี้แจงแล้วโดยผู้ว่าชัชชาติได้ไลฟ์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่าคนส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่าสุดท้ายแล้วรถขยะก็ต้องเปลี่ยนเป็นรถ EV อยู่ดีแต่พอยังมีข้อสงสัยในรายละเอียดกทม.ก็พร้อมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงต่อสภากทม.ตามกระบวนการขอยืนยันว่าโครงการนี้ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างแน่นอน

0: ่อนมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตลอดเมื่อโครงการยังไม่ผ่านกทมก็ต้องกลับไปใช้วิธีเดิมก็คือเช่ารถขยะที่ใช้น้ำมันไปก่อนท่านผู้ว่าบอกด้วยว่าตั้งแต่ที่มาเป็นผู้ว่ากทมก็รู้อยู่แล้วว่าต้องทำงานร่วมกันกับสภากทมย้ำว่าไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเพราะอยากทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนสูงสุดแต่โอ้นี้ท่านพูดชัดเลยนะว่าอย่ามากล่าวหาว่าเราทุจริตคอร์รัปชันเพราะเราไม่ทำเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะคะทีนี้อีกด้านหนึ่งในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอค่ะคุณพรณพมรองผู้ว่ากทมที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมคุณสานนท์รองผู้ว่าอีกท่านหนึ่งก็มาออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอชี้แจงหลายประเด็นเลยนะคะเรื่องการล็อกสเปค TOR แล้วก็โต้กลับไปถึงฝั่งของพรรคส้มด้วยที่บอกว่าที่ผ่านมาก็โหวตงบผ่านให้ตลอดนะรองผู้ว่าพรพรมย้ำว่าปัจจุบันโครงการนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอของงบประมาณอยู่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารที่ทำขึ้นในขั้นตอนนี้เป็นเพียงการไปสืบราคามาจากเอกชนหลายเจ้าค่ะเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการกำหนดวงเงินยังไม่ใช่ TOR ฉบับจริงที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการล็อกสเปคนะคะเพราะว่าโครงการยังไม่เกิดเลยส่วนที่บอกว่าไปเขียนเงื่อนไขกำหนดส่งมอบรถใน30วันนั้นเป็นโครงการระยะสั้นที่ใช้งบกลางมาจัดหารถเนื่องจากกทมจำเป็นต้องต่อสัญญาเพราะของเดิมจะหมดอายุแล้วเอกชนเขาก็ยืนยันว่าเขามีรถส่งมอบให้จริงถ้าโครงการได้รับการอนุมัติงบเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มจัดทำ TOR ค่ะก็เป็นไปตามคำแนะนำของปปช.ด้วยส่วนที่พรรคประชาชนอ้างว่าโหวตผ่านงบให้ตลอดตั้งแต่ปี65ถึง68แต่กทมจัดหารถไม่ได้เองนั่นแหละแล้วก็เกิดดราม่าขึ้นคุณสานนท์ก็โต้กลับเลยบอกว่าที่โหวตผ่านเนี่ยมันไม่ใช่งบประมาณที่นำไปเช่ารถ EV ทั้งหมด
1: เป็นสัญญาระยะสั้นสำหรับไอ้ที่มันหมดสัญญาแล้วยังไม่มีไอ้สัญญาถัดไปที่จะมารองรับมันมี missing gap ช่องว่างอันนี้นะครับพออันนี้เสร็จปุ๊บเราอยากจะดันเป็น EV แต่ตอนนั้นน่ะเราสืบราคาไปทั้งคู
2: ่
1: มีคนเสนอราคามาเข้าใจว่า10ลาย EV ถูกกว่า 20% อ่ะก็เลยมีการเดินว่าโอเคควรจะเป็น EV แต่ก็มีการที่ว่าทำ TOR กว้างๆเพราะมันเป็นสัญญาระยะสั้นแต่ในที่สุดอะล็อกสเปคอะไรถ้ามันล็อกสเปคจริงนะครับโครงการมันเกิดขึ้นแล้วสรุปตอนนี้โครงการมันไม่ได้เกิดขึ้นคือเราสืบราคามาตั้งนานแล้วแล้วเราถามไอ้วันที่เราสืบราคาเลยว่าคุณมีรถพร้อมหรือเปล่าเขาก็ยืนยันว่าเขาพร้อม
3: อ๋อได้ถามแต่ละเจ้าโอ้โหพอไม่ผ่านปุ๊บกลายเป็นดึงดราม่าใหญ่ว่าโอ้จะต้องกลับไปใช้ดีเซลมีปัญหาไอ้นี่ขวางความเจริญอ่ะทางนี้จะพูดว่า
4: คือประเด็นผมผ่านทุกปีเนี่ยจริงๆเราอยากพูดว่าปี6มันมีอยู่3ล็อตใหญ่ๆเนาะ66 67งบกลางแล้วก็68
3: ก้อนใหญ
4: ่66เนี่ยมันผ่านเนี่ยคือไม่ได้ระบุว่าเป็น EV นะพี
3: ่ซึ่งเกิดปัญหาที่ปปช.ท้วงมา
1: ไง
3: ระ
1: บุเชื้อเพลิง
4: คือจะบอกว่าผ่าน EV เนี่ย66เนี่ยไม่ใช่อ
3: ย่ามาอ้างว่า66เป็น EV
0: จากนั้นคุณแบงค์สุพนัทนะคะก็เข้าใจว่าดูรายการอยู่ด้วยก็ติดต่อเข้ามาเลยบอกว่าอยากขอโฟนอินชี้แจงด้วยนะคะคุณแบงค์บอกว่าก็ฝ่ายบริหารนั่นแหละที่ไม่ยืนยันชัดเจนตั้งแต่แรกว่าจะใช้ร่างเดิมได้แต่พูดแต่ไม่ส่งเอกสารมาให้ตรวจสอบด้วย
5: อันคือเขาอะไม่เคลียร์ตัวเขาเองว่าเขาจะให้ยันใช้ TOR นี้จริงๆหรือเปล่าคือเขาพูดแต่เอกสารเขาไม่มาสปเขาจะดูยังไงล่ะครับว่าโอเคคุณจะยันอันนี้ใช่ไหมเราจะได้พิจารณาตามอันนี้เลยนะครับแต่ประเด็นก็คือพูดเหมือนว่ามีเดี๋ยวจะไปใช้ TOR อันเดิมมาแหละเหมือนก็ของเดิมมาแหละนะครับเหมือนก็ของเดิมมาแหละแต่ถามว่าก็เอามาให้ยันเลยสิจะได้ตรวจ TOR อันนี้ยืนยันใช่ไหมว่าผมจะว่าคุณจะใช้นี้จริงๆเราจะได้ตรวจจาก TOR อันนี้แต่ตอนนี้มันยืน
0: ก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปคงจะมีการไปพูดคุยกันในสภาด้วยนะคะพักกันก่อนครู่นึงช่วงหน้าติดตามข่าวต่อค่ะ
6: ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
7: ่เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15:00 นเจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
8: ฟิตร่างกายมาให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: จับกลยุทธ์การตลาดแบบเมตาลักชูรี่ถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้ใน B Times Weekend วันเสาร์ที่19กันยายนเวลา 4:30 น.
2: เปิดบันทึก
11: ผมมีความสนใจทางด้านพิพิธภัณฑ์เป็นพิเศษชอบด้านการสะสมตั้งแต่เด็ก
2: นักสะสมประวัติศาสตร์เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์

ตั้งคำถามว่าน้องลิซ่าเนี่ยจะผิดกฎหมายพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่านั่นก็คือคุณอาร์ตี้นะคะก็โพสต์ Facebook ค่ะตั้งคำถามในเรื่องนี้ปรากฏว่าคุณพัฒนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงแล้วนะคะบอกว่าเรื่องที่คุณลิซ่าไปดื่มแอลกอฮอล์ในรายการต่างประเทศไม่ผิดกฎหมายโฆษณาและไม่ควรจะดราม่า กันเลยเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ต่างประเทศไม่ได้มีเจตนาเพื่อการโฆษณาสินค้าย้ำกฎหมายไทยห้ามแค่โฆษณาไม่ได้ห้ามดื่มค่ะส่วนเรื่องของสว.นะคะหลังจากที่ศาลฎีกามีการรับคำร้องสองสว.อำนาจเจริญก็คือคุณแดงกองมากับคุณสมภารพลศักดิ์นะคะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมีการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรและไปลงพื้นที่ที่จังหวัดตราดทั้งสองท่านยกเลิกคลิปพบสื่อกระทันหันทันทีนะคะถ้าไล่ดูเนี่ยก็จะมีพลเอกเกรียงไกรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งที่เป็นตัวหลักของกิจกรรมก็แจ้งยกเลิกการร่วมคลิปด้วยบอกว่าติดภารกิจราชการคุณแดงกองมาก็แจ้งยกเลิกคุณสมภารพลศักดิ์ค่ะก็แจ้งยกเลิกไว้เช่นเดียวกันทีนี้นักข่าวก็โทรไปถามคุณแดงนะบอกว่าติดธุระอยู่แล้วก็วางสายไปเลยคุณสมภารก็บอกว่าขับรถอยู่แล้วก็วางสายไปเหมือนกันค่ะแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยยังคงจัดอยู่เหมือนเดิมนะคะแม้จะมีสว.บางคนที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนเรื่องของสว.หมดเวลาแล้วกับช่อง3ตามติดข่าวเดี๋ยวตามกันต่อในคุยข่าว3ออนไลน์สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: True Online Home Next เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S

0: ็จะได้ไม่ต้องถามไงคะ
1: มั่นใจนักนะเธอแพ้อาหารอะไรบ้าง
0: กลูเตนนมวัวไข่ไก
1: ่กลูเตนคืออะไร
0: โปรตีนชนิดหนึ่งที่พบได้ในข้าวสาลีข้าวไรและข้าวบาเล
1: ่นมวัว
0: นมจากวัว
1: ไข่ไก่คือ
0: ไข่จากไก
1: ่ฉลาดฉลาดมาก
0: คำถามฉลาดกว่าค่ะ
1: บอกชื่ออาหารที่เธอแพ้มา20อย่าง
0: โอ้โหทุกอย่างที่เบลชอบเลยค่ะขนมปังเค้กพายเวเฟอร์แพนเค้กซาลาเปาหมูเด้งหมูนุ่มไก่ทอดไก่ย่างซิวหมูชุบแป้งทอดแพนเค้กแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าลาสปาเกตตี้ค่ะ
1: รู้ได้ไงว่ากินได
0: ้ก็ทุกอย่างในครัวพี่ก็เหมือนในครัวเบลเป๊ะเลยค่ะพี่แพ้กลูเตนนมวัวไข่ไก่เหมือนเบลถ้าพี่กินได้เบลก็ต้องกินได้ค่ะ
1: ช่างสังเกตนะ

0: ้อมแล้วค่ะ
1: แน่ใจ
0: Anaphylaxis หรือปฏิกิริยาการแพ้อาหารรุนแรงเป็นภูมิแพ้อย่างหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและว่องไวจนอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
1: ยังไม่ทันได้ถามเลย

0: อร่อยมากๆเลยค่ะเนื้อไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าคนที่แพ้นมวัวแบบเบลอะจะกินอะไรที่มันครีมๆเลี่ยนๆแฉะๆแบบนี้ได้
1: ตกลงชม
0: ชมค่ะอร่อยจริงๆแล้วเมนูนี้ชื่ออะไรคะ
1: ครีมมี่กาลิกและมัชรูมพาสต้านมที่ใช้เนี่ยเป็นน้ำนมมะพร้าวส่วนชีสก็เป็นชีสแบบเดลิฟรีไม่มีอะไรจากนมวัวเลย
0: สมแล้วค่ะที่พี่เป็นเชฟของเมลาเคิลสักวันเบลต้องเก่งเหมือนพี่ให้ได้ค่ะ

0: พูดว่าอะไรนะคะ
1: รีบกินมีงานให้อ่านเยอะ

0: ะให้เบลหาข้อมูลทั้งวันเลยอะอย่างกับจะส่งเบลไปแข่งโอลิมปิกคนแพ้อาหารยังไงก็ไม่รู้แบบปวดตามากๆเฮ้ยแต่ว่าพี่ชายทำอาหารอร่อยแบบสุดยอดเลยนะไว้วันไหนพี่ชายสอนเบลเบลจะมาทำให้พี่โป่งกับบอลลูนกินนะ
1: แกแล้วพี่ชายแกอะเขาได้เล่าเรื่องส่วนตัวอะไรให้แกฟังปะ
0: ก็ไม่นะทำไมหรอ
1: หาว่าฉันยุ่งเรื่องส่วนตัวอะไรของแกเลยนะแต่ว่าฉันเอาชื่อนามสกุลของเขาไปเซิร์ชใน Google แล้วก็เจอข่าวเนี่ย
0: เหยื่อชนแล้วหนีสิ้นใจแล้ว
1: ผู้หญิงที่โดนชนแล้วหนีอ่ะชื่อคุณเปรมิกานามสกุลชยานินปรเมศนามสกุลเดียวกับคุณกวินพี่ชายแก
2: แล้วในข่าวก็ยังบอกอีกว่าผู้หญิงที่ตายมีลูกชาย
0: กวิน

0: ูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
1: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าพอแคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าพอแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
2: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
3: ทำ
2: ย
3: ังใ
2: ครจะคุ้นกับวันแม่
4: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
5: เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนนี้ก่อนรักมากที่สุด
6: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
7: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม่
8: ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
5: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสำคัญกับลิสาแต่ก่อนก็กลัวว่าลิสากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
9: ่ฉันเห็นได้ตอนผมได้เจอคุณคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
10: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลิกไม่ได้
11: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เจ๋วซัพเปอร์เจอกันยิ่งพากมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่า 1,000 เมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบ Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่สนับสนุนโดย
14: เดี๋ยวไปเล
15: ยไซเรนเสียพี่
16: เบนโต
17: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
18: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสหรือลอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
19: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
20: ้สนับสนุนโดยรถดี M150
21: ถึงแล้วครับนายน้อย
22: ผมให้แอดกำลังตามดูคุณหนูยางครับแล้วล่าสุดพวกมารายงานว่าคุณหนูยางอยู่ที่นี่แล้วครับ

0: มีอะไรหรือเปล่าครับนาย
1: นั่นใช่เหมยหัวหรือเปล่า
0: ไม่ใช่หรอกครับผู้หญิงคนนั้นดูไม่เหมือนคุณหนูยางนะ
2: นายครับเราตามคุณหนูยางมาถึงนี่ครับแล้วก็คุณหนูยางไปเข้าห้องน้ำแล้วก็หายไปเลยครับ
3: คนก็ยังอยู่นะครับแต่ตัวหายไปไหนก็ไม่ทราบครับ
0: แยกย้ายไปตามหาให้เจอไป
3: ครับ
1: หายไปได้ยังไงหรือว่าจะเกิดเรื่องขึ้น

0: โทษนะครับ
1: คุณ
0: เมโฮอยู่ไหน
1: เอ้า
0: เมโฮอยู่ไหน
1: คุณนี่เอาจริงใช่ไหมเนี่ย
0: เขายังอยู่ในร้านใช่ไหมหรือว่าจะเป็นไอ้นี่นะฮะ
1: พี่ต่อเขาไม่เที่ยว
0: ทำไมปกป้องมันทำไมเนี่ยฮะฉันก็เป็นผัวใหม่จริงๆเนี่ยดีรักกันมากใช่ไหมยินดีตายพร้อมกันไปเลยทีเดียวฮะ
2: แบมแบมอยู่นี่เองเหรอ
0: ไม่มีผู้ชายยังพอทนนะแต่นี่ทิ้งพี่ไป
2: ต้องไงวะ
0: เฮ้ยจะไปทำอย่างนี้กับพี่อ่ะ
2: เอ้าก็ถ้าผู้ชายไม่ห่วยเฮงซวยแบบนี้นะผู้หญิงเขาจะมาซบเคซี
0: ่ดีดีดีดีรักกันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวตายกันให้หมดนี่เลยดีกว่าฮะ
3: All right.

0: าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
1: มาคิดแล้วมาฝึก
2: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
3: ้เดี๋ยวปีต่อไป
4: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตร

0: Family Animal Protect
1: กระเด็นเชิญ
2: เดี๋ยวไปเลยไซเลนเสียพี่เบนโตะ
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: มีโปรเจกต์ใหม่ที่แม่อยากให้ลูกทำกับเจ้าของโปรเจกต์ชื่อว่าอิงฟ้า
5: ว้าวอิงฟ้า
6: อย่ารังแกผู้หญิงปล่อย
7: ไม่ปล่อยเว้ยเอ็งเป็นใครหัวดาวไง
6: ทำนองนั้นอะ
8: ดาวเคียงเดือนคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: รับชุดไหนดีครับ
1: เอาชุด
2: ออสตางค
3: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89 บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299 บาทขึ้นไปถึง23 กันยายนนี
4: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
6: ้แฮปปี้ช็อคไพรส์คุ้มเกินค่า
7: ชุดเซ็ตที่ได้ไปครบที่สุดเยอะที่สุดจากซาริมิล่าค่ะวันนี้เอาไปเลยชุดเดรส5สี5ลายนะคะน่ารักทุกแบบใส่สบายลายสวย5ชุดด้วยกันแต่ยังไม่พอค่ะสั่งซื้อตอนนี้แถมฟรีไปเลยเลกกิ้งอีก5ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ตัวบราไร้โครงลายดอกไม้อีก2ตัวแล้วก็ยังได้กางเกงชั้นในขาสั้นอีก2ตัวนะคะของแถมเนี่ยขออนุญาตคละสีให้ตามระบบนะคะรวมทั้งหมดวันนี้ได้ไปมากถึง14ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 4,650 บาทวันนี้นะคะราคาคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำค่ะ990บาทตกเฉลี่ยเพียงชิ้นละ70บาทโทรมาเลยที่021613233สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครที่กำลังรอชุดเดรสสวยๆจากซาริมิล่านะคะวันนี้ซาริมิล่าจัดชุดเดรสลายใหม่สวยๆมาให้แล้วค่ะคุณแม่จริงๆแล้วจะบอกว่าวัยไหนก็ใส่ได้วัยไหนก็ใส่สวยนะคะจะใส่อยู่บ้านนะคะจะใส่นอนจะใส่ออกไปข้างนอกนะคะสวยทุกลายเลยจะใส่ไปเที่ยวทะเลก็ได้แค่เดรสอัพขึ้นมาด้วยการใส่อักเซสซอรี่เข้าไปสร้อยคอต่างหูเข็มขัดนะคะคืออันนี้จะบอกว่าแล้วแต่การแต่งตัวแต่โดยส่วนมากที่คนซื้อไปแล้วชอบมากๆแล้วฟีดแบ็กกับเรามาก็คือใส่อยู่บ้านสบายมากเย็นมากไม่ร้อนเลยให้ความรู้สึกเบาสบายนุ่มลื่นใส่แล้วพริ้วใส่แล้วรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองได้ในทุกท่วงท่านะคะแล้วชอบมากตรงที่ลายสวยๆวันนี้ถ้าใครเปิดมาเจอแล้วชอบลายสวยๆแบบนี้แล้วอย่าลืมดูโปรโมชั่นของเราวันนี้เพราะโปรโมชั่นของเราน่าซื้อมากๆค่ะ ใช่แล้วค่ะอยู่ตรงนี้เลยนะคะกับชุดเดรสจากซาริมิล่าค่ะมาด้วยกัน5ชุด5สีไปเลยนะคะไล่ดูทีละชุดเลยชุดแรกตรงนี้นะคะจะเป็นโทนเขียวเข้มสลับกับสีอ่อนที่เป็นแบบมองรวมๆจะเป็นเหมือนข้าวหลามตัดนะคะน่ารักแล้วก็สวยมากๆเลยสำหรับชุดแรกชุดที่2ค่ะเป็นโทนสีน้ำเงินกรมแล้วก็เป็นลายของดอกไม้หมู่มวลใบไม้เยอะแยะมากมายก็ดูสวยงามดูธรรมชาติละมุนตามากๆเลยส่วนอีกสีนึงค่ะขาดไม่ได้เลยถูกใจคุณแม่บ้านถูกใจสาวๆหลายๆคนเลยนะคะเป็นโทนครีมชมพูน่ารักมากเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆนะคะกระจายอยู่ทั่วตัวเลยอ
8: ัน
7: นี้3ชุดแล้วนะยังไม่พอมีอีก2โทนสีด้วย
8: นี่เลยอันนี้เป็นโทนสีส้มน้ำตาลนะคะซึ่งหลายๆคนก็ชอบเหมือนกันโทนนี้นะคะมันก็จะได้ความรู้สึกสดชื่นสดใสนะคะส่วนอีกสีนึงสีเขียวๆแบบนี้แล้วก็ตัดกับดอกไม้สีชมพูดอกท้อแบบนี้นะคะก็ได้ความรู้สึกเหมือนกับฝนตกใหม่ๆแล้วเดินอยู่กลางทุ่งหญ้าอยู่ในสวนมีความสดชื่นของธรรมชาติเข้ามาเติมเต็มในบ้านของคุณนะคะบนเรือนร่างของคุณให้ความรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะคะอันนี้มิ้งชอบมากๆตรงที่การออกแบบของเขาแต่ละชุดคือไม่ซ้ำกันเลยได้ความรู้สึกปราดเปรียวในบางชุดได้ความรู้สึกมั่นใจในบางชุดได้ความรู้สึกอ่อนหวานแล้วก็ได้ความรู้สึกสดชื่นในทุกๆชุดอันนี้บอกเลยว่าโทนสีเนี่ยได้ตามนี้เป๊ะๆไม่ต้องเดาไม่ต้องเลือกไม่ได้สุ่มวันนี้ได้แบบนี้ไปก่อนนะคะ5ตัว5สี5แบบแบบนี้นะคะเป็นคอกลมที่ไม่กว้างจนเกินไปเป็นแขนที่ไม่ติดแน่นอนและที่สำคัญ5ตัวตรงนี้มาพร้อมกับเลกกิ้งอีก5ตัวคุ้มหรือยัง10ชิ้นคุ้มหรือยัง
7: คุณผู้ชมค่ะขออนุญาต

0: พิ่มอีกนิดนึงเซตอื่นเขาไม่เพิ่มกันนะเซตอื่นเขาจบแล้วกลับบ้านแล้วนะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมโทรให้ทันนะคะแถมฟรีเพิ่มไปเลยนะคะกับตัวบราไร้โครงลายดอกไม้ซ
1: ึ
0: ่งคุณแม่ดูดีๆปกติบราแบบนี้หน้าตาแบบนี้เราขายนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่วันนี้ครั้งนี้เรานำมาแถมให้ในรายการสำหรับใครที่โทรมาทานแล้วก็ยังไม่พอค่ะยังได้เพิ่มไปด้วยนะคะกับกางเกงชั้นในขาสั้นอีก2ตัวทางเราจะคว้าสีให้สุ่มสีให้ตามระบบทั้งหมดนี้ดูดีๆคุณแม่นับไปพร้อมๆกันได้ไปทั้งหมด14ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทหรือเฉลี่ยชิ้นละ70บาทเท่านั้นค่ะทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าปกติต้องจ่ายกว่า 4,650 บาทนะคะแต่คุณจ่ายในราคาเบาๆแค่นี้เองนะคะซึ่งจะบอกว่าทำไมวันนี้ควรจะมีชุดเดรสจากคาริเมล่าเอาไว้มีชอบตรงที่1คือเป็นคนที่อยู่บ้านเป็นหลักนะคะเป็นแม่บ้านทีนี้อ่ะเวลาเราทำงานบ้านเราอากวาดยักย้ายอาเช็ดหลังตู้เก็บเตียงเปลี่ยนผ้าปูอะไรอย่างเงี้ยนะคะชุดก็คือจะต้องคล่องแคล่วแล้วก็พร้อมสำหรับการทำงานบ้านทำกับข้าวผัดกับข้าวตากผ้าสะบัดผ้าเห็นไหมคะรดน้ำต้นไม้นะคะแขนนี่ไม่ติดเลยคือแขนเนี่ยไม่ชอบกว้างมากถ้ากว้างมากจะโป๊อันนี้คือไม่กว้างมากไม่โป๊ไม่เห็นชุดชั้นในสองคือรู้สึกว่าเวลาก้มเงยเห็นไหมคะ
1: ค
0: ือคอเสื้อเขาอะเราไม่ต้องคอยระวังอันนี้คือมิ้งปล่อยเลยนะแบบไม่จับคอเสื้อเลยนะเห็นไหมว่ามันไม่โป๊แล้วมันชอบอีกอย่างนึงก็คือช่วงหน้าอกเขาตัดตรงนี้บริเวณหน้าอกกุ้นบริเวณหน้าอกเป็นคอแบบนี้มันทำให้เวลาเราใส่ออกมาจริงๆเวลาเราใส่สวมจากหัวอ่ะมันรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ติดช่วงอกคือบางช่วงอ่ะจะมีแบบเสื้อที่แบบเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่เวลาใส่ลงมาแล้วอุ๊ยครับต้องมาคอยขยับอันนี้ช่วงอกของเรานะคะเป็นแบบฟรีไซส์ได้ถึง48นิ้วเลยด้วยกันนะคะแล้วก็ยาวนะคะถึง38นิ้วแล้วก็รอบแขนเนี่ยที่นิ้งบอกว่าไม่ติดอ่ะคือ16นิ้วทั้งหมดนี้ใครรู้สึกว่าเออใส่ได้รอบอกไม่เกิน48นิ้วคุณแม่สั่งไปได้เลยแล้วเนื้อผ้าคือชอบมากๆเห็นไหมคะเนื้อผ้าเย็นคืออยู่ในหน้าจอทีวีเนี่ยคุณผู้ชมเห็นแล้วก็เย็นใช่ไหมคะเวลาเอาไปใส่จริงๆที่บ้านลมโกรกใส่สบายแล้วสิ่งที่ชอบมากกว่านั้นก็คือสีสันสวยๆแบบนี้คือเปลี่ยนใส่สลับคนละวันคนละอารมณ์ได้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วจ๊ะต้องบอกเลยว่าเป็นชุดที่ชุดกินชุดเที่ยวชุดนอนชุดเดียวกันไปเลยนะคะคือใส่อยู่บ้านทำงานบ้านก็ได้ใส่ออกไปเดินเล่นข้างนอกก็ได้ใส่ไปเที่ยวไกลๆต่างจังหวงต่างจังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันแล้วมาพร้อมกับลายสวยๆเยอะมากๆวันนี้5ตัว5ลายด้วยกันนะคะสีที่จ๋าใส่อยู่ตัวนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินที่เป็นโทนแบบน้ำเงินเข้มหรือเราจะเรียกว่าสีกรมท่าก็ได้นะคะจ๋าเป็นตัวแทนของคุณแม่บ้านไซส์เล็กละกันหน้าอกจ๋าอยู่ที่32นะคะคุณแม่ให้ดูตัวหน้าผ้าอยู่ที่48นิ้วตัวจริงๆจ๋าแค่นี้เองนะตัวจริงๆแค่นี้นะแต่หน้าผ้ายืดออกมาได้มากถึง48นิ้วเพราะฉะนั้นใส่สบายมากจริงๆจ๋าชอบมากเหมาะกับอากาศเมืองไทยสุดๆแล้วคุณแม่ดูสาวสูงน้อย150อย่างพวกเราไล่มาดูเลยความยาวไม่ว่าจะตัวความสูงอยู่ที่ประมาณไหนถ้าสูงเท่าจ๋าอย่างไรก็คุมเข่าคุณแม่หรือว่าถ้าสูงกว่านี้ก็จะความสูงก็จะอยู่ที่ระหัวเข่าเพราะฉะนั้นมันจะดูเรียบร้อยนะคะไม่สั้นจนเกินไปทำได้หลากหลายกิจกรรมนะคะด้านหลังคุณแม่ดูเห็นไหมลายสวยทุกทั้งตัวเลยทีเดียวและทุกตัวแพทเทิร์นเดียวกันหมดใส่แล้วสวยเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปถ้าเป็นหน้าอกคุณแม่ที่ไซส์42 44 46อย่างนี้นะยิ่งใส่นะเต็มกว่าจ๋าสวยกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องลังเลเลยถ้าถามจ๋านะว่าเดรสชุดนี้นะคะตกเฉลี่ยเพียงชุดละ70บาทคุณแม่ไม่มีทางจะหาแบบชุดเดรสลายสวยๆแบบนี้ได้ในราคาพิเศษเท่านี้อีกแล้ว
0: ใช่แล้วเรามีชอบมากๆตรงที่ทุกคนในบ้านสามารถใส่ได
1: ้
0: ใส่ได้ตั้งแต่ลูกสาวนะคะไปจนถึงคุณแม่ไปจนถึงคุณยายไปจนถึงคุณทวดก็คือใส่เซตนี้จากสลิมเมล่าเซตเดียวกันได้เลยคือชอบตรงที่ซื้อไปแบ่งกันในบ้านได้คุณแม่อาจจะซื้อไปแบ่งกับคุณป้าใส่แล้วก็แบ่งกับคุณยายใส่อะไรแบบนี้ซึ่งมิงรู้สึกว่ามันเป็นชุดที่แบบเชื่อมความสัมพันธ์คือเราใส่หวานๆน่ารักน่ารักด้วยกันแล้วยิ่งผู้สูงอายุในบ้านถ้าเขาใส่เสื้อผ้าแบบนี้บางทีเวลาเขาลุกเขานั่งคือมันสบายเข้าห้องน้ำสบายไม่ต้องมาคอยถอดกางเกงตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วอันนี้คือชอบมากๆตรงที่ลายก็สวยใส่แล้วก็สุภาพเวลาลูกหลานมาบ้านก็ไม่ต้องคอยโอ้ยวิ่งไปเปลี่ยนชุดให้คุณยายซิคุณยายก็สวยอยู่เสมอพร้อมรับลูกหลานใช่ไหมอันนี้อยากจะให้โปรโมชั่นนี้ฝากเอาไว้นะคะ990บาทนะคะอยากให้ได้ซื้อไปใส่กันจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้ได้ชุดเดรสลายสวยๆแบบนี้5ลาย5แบบนี้ไม่ต้องเดาไม่ได้

0: คลาสให้แบบนี้ไปเลย5ตัวเลกกิ้งอีก5ตัวชุดชั้นในปกติเราขายวันนี้หยิบมาแถมอีก2ตัวจากสลิมเมล่านะคะและกางเกงชั้นในแบบขาสั้นแบบนี้ใครไม่ชอบใส่กางเกงซ้อนก็ใส่ตัวนี้ไปได้เลยนะคะอีก2ตัวนะคะทั้งหมดในราคาเพียง990บาทหรือตกเฉลี่ยชิ้นละ70บาทเท่านั้นไม่ซื้อวันนี้ก็ซื้อวันไหนคะคุณผู้ชมถามไม่ต้องตัดสินใจนานไม่ต้องตัดสินใจช้าแนะนำให้รีบโทรสินค้าดีสินค้าคุณภาพมีจำนวนจำกัดนะคะให้รีบโทรเลยค่ะชุดเซตที่ได้ไปครบที่สุดเยอะที่สุดจากสลิมิล่าค่ะวันนี้เอาไปเลยชุดเดรส5สี5ลายนะคะน่ารักทุกแบบใส่สบายลายสวย5ชุดด้วยกันแต่ยังไม่พอค่ะสั่งซื้อตอนนี้แถมฟรีไปเลยเลกกิ้งอีก5ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ตัวบราไร้โครงลายดอกไม้อีก2ตัวแล้วก็ยังได้กางเกงชั้นในขาสั้นอีก2ตัวนะคะของแถมเนี่ยขออนุญาตคละสีให้ตามระบบนะคะรวมทั้งหมดวันนี้ได้ไปมากถึง14ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 4,650 บาทวันนี้นะคะราคาคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำค่ะ990บาทตกเฉลี่ยเพียงชิ้นละ70บาทคุ้มขนาดนี้นะคะช้าไม่ได้พลาดไม่ได้โทรมาเลยที่021613233ย้ำนะคะ021613233ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570
1: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
2: นี่ลงเบลเชิญครับ
3: ขอบค
4: ุ
3: ณค่ะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวว่าพี่เดี๋ยวพี่ขี่ไปส่งเอง
3: มาไว้ไม่ต้องเลย
2: อะไรทำไมอ่ะ
3: เบลมันขี่มาตั้งกี่ปีแล้วมันกลับเองได้
2: เอาแล้วเจองูกลางทางขึ้นมาทำไงอ่ะ
3: ไม่น่ากลัวพี่น่ากลัวเยอะไปเข้าบ้านเบลไม่บ้านนะแค่ขับทีนะไปเลยล้างจานล้างจานล้างจาน
5: ดูจากอายุผู้ชายในข่าวนับมาถึงปัจจุบันก็น่าจะราวพี่กวินของแก
6: นี่แกจะบอกว่าแม่พี่กวินถูกรถชนแล้วหนีจนเสียชีวิตเหรอ
5: แล้วก็นี่3วันต่อมาสามีคุณเปมิกาก็มารับลูกชายไปอยู่ด้วยที่ต่างประเทศคดีก็ให้ตำรวจดูแลต่อแต่ตำรวจก็จบคดียังไงก็ไม่รู้ไม่มีใครรายงานต
6: ่อแม่แม่เองพี่ชายถึงดูเหมือนคุมแบบลูกไว้ตลอดเวลา
7: แล้วพี่ก็ลองเอาชื่อนามสกุลเขาไปหาข้อมูลในเน็ตไม่มีอะไรเลย
6: คนธรรมดาธรรมดาก็ไม่ได้จะมีชื่อในเน็ตทุกคน
5: ไม่มีประวัติในเน็ตอ่ะมันก็ยังเป็นไปได้แต่ว่าฉันอ่ะไปเช็คในรายชื่อเชฟที่มิราเคิลไม่มีชื่อเขามันเป็นไปได้เหรออ
7: ืมเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นเชฟจริงหรือเปล่าแล้วเบลจะไว้ใจเขาได้เหรอ

0: มองเลยมองอะไรหาเรื่องเหรอ
1: คือพฤติกรรมคุณมันแปลกไปหมดเลยเหมือนกับว่าคุณเป็น
0: ไม่ไปธรรมชาติเบบี
1: ้แล้วว่าคุณชอบผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชาย
0: เออดิไม่รู้ได้ไงเนี่ยชอบผู้หญิงเอ้ามีปัญหาอะไรอะอ๋อจะเหยียดอะไรอีกจะเหยียดอะไรอีก

0: หรือว่านายเนี่ยคิดเหมือนไอ้บ้านั่นมันอีกคนฮะเป็นห่วงศักดิ์ศรีลูกผู้ชายใช่ปะใช่ไหมมันน่าอายมากเหรอที่แพ้แบบที่ผู้หญิงหนีไปคนน่าอายเลยเนาะแต่แบบแปลกว่ะทำไมไม่อายที่แบบทำให้ผู้หญิงรักไม่ได้อะทั้งที่อวัยวะเนี่ยมีมากกว่าเนี่ย
1: คุณแต่งงานกับผมไม่ได้เพราะแบบนี้ใช่ไหม
0: ไม่ใช่เพราะฉันเนี่ยจะแต่งกับใครก็ได้แต่ฉันน่ะไม่แต่งกับผู้ชายเพราะผู้ชายเนี่ยมันห่วยมันบ้าอำนาจแล้วก็แบบชอบวงการน่ะฉันไม่

0: างด้วยค่ะ
1: น้องเบล
0: คุณต้องการอะไร
1: ของเธอใช่ไหม
0: ขอบคุณค่ะ
1: เมื่อเห็นเธอหายดีแล้วแบบนี้ฉันก็ดีใจ
0: ขอตัวนะคะ
1: เชิญบัตรเชิญไปงานGrand Openingของโรงแรมมิราเคิล
0: ค่ะ
1: ถือว่าเป็นการชดใช้จากฉันที่ทำเธอเกือบตายฉันจะเชิญเธอไปร่วมงานในฐานะของแขก VIP ของฉัน
0: โดยเป็นคนธรรมดาค่ะไม่ได้พิเศษอะไรที่จะได้รับเกียรตินั้น
1: อย่าต้องกังวลเรื่องนี้ฉันจะส่งเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ดีที่สุดไปให้เธอจะมีรถหรูไปรับถึงหน้าบ้านทุกอย่างที่เธอต้องการฉันจัดให้ได้หมดโอเค
0: ขอบคุณนะคะแต่ไม่เป็นไร
1: แล้วเธอก็จะได้พบกับน้อยน้อยนายใหญ่และนายน้อยของมิราเคิลต้องออกมาต้อนรับแขก VIP ด้วยตัวเองอยู่แล้วฉันรู้ว่าเธอต้องการจะพบกับนายน้อยมากก็แค่อยากช่วยให้เธอได้ในสิ่งที่ต้องการแค่นี้
0: เบลจะได้เจอนายน้อยจริงเหรอคะ
1: ฉันเชิญเธอให้ร่วมโต๊ะอาหารเดียวกับนายน้อยเลยก็ยังได้หวังว่าน้องเบลจะไม่ปฏิเสธคำขอโทษจากพี่

0: ใหม่ Galaxy Z Fold 8 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
1: Based on your notes there are some great
0: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
2: ลูกเป็นไข้ยาแล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
3: เทมเพลคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
4: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
5: เป็นฉลากก่อนใช้ยา
6: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
7: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
6: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
6: ่ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
8: ต์ใหม่ดีนุ่มขาวนุ่มหลากรสมัชเมลโล่สอดไส้ Mighty Marshmallow ขาวนุ่มอร่อยมีสไต

0: ยูโร
1: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งเตรียมพบความสยองที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
2: าสิไว้ใครที่เลื่อน
1: พี่หยุดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
3: ถ้าคุณโอเคกับผมผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมากๆ
4: มาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตาย
5: อยู่กับฉันที่นี่คือ
4: เขาพาอยู่หรือเปล่าแฟนสามีผัวคุณมาทำอะไรที่นี
3: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านอะไรทั้งหมด
4: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉันเข้าใจไหม
6: Please love รักได้ไหมคืนนี้ 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
10: อ่ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย
12: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนบอส
13: แม่ลูกกินข้าว
12: คุณกับวันแม
14: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
15: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงื่อกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
16: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
17: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
18: สงสัยมือถือแบตหมด
14: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
6: สนับสนุนโดย LINE BK ซอสปรุงอาหารแม็กกี้

ื่อความปลอดภัยของเบลผมต้องแต่งงานกับคุณให้ได้ขอใจผมหน่อยนะเมย์หัว

0: ส่วนระดับนางฟ้าเนี่ยนะ
1: เออดิฉันก็ยังงงมิน่าล่ะคุณดูอย่างถึงไม่หลงเสน่ห์น้อยของเราเลย
2: คำสั่งของนายใหญ่ปฏิเสธไม่ได้ทำไม่สำเร็จ
0: แล้วนายใหญ่จะลงโทษนายน้อยหรือเปล่าน
1: ายน้อยก็คงยินดีที่ลงโทษตัวเองนั่นแหละแต่นี่มันไม่ใช่นะสิ
0: คุณเบล
1: นายน้อยถึงได้เครียดขนาดนี้ไง
0: เราช่วยนายน้อยได้ยังไงบ้างเนี่ยพี่เจตอนนี้คุณหนูอยากเมาอยู่ไม่ใช่เหรอนายน้อยก็น่าจะใช้โอกาสนี
1: ้โอ้โหไอ้เลวไอ้ชั่วความต่ำตมมากเลยนะ
0: อ้าวแล้วมันมีทางอื่นที่คุณหนูอยากจะยอมแต่งงานด้วยเหรอนายน้อยยอมตายเพื่อคุณเบลเรื่องแค่นี้ทำไมจะทำไม่ได
2: ้เผลอๆตอนนี้นายน้อยอาจ
0: แล้วก็ได้

0: จเย็นฟังผมก่อนนี่ห้องผม
1: เราทำอะไรที่นี
0: ่นี่คุณเมามันจำอะไรไม่ได้เลย
1: จำได้แต่ฉันจำได้ฉันกลับห้องฉันแล้ว
0: เมื่อคืนคุณเมาจนหลับแล้วผมหากุญแจบ้านคุณไม่เจอผมก็เลยพามาที่นี่ก่อน
1: ที่นี่ที่ห้องคุณแล้วก็บนเตียงคุณนี่นะ
0: เสื้อผมด้วย
1: ใครเปลี่ยนชุดให้ฉัน
0: ผมเองอย่าเตะนะ
2: คุณไม่ใส่กางเกงใน

0: จเย็นๆค่อยๆตั้งสติกินกาแฟดำสักแก้วก่อน
1: คุณทำอะไรฉันคุณมาร์คฉันถามว่าคุณทำอะไรฉัน

0: จะรับผิดชอบทุกอย่าง
1: ไม่หัวไม่หัวเป็นอะไรอ่ะเข้าไปร้องไห้เหรอหรือว่าเข้าไปตั้งสติ
2: คุณโกหก
1: ฮะ
2: คุณไม่ได้ทำอะไรฉันฉันรู้จักสรีระผู้หญิงนี้ของคุณฉันปกติดีคิดจะเอาเรื่องเนี้ยมาบังคับให้ฉันแต่งงานกับคุณเนี้ยเหรอให้ตัวเองบ้างไหมอ่ะชายก็สันดานอย่างนี้ไงเราฟังไว้เลยนะถึงชาติหน้าฉันก็ไม่แต่งงานกับคุณหรอกหนีหลบไป

าแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกใ

0: ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวันกลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
1: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
0: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
1: ่เบกกิ้งโซดา
2: แค่ขบ10บาท
0: ก็เปิดความสุขร้องปล่อยความซ่า
2: ดื่มความสุขต้องขบ10บาทท
3: ุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15:00 นเจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
5: แล้วมาเจอกันนะมาเต้นด้วยกันเยอะๆนะคะ
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
8: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
9: สนับสนุนโดย
10: เดี๋ยวไปเลย
11: ไซเลนเสียพี
10: ่เบนโต
12: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
13: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
14: รักกันเป็นคนเลือกเพลง

0: น Spotify เขารู้กัน
1: สนับสนุนโดยลูกอมฮอน

0: อ่าแล้วจ้าอ้าวไม่อร่อยเหรอลูกเบล
1: เปล่าค่ะเบลแค่คิดอะไรเพลินไปหน่อย
0: เดี๋ยวกินซะหน่อยนะ
2: ร้อนร้อนเลย
3: เบลเบลไว้ลูกนี่ใครมึงมาจอดรถอยู่หน้าบ้านนะฮะเขาบอกเขาจะรอหนูแล้วมีของฝากเพียบเลยนี่โอ้โหใครเนี่ยโอ้โห
0: แล้วก็มีเรื่องอะไรกันแล้วเข้ามาทำไม
3: โอ้โหนี่เสื้อผ้าพวกนี้แพงนะเนี่ยนี่มีของประดับอีกด้วยอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเขาจะมาจีบหนูอ่ะไม่ได้นะลูกห้ามใครมาจีบเด็ดขาด
0: นั่นสิ
1: คือคุณชาคริตค่ะ
0: ฮะ
3: คุณชาคริต
2: ลูกเบลไปมีเรื่องอะไรกับเขาอีก
1: เรื่องนี้ค่ะ
3: ลูกเฮ้ยนี่เบลทำไมหนูยังคบคุณชาคริตขายังติดต่อเขาทำไมเขาเคยเกือบฆ่าหนูตายทีแล้วลูก
1: เบลทราบค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าในงานนี้เบลจะได้เจอนายน้อยนะคะเบลก็เลยไม่แน่ใจอ่ะ
0: ไม่ยอมให้ลูกเบลไปเด็ดขาด
2: ป้าพิมพ์ก็ลูกเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับนายน้อยแล้วก็ไม่อยากทำให้นายน้อยนี่อึดอัดใจอีก
1: นี่อะไรกันลุงไม่กี่วันเองจะกลืนน้ำลายตัวเองแล้วเหรอลูก
3: ใช่ป้าพิมพ์ครับพูดพิมพ์มี่จะออกไปจริงเหรอ
0: ใช่เลยสิลูกไปเลยแล้วจะให้หลานไปด้วย
1: มันเป็นไรค่ะเบลไม่ไปแล้วป้าพิมพ์อ่ะพูดถูกแต่เบลออกไปบอกพวกเขาเองค่ะไหนๆเบลก็เป็นคนรับ

0: าร์ตมาแล้วเบลก็ต้องเป็นคนไปบอกเขาค่ะเดี๋ยวมานะคะ
1: มาเร็วๆนะ
0: ค่ะ
2: แล้วผมก็กำชับให้ป้าพิมพ์มุงเจียคอยตามดูคุณเบลแล้วก็ส่งข่าวเป็นระยะครับนายน้อยไม่ต้องเป็นห่วงครับ
3: เนี่ยไม่ถึงเวลาเข้างานใช่ไหม
2: ครับนายน้อยจะไปไหนล่ะครับ
3: ไปฉี่ไปด้วยไหม
2: ไม่ไปครับ
4: สวัสดีนายน้อย
3: คุณมาร่วมงานการโอเพนนิ่ง
4: ทำไมครับน่าแปลกใจมากเหรอโอ้ช่วยไม่ได้นะนี่มีคนเชิญมาผมก็มาผมอยากจะมาร่วมเป็นสักขีพยานงานเปิดโรงแรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างนี้หรอครับด้วยตาตัวเอง
3: ผมขอเตือนคุณแค่ครั้งเดียวนะครับคุณทันอย่ายุ่งกับมิราเคิลอย่าหาเรื่องใส่ตัวมันจะทำให้คุณแล้วก็ครอบครัวเดือดร้อน
4: กูไม่ยอมเดือดร้อนคนเดียวหรอกเว้ย
5: นี่ต้องโทรไปรายงานเลยเหรอมูเบลก็ไม่ได้ไปแล้วอ่ะฮะนี่อย่าโทรไปรบกวนนายน้อยเลยนะ
6: นี่ลุงก็นายน้อยท่านสั่งเอาไว้ว่าให้รายงานทุกอย่างเราจะไม่ทำตามหน่อยเลยหรออีกอย่างนะจะต้องเตือนให้นายน้อยรู้ตัวว่าคุณชาคริสเนี่ยเริ่มทำอะไรไม่น่าไว้วางใจแล้ว
5: เออจริงเว้ย
6: นะนี่ไงคุณเจเจเหรอคะตอนนี้นะคะคุณชาคริสส่งคนมาเฝ้าหน้าบ้านค่ะใช่ค่ะลูกเบลเป็นคนบอกเองค่ะว่าเป็นคนของคุณชาคริสลุงไม่ยืนเฝ้าเลยหรอไปเฝ้าลูกเบลด้วยไหมฮัลโหลค่ะ
5: เบล
6: คุณชาคริสอ่ะเขามาเชิญลูกเบลไปงานแกรนด์โอเพนนิ่งของโรงแรมค่ะแต่ลูกเบลอ่ะเขาไม่ได้ไปหรอกนะคะป้าก็แค่โทรมารายงานนายน้อยค่ะตามคำสั่งนายน้อยจะได้ไม่กังวลใจนะคะ
5: ชิมมี่
6: โอ้ยลูกถามพูดลูกเบลทำไมมาเร็วจังเลยล่ะลูกพอเรียวของไปคืนไม่ครบอะค่ะป้าทำงานให้นายน้อยเหรอคะเบลฟังลุงกับป้าก่อนนะลูกลุงกับป้าทำงานให้นายน้อยมากี่ปีแล้วคะ1ปี2ปีหรือว่าตั้งแต่วันแรกที่รับเบลมาอยู่ด้วยคะกับป้ารู้มาตลอดว่านายน้อยคือใครอยู่ที่ไหนแต่ไม่เคยคิดจะบอกเบลเลยทำไมคะทำไมถึงบอกเบลไม่ได้ลูกเบลลุงกับป้าแค่ทำตามคำสั่งนะลูกลุงกับป้าหลอกเบลมาตลอดเลยเหรอคะทำแบบนี้กับเบลได้ยังไง

0: เดี๋ยวก่อนเบลเบลเบล
1: เบลเบลหุยเธอเร็วมากเลยลุง
0: เบลเอ้ยคือลุงกับป้าไม่ได้อยากจะปิดบังอะไรหนูเลยนะลูกนะแต่ว่านายน้อยท่านก็มีบุญคุณกับเราสองคนเหมือนกันน่ะ
1: ใช่ลูกนายน้อยน่ะท่านขอร้องให้เราอ่ะรับลูกมาดูแลท่านจะหาบ้านหาทุกอย่างให้กับเราเลยนะแต่ขอให้เป็นครอบครัวใหม่ให้กับลูกแล้วก็ทำให้ลูกมีความสุขที่สุดเบลเป็นแค่งานของลุงกับป้าเหรอคะว้ายไม่ใช่ลูกนายน้อยนะท่านให้โอกาสเราตัดสินใจว่าจะรับลูกมาดูแลไหมท่านให้โอกาสเราปฏิเสธได้ด้วยนะลูกนะแต่พอลุงกับป้าเห็นหน้าลูกเราก็เต็มใจแล้วก็อยากรับลูกมาเลี้ยงมาดูแลจริงๆ
0: ใช่ๆคือเราสองคนน่ะคิดงั้นจริงๆนะลูก

0: ไม่โกรธแล้วค่ะ
1: โอ้โหแมว
2: ลูกแมวขอบใจนะลูกนะขอบใจลูกขอบใจ
0: เบลเข้าใจลุงกับป้าค่ะแต่ที่เบลไม่เข้าใจคือนายน้อยทำไมนายน้อยถึงต้องปิดบังตัวเองด้วยอะคะ
3: คืออย่างนี้คือไอ้อันนั้นเนี่ยมันก็มันลุงไม่รู้จริง
0: ๆแต่นายน้อยรู้เรื่องเบลทุกเรื่องใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
0: ทุกเรื่องเลยเหรอคะ
4: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซลิเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซลิเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: ครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิตอยู่ใกล้ผม
9: จะ
8: ท
9: ำงานยังไง
8: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
9: นอน
8: พี่กิตต้องจีบนอนให้ได้ก่อนครับ
9: ฮะ
8: นอนให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
9: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
10: นอนเป็นคนที่ผมแคร
11: ์ผมอยากให้นอนเป็นแฟน
8: มันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
9: พี่ขอเวลาหน่อย
8: เวลาของนนก็หมดแล้วเหมือนกันพี
10: ่นนรักพี่นะ
12: ดีโคดดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 นเริ่ม4 ตุลาคม
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
15: แม่ลูกกินข้าว
14: ไข่ตุ๋นแบบวันแม
16: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าม
17: ิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
18: กระเด็นหยุดเชิญ
19: เดี๋ยวไปเลย
13: ไซเลนเสียพี
5: ่เบนโต
7: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
0: นายน้อยรู้เรื่องเบลทุกเรื่องใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
0: ทุกเรื่องเลยเหรอคะ
1: ทุกเรื่องเลยจ้ะ
0: เช่นอะไรบ้างคะ
1: ก็เช่นจดหมายที่ลูกเขียนถึงนายน้อยนะแล้วก็ลูกเรียนอะไรลูกอยากเป็นอะไรลูกชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความทุกข์กับอะไรทุกเรื่องจริงๆจ้ะ
0: แต่ถ้านายน้อยให้ลุงกับป้ารายงานเรื่องเบลทุกเรื่องแล้วทำไมท่านถึงปิดบังตัวเองล่ะคะ
19: เบลหนูท่านหนูรักหนูนะลูก
1: ลุงดูความดันไปเร็วลุกเย็นความดันขึ้นได้เห็นไหม
19: เดี๋ยว
1: เอาจะดมมาไหมเอาดมสูดหายใจเข้าลึก
9: นายครับเดี๋ยวสิครับนายจะเข้าไปพบนายใหญ่แล้วจะตอบคำถามเรื่องของหนูอย่างยังไงครับ
6: ก็ตอบไปตามความจริงฉันทำให้สำเร็จ
9: ทั้งที่นายก็รู้ว่านายใหญ่ไม่ยอมรับความผิดพลาดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นน่ะแหละครับ
6: เพราะฉันทำอะไรได
9: ้จริงๆแล้วผมมีวิธีนึงครับที่จะช่วยนายได้ผมมั่นใจว่าวิธีนี้จะทำให้คุณหนูยางยองพบกับนายครับเพียงแต่ว่าวิธีนี้ใจต้องเหี้ยมมากครับนายเยี่ยมพอหรือเปล่าครับ
6: ฉันจะไม่ใช้วิธีสกปรกบังคับผู้หญิงให้มาแต่งงานด้วยเด็ดขาด

0: าสัวหยางกำลังเดินทางมาที่นี่ครับน่าจะถึงภายใน1ชั่วโมงนี
1: ้ฝากดูแลเจ้าสัวหยางและลูกสาวเขาด้วยนะเขาเป็นแขกคนสำคัญที่สุดฉันอยากจะให้เขาประทับใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามมีข้อผิดพลาดอะไรทั้งสิ้น
0: ผมในฐานะหัวหน้าบริการจะดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยให้ดีที่สุดครับ
1: เข้าใจมาก
2: ไม่สำเร็จผมเอาชนะใจคุณหนูหยางไม่ได
1: ้ทำไม่สำเร็จแกกล้ามายืนต่อหน้าฉันแล้วพูดคำว่าไม่สำเร็จงั้นเหรอ
2: ผมก็แค่พูดความจริงผมดีไม่พอที่คุณหนูหยางจะมารัก
1: ฉันไม่สนใจเรื่องรักหรือไม่รัก
3: ที่ฉันสนใจแกกับหนูหยางต้องแต่งงานกัน
2: ผมแค่จะมาบอกคุณไว้ก่อนงานในวันนี้ถ้าเกิดคุณจะประกาศอะไรที่มันไม่เป็นความจริงผมขอให้คุณเปลี่ยนใจผมขอเวลา
1: เทียนคงตัวเด็กเบลนั้นมาฉันจะประกาศต่อหน้าเจ้าสัวหยางแล้วทุกคนในงานว่าแกกับหนูหยางรักกันและจะแต่งงานกันแกมีเวลาแค่งานเริ่มถ้าแกทำไม่ได้แกก็น่าจะรู้ว่าคนที่ต้องรับผิดชอบคือใคร
4: แม่ป่ะกินข้าวแล้วไป
5: อ๋อครับครับ
4: งานผมตีโอ้ไม่ต้องห่วงครับแม่ในหน่อยเพื่อนดีกับผมหลายหลายเงินที่ส่งให้ใส่กับเป็นเงินพิเศษที่เพื่อนให้ผมนั่นแหละครับ
5: แ
4: หมอย่าเอาไปเลี้ยงผู้บ้าเบิดเด้อครับโอ้สนิทกันด้วยแม่คือถอดแม่เด้อหักแม่หลายหลายตึ๊บที่จะเจอพี่ต้าพงมากันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
6: แอบอู้มาคุยกับสาวเหรอฮะฮะ
4: ผมไม่ได้อู้ครับพอดีแม่โทรมาถามว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่ครับ
6: แน่ใจนะว่าแม่ไม่ใช่เมียนี่แกแอบซุกเมียไว้ใช่ไหมพูดสิ
7: โอ๊ยยุ่งอะไรกับมันล่ะฮ
6: ะบริการของนายน้อยจะมีเมียไม่ได้เราต้องอุทิศตนเพื่อนายน้อยถ้ามีเมียถ้ามีใครสำคัญกว่านายน้อย
8: แกแน่ใจนะว่าจะไม่มีเมีย
9: พี่เจ๋ออย่ากัดคอนสิเราต้องกลมเด็กใหม่เราจะได้ปกครองได้ไง
8: พอเลยแอดหนังงานวันนี้ฉันอยากให้นายสองคนตรวจดูความปลอดภัยรอบนอกตลอดเวลาถ้ามีอะไรผิดปกติรายงานฉันได้ทันทีเข้าใจไหม
10: ได้ครับเจ๊เจ
11: ๊พี่น้อย
8: ครับ
11: วิธีที่ว่าเยี่ยมของแกเยี่ยมแค่ไหนบอกมาฉันจะทำ
12: ตู่ๆนะคะพวกเขาก็เข้ามาค่ะแล้วก็ค้นทั่วบ้านเลยนะคะหาลูกเบลไม่เจอค่ะพอลูกเบลไปไหนก็ไม่รู้
10: คุณเบลหายไปเหรอครับหายไปได้ยังไงครับผมบอกแล้วไงว่าให้ดูให้ดีครับ
12: แหมจังหวะนั้นป้าก็ยุ่งๆเนอะป้าก็ไม่ได้มองค่ะค่ะแต่ป้าโทรแล้วค่ะลูกเบลไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปนี่สิคะ
13: พี่นี่รถที่มาส่งของให้เบลอะหายไปแล้วกระเป๋าเบลก็ไม่อยู่ด้วยอะ
12: เฮ้ยของที่ฝากให้เบลก็หายไปด้วยอะ
13: หรือว่า
12: ไปกับคุณชาคริต
10: คุณชาคริต

0: คุณแน่ใจนะคะว่าจะพาเบลไปพบนายน้อยได
1: ้ไม่ต้องกังวลฉันจะจัดให้เธอได้เจอนายน้อยอย่างใกล้ชิดที่สุดเลยโอเค

0: สวัสดีค่ะคุณทันศิระภูวดล
1: คุณคือ
0: ดิฉันพัชรินเราเคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งแต่คุณเสียมารยาทกับดิฉันมากขอบคุณนะคะที่มาตามคำเชิญ
1: คุณเป็นคนส่งบัตรเชิญให้ผมเอาคุณพัชรินบอกตามตรงนะว่าผมแปลกใจมากที่คุณเป็นคนส่งบัตรเชิญให้ผม
0: แล้วทำไมจะต้องไม่เชิญล่ะคะ
1: คุณก็น่าจะจำได้นี่ว่าผมกับมาร์ครีฟลูกชายคุณเรามีปัญหากันอยู่แล้วผมก็มาโผล่ในงานสำคัญขนาดนี้เขาจะอารมณ์เสีย
0: ฉันเชิญผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในพัทยาเพราะว่าอยากผูกมิตรกับผู้ประกอบการที่นี่และฉันก็รู้ดีว่าธุรกิจนี้มีมิตรดีกว่ามีศัตรูข้อสำคัญมาร์คไม่ใช่ลูกฉันเขาเป็นแค่ลูกเลี้ยง
1: แต่ผมว่านะคุณเป็นแค่แม่เลี้ยงมากกว่ามั้งไม่สิไม่น่าจะเรียกว่าแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงได้เพราะสถานะคุณน่ะมันไม่ใช่
0: คุณทัน
1: ผมรู้เรื่องนี้ละคือดีกว่าที่คุณคิดเอาไว้เยอะผมรู้ว่าใครคือนายใหญ่ใครคือนายน้อยแล้วใครคือนางบังเรือ ขอบคุณนะครับที่เชิญผมมางาน

0: ข้าเหมยขนาดนี้เลยเหรอ
1: ตัวแสบอย่างเราเพ้อแป๊บเดียวก็หนีไปแล้วดีนะป้าไม่ใส่สายจูงไปด้วย
0: คุณยายมีปลาจะมาบังคับเหมยทำไมไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับเหมยเลย
1: ตอนนี้ไม่เกี่ยวแต่อีกเดี๋ยวได้เกี่ยวแน
0: ่ป้าป้าอย่าคิดนะว่าจะบังคับเหมยเหมือนที่ป้าทำกับมาได้อะนี่ชีวิตของเหมยอะไรที่เหมยไม่อยากทำเหมยก็จะไม่ทำแล้วเหมยขอเตือนเลยนะว่าถ้าป้ายังดันทุลังบังคับเหมยแบบเนี้ยป้าจะต้องเสียใจ
1: ที่ขู่ป้าเหรอเอาตัวเองให้รอดก่อนไหม มานี่
2: ได้เป็น

0: ดช็อกโกพายพายนุ่มนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้ศุกร์ที่18กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: เคาะแล้วครับคุณผู้ชมครับไทยช่วยไทยเฟส2 60-40เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับเคาะเป็นที่เรียบร้อยในที่นี้ก็คือตุลาพฤศจิกาย้ำกับคุณผู้ชมว่ารัฐบาลจะจ่าย 1,000 บาทครั้งเดียวเลยนะตูนแต่เอา 1,000 บาทนี้ไปใช้2เดือนนะครับ1,000 บาทใช้2เดือนเดี๋ยวจะมีการขยายความจากหมอเอกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับรายละเอียดในเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่าวันนี้ชัดเจนและไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ตุลาพฤศจิกาให้ทีเดียว 1,000 บาทสมมุติคุณผู้ชมได้มา 1,000 ใช้ก่อนหมดก่อน1เดือนเนี่ยใช้ไปสักประมาณ15วันหมดก็คือหมดแล้วนะ
2: ค่ะ
1: หรือจะใช้เลย1เดือนไปอีกสักนิดหน่อยคาบเกี่ยวไปเดือนที่2อย่างนี้ก็ได้ครับในระยะเวลา2เดือนเอาท่านนายกรัฐมนตรีก่อนจริงๆวันนี้นายกถูกถาม2รอบเลยช่วงเช้าก่อนประชุมหัวหน้าส่วนราชการนายกก็บอกว่าเอาเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยให้ไปถามคุณเอกนิติละกันอีกส่วนที่นักข่าวพยายามถามก็คือจะไปใช้งบส่วนไหนอย่างไรนายกก็ยังไม่ให้รายละเอียดแต่มาพอช่วงเที่ยงหลังประชุมหัวหน้าส่วนราชการนี่แหละครับนายกพูดชัดเลยเห็นชอบในหลักการเป็นที่เรียบร้อย
3: ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับ
4: ผมเห็นว่ามีข่าวว่าได้ 1,000 บาทไปใช้2เดือน
3: ก็เดี๋ยวรอให้ท่านมูลแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีรูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับ
4: จริงๆที่รัฐบาลตัดสินใจ
3: มันก็จะมีในเรื่องของตัวไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมไว้ทั่วถึงการที่เราดำเนินนโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายประชานิยมครับมันเป็นนโยบายทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชนในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงนะครับ
1: แล้วก็กลายเป็นคนที่ให้รายละเอียดเรื่องนี้คือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหมอเอกครับนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษก็บอกอย่างนี้ว่ารายละเอียดเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวฟังจากคุณเอกนิติแต่เบื้องต้นจะให้สิทธิ์ 1,000 บาท2เดือนแล้วก็เข้าเกณฑ์ 60-40 เหมือนเดิมรัฐบาลออก60คุณผู้ชมจ่าย40ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการเติมเงินเข้ามา700บาทรวมกับสิทธิ์ปกติที่ได้อยู่แล้วก็คือ300ก็จะเป็น 1,000 บาทเช่นเดิมนักข่าวก็ถามย้ำว่าแล้วจะมีการโยกงบประมาณมาใช้ในการต่ออายุครั้งนี้มั้ยหมอเอกยืนยันว่าไม่ต้องมีการดึงเงินมาเพิ่มจำนวนเงินที่คำนวณณวันนี้ 1,000 บาทหากใช้2เดือนถือว่าเปิดช่องทางการใช้ได้มากขึ้น
5: ต้องรอไปทางกระทรวงการคลังแล้วคุณเอกนิติไฟนอลอีกทีแต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นนะตอนนี้ที่มีการคำนวณกันเนี่ยก็คือว่า 1,000 บาทใน2เดือนก็คือให้ใช้จ่าย
4: ตุลาพฤศจิกา
5: เลยครับผม
4: แต่คนจนก็
5: 1,000 บาท
4: โอเคเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปต่อ
6: แต่เขากำลังมองว่าถ้า 1,000 บาทอ่ะกับไอ้ตัวเลข 40,000 ล้านมันอาจจะไม่พออย่างเงี้ยมันจะดึงเงินจากตรงไหน
5: ไม่การดึงเงินเพิ่มก็คือว่าถ้าตัวเลขที่คำนวณณวันนี้คือ 1,000 บาท2เดือนไม่ใช่1,000 บาท2เดือนเป็น 2,000 ก็คือ 1,000 บาทใช้
6: 2เดือนละ500
5: ไม่ใช่ก็คือ 1,000 บาทแล้วใช้เต็มไปเลยเดือนแรกหมดก็ใช้ได้เลยแต่ประมาณนั้นก็จะเปิดช่องมาน
1: ักข่าวก็เอาข้อมูลที่ท่านโฆษกให้เนี่ยไปถามคุณรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับคุณรัฐวรนก็บอกว่าก็เดี๋ยวเอาเต็มๆต้องฟังจากคุณเอกนิติจะได้ข้อสรุปก็คือวันนี้นี่แหละนักข่าวก็ถามถึงโอกาสที่จะเอางบก้อนอื่นมาใช้ที่ไม่ใช่เงินกู้เนี่ยมีโอกาสบ้างมั้ยคุณรัฐวรนก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปหารือกันส่วนจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าเลยไหมหันมาพยักหน้านะฮะ
7: เดี๋ยวเราไปคุยกันบ่ายนี้ก่อนนะครับ
8: แต่ว่าเอาเข้าที่ประชุมครม.อังคารหน้าเลยประชาชนอยากรู้ค่ะเพราะว่า30กันยายนนี
7: ้ใช่ๆเดี๋ยวให้มันจบก่อนแล้วก็ไปเดี๋ยวผิด
8: ถ้าใช้งบประมาณ 40,000 ล้านบาทเนี่ยมันก็เท่ากับต้องหันมาเหลือเดือนละ500มั้ยคะ
7: ไม่ใช่
9: เลยครับครับเห็นว่าเห็นท่านโฆษกบอกว่าจะสรุป2เดือนนี้ให้ 1,000 บาทใช่มั้ยครับ2เดือน 1,000 บาทตรงนี้ใช่มั้ยครับตัวเลข
7: ของท่านเอกนิตินั้นจะไปช่วยกับท่านนี่แหละ
9: แล้วเราจะได้ข้อสรุปวันไหนครับ
7: เดี๋ยวบ่ายๆนี้มั้งครับ
9: บ่ายนี้ชัดเจนเลยใช่มั้ยครับว่าจะยังไง
7: บ่ายนะครับ
9: ได้ครับ
1: ไอ้ที่บอกว่าจะเคาะช่วงบ่ายเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของงบนี่แหละว่าจะเอางบก้อนไหนอะไรยังไงแต่ตามแหล่งข่าวรายงานนะครับว่าคลังยืนยันไปแล้วล่ะครับว่าจะไม่มีการโยกเงินกู้เปลี่ยนผ่านพลังงาน 200,000 ล้านมาใช้ตรงส่วนนี้เพราะมันพอละ ถ้าเดือนละ 1,000 มันก็จะเหลืออยู่ 40,000 กว่าล้านก็น่าจะพออ้าวเคาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าครม.สัปดาห์หน้านะครับ
2: คุณผู้ชมครับ

0: ราวนี้เกิดเหตุสลดกลางกรุงนะคะมีคนงานร้อยท่อไฟฟ้าท่อสายไฟฟ้าลงใต้ดินคนหนึ่งคือเขาทำงานตอนกลางคืนนะคนงานแบบนี้ค่ะพอตอนเช้ามานะคะตัวเลอะดินโคลนตัดสินใจลงไปล้างตัวในท่อระบายน้ำซึ่งอยู่ใต้ BTS บุรีวิถีเสียชีวิตค่ะนี่เป็นภาพช่วงที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยป่อเต็กตึงชุดปฏิบัติการใต้น้ำดำน้ำลงไปงมร่างผู้เสียชีวิตเดี๋ยวตุ้นจะให้ดูช่วงที่เจ้าหน้าที่ของป่อเต็กตึงเขาโผล่ขึ้นมาจะให้เห็นว่าน้ำมันลึกขนาดไหนตอนเจ้าหน้าที่โผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำอะค่ะนี่คลิปนี้ค่ะมันลึกมากพี่ไก่3เมตรนี่ค่ะที่จะให้เห็นก็คือว่าน้ำมันลึกขนาดไหน3เมตรท่อนี้แล้วน้ำคือมิดหัวนะคะนี่คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึงค่ะงมเจอร่างผู้เสียชีวิตคุณพาโตอายุ32ปีนะคะเป็นคนไม่มีสัญชาติที่อยู่ตามภูมิลำเนาคือที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะก็ต้องใช้วิธีใช้เชือกมัดแขนแล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากท่อระบายน้ำได้ในที่สุดนะคะหัวหน้าคนงานเล่าให้ฟังค่ะผู้เสียชีวิตคือคุณพาโตเนี่ยเป็นคนงานที่มาล้างดันท่อใต้ดินด้วยกันเมื่อคืนเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าใต้ดินค่ะปกติก็จะทำงานกัน10กว่าคนนะคะทีนี้ช่วงเวลาตอนเลิกงานเขาจะทำ4ทุ่มเลิกตี4ตี5ตี4เมื่อเช้านี้ก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตอนเลิกงานละทุกคนก็เก็บของล้างตัวกันตามปกติปรากฏหาตัวคุณพาโตไม่เจอก็ช่วยกันหากระทั่งช่วงตี5ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากที่เลิกงานน่ะเพื่อนของคุณพาโตเป็นเพื่อนสนิทนะคะชื่อคุณธินกรก็มาจากจังหวัดตากด้วยกันนะคะตัดสินใจลงไปดูในท่อระบายน้ำซึ่งลึก3เมตรตอนแรกลงไปเนี่ยคุณธินกรเล่าว่าไปท่อแรกไม่เจอไปดูอีกท่อนึงซึ่งอยู่ถัดมาก็อย่างที่บอกว่ามันลึกมากนะคะ3เมตรน้ำมิดหัวแต่ตัดสินใจลองลงไปงมดูมือของคุณธินกรเนี่ยไปสัมผัสกับมือของคุณพาโตซึ่งเสียชีวิตแล้วเจอมือเพื่อนอะแต่จะนำขึ้นมาก็ไม่ได้เพราะว่ากระแสน้ำมันแรงมากนะคะก็ตัดสินใจขึ้นมาแจ้งหัวหน้าคนงานจากนั้นถึงมีการแจ้งทางป่อเต็กตึ้งมานำร่างขึ้นไปได้ในที่สุดซึ่งสาเหตุเนี่ยเพื่อนๆคนงานก็คิดกันว่าสงสัยเป็นเพราะว่าเวลาทำงานเนี่ยตัวมันเลอะดินโคลนก็เลยอาจจะลงไปเพื่อไปล้างตัวแต่ที่จริงแล้วถามว่าวิธีการล้างตัวของคนงานเป็นยังไงคือทุกวันหัวหน้างานเขาจะมีเครื่องสูบน้ำไดเวอร์มาสูบน้ำจากท่อขึ้นมาแล้วเอามาล้างตัวข้างบนนึกออกใช่ไหมคะคือตัวเราไม่ต้องลงแต่ไม่รู้ยังไงอาจจะสันนิษฐานว่าคุณพาโตอาจจะตัดสินใจลงไปล้างตัวในท่อเองฟังเสียงเพื่อนค่ะ
1: หายังไงก็หาไม่เจอแล้วก็ผมเดินกลับมาบ่อนี้ผมบิดเอามือบิดจะผมไว้อย่างนี้
2: แล้วก็ดำ
1: ใช่แล้วก็ผมดำไปแล้วก็เอาแขนลวกเข้าแล้วก็จับโดแขนเขาพอดีแล้วก็ผมก็ดึงออกมาหน่อยนึงแล้วก็ผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวผมก็ครึ่งมันเลยครับ
2: ปกติแล้วเราทำงานเราต้องลงไปในท่อนี้ไหม
1: ไม่ลงครับยังไงก็ไม่ลงครับผมคิดว่าเขาน่าจะลงไปล้าตัวนั่นแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันลงไปตอนไหนแล้วก็ไม่มีใครเห็นด้วย
3: งานดันท่อไฟฟ้าง
2: านดันท่อไฟฟ้าก็เลิกงานแล้วตีสี
3: ่ก็สุดช่วงตีสี่เนี่ยคือเราต้องเก็บของทุกอย่างให้เคลียร์จราจรเขาให้ได้ให้ก่อนตีห้าทีนี้พอตีห้าปุ๊บหาเขาไม่เจอไงก็ไม่รู้ว่าเขาลงไปทำอะไรไปช่วยเขาอ่ะก็เลยสะกดใจว่าจะลงไปล้างตัวในนี้หรือเปล่าเขาก็เลยลงไปควานดูเขาก็เจอเลยเขาว่าเขาอยู่ตากนะเขาเพิ่งมาทำงานได้3เดือน
0: ตอนนี้มีการแจ้งครอบครัวของคุณพาโตแล้วนะคะซึ่งก็คือคุณธินกรที่มาจากจังหวัดตากด้วยกันนั่นแหละค่ะแจ้งไปทางครอบครัวก็อยู่ในอาการเสียใจค่ะเพราะว่าคุณพาโตเป็นเสาหลักของครอบครัวคอยส่งเงินให้ครอบครัวอยู่เสมอนะคะร่างคุณพาโตก็นำไปชันสูตรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นี่คำถามสำคัญก็คือท่อเนี้ยมันลึกขนาดเนี้ยปกติแล้วคือเปิดฝาไว้แบบนี้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะคะนี่ปิดเรียบร้อยคือฝาท่อจุดนี้ปกติปิดค่ะจะเปิดใช้ต่อเมื่อมีการสูบน้ำซึ่งก็เป็นไปตามที่ทางคนงานบอกอะค่ะว่าจะใช้ท่อเนี่ยคือเอาไดโวสูบน้ำขึ้นมาเพื่อมาล้างตัวคนงานจากนั้นเมื่อเสร็จก็จะปิด

0: ไปแบบนี้นะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ
1: แสดงความเสียใจด้วยครับเอาปิดท้ายคุณผู้ชมครับที่สุดแล้วรัฐมนตรีสาธารณสุขครับออกมาตัดจบสยบดราม่าเป็นที่เรียบร้อยกรณีของน้องลิซ่าสวัสดีค่ะไปออกรายการนี่ฮะThe Tonight Show ที่อเมริกา
0: จิมมี่ Fallon
1: น่ารักมาก
0: รายการดังมากนะคะ
1: ใช่ครับก็มีส้มตามที่ไปโชว์นะครับแล้วก็มีการผสมเครื่องดื่มพร้อมกับวลีหมดแก้วแต่ทีนี้ที่กลายเป็นที่ตั้งคำถามกันก็คือเอ๊ะกฎหมายไทยเกี่ยวกับพรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้มันเป็นการโฆษณาอะไรหรือไม่อย่างไรอย่างที่บอกว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขตัดจบให้แล้วนะครับไม่ผิดกฎหมายไทยนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในต่างประเทศไม่ได้เป็นการโฆษณาและที่สำคัญกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามดื่มด้วยแต่ก็เตือนคนที่แชร์ถ้าจะแชร์คลิปอย่าลืมปิดหรือว่าเบลอยี่ห้อสักหน่อยปิดท้ายเบรกนี้ด้วยเสียงท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับและช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อครับ
2: ก็เหตุการณ์ก็เกิดอยู่ที่ต่างประเทศก็คงคิดว่าไม่น่ามีอะไรนะครับส่วนของคนที่แชร์คลิปต่างๆหรือว่าเข้าไปดูแล้วอาจจะมีการส่งต่อมีการแชร์เนี่ยก็ขอให้ช่วยระมัดระวังนะครับถ้าเลือกได้ก็พยายามที่จะช่วยปิดบังตราสัญลักษณ์นะครับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยนะครับจริงๆก็ไม่ควรมีดราม่านะครับเพราะว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ในต่างประเทศในความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเป็นดาราหรือศิลปินต่างประเทศนะครับเขาทำรายการลักษณะแบบนี้นะครับมันก็คงไม่ได้เป็นดราม่าในประเทศไทยนะครับพอดีบังเอิญอาจจะเป็นศิลปินไทยนะครับคนก็อาจจะคิดไปต่างๆนานาได้นะครับแต่ก็ต้องมองว่าอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดอยู่ในต่างประเทศนะครับแล้วก็ต้องพิจารณาเจตนาด้วยนะครับในเรื่องของกฎหมายที่มีอยู่นะครับผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ต้องบังคับใช้ไปตามเท่าที่กฎหมายมีอยู่ส่วนหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับก็ต้องพิจารณากันให้ดีว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรก็ต้องฟังความให้ครบทุกด้านนะ
3: ฮะแลคต้าซอย300มิลลิลิตรแลคต้าซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซดายเปลี่ยนเลย
4: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
5: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
6: แม่จะทำอะไรอะคะ
5: ก็จะสอยมะม่วงสิ
6: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
5: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
6: มันไม่เหมือนแพงจัง
7: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
8: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
5: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
7: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
9: ค่อยๆเดินนะแม
5: ่อุ้ยหลางหลาย
7: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่1-2รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่1-2รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่3-4รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
5: ยังไหวอยู
7: ่ยิ้มได้ไม่อยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
5: อ้าวมาแล้วเด็ก
10: ๆ
5: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช
6: ้ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
7: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-06-5533ไทยประกันชีวิต
11: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
12: ก็ไม่ชอบช่างที่ไหน
13: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย

0: าเปิดหน่อยไม่เปิดใช่ไหมวิญญาณเปิดเอง
1: ภาพยนตร์ไทยที่สร้างตำนานความนิยมผีชุดดำจะมาหลอนกันอีกครั้งวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นทางช่อง3และพบกับจักรวาลที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
2: ์ถ้าคุณโอเคผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมากๆ
3: มาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตายอยู่กับฉันที่นี่คือ
4: เขาพายอยู่หรือเปล่า
3: แฟนสามีผัว
5: คุณมาทำอะไรที่นี
6: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านอะไรที่น
3: ี่ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉันเข้าใจไหม
1: Please love รักได้ไหมคืนนี้ 20:30 นาที
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
9: ลดเลี่ยงโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน์
10: เดี๋ยวปีต่อไป
11: กลิ่นปากหมา
12: หาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
1: ยามาฮ่า PG1 เท่ทุกวันมันทุกสไตล์ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับเด่นมากคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: มากันครบเลยค่ะป้าดาป้าบัวไข่ลุงแหวนมากันหมดเลยนะคะทั้งแก๊งวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.เมืองขอนแก่นก็ปฏิเสธกันทุกข้อกล่าวหาแล้วค่ะคดีเก่า
14: ครับ
13: บุกรุกวัดเอ่ยอะไรเอ่ยอ่ะนะคะนอกเหนือจากการมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วป้าดาและคณะก็ยังยืนยันเรื่องเดิมเรื่องที่ดินวัดป่าอดุลยารามหลังจากเขามีการไปเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณป้าดาก็ยังพูดเหมือนเดิมนะคะว่าตั้งคำถามถึงความถูกต้องของวัดของเจ้าอาวาสนี่ค่ะป้าดาคุณชมณีน้อยจันทร์มีป้าบัวไข่สรสมุทรนะคะผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรียังมีคุณลุงแหวนธานอสคุณวรเดชช่างบุซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาฝ่ายทายาทค่ะก็มากันที่สภ.เมืองขอนแก่นนะคะปรากฏว่าตอนมาถึงจริงๆตอนแรกก่อนจะขึ้นมาจุดนี้เนี่ยเจอปู่มหามุนีด้วยนะคะคุณชัยรัตน์ยอดพรหมอายุ38ปีถือพวงหรีดมาให้บอกว่านี่มันดอกไม้จริงกระเบลเอามาให้กำลังใจป้าดาใครได้ไปปลายทางคือทันทสถานบอกแบบนี
14: ้
13: ส่วนป้าดาและพวกนะคะก็เดินขึ้นไปยังห้องประชุมของโรงพักค่ะจังหวะนั้นนักข่าวได้ถามป้าบัวไข่ป้าบัวไข่บอกไม่มีอะไรน่ากังวลทุกอย่างเป็นความจริงและต้องรอดูกันต่อฟังเสียงป้าบัวไข่ค่ะ
15: หนักใจอะไรไหมคะวันนี้
16: หนักใจอะไรเลยก็เรา
17: ดูข่าวบ้างครับว่า
16: ค่ะสู้ความจริงแล้วค่ะตามหาความจริงค่ะ
13: ส่วนคนที่ถูกขนานนามว่าธานอสบ้างลุงแหวนบ้างคุณวรเดชค่ะที่ปรึกษาฝ่ายทายาทบอกว่าวันนี้เตรียมเอกสารหลักฐานมาแจ้งความ4เรื่องเกี่ยวกับวัดเจ้าอาวาสแล้วจะได้เก็บเป็นหลักฐานสำหรับนำเรื่องขึ้นศาลและเปิดเผยให้สาธารณะทราบข้อเท็จจริง
18: ไอ้ที่พูดมาว่าจะมาทำลายศาสนาจะเอาที่ศาสนาเนี่ยเป็นการคิดที่ผิดผมนี่คือจะลงศาสนาทำศาสนาให้ดูมั่นคงไม่รังแกชาวบ้านแล้วประเทศชาติก็จะมั่นคงไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็มาเอาที่เข้าไปเป็นของอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่วัดอันนี้ไม่ใช่วัดนะผมพูดยังไม่ใช่วัดแล้วจะเอาไปให้ได้ยังไงจะว่าก็ไม่ถูกจะให้ได้ยังไงถ้าท่านถูกก็ต้องให้กฎหมายเอามาดูที่ไปตั้งวัดอยู่ไหน
13: ส่วนป้าดาค่ะหลังจากพบพนักงานสอบสวนเสร็จออกมาเจอนักข่าวทำมินิฮาร์ดมาก่อนเลยนะคะ
14: ครับ
13: ก็รายงานตัวตามหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหา

0: เรียบร้อยคุณป้าบอกยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่ตำรวจแจ้งมาค่ะและยังยืนยันว่าฝ่ายทายาทนายเฮียงต้องการให้ตรวจสอบความเป็นมาของเจ้าอาวาสสถานะของวัดและกระบวนการทุกขั้นตอนเกี่ยวกับที่ดินผืนนี้ค่ะยืนยันเหมือนเดิมว่าทายาทไม่เคยรับรู้หรือมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงเลย
1: ไม่กังวลไม่มีอะไรเพราะเราเป็นของจริงเราเป็นของจริงคนที่แจ้งเราต่างหากเขามีอะไรจริงติดตามตอนต่อไปจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นทางเราเป็นทายาทเราก็เจ็บช้ำน้ำใจเราก็เจ็บปวดนะเจ้าของกรรมสิทธิ์เจ้าของโฉนดเจ้าของที่ดิน30กว่าปีที่ต่อสู้กันมาไม่ใช่เพิ่งมาว่ากันวัน2วันเราไม่ใช่เพิ่งพูดเราพูดกันมาหลาย10ปีแล้วแต่เพิ่งมาเกิดเรื่องแล้วทำไมอยู่ๆฉกฉวยแย่งชิงไปโอนเอาเลยท่านนายกอนุทินสั่งให้โอนก็ไม่เป็นไรแม่ก็จะไปถามท่านนายกอนุทินสั่งจริงเหร
2: อ
1: ถ้าหากว่ากรรมสิทธิ์โฉนดตาคุดกรรมสิทธิ์ใช้ไม่ได้ก็ต้องยุบกรมที่ดินไปจะไป
0: ยังยืนยันสู้ต่อค่ะท่านผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตบอกว่าป้าดาเนี่ยแจ้งไป4ข้อหานะคะก็คือถ้าแฟ้มภาพจะขึ้นมาตอนเอาท่อซีเมนต์อะไรไปวางหน้าวัดนะคะก็โดนคดีบุกรุกอ้างยี่ซ่องโจรข่มขู่ผู้อื่นและความผิดตามมาตรา112ด้วยนี่ป้าดาคนเดียวซึ่งมาตรา112นะคะมีคนที่โดนอีก2คนคือคนเสื้อม่วงในคลิปกับคุณป้าเสื้อดำส่วนป้าบัวไข่ที่เป็นผู้จัดการมรดกของคุณเฮียงพิมพ์ศรีได้รับข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานปล่อยตัวทั้งหมดกลับไปนะคะเพราะว่าเดินทางมาพบเจ้าพนักงานค่ะ
3: คุณผู้ชมครับวันนี้สว.เขาจัดกิจกรรมวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรที่จังหวัดตราดแต่ปรากฏว่าคนที่สื่ออยากเจอแคนเซิลกระทันหันเลยผมยกตัวอย่างสว.แดงกองมาครับสว.จากจังหวัดอำนาจเจริญแจ้งยกเลิกนะฮะกระทันหันหลังจากที่มีข่าวออกมาเมื่อวานนี้ศาลรับพิจารณารับคำร้องคดีสว.สำรองที่ไปร้องว่าคุณแดงกองมาขายหมูกับคุณสมภารพลศักดิ์ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระขาดคุณสมบัติเนื่องจากสมัครผิดกลุ่มอาชีพ
0: แล้วศาลรับแล้ว
3: เราจะนัดตรวจพยานคือ29ตุลาคมนี้วันนี้แจ้งยกเลิกเลยไม่พบสื่อผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปหาสว.แดงครับ
4: สวัสดีครับสว.แดงครับอาร์มครับช่อง3ครับสว.ครับถามคดีเมื่อวาน
5: หน่อยสิครับตอนนี้ยุ่งอยู่ค่ะ
4: ไม่แล้วเมื่อวานศาลรับจริงมั้ย
3: นิดหน่อยแล้วก็วางหูไปขณะที่สว.สมภารครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะระก็ตอบว่าขับรถอยู่แล้วก็วางสายโทรศัพท์ไปเช่นกันแต่สิ่งที่คอการเมืองตื่นเต้นกันมากสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับตูนครับ
0: 30กันยาค่ะ
3: วันพุธครับสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเขาเชิญชวนคุณผู้ชมเขาจัดเสวนาวิชาการแล้วหัวข้อคดีหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้ที่ฮือฮาคือผู้ร่วมเสวนาฮะมาอันดับหนึ่งเลยคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อย
0: วันก่อนท่านออกมาไง
3: แล้วก็ตามมาด้วยศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนาคุณอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณวัดติงสมิธอดีตประธานกสม.อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.ตัวตึงทั้งนั้นเลยฮะคุณผู้ชมฮะ
0: ค
3: ่ะเดี๋ยวรอจับตากันดูวันนั้นคุณผู้ชมติดตามจากรายการเราได้เลย
0: ค่ะเดี๋ยวเราติดตามสรุปมาให้นะคะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะวันนี้ท่านโพสต์ Facebook นะคะ Good Man Born in September ค่ะคนดีๆหรือจะเรียกว่าสุภาพบุรุษก็แล้วแต่เกิดในเดือนกันยายนสุขสันต์วันเกิดคุณพราดรปริศนานันทกุลค่ะซึ่งคุณพราดร นะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็แชร์โพสต์นี้ของท่านนายกแล้วก็ใส่หัวใจคำว่า Good Man Born in September เนี่ยท่านนายกก็เกิดเดือนนี้ด้วยนะคะท่านอาจจะหมายถึงตัวท่านเองด้วยหรือเปล่า
3: ไม่แน่ใจครับเอาปิดท้ายสั้นๆครับวันนี้รับเครื่อง iPhone 18กันปรากฏว่าโอ้โหคึกคักมาก Apple Store ที่Central World มารอกันตั้งแต่ตี 3หรือจะเป็นที่ช็อป AIS สยามสแควร์ครับคนที่จอง iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max มารอกันนี่ฮะคุณผู้ชมฮะตั้งแต่6โมงเช้าพอเปิดปุ๊บดีใจรับเครื่องก่อนใครกันเลยครับ
0: หมดเวลาของเรื่องเด่นเย็นนี้แล้วนะคะขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยผู้บรรยายภาคภาษาไทยในวันนี้ประกอบด้วยคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมและดิฉันปิยะนีเทียมอัมพรผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงบรรยายภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษารวมทั้งรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นได้มีการบำเพ็ญต่อเนื่องมาในกำหนดระยะเวลาที่ตรงตามโบราณราชประเพณีอย่างเคร่งครัดคือการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสัตมวานครบ7วันในวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปันนรสัมมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสัมมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตมวานครบ100วันตรงกับวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนี้เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการบำเพ็ญพระราชพิธีในช่วงเช้าต่อเนื่องจากงานพระราชพิธีซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเย็นวันนี้ค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับแต่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยนะคะรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและมีการประโคมย่ำยามในเวลา6นาฬิ

0: 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. มีกำหนด100วันค่ะวันละ6รอบโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีนะคะตลอด100วันนี้ยังมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีค่ะและสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าสักการะพระศพด้วยนะคะซึ่งนับเป็นสิ่งที่ประชาชนต่างก็ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความแด่พระองค์ท่านตลอด100วันที่ผ่านมารวมทั้งในวันนี้ด้วยนะคะก็มีการเปิดให้เข้าถวายสักการะได้ครึ่งก่อนที่จะปิดให้เข้าภายในพระบรมราชวังเพื่อเตรียมการพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินในค่ำวันนี้ค่ะ
1: และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานในวาระนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นวาระที่สำคัญอีกวาระหนึ่งค่ะที่พวกเราเหล่าประสบนิกรจะได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผ่านพระราชประวัติและพระกรณียกิจนะคะที่ทรงได้อุทิศพระวรกายทุ่มเทมุ่งมั่นปฏิบัติสืบมาตลอดพระชนชีพซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะขอนำท่านผู้ชมรับชมสารคดีพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าของปวงไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริดพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาดร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับ

างวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ส่งได้รับรางวัลชนะเลิศเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่ทั้งยังได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโพรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองและการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปส่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังส่งเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่มไอวีลีกโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษา

ดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยส่งตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนใน

0: ั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของพระประวัติและพระกรณียกิจที่ที่ชมไปนั้นนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำคุณผู้ชมย้อนรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความรักและความอาลัยสุดหัวใจนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งจะเป็นสถานที่ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาบัดนี้ก็ได้มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนรอรับเสด็จอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะสำหรับหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจากนั้นก็จะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยลำดับไปตามโบราณราชประเพณีค่ะ
1: สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวาน100วันพระราชทานพระศพในวันนี้เป็นวันแรกนะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายศีลก่อนที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์4รูปสวดพระธรรมคาถาค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและที่สวดพระธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมลำดับขั้นตอนที่สำคัญในการบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันนี้นะคะส่วนในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องกันเป็นวันที่2ซึ่งโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องทั้ง2วันค่ะ
2: ซึ่งในทุกครั้งของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้นั้นนะคะคุณผู้ชมจะได้รับชมหรือว่าได้เห็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพุทธ

รูปปางสมาธิเนื่องจากทรงประสูติในวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ค่ะโดยพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นปางสมาธิประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลาหรือหน้าตักโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

ความฟุ้งซ่านซึ่งในทางราชประเพณีและงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติมาประดิษฐานณมณฑลพิธีเพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องนมัสการบูชาค่ะ

0: ริเวณที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระโกศทองใหญ่ค่ะพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะภายนอกก็มีบรรดาคณะรัฐมนตรีบรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ผู้มีตำแหน่งเฝ้ารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะตลอด100วันที่ผ่านมาต่างก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้เข้ามาถวายสักการะพระศพรวมทั้งได้มีหน่วยงานองค์กรต่างๆรวมถึงคณะบุคคลได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยค่ะ
1: และที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะคะนั่นคือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ค่ะซึ่งเหนือกรอบพระฉายาลักษณ์มีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดค่ะ

0: ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเราได้เห็นเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งอย่างอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: โดยบัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะคะลำดับแรกคือสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำค่ะ

สำหรับในวันนี้จะมีการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนะคะ

ขณะที่วันนี้จะมีพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่เป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลา 17:30 น. ถึง 21:00 น.

11นาฬิกาโดยเตียงสวดทิศตะวันออกได้แก่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ค่ะในทำนองกะและทำนองเลื่อนส่วนเตียงสวดทิศตะวันตกในเวลา 17.30 นาทีถึง 21.00 นาฬิกาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดเป็นบทพระธรรมใหม่นะคะในทำนองเลื่อนและทำนองสารพันยะค่ะ

สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานี่เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนะคะหลังคาทรงไทยลด3ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบรากาหางหงนาคสะดุ้งมีคันถวยรับชายคาประดับด้วยกระจกสีเขียวหลังคาพระที่นั่งเมื่อแรกสร้างมุงด้วยกระเบื้องดีบุกต่อมาในการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3จึงเปลี่ยนมามุงด้วยกระเบื้องดินเผาแล้วก็เปลี่ยนมาใช้กระเบื้องเคลือบสีเขียวในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.8 เมตรยาว 31.85 เมตรนะคะยกพื้นสูง 2.3 เมตรด้านนอกจะมีเฉลียงรอบทั้ง3ด้านเฉลียงด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นเฉลียงระดับพื้นดินกว้าง 1.9 เมตรปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงสำหรับภายในเราจะได้เห็นความงดงามนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมที่บริเวณซุ้มพระบัญชรถ้าเกิดว่าเราเห็นด้านหลังของอาจสงที่มีพระสงฆ์นั่งเรียงรายกันอยู่นั้นก็จะมีซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบรรทแลงทั้งบานพระบัญชรบานพระทวารต่างก็มีจิตรกรรมที่งดงามเขียนลายรดน้ำพุ่มข้าวบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทวดาทรงพระขันยืนแท่นมีลายกระหนกเปลวเป็นลายพื้นค่ะ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะคะกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศด้านนอกนั้นจะจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศลณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีทรงยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ

ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพตุรยางบรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์ตามลำดับต่อไปค่ะ

ปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: และขณะนี้นะคะพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะออกจากพระที่นั่งโดยหลังจากนี้เจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์รวมถึงพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์ซึ่งประกอบไปด้วยพระครูพิพิธธรรมภาณะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิปริยธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยในวันนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดค่ะ

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการออกฎีกานิมนต์พระสงฆ์ในการพระราชพิธีทุกๆครั้งนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะด้วยกรมการศาสนานั้นมีภารกิจหลักนะคะในการที่สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพระราชพิธีต่างๆในพระบรมมหาราชวังที่เราเห็นในการถ่ายทอดทุกๆครั้งนะคะและเห็นมีเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นบนพระมหาปราสาทก็ดีหรือพระที่นั่งองค์

0: ต่างๆในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลก็ดีนะคะทั้งนิมนต์ขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และเมื่อเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยก็จะมีเจ้าพนักงานเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการนิมนต์พระสงฆ์ลงจากพระมหาปราสาทหรือพระที่นั่งอย่างเรียบร้อยนะคะและไม่ใช่อย่างที่เราเห็นเฉพาะในการถ่ายทอดสดนะคะแต่ว่าทางกรมการศาสนานั้นต้องมีหน้าที่ถวายการดูแลพระสงฆ์แบบครบวงจรนะคะนับตั้งแต่การออกฎีกานิมนต์ในแต่ละการพระราชพิธีเรียบร้อยแล้วต้องมีการส่งรายชื่อหรือว่าบัญชีพระสงฆ์เพื่อส่งมีพระบรมราชวินิจฉัยในแต่ละงานนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็จะต้องประสานกันกับทางกรมการศาสนาในเรื่องเกี่ยวกับการพิธีสงฆ์ทั้งหมดนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ซึ่งก็เป็นข้าราชการและบุคลากรของกรมการศาสนาก็จะต้องมีหน้าที่ในการรับส่งพระสงฆ์ทุกๆรูปยังพระอารามคือนับตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในการนิมนต์จัดรถรับส่งก็ดีแล้วก็มีที่พักคอยมีที่ที่ให้พระสงฆ์ก่อนที่จะขึ้นปฏิบัติศาสนกิจในการพระราชพิธีนะคะก็จะต้องมีการดูแลเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างที่เราอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพระราชพิธีทุกๆครั้งที่มีพิธีสงฆ์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะที่จะมีการถวายพระธรรมเทศนาซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเพื่อที่จะอธิบายให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจในพระสัทธรรมซึ่งเป็นหลักความเป็นจริงของธรรมชาตินะคะและเป็นความจริงของชีวิตทุกชีวิตเมื่อผู้ฟังธรรมนั้นเกิดความเข้าใจและได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติค่ะก็นับได้ว่าเป็นการพัฒนาสติและปัญญาย่อมทำให้เกิดความพ้นทุกข์และได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงค่ะ

เป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสนามเดิมประยุรนิฤกษ์ค่ะฉายาธรรมจิตโตเป็นพระราชคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอดีตผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลางอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญาค่ะ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมเป็นลำดับต่อไปค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าโลกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจากนั้นพระพรหมบัณฑิตก็จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาตามลำดับค่ะ
1: ทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะติยัมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนัง

0: คัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอัญาจทาสันติทะสัตตาปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปักชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระ

เดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาศีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพระชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุพโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมมื่นสุทธิสุทธนารีนาถโดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตะปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการ
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมายสองประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรม
เรียกว่าอันทะจักขุ

คือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียก

ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์
และสัตว์ทั้งหลาย

อย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีภยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำริดอันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราช

0: ธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ประยุรวงศาวาสได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดไปเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตกลับลงมานั่งยังอาจสงค่ะโดยสาระสำคัญช่วงหนึ่งของเศรษฐชีวิตตกถาซึ่งว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนั้นได้กล่าวถึงปัญญานั่นก็คือความฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงใช้พระปัญญาคุณบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนัยยะแห่งพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลเมื่อคิดย่อมคิดเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวงบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากย่อมเป็นเช่นนี้การดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดได้ว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดแม้จะเสด็จสวรรคาลัยไปแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานาประการที่ทรงบำเพ็ญไว้จะยังคงสถิตอยู่ในใจของประสบนิกรชาวไทยตราบชั่วนิรันดรค่ะ

ที่ได้มีการถวายพระธรรมเทศนานั้นได้พูดถึงโครงการกำลังใจในพระดำรินะคะซึ่งก็ได้เป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอันมากแก่ประสบนิกรชาวไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะโดยพระสงฆ์สวดธรรมคาถา4รูปนิมนต์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูพิพิธธรรมภาณะพระครูปลัสสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะ

พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบลงแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เข้าไปถอนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาออกนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศค่ะ

0: ื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าพนักงานก็เตรียมการที่จะลาดพระภูษายงเพื่อส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปค่ะ
1: โดยขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษายงค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทอดผ้าสดับปกรลำดับถัดไปโดยมีการนำเสาวางภูษายงมาตั้งเรียงไว้ค่ะสำหรับเตรียมการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์โดยพระภูษายงนั้นจะลาดมาจากฐานพระโกศผ่านลงมานะคะแล้วก็จะมีเจ้าพนักงานอีกชุดหนึ่งเตรียมการอยู่ที่ด้านหน้าของอาจสงฆ์ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษายงอีกชั้นหนึ่งค่ะพระภูษายงที่ทอดต่อมาจากพานเบื้องหน้าพระโกศก็จะมีถวยรับเป็นระยะค่ะเชื่อมกับภูษายงอีกผืนเบื้องหน้าอัฐสงเตรียมพร้อมสำหรับการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์และสดับพกรลำดับถัดไปค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวม5 รูปแล้วประทับพระราชอาสน์ค่ะ

ยะถาวาริวหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อติริกะวสสตังชีวโตอติริกะวสสตังชีวโตอติริกะวสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาข

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

เมื่อพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามโบราณราชประเพณีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

0: พิธีสงฆ์หลังจากนี้ก็จะเป็นการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งพระพิธีธรรมนั้นก็จะนิมนต์ขึ้นนั่งยังเตียงพระพิธีธรรมนะคะด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
1: โดยธรรมเนียมการสวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพและงานพระศพของพระบรมวงศ์ชั้นสูงนะคะจะมีการอาราธนาพระพิธีธรรมคราวละ2สำรับมีการสวดสลับกันอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมนั้นไม่ได้มีเพียงเฉพาะสิบพระอารามในกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่ายังมีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดค่ะโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดค่ะสำหรับการสวดพระพิธีธรรมในรอบเวลา 17:30 น.ถึง 21:00 น.นะคะเตียงสุดที่ตะวันออกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะจะสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระทาตุกถาบทพระปัฏฐานสวดในทํานอง

0: กาศและทำนองเลื่อนนะคะสำหรับตีสวดทิศตะวันตกค่ะเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษสวดในบทพระธรรมใหม่และบทติลักขณะที่คาถาในทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ

0: ในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นพระพิธีธรรมก็จะสวดพระอภิธรรมนับจากเวลานี้ไปจนกระทั่งถึงเวลา 21 นาฬิกาค่ะ
1: และสำหรับในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการพระราชพิธีอีก1วันนั้นนะคะทางส่วนราชการได้ขอเชิญชวนประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569เสด็จพระราชดำเนินเวลา10นาฬิกาค่ะโดยเปิดจุดคัดกรองในเวลา8นาฬิกาพื้นที่เข้าเฝ้ารับเสด็จคือบริเวณเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
2: ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลานะคะที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งการเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวาน100วันในวันพรุ่งนี้19กันยายนนะคะจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.สำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.ค่ะโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในช่วงเวลา 19:00 น.กรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะและภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวาน100วันพระราชทานพระศพหน่วยงานและคณะบุคคลต่างๆสามารถขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ค่ะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ที่ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนะคะโดยขอให้ทำหนังสือเรียนถึงเลขาธิการพระราชวังเป็นการทำหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนดค่ะและให้นำส่งสำนักพระราชวังได้รวม3ช่องทางคือสามารถเดินทางไปแจ้งความประสงค์ได้ด้วยตนเองนะคะที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังภายในพระบรมมหาราชวังค่ะหรือสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ส่งถึงสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะทั้งนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นที่เรียบร้อย

สำนักพระราชวังก็จะมีหนังสือตอบรับแจ้งรายละเอียดก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นได้ประดิษฐานอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมานับตั้งแต่วันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมานะคะในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นไปตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีประดิษฐานพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดกางกั้นด้วยเสวตฉัตรหรือฉัตรขาว9ชั้นซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีการถวายฉัตรขาว9ชั้นแด่ฝ่ายในของพระบรมราชจักรีวงศ์ด้วยนะคะสำหรับพระโกศทองใหญ่นั้นใช้สำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษนะคะซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมีพระโกศทองใหญ่3องค์ด้วยกันองค์แรกตั้งแต่รัชกาลที่1องค์ที่2สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และองค์ที่3สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่ที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนพระโกศทองใหญ่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้ก็มีพระราชปฏิสันถารด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะสานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จและมาร่วมในการพระราชพิธีในวันนี้นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซน

ถยนต์พระที่นั่งเทียบอยู่ที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งที่บริเวณประตูกำแพงแก้วค่ะ

0: รพ
1: ร้อมไป
2: เกียรติยศพระศพวันนี้จัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะ

ู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันแรกเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้19กันยายน2569ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:50 นาทีเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้ทีมผู้บรรยายได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมดิฉันปิยะนีเทียมอัมพรและร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธไมยลาภขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการ

0: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นับสนุนโดย
1: Nescafe Go Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: จะกินอะไรดีครับกินฟู้ดคอร์ทหรือว่าร้านประจำของคุณดี
3: ร้านแสนหวานนั่นน่ะเหรอคะไม่เอาอะค่ะ
2: แต่มันเป็นร้านโปรดของคุณนะครับ
3: ไม่ละค่ะบอกแล้วไงคะว่ามุดปากคนเดิมไม่มีอีกแล้วค่ะ
2: ครับงั้นเอาร้านนี้ดีไหมครับสเต็กน่าจะอร่อย
3: ได้ค่ะ
4: My God นินกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ
3: แป๊บนึงนะพี่กิตคะ
2: ครับ
3: เข้าไปจองโต๊ะก่อนดีกว่านะคะ
2: ได้ครับ
4: นี่ฉันถามว่ากลับมาจากนิวยอร์กตั้งแต่เมื่อไหร
3: ่10กว่าวันแล้วแก
4: มีหน้าล่ะจู่ๆก็หายตัวไปเลยนะแก Facebook ก็ไม่เข้าฉันโทรไปเซลโฟนแกก็ไม่เปิด
3: ตอนนี้ฉันใช้เครื่องอื่นอยู่อะตอนนี้ที่บ้านฉันกำลังมีเรื่องยุ่งๆฉันก็เลยไม่ได้ติดต่อแก
4: ยุ่งอะไรนักหนาแก
3: ยุ่งจนฉันไม่รู้จะเล่าไงเลยแหละแต่ตอนนี้ฉันกำลังสาดสางอยู
4: ่งานรอแกอยู่นะจ๊ะบอสถามฉันมาว่าเมื่อไหร่มิสมุนินจะมารายงานตัวสักที
3: อีกไม่นานหรอกแก
4: นี่ตอนนั้นใครอ่ะทำไมไม่แนะนำให้เพื่อนรู้จักมันเสียมารยาทรู้ไหม
3: เรื่องมันยาวอ่ะเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะ
4: คือยังไงเต็มเป็นแนวเกาหลีกุ๊บกิ๊บเนี้ยเหรอ
3: ป้า
4: น่ารักดีมีอะไรมีเพื่อนเขาไ
2: หมเพื่อนของคุณตาเหรอครับ
3: เพื่อนสมัยเรียนนะคะ
2: ท่าทางเปรี้ยวดีนะครับ
3: ฉันถึงไม่แนะนำให้คุณรู้จักไงคะ
2: เห็นผมเป็นคนเจ้าชู้ไปได้นะครับ
3: ใครบอกล่ะคะฉันไม่ไว้ใจยายนั่นปัญหาเมื่อกี้ยายชมว่าคุณน่ารักเลยฉันพูดเล่นนะคะจริงๆแล้วอ่ะยายรู้สอนแค่ดูเปรี้ยวเท่านั้นแหละค่ะในความเป็นจริงแล้วเขาเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟสไตล
2: ์เดี๋ยวนี้คุณพูดไทยคำฝรั่งคำบ่อยขึ้นนะครับ
3: เหรอคะเป็นนิสัยที่ไม่ดีอะคะถ้าอย่างนั้นจะแก้ยังไงดีล่ะคะฉันแย่แน่นค่ะ
2: อย่าแกล้งผมบ่อยสิ

0: เมื่อกี้คุณลูกศรเขาเรียกคุณว่าอะไรนะครับ
1: อะไรนะคะ
0: ผมได้ยินว่าคุณลูกศรเขาเรียกคุณว่านินนะครับ
1: ชื่อเล่นสมัยมหาลัยนะคะสมัยฉันเรียนไปทำงานไปฉันก็เลยแวบไปแวบมาอาจารย์ที่มหาลัยก็เลยเรียกว่าแม่นินจานะคะ
0: แสดงว่าคุณต้องโดดเรียนบ่อยแน่ๆเลยนะครับ
1: ก็นิดนึงอะค่ะเปลี่ยนเรื่องคุยเถอะนะคะฉันไม่อยากให้คุณดูเรื่องแย่ๆของฉันมากเกินไปนะคะ
0: ครับแล้วเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีนะครับ
1: เรื่องเน็กไทเส้นใหม่ของคุณดีไหมคะ
0: ทำไมอะครับ
1: ตอนนี้มันกำลังแย่งซุปของคุณกินอยู่ค่ะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
1: ตายละระวังร้อนนะคะมาหัดฉันช่วยดีกว่าค่ะ
0: ระวังนะครับ
1: กินซุปของคุณนั้นครึ่งถ้วยนะคะ
0: ผมซุ่มซ่ามจริงเลยนะครับขอโทษทีนะครับ
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะ

0: เกิดอะไรขึ้น
1: นะ
2: เหตุการณ์ที่นี่ปกติดีค่ะเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรนี้ค่ะพ่อค่ะค่ะอ๋อได้ค่ะถ้าฉะนั้นเจอกันเลยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวแจ้งจิตออกไปเลยค่ะค่ะเอาละค่ะหนูๆทั้งหลายค่ะแมวไม่อยู่เนี่ยหนูอย่าได้ร่าเริงกันนักนะคะ
3: แหมไม่หรอกค่ะพี่แจงพอพวกเราเห็นแก่ประเทศชาติและผู้เสียภาษีค่ะ
2: ดีนะคะประสานเสียงกันอย่างนี้ดิฉันก็อุ่นใจนะคะโอเคค่ะ
4: เลยเปิดเลยยังไงชิปเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเปิดเปิดเปิดกดอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้กดเข้าไปเอาแล้วนี่นี่ดูนะดูนะดูนะช็อตนี้
5: เด็กเฮ้ยเฮ้ยจิกจิก
4: โอ้ยโอ้ยฉันเนี่ยสะใจมากเลยนะคริสตบหลวงลงไปกอง
3: ตบหลวงหน้ากองอย่างในบ้าน
4: เออนั่นแหละนี่ตาดูหรือยังมาดูเร็วมาดูเร็วตาโหลดลงเรียบร้อยแล้วเร็วเร็วเร็ว
5: ช็อปนี
4: ้ช็อปนี้น่าถ่ายเป็นภาพนิ่งมากอ่ะ
6: กายที่ยังไง
4: กาย
6: ย
4: ัง
6: ไง
7: นี่ความจริงพวกที่เอาคลิปไปลงเนี่ยถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะ
3: จะแจ้งลบไหมล่ะตา
8: อุ๊ยพอกดลบไปได้แค่5นาทีนะเดี๋ยวก็มีพวกที่ก๊อปปี้ไว้เนี่ยเอามาลงใหม่อยู่ดีดูอย่างคราวที่แล้วสิคุณกิจเนี่ยลบไปเป็นร้อยครั้งเลยนะ
5: มันไม่หมดหรอก
4: มือยากดูต่อ
5: ต่อ
4: ต่อมันนะเนี่ย
5: ช็อตเด็ดช็อตเด็ดช็อตเด็ดเด
4: ็ดได้ใจจริงมันหนัก
7: คนที่ละเมิดคนอื่นเนี่ยเวลาถูกละเมิดบ้างจะทำหน้ายังไงนะ
9: เกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดเข้าแก่เกลือ
10: Let's go
11: เพรสบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: ่วนทั้งชา
1: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
2: ์ว้าว
1: ไม่รีบไม่เหลือนะ
3: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
4: แจ๋วซัปเปอร์เจอกันยิ่งทานมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและสมทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่สนับสนุนโดย
5: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
6: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
5: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
7: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
8: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
9: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี
8: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
9: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
8: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
9: เริ่มเลย

0: ความ
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: มันดีจริงๆ

0: เป็นไงบ้างครับวันนี
1: ้ง่วงค่ะเมื่อคืนท่องไซเบอร์สเปซเพลินไปหน่อย
0: เขาดูอะไรครับเนี่ย
1: คลิปเฉามั้งคะ
2: เฮ้ยมาแล้ว
3: โอ้ยดูสิครับคนฮือฮาอะไรกันก็ไม่รู้
4: จะอะไรก็มาดูหนังหน้าใหญ่มุตตาน่ะสิเห็นไหมคงจะอายเดินลิ้วไปเลย
2: ถ้าอย่างนี้ต้องไปช่วยกันคอมเมนต
5: ์ดูอะไรกัน
2: เลยนะ
6: มาเลยค่ะ
3: ทำไมนมุตตาใส่หน้ากากนางแมวป่า
7: ผมจะอยากเปลี่ยนสไตล์เพิ่มความเร้าใจนะครับเจ๊ครับ
8: ไม่ใช่ฉันนะ
9: หน้าซื่อๆไม่นึกเลย
10: ไงจ๊ะ
9: ไม่เสือสาว
7: เราต้องซ้ำเราต้องไปให้กำลังใจซ้ำๆครับ
3: ด้วยการเผยแพร่คลิปนางให้ทั่วๆกัน
11: วิสถานนะผมนึกว่าดูแมวน้ำอยู่เนี่ยฮะ
4: มันก็มันไม่ใช่เจ๋นะนักรบสกันเชื่อเจ๋น
12: คุณเดอรักที่จริงแล้วมันเป็นคุณใช่ไหม
4: ไม่ใช่ฉันนะคะไม่ใช่ฉันนะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่
11: คุณจังจิตครับถ้ายังไม่แน่ใจนะฮะทางนี้เลยครับระบบ HD ทั้งภาพและเสียงชัดเป๊ะนี่ฮะ
12: ก็เขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไง

0: พฤติกรรมอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ครับนี่แหละครับตัวตนที่แท้จริงของคุณเลอลักครับ
2: ตัวอยากจะเรียนคุณแจงจิตมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเกรงใจป้าแกลูกแต่ละนี่แหละครับเพื่อนแท้แม่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะครับมันน่าจะเกิดมาจากปมอีดิปุสมากกว่าครับ
0: อีดิปุสคืออะไรคะ
2: อ๋อมันเป็นปมทางจิตพวกรักแม่เกลียดพ่ออะไรอย่างเงี้ย
1: นอกจากนั้นนะครับน่าจะมีปมอิเล็กตรากับนาซีซัสด้วยครับ
0: ในตัวแม่เลยละคนเดียวเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: สามปม
1: ครับ

0: เมลเข้าพร้อมกันอย่างเงี้ยคงจะไม่ใช่รูปลามกอีกนะเนี่ย
1: นั่นน่ะสิพี่แจงเมื่อเช้าเนี่ยนะยังซุยลูกตาอยู่เลยอ่ะ
2: คงไม่มีอะไรอุบาทไปกว่ายายเลยรักแล้วล่ะค่ะ
0: เฮ้ยอีเมื่อเช้าว่าอุบาทแล้วเที่ยงยังอุบาทกว่าอีก
3: พี่แจงขอดูจอใหญ่ค่ะ
0: ไปเร็ว
2: นี่มันนายนักรบกับชการนี่คะ
0: โอ้
1: ยจริงด้วย
3: เอ้ามันไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรอ
2: หุยแบบนี้คงไม่ใช่เพื่อนกันแล้วล่ะค่ะ
3: เฮ้ยอย่างนี้มันก็เบี้ยนะดิ
4: ก็ไม่รู้ว่าหลุดไปได้ยังไงนะครับ
5: เฮ้ยฉันว่าคนถ่ายต้องคิดแบล็กเมย์เจเลอร์ลักแน่เลย
4: สมน้ำหน้านาง
5: น้องสาแต่งเป็นนางแมวป่านะแต่หน้ากับประบู่
4: ประบู่ชนเขื่อน
6: พี่กระตุ้น
4: ไม่ดูนะครับ
5: สงสัยลูกเจ๊ลูกหลัก
4: ดูด้วยครับดูด้วยนะครับขอดูด้วยคนนะครับอุ้ยไม่รู้ทำไมกล้าขนาดนี้นะครับ
5: แมวป่าวัยทองสยาม
7: แม่ตกบันไดขาเจ็บนิดหน่อยอะจ้ะก็เลยถือโอกาสตรวจร่างกายไปด้วยเลย
8: ตรวจแล้วหมอว่ายังไงครับ
7: ก็มีเรื่องความดันนิดหน่อยอะลูก
5: แต่ไขมันในเส้นเลือดของคุณก็ไม่นิดหน่อยนะ
7: นี่ต้องฉันเจ็บกลับมาเนี่ยแกไม่คิดจะเงยหน้าขึ้นมาดูฉันหน่อยเลยเหรอ
0: ก็ดูอยู่นี่ค่ะ
7: น่าจะติดมือถืออยู่ละไหนดูฉันตรงไหน
0: คลิปนี้นะคะชื่อว่าตบหลวงหน้ากองค่ะ
7: อีต้องอีลูกบ้า
8: แม่ครับมันกล้าทำกับแม่ขนาดนี้เลยเหรอครับ
7: ใช่จ้ะลูก
8: พ่อพ่อปล่อยให้แม่โดนตบได้ยังไงไอ้ตอนี่แกอย่าแสเรื่องผู้ใหญ่นะเว้ย

0: แม่คะคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่สนุกที่สุดเลยค่ะแม่
1: แม่อย่าไปยอมนะครับไว้คราวหน้าผมจะไปกับแม
2: ่ไหนดูสิ
3: เฮ้ย
4: ผู้ตายแล้วนี่สิ่งที่ฉันเห็นนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ย
3: จริงสิครับเจ๊ชัดขนาดนี้โอ้โหทรงผมกะโหลกแบบนี้เนี่ยไม่มีใครหรอฮะ
0: ตายแล้ว
1: ไม่ไหวเลยฮะ
3: หูหูฉากละ
5: นั่นไงเจอตัวแล้วพอดีมานี่เลยทั้งสองคน

0: จะแกรนด์โอเพนนิ่งกันมาตรงนี้เลย
1: แกสองคนกินกันเองจริงเหรอเนี่ย
2: ไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างที่เห็นนะ
3: มันเป็นภาพจากงานปาร์ตี้นะครับ
0: งานปาร์ตี้เหรอฮะนี่เมาแล้วมั่วกันเองใช่ไหมครับ
3: เข้าใจผิดกันแล้วครับ
4: อ๋อเหรอคะ
5: เฮ้ยเห็นว่าเป็นผู้หญิงนะเว้ยไม่อยากมีเรื่อง
0: เห็นว่าเป็นเพื่อน

0: ันบอกกันแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องถ่ายอ่ะ
1: เดี๋ยวใครใครให้แกเอาน
2: ะฮะ
3: เที่ยงกว่าแล้วยังไม่ออกไปทานข้าวกันอีกเหรอคะ
4: ก็มัวแต่ดูคลิปอุบาทนี่อยู่อ่ะครับ
3: วันนี้เราคงไปกินข้าวที่โรงอาหารได้แล้วมั้งคะ
4: ทำไมครับ
3: ก็วันนี้มีภาพตัวอย่างที่เลวๆไม่ประดุงศีลธรรมมาซะจนเรื่องของฉันเนี่ยกลายเป็นเรื่องเด็กๆไปเลยนะสิไปกันเลยค่ะวิกิต
1: ดูปากหน้าเค้กเต็ม
5: ดีใจด้วยนะมีเพื่อนเลวๆตั้ง3คนเนี่ยคลิปเลอลักตอนเช้าคลิปนักรบชะกันตอนเที่ยง
1: เจ๊อย่าคิดมากนั่งนั่งนั่งเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคลิปเร็วๆนี่แหละเอามาลดความอ้วนซะดูแล้วอ้วกนี่แหละดีท็อกอย่างดีเลย
4: นี่ฝีมือใครครับเนี่ย
3: ไม่ใช่ฝีมือตาแน่ค่ะตาไม่มีทางตอบโต้อะไรแบบนี
4: ้แล้วที่คุณทำกับอนภาเมื่อวานล่ะฮะ
3: คุณนี่อยู่เหรอคะฉันที่อยู่จนแสบท้องอันเนี่ยเหอะ
6: ฉันไม่มีวันยกโทษให้มันคุณเป็นตัวต้นเหตุทั้งหมดฉันจะหย่ากับคุณ
7: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
8: ใหม่ Galaxy C Fold 8แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
9: ว้าวเสร็จแล้ว
8: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
10: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข
11: ้
10: น
11: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืน Vicks Vaporub Ointmentบรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัด Vicks Vaporub Ointment
10: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
12: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
13: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
14: ชนะแล้ว
15: อีกสักเกมไหม
13: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
16: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
17: เดี๋ยวไปเล
18: ยไ
19: ซเรนเสียพี
20: ่เบนโต
21: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
22: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
23: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
24: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี
25: ้ Want that glass skinPlump, firm, clear. Weigh your skin. Weigh your Vaseline.
26: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
27: ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านโคเกตโททอลครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: วยมันออกนะถ้าเอามันออกไม่ได้ฉันจะหย่ากับคุณ
1: นภาพูดอะไรแบบนี
0: ้ตั้งแต่อีนางนี่มันเข้ามานะบ้านเราก็เหมือนตกนรกนางนี่ตัวเสดียดตุกกาลกินีดูมันทำกับฉันสิมันระบมอยู่เลยนะกี่วันจะหายก็ไม่รู
1: ้เอาเป็นว่าผมจะเรียกเข้ามาตักเตือนก็แล้วกันนะ
0: เตือนเตือนนี่มันขึ้นเตียงงั้นเหรอ
1: นภาผมไม่สามารถไล่คนออกได้ง่ายๆนะโทษที่จะไล่ออกได้ก็ต้องเรื่องงานเท่านั้นไม่ใช่เรื่องแบบนี
0: ้หอเก็บไปบูชางั้นเหรอ
1: เอาเป็นว่าผมจะเรียกเข้ามาขอโทษมาขอขมาคุณกันแล้วกันนะ
0: ฉันไม่มีวันยกโทษให้มันต่อให้มันมากราบเท้าฉันฉันก็จะเหยียบให้มันจมดิน
1: แล้วถ้าคุณเป็นแบบนี้เรื่องมันจะจบไหมล่ะ
0: แล้วอีหน้าไหนเป็นคนเริ่มล่ะนี่คุณอย่ามาโทษฉันนะคุณเป็นตัวต้นเหตุทั้งหมด
1: สบายละผมไม่ทำงานดีกว่าน
0: ี่ถ้าคุณไม่ไล่มันออกนะคุณไม่ต้องมาพูดกับฉันอีก
2: โอ๊ยนี่คุณนักรบกับคุณชะกันนะเดินแก้ตัวไปทุกแผนกเลยว่าคลิปนั่นน่ะเขาแค่ถ่ายเล่นกันเฉย
3: ๆนี่แต่ว่ายายเลอรักเนี่ยนะคงแก้ตัวไม่ขึ้นอ่ะเห็นกลับบ้านไปตั้งแต่เช้าแล้วจ้าน
2: ี่อ่ะนะทำกับใครไว้ก็โดนเอาคืนอย่างนั้นอ่ะกรรมใดใครก่อของจริง
4: บางทีถ้าเกิดว่ากรรมทำงานช้าเราก็ต้องช่วยเร่งกรรมทำงานอีกแรงนึง
3: นี่ยายตาอย่าบอกนะว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของเธออ่ะ
4: ไม่ใช่ฝีมือตาหรอกค่ะขนมเนี่ยหน้าตาแล้วก็รสชาติเหมือนร้านแอนเลยนะคะแต่ราคาถูกกว่าตั้งครึ่งนึงอร่อยดี
5: แหมไม่เห็นจะต้องแคร์เรื่องถูกเรื่องแพงเลยจ้าได้ข่าวมีสปอนเซอร์ไม่ใช่เหรอ
4: แต่ประหยัดเอาไว้ก็น่าจะดีกว่านะคะ
5: เพราะว่าไม่รู้ว่าจะตกงานเมื่อไหร่เนาะ
4: ไม่ใช่หรอกค่ะที่ต้องประหยัดเนี่ยเพราะมีคนบอกว่าถ้าเกิดฉันไปตบใครเข้าต้องเสียค่าปรับครั้งละ500ต่างหาก
3: ไม่แพงเลยอ่ะ
6: นี่มีปาร์ตี้อะไรครับเนี่ยบอกว่าจะมานั่งย่อยอาหารไม่ใช่เหรอฮะนี่ของกินงอกออกมาเต็มโต๊ะเลยนะครับ
3: อ๋อก็ซื้อเผื่อเปรตอะค่ะ
5: เนี่ยฉันไม่มาหาเรื่องพวกเธอเลยยะฉันมีข่าวล่ามาบอก
7: คือผอ.กำลังตามหาพี่ตาอยู่นะคะอยากจะเชิญพี่ตาไปพบที่ห้องด่วน
4: อืมหรอจ๊ะหนูนกก็เลยกลายเป็นอีกาคาบข่าวมาบอกเลยใจนะจ๊ะ
3: นี่หมดธุระแล้วก็เชิญสิยะหรือจะเอาส่วนบุญ
5: ตั้มคอยดูนะจะต้องมีสักคนถูกเฉียดหัวจากที่เนี่ย
3: เรื่องอะไรอีกวะเนี่ยตาฉันกินไม่ลงแล้วว่ะ
4: อะไรกันเหลืออีกตั้งเยอะมันกินทานด้วยกันสิคะฉันว่าขนมนี้อร่อยดีนะคะ
6: ซื้อมาเยอะนะคะ
4: ฉันก็ต้องกินเยอะๆสิคะเกิดผอปล้ำฉันอย่างวันนั้นฉันจะได้มีแรงสู้ไง
0: ยายตาน
6: ี่คุณพูดอะไรครับเนี่ย
4: เอาใจช่วยฉันด้วยนะคะ
3: แรงมากเลยอ่ะ
8: เชิญนั่งก่อนสิเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันยาว
4: ได้ค่ะ

0: นั่งตรงโน้นอ่ะ
1: ฉันไม่ชอบให้ใครมาบงการมั้งคะจะพูดกับฉันก็มองหน้าฉันสิคะทำไมถึงได้มองต่ำนัก
0: ตาไปทำอย่างนั้นทำไมอ่ะตาก็รู้อยู่แล้วเขาเป็นคนยังไงตาไม่มีสิทธิ์ไปแตะต้องเขานะ
1: แปลว่าเขาเท่านั้นที่มีสิทธิ์แตะต้องใครต่อใครงั้นเหรอคะ
0: ตาไปทำอย่างนั้นทำไมล่ะครับ
1: ที่ฉันทำแบบนั้นเพราะว่าฉันเป็นคนหรือคุณคิดว่าพวกคุณเท่านั้นที่เป็นคนแต่คนอื่นเป็นแค่สัตว์เดรัจฉาน
0: ทำไมพูดแบบนี
1: ้นี่ฉันพูดเบากว่าที่ฉันอยากจะพูดแล้วนะ
0: ตาไปคุณไปกับผม
1: ไปไหนล่ะคะ
0: ไปขอโทษน้องนภาไปขอขมาเขาซะจะได้เลิกท้าต่อกันไง
1: แล้วเมื่อครั้งที่เขามาตบตีตาครั้งนั้นมีใครหน้าไหนบอยเขามาขอโทษผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งบ้างไหม
0: ตาหยุดพูดเถอะไปขอโทษเขาเรื่องมันจะได้จบไปอ่ะไป
1: ก็ได้ถ้าอย่างนั้นขอฉันนับเงินดูก่อนเถอะ
0: รับเงินนับทำไมฮะ
1: ก็ค่าปรับสำหรับตบตีทะเลาะวิวาทเนี่ยมันครั้งละ500ไม่ใช่หรอคะฉันมีเงินอยู่ 5,000 คงตบเมียคุณได้สัก10ครั้ง
0: นี่คุณกำลังทำให้ผมไม่มีทางเลือกนะ

0: คุณจะไล่ฉันออกเหรอคะอย่าเลยค่ะไล่ออกได้เรื่องผัวๆเมียๆแบบนี้มันเสื่อมเสียศีลธรรมกว่า
1: ห่วงไอ้ไก่ออนวีกิจก่อนดีกว่าดูห่วงใยกันเหลือเกิน
2: หึงงั้นสิ
3: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back.And ask, what's next?
4: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
5: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
6: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
5: ปล่อยซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
6: ผิวดูใสฉ่ำ
5: ต้องโดน
6: ใหม่ซิตรา
7: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
8: ์ว้าว
7: ไม่รีบไม่เหลือนะ
9: เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเลนเสียพี
9: ่เบนโต
11: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
13: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
14: ถ้าคุณโอเคผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมากๆ
15: มาทำงานกับฉัน
16: ก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตาย
15: อยู่กับฉันที่นี่คือ
16: เขาพาอยู่หรือเปล่าแฟนสามีผัว
15: คุณมาทำอะไรที่นี
14: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านอะไรทั้งหมด
16: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉัน
15: เข้าใจไหม
4: Please love รักได้ไหมคืนนี้ 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เช็คความเข้ากันได้
19: เลิกแล้ว
18: ของรสนิยมทางเพลง
19: เลิกแล้วค่ะ
20: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลบาวตี้บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
21: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี้
22: เดี๋ยวขอเช็คสายเซนดีก่อนว่า
23: แม่ลูกกินข้าว
22: คุณประมาณวันแม
18: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
24: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
25: ถ้าเธอรู้สักวันว่าเหงาที่เห็น
26: เภสัชบอดี้ไวเทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
0: ์ไล่ออกได้เรื่องผัวๆเมียๆแบบนี้มันเสื่อมเสียศีลธรรมกว่าฉันไปเอง
1: ได้ถ้าอย่างนั้นคุณก็ยื่นใบลาออกมาผมจะรีบเซ็นอนุมัติให้

0: จะดีใจกับฉันมากกว่านะ
1: ถ้าตกเป็นเหยื่ออีกแล้วนะตา
0: ไม่ต้องห่วงหรอกต่อไปเนี้ยฉันจะเป็นฝ่ายล่าบ้าง
2: ถ้าเธอมีอะไรให้ช่วยก็บอกพวกเราได้เลยนะ
0: ถ้าจะช่วยเหรอก็คงจะให้พวกเธอช่วยเรื่องงานศพมั้ง
3: นี่คุณพูดอะไรแบบนั้นนะฮะมันไม่น่าฟังเลยนะครับ
0: คนเราทุกคนเกิดมาก็ต้องตายไม่ใช่เหรอคะ
1: มุตตาฉันเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าฉันจะพูดอะไรดีนะแต่ฉันว่ามันก็ดีแล้วแหละที่เธอเอาตัวเองไปให้พ้นจากมนุษย์เห็นแก่ตัวพวกนี้สักที
0: พี่แจงจิตคะพี่เคยเตือนให้ฉันทำอะไรมันถูกต้อง
1: ใช่เพราะฉันไม่อยากให้เธอทำผิดอีก
0: ค่ะแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำหรือกำลังทำมันถูกหรือผิด
1: ใช้สติใช้ปัญญาไตร่ตรองดูแล้วเธอก็จะรู้

0: ไม่จริงหรอกค่ะที่ทำงานเก่าของฉันอ่ะไม่เห็นจะเป็นแบบนี้เลย
1: คุณเคยทำงานที่อื่นมาก่อนด้วยเหรอครับ
0: ที่คุณไม่รู้หรอกเหรอมันต่างกับความฝันคุณจะไปไหนคะเนี่ย
1: ก็ไปรถผมนะครับ
0: คุณจะโดดงานเหรอ
1: ผมเส้นใหญ่นะครับคุณก็รู
0: ้ฉันกะจะให้คุณน่ะไปส่งฉันขึ้นแท็กซี่ค่ะ
1: ถ้าคุณอยากเสียเงินคุณก็เอาเงินค่าแท็กซี่มาให้ผมเถอะครับยิ่งตอนนี้ช่วงปลายเดือนอยู่ด้วย
0: ฉันไม่ใหญ่คุณเสียงานนะคะ
1: ครับไม่ใช่คนที่ไร้หัวใจ
0: ฉันช้ำฉันเจ็บ
1: มาสิครับ
0: ตอนเด็กเนี่ยคุณดื้อมากเลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: มาเถอะครับ
0: ไปค่ะ
2: ไปสุดได้ก็ดีนะครับขอให้ไปแล้วไปรับอย่ากลับมาเลย

0: ลาออกแล้วคุณจะทำยังไงต่อครับ
1: ก็หางานใหม่ทำสิคะ
0: งานสมัยนี้ปัญหากันได้ง่ายๆซะที่ไหนล่ะครับ
1: คนจะมาห่วงฉันทำไมนักหนาคะฉันยังไม่ห่วงตัวเองเลย
0: ใช่ครับวีรกรรมของคุณในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคุณไม่ห่วงตัวเองเลย
1: คุณวีกิตคะที่จริงตอนนี้ฉันมีงานใหม่รออยู่แล้วล่ะค่ะคุณไม่ต้องห่วงนะคะ
0: คุณมีงานใหม่แล้วจริงเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ามีอะไรผมช่วยรีบบอกผมเลยนะครับ
1: ได้ค่ะคุณอย่ากลุ้มอกกลุ้มใจแทนฉันเลยนะคะคุณมีกิตยังไงฉันก็อยู่ได้ค่ะมนุษย์เราควรเกิดมาที่จะอยู่นะคะไม่ใช่เกิดมาพ่ายแพ้

0: รถมาผมพยายามหาคำพูดดีๆมาปลอบคุณแทบตายนะครับแต่ตอนนี้คุณกลายมาเป็นคนที่ให้กำลังใจผมแทน
1: ได้กำลังใจไปแล้วถ้าอย่างนั้นก็อย่าคิดค่าแท็กซี่เลยแล้วกันนะคะ
2: งั้นผมคงต้องรีบเวลาออกจากงานแล้วนะครับเพราะว่าผมจะมาขับแท็กซี่ป้ายดำครับ
1: ทำไมต้องแท็กซี่ป้ายดำด้วยอะคะ
0: ก็ผมจะได้เอามารับส่งคุณคนเดียวไงครับ

0: วัสดี
1: มีอะไร
0: ต้องมีอะไรด้วยเหรอ
1: แกอย่ามานำเน่ากับฉันนะมีอะไรก็ว่ามา
0: ขนมที่เธอชอบกินเนี่ยตอนนี้มาแล้วนะ
1: แม่แม่เข้ามาทำไมไม่เคาะประตูคะ
2: เคาะทำไมเคาะให้แกไหวตัวทันงั้นเหรอฮะเผื่อว่าแกเข้าเว็บโป๊ฉันจะได้จับได้คาหนังคาเขา
1: สมัยเนี้ยเขาไม่เข้าเว็บโป๊แล้วค่ะแม่เขาเล่นแคมบ็อกเล่นจริงนะคะโชว์จริง
2: หนึ่งลูกคนนี้ใช่ไหมหรือว่าแกคุยแคมบ็อกกับใครอยู่ฮะไหนดูสิหลุดลุ่ยขนาดเนี้ยบอกว่าแกคุยกับผู้ชายแล้วแก้ผ้าให้มันดูอ่ะ
1: งั้นคะ
2: นี่แกกล้ามากนะมาเถียงฉันแบบเนี้ยอยากจะลองดีกับฉันเหรอฮะ
1: หนูมันเลือดพ่อนี่ค่ะแม
2: ่ฉันอ่อนใจกับแกจริงๆเลยนะทำไมไม่รู้จักเอาแบบต่อบ้างวันๆมีแต่วาดรูปเล่นกีฬาอ่านหนังสือหาความรู้ไม่ได้หมกมุ่นเรื่องเพศแบบแก
1: แม่แน่ใจเหรอคะว่าลูกชายแม่ไม่ได้หมกมุ่นเรื่องเพศแม่ลองไปเช็คคอมมันบ้างนะคะอาจจะเจออะไรดีๆก็ได้
2: ใส่ความน้องเลยนะพี่ลึกจริงพี่น้องกันแทนที่จะรักกัน
1: คงรักกันได้มั้งคะแม่มีแม่คอยเสี้ยมทุกวันแบบเนี้ย
2: นี่แกไม่ต้องมาโทษฉันเลยนะเสียเวลากับแกจริงจะไปดูต่อดีกว่า
1: แม่อย่าลืมเคาะประตูนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเจอทั้งหนังอาจจะเจอทั้งเขา

0: จะยังไงอ่ะให้ฉันไปหาที่คอนโดหรือว่าคืนนี้แกไปไหน
1: ยังไงก็ได้แต่ของฟรีไม่มีในโลกนะถ้าอยากได้ก็ต้องจ่ายแล้วก็รวมของเก่าที่ค้างชำระด้วยเข้าใจนะ
2: ผมแฟนลิเวอร์พูลครับไม่ใช่แมนยู
3: ถึงนี้ก็คุยกันได้ยาวเลยพี่เด็กผมไม่ใช่เด็กผี

0: เจอในทางออนไลน์อ่ะเรานัดมาเจอหน่อยไหม
1: ไว้พี่นัดมาเลยดีกว่าครับ
2: ใครอ่ะลูกคุยกับใครอ่ะนะ
1: พี่ก้องนะครับเพื่อนไมค์ผม
0: สวัสดีครับคุณแม
2: ่สวัสดีจ้ะ
0: งั้นพี่ไปก่อนนะไว้ค่อยคุยกันใหม
1: ่ครับพี
0: ่ลานะครับคุณแม
2: ่ดีจ้ะเพื่อนทางเน็ตเหรอลูกใครอ่ะ
1: เขาเป็นครูสอนยิมนะครับรู้จักจากทางเว็บสุขภาพเขาให้คำปรึกษาเรื่องเพาะกายนะครับ
2: พี่น่าล่ะหุ่นถึงได้ล่ำบึกขนาดเนี้ยดีแล้วลูกรักษาสุขภาพลูกแม่ถึงได้หล่อขนาดเนี้ยแล้วนี่ทำกันบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: เพิ่งทำเสร็จครับ
2: คราวนี้จะเอาสีมาให้แม่ทุกตัวหรือเปล่า
1: ต่อว่ามีสิทธิ์นะครับ
2: จริงเหรอ
1: แล้วนี่แม่ยังไม่นอนอีกเหรอครับ
2: แม่นอนไม่ลงหรอกลูกพ่อแกหายหัวไปอยู่ไหน
1: ทำไมแม่ไม่ทำใจไว้บ้างล่ะครับแม่ก็รู้ว่าพ่อเขาเป็นอย่างนี้เข้าสายเลือด
2: แกจะให้แม่ยอมแพ้พวกหน้าด้านพวกนั้นน่ะเหรอวันซะหรอกต้องไปให้มันแตกภายใน3วัน7วัน
1: แล้วพ่อก็มีใหม่อีก
2: มีผัวผิดคิดจนตัวตายดูให้เป็นตัวอย่างนะลูกอย่าสัมสอนแล้วก็มักมากในการไม่รู้จักจบเหมือนพ่อแก
1: แม่รู้เลยนะครับต่อขยะขยายคนพวกนี้ต่อไม่มีวันเป็นพวกซัมซอนแบบนี้เด็ดขาด
2: ดีแล้วล่ะลูกต่อได้เลือดแม่มาเยอะนี่เหมือนน้ำต้องหยุดพร้อมเต็มตัว
1: ครับ
2: มาละดูสิไปไล่กันออกท่าไหนถึงได้กลับมาป่านี้ต่อพยุงแม่ไปหน่อยเร็วเร็วลูก

0: แม่ค่อยๆเดินสิครับ
1: ต้อง
0: ช้าๆหน่อยครับแม่
1: คุณทำไมต้องเดินเร็วขนาดนั้นขาก็ยังไม่หายเดี๋ยวก็หกล้มหรอก
2: ไม่ต้องมาแช่งฉันเลยนะไปไหนมาถึงได้กลับเอาดึกดื่นป่านี้ไปไล่มันออกหรือไปเข้าม่านรูด
1: คุณจะบ้าเหรอคุณให้ผมไปไล่เขาออกผมก็ทำตามคำบัญชาแล้วไงนี่เขาพิจารณาตัวเองแล้ว
2: แปลว่าล่ะมันลาออกเองงั้นเหรอ
1: ใช
2: ่เอ๊ะหรือว่าที่มันรีบลาออกเพราะมันหวังใจคุณเลี้ยงมัน
1: นี่คุณก็รู้ผมจะเอาปัญญาที่ไหนไปเลี้ยงเขาตอนนี้คุณไม่ต้องห่วงผมหรอกห่วงไอ้ไก่ออนวีกิจก่อนดีกว่าเห็นช่วยจัดของไปส่งกันดูห่วงใยกันเหลือเกินนี่มันกลับมายัง
2: อ๋อ

0: หึงกันสิถึงได้พาตะกิดอ่ะฉันบอกไว้เลยนะถ้าคุณคิดอยากจะเลี้ยงมันเป็นเมียน้อยเอาเงินเดือนคุณน่ะเลี้ยงมันให้พออย่ามายุ่งกับเงินกงสีไม่ต้องมาก่อหนี้ฉันอีกต่อเอากระเป๋าตังค์มาดิ
1: เฮ้ยเฮ้ยไอ้ต่อทำอะไรอ่ะ
0: เอาบัตรดำออกมาน
1: ี่คุณ
0: การ์ดเนี่ยไม่ต้องใช้มันละ
1: เฮ้ยคุณทำอะไรคิดถึงใจผมบ้างสิน
0: าทีคุณนะทำอะไรคิดถึงใจฉันบ้างหรือเปล่าฮะ
2: แม่ระวังหน่อยนะครับผมว่าแม่ขึ้นไปพักข้างบนดีกว่าฮะ

0: ูแม่แกทำ
1: หนูมีเรื่องอยากจะคุยกับพ่อหลายเรื่องเลยอะค่ะหนูอยากบอกพ่อว่าหนู
2: เอาไว้วันหลังเถอะนะลูกวันนี้พ่อเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว

0: ตัวใหญ่ไปด้วยนะคราวนี้อาจจะได้ปลาโต
1: ๆให้ปลาฮุบเหยื่อเหมือนที่เคยนะคะ
2: ปลาเขายังสาวเขาเริ่มต้นใหม่ได้ง่าย
3: แน่ใจเหรอว่าเขาไม่ได้แกล้งธรรมชดแกล้งยั่วให้แกหึง
0: น้องพามีอะไรผมรับใช้แล้วครับ
1: ฉันมีหนี้ก้อนใหญ่ที่ต้องทวงคืนเอาแบบเจ็บแสบที่สุด
4: มีอะไรตั้งมากมายที่ฉันคิดไว้ว่าอยากจะทำจนในที่สุดมันก็สายเกินไป
5: ค่อยๆทำวันละอย่างสองอย่างทีนี้ก็ไม่มีอะไรที่สายเกินไปแล้วนะครับ

ข้ายักษ์ใช้ความบ้าดิเดือดต่อสู้กับผีจ้าประพาสก็คือคู่หูที่ใช้คาถาอาคมคอยต่อสู้และยังเป็นผู้คอยไขคำตอบของสิ่งเหนือธรรมชาติในจักรวาลที่หยดตลอดทั้ง3ภาคที่ผ่านมาจ้าประพาสคือผู้ที่รู้ว่าการปราบผู้ผีปีศาจไม่สามารถใช้ความกล้าบ้าบิลเพียงอย่างเดียวแต่ต้องรอบรู้และเข้าใจสิ่งเหนือธรรมชาติที่กำลังเผชิญหน้าแฟนภาพยนตร์ผมคุ้นเคยกับภาพของจ่าประพันธ์ที่พกเครื่องรางและอาวุธอาคมติดตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นตะกรุดมีดหมอเครื่องรางหรือวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านการปลูกเสกเพราะสำหรับผู้มีวิชาแล้วเครื่องรางแต่ละชิ้นนอกจากจะมีไว้เพื่อป้องกันภัยที่มองไม่เห็นแล้วยังถูกสร้างขึ้นเพื่อรับมือกับอาถรรพ์สิ่งลี้ลับที่แตกต่างกันไม่มีเครื่องรางชิ้นใดที่ใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอาคมย่อมมีข้อจำกัดและศัตรูแต่ละประเภทก็ต้องใช้กลอุบายที่แตกต่างกันนั่นจึงทำให้การปรากฏตัวของซุปมิงเขาขวางกลายเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของจ่าประพันธ์เพราะคู่ต่อสู้ครั้งนี้เป็นอมนุษย์ที่มีทั้งสัญชาตญาณกระหายเลือดอย่างสัตว์ป่าและอำนาจลี้ลับที่เกินคาดเดาเครื่องรางที่เคยใช้ได้ผลในอดีตอาจใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปตะกรุดพิษสมรจะจุดซุปมิงได้หรือไม่มีดหมออาคมจะสามารถทำอันตรายซุปมิงแห่งเขาขวางได้หรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วจ่าประพันธ์อาจมีอาวุธลับที่ยังไม่เคยเปิดเผยมาก่อนในจักรวาลที่หยดติดตามคำตอบพร้อมกันในที่หยดสมิงเขาขวาง30 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: ยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแปดฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
3: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแปดฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
5: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนูเยอะนะ
6: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะ Nissan E-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
7: YD C Lion 5 BMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
8: สวัสดีครับข่าวน้องรู้มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่อุทัยธานีที่วัดถ้ำเขาประทุนตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่ที่นี่มีอุโบสถรากไม้แห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างจากรากไม้และไม้เก่าหลายชนิดทั้งหลังทั้งไม้ตะเคียนทองไม้สักไม้มะค่าไม้ประดู่และรากไม้กันเกาอุโบสถรากไม้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2558ปัจจุบันก่อสร้างคืบหน้าแล้วประมาณ 80-90% ด้านในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่แกะสลักจากไม้ทั้งองค์ส่วนเสาไม้ภายในอุโบสถแกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติตั้งแต่โคนจนถึงยอดโดยใช้เทคโนโลยี CNC หรือการแกะลวดลายลงบนวัสดุตามแบบที่ออกแบบไว้ในคอมพิวเตอร์ในการแกะสลักนอกจากนี้ยังมีมังกรคู่จากรากไม้และต้นตะเคียนทองยักษ์แม่ตะเคียนทองสีประภาไพรซึ่งมีผู้มากราบไหว้ขอพรนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียที่มีภรรยาเป็นคนไทยบอกว่าวัดถ้ำเขาประทุนสวยมากไม่เคยเห็นวัดที่แกะสลักจากไม้ทั้งวัดแบบนี้มาก่อนทุกอย่างสวยไปหมดที่ออสเตรเลียไม่มีแบบนี
9: ้ Lots of work, lots of hard work, a lot of intricate details, very very beautiful. We have nothing like this at home.
8: ส่วนภรรยาชาวชัยนาทบอกว่าตั้งใจมาขอพรให้ครอบครัวและลูกคนแรกที่มีกำหนดคลอดในวันที่24ธันวาคมที่จะถึงนี
10: ้ค่ะเพราะตั้งใจจะมาขอพรเพราะว่าหนูมีกำหนดคลอด24ธันวาก็คือคริสต์มาสอีฟพอดี
8: สามีเป็นคนออสเตรเลียก็จริงแต่ชอบทำบุญแล้วก็ห้อยพระด้วยคุณสามีก็เสริมว่าชอบวัฒนธรรมไทยและนับถือศาสนาพุทธ
9: I love the culture I love Buddhism very much I think it's fantastic
8: นักท่องเที่ยวสายบุญที่อยากสมทบทุนสร้างอุโบสถรากไม้ให้เสร็จสมบูรณ์ติดต่อทางวัดไปได้ตามข้อมูลบนหน้าจอครับเป็นบทที่สวยแปลกและน่าไปชมมากครับไประยองพาไปชมพิธีแต่งงานสุดยิ่งใหญ่ที่ได้เห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วจะตกใจครับพิธีเริ่มต้นด้วยขบวนแห่ขันหมากของฝ่ายเจ้าสาวเคลื่อนขบวนมายังสถานที่จัดงานนั่นคือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเนินพระสถานที่จัดงานแต่งแหวกแนวไม่เหมือนใครทำกลางแขกที่มาร่วมงานแต่งแน่นขนาดและนี่คือเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับไม่ใช่คนแต่เป็นหอยหวานเพราะนี่คืองานวิวาหอยหวานสารสัมพันธ์คืนความสมบูรณ์สู่ทะเลโดยนำรูปแบบประเพณีแต่งงานของคนไทยมาสร้างสีสันพร้อมสอดแทรกแนวคิดด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลพิธีเปิดงานมีคุณเรืองฤทธิ์ประกอบธรรมปลัดจังหวัดระยองเป็นประธานก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญของพิธีมีเท่าแก่ของทั้งสองฝ่ายขึ้นเวทีเพื่อประกอบพิธีสู่ขอฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านการวิจัยทางทะเลส่วนฝ่ายเจ้าสาวเป็นตัวแทนจากกลุ่มประมงพื้นบ้านเมื่อพิธีสู่ขอเสร็จสิ้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนจดทะเบียนสมรสของหอยหวานก่อนนำพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์หอยหวานเข้าสู่เรือนหอภายในศูนย์เพาะพันธุ์เพื่อเกิดการผสมพันธุ์และขยายลูกหลานก่อนนำทรัพยากรที่เกิดขึ้นกลับคืนสู่ธรรมชาติไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การนำเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวและลูกพันธุ์ ร่วมกันปล่อยคืนสู่ท้องทะเลยังมีการปล่อยลูกปลากระพงลงสู่ทะเลอีกด้วยเพื่อช่วยสร้างสมดุลในระบบนิเวศกิจกรรมแต่งงานหอยหวานไม่ได้เป็นเพียงพิธีเชิงสัญลักษณ์ที่สร้างสีสันเท่านั้นแต่ยังสะท้อนความร่วมมือของชุมชนประมงหน่วยงานภาครัฐในการร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติและสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการดูแลท้องทะเลเพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลยังความอุดมสมบูรณ์และอยู่คู่กับชุมชนประมงระยองต่อไป
11: เดี๋ยวนี้หอยหวานธรรมชาติราคาแพงนะครับกิโลละ1,000-1,500ครับพันธกรศรีธรรมราช
8: พาไปฟาร์มมังคุดชื่อเก๋ชื่อเพาะรัก2ภูฟาร์มตำบลพรหมโลกอำเภอพรหมคีรีที่นี่นำมังคุดตกเกรดมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าหลังบางช่วงมังคุดสุกเนื้อดำและผลผลิตไม่ได้คุณภาพราคาตกเหลือเพียงกิโลละ5-10 บาทคุณวนิดาศรีราเพ็ญเจ้าของฟาร์มเล่าว่าทางฟาร์มขายมังคุดผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลักแต่บางปีมีมังคุดลูกดำจำนวนมากจึงนำมาทำน้ำมังคุดสกัดเย็นหลังจากนั้นพบว่ายังมีเนื้อมังคุดเหลือจากกระบวนการผลิตจึงร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงหนึ่งในผลิตภัณฑ์ก็คือไอศกรีมเชอร์เบตมังคุดใช้มังคุดสุกและผลตกเกรดมาแปรรูปแท่งละ30 บาทสร้างกำไรประมาณ68 บาทต่อมังคุด1 กิโลเพิ่มกำไรสุทธิให้เกษตรกรประมาณ 38,000-40,000 บาทต่อไร่ต่อฤดูมีมังคุดคัดพร้อมทานมังคุดสด5 กิโลสามารถผลิตมังคุดคัดได้ประมาณ1 กิโลขายได้ราคากิโลละ600 บาทนอกจากนี้ยังนำมังคุดมาพัฒนาเป็นเมนูหลากหลายทั้งน้ำพริกมังคุดผัดเปรี้ยวหวานมังคุดแกงส้มกุ้งมังคุดได้ด้วยถือเป็นอีกแนวทางเปลี่ยนมังคุดตกเกรดที่เคยมีราคาต่ำหรืออาจต้องทิ้งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงช่วยลดการสูญเสียผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงที่มังคุดออกสู่ตลาดจำนวนมาก
12: เป็นไงครับ
13: ยายว่าดี
12: แซ่บอร่อย
11: เป็นการปลูกมังคุดแบบผู้เชี่ยวชาญนะครับไปตรัง
13: มาผมเองก้า
8: พาไปพบกับคุณยายทวดแปลกวัย104 ปีแปลกคือชื่อของคุณยายทวดนะครับชื่อจริงคือนางแปลกพลรามคุณยายทวดชื่อว่าแปลกเพราะคนโบราณเชื่อว่าหากตั้งชื่อลูกที่ฟังดูดีหรือมีค่าผีหรือโรคระบาดจะมาเอาตัวไปคุณชยาพาพลรามลูกสาวคนที่5วัย62ปีของคุณทวดแปลกเล่าว่าวันเดือนเกิดแม่จำไม่ได้จำได้แต่ว่าเกิดวันเสาร์ปีฉลูคุณยายทวดแปลกมีอายุมากที่สุดในตำบลน้ำผุดที่มี12หมู่บ้านลูกๆของคุณยายทวดมีทั้งหมด8คนเป็นหญิง4คนและชาย4คนเสียชีวิตไปแล้ว1คนลูกสาวคนโตอายุ80ปีส่วนคนสุดท้องอายุ60ปีมีหลานเหลนรวมกันทั้งหมดกว่า40คนคุณยายทวดยังสามารถลุกนั่งเองเดินตัวตรงกวาดบ้านทานอาหารเองสวมเสื้อผ้าด้วยตัวเองติดกระดุมเองจับปากกาเขียนชื่อตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วคุณยายทวดเขียนชื่อตัวเองต่างจากชื่อในบัตรประชาชนโดยชื่อแปลกคุณยายเขียนปอปลาอยู่หน้าสระแอ
13: แล้วให้คนร่างแต่คนร่างไม่มาก
8: ท่องสูตรคูณแม่3ได้แม่นยำ
14: ช่างเจ็ดอีเวท
8: แม่5ก็ท่องเป๊ะ
14: ห้าเจ้าสิบห้าสามสิบห้าสี่
8: บวกเลขเองก็ถูก
13: มาแล้วพี
8: ่ร้องเพลงกล่อมเด็กสมัยโบราณให้ฟังด้วย
14: ถึงยามกันกันนาเจ
8: เคล็ดลับสุขภาพดีของคุณยายทวดแทบจะไม่มีเลยนอกจากทำจิตใจให้เบิกบานไม่เก็บทุกเรื่องมาคิดปล่อยวางและทานอาหารทุกอย่างที่ชอบ
15: กินแล้วมายุยืนก็แม่กินอาหารได้ง่ายค่ะกินได้ทุกอย่าง
11: อายุ104ปีแต่ร่างกายสดใสผิวหนังเต่งตึงมากครับ
16: รอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
17: ว้าวเสร็จแล้ว
16: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
18: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอก
19: ใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
20: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
21: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์คราฟมีลดอะไรอีกอ่ะ
22: มีลดเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
21: โอเค
11: น้องลูกส่งท้ายไปคริส
0: ที่โรงพยาบาลในเมืองพีราอุสเมืองท่าสำคัญและใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซห่างจากกรุงเอเธนส์ประมาณ10กิโลเมตรน้องหมาพันลาบราดอร์วัย6ปีชื่อดีแลนที่กำลังเดินเข้าโรงพยาบาลนี้ไม่ได้เป็นผู้ป่วยที่เดินเข้าไปหาสัตวแพทย์นะครับแต่ดีแลนเป็นน้องหมาบำบัดตัวแรกในประเทศกรีซที่ได้รับการฝึกฝนให้ช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการบำบัดด้วยความช่วยเหลือจากสัตว์ที่มีชื่อว่า Companions with Tails หรือเพื่อนนี้มีหางโปรแกรมนี้เปิดตัวขึ้นในปี2025โดยร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหากำไรชื่อ Dog Therapy Greece หรือสุนัขบำบัดกรีซและ Win Cancer หรือชนะมะเร็งดีแลนตระเวนไปตามโรงพยาบาลต่างๆโดยในวันนี้ไปที่โรงพยาบาลมะเร็งเมตักซาเพื่อพบปะกับผู้ป่วยที่ทำคีโมไปให้กำลังใจและให้ผู้ป่วยได้ลูบตัวและกอดเดินไปตามทางเดินของโรงพยาบาลมะเร็งแห่งหนึ่งในประเทศกรีซแวะหยุดข้างเก้าอี้ทำคีโมเพื่อให้ผู้ป่วยได้ลูบตัวและกอดด้วยความเอ็นดูดีแลนไปเยี่ยมหอผู้ป่วยมะเร็งสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งใช้เวลาร่วมกับผู้ป่วยช่วงที่ทำคีโมเพื่อเป็นกำลังใจและเบี่ยงเบนความสนใจจากความเจ็บปวดระหว่างรับการรักษาซารันตอสเอฟสตาโทปูลอสผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งเมตักซาบอกว่าเป้าหมายของเราคือการให้สุนัขบำบัดได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพเพราะผู้ป่วยมะเร็งต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในชีวิตทันทีที่ได้รับการวินิจฉัยสิ่งที่เราทำได้สำเร็จด้วยความช่วยเหลือของดีแลนคือการช่วยลดความกลัวนั้นลงบ้างและแทนที่ด้วยรอยยิ้มคาเทรีนาซิลฟิดูผู้ป่วยวัย71ปีบอกว่าหลังจากได้พบกับดีแลนเป็นครั้งแรกก็ช่วยเธอลืมเรื่องการรักษาโรคมะเร็งไปเลยดิอามันโตมิตรากูผู้ป่วยวัย66ปีบอกว่าการได้ลูบตัวดีแลนทำให้เธอได้รับพลังบวกรู้สึกราวกับว่าดีแลนเข้าใจเธอดึงความโศกเศร้าจากข้างในตัวเธอออกไปและส่งต่อพลังงานบวกในตัวดีแลนมาที่ตัวเธอคอนสแตนตินาธนาซูล่าครูฝึกสุนัขบำบัดวัย35ปีเล่าว่าสุนัขบำบัดจะต้องเรียนรู้คำสั่งพื้นฐานก่อนเพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้ควบคุมได้อย่างเข้าใจก่อนที่จะได้รับการฝึกในสถานการณ์ต่างๆที่จะต้องพบเจอในโรงพยาบาลก่อนที่จะเข้าไปในโรงพยาบาลสุนัขเหล่านี้ยังต้องผ่านการตรวจสุขภาพและสุขอนามัยรวมถึงการประเมินพฤติกรรมและบุคลิกภาพเพื่อพิจารณาว่ามีความเหมาะสมกับการทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือไม่คอนสแตนตินาบอกว่าปัจจุบันทางองค์กรมีสุนัขบำบัดอยู่9ตัวและได้ฝึกเพิ่มอีก5ตัวในปีนี้แสดงให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเรื่องการบำบัดด้วยความช่วยเหลือจากสัตว์ในประเทศกรีซรัฐบาลกรีซมีแผนที่จะขยายโครงการสุนัขบำบัดไปยังโรงพยาบาลโรคมะเร็งทุกแห่งในกรีซภายในสิ้นปี2027ก่อนที่จะขยายต่อไปยังโรงพยาบาลเด็กและโรงพยาบาลทั่วไปคอนสแตนตินาหวังว่าสุนัขบำบัดจะมีบทบาทเป็นที่ยอมรับในลักษณะเดียวกับสุนัขทำงานของตำรวจหน่วยดับเพลิงและกองทัพแม้สุนัขบำบัดจะพูดโต้ตอบกับคนไข้ไม่ได้แต่การสัมผัสหรือลูบตัวสุนัขช่วยลดระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนเครียดเพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุขกระตุ้นการหลั่งสารออกซิโทซินเซโรโทนินและโดปามีนทำให้ผู้ป่วยผ่อนคลายและอารมณ์ดีขึ้นสุนัขจะรับฟังและอยู่เคียงข้างโดยไม่ตัดสินช่วยบรรเทาความเหงาความเศร้าให้กับผู้ป่วย
11: สุนัขทำหน้าที่คล้ายๆหมอเลยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติราชกนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริบุญราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทพเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชันษา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องทรงใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องทรงกระโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทรงเพิ่มพูนพระประสบการณ์ทางทหารเป็นการเตรียมพระองค์สำหรับการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในอนาคตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

เสด็จพระราชดำเนินไปลันเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสู่ศาลเฟื่องฟ้าโดยมีผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านตำบลกะลุวอเหนือจากบ้านเขาตังหยงบ้านโคกสยาบ้านตือลาคอปาลัสบ้านค่ายบ้านคีรีบ้านจะเลเกาะบ้านบางมะนาวบ้านปูลากะปะบ้านบูกิจอ่าวมะนาวบ้านเปลและบ้านใหม่ร่วมในพิธีมากกว่า 1,000 คนในการนี้นายสุไฮมีมะเกะอิหม่ามประจำมัสยิดบูเกตตันยงและสัปปุรุษร่วมละหมาดฮายัดกล่าวสรรเสริญศาสดานบีมุฮัมมัดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับจากนั้นร่วมกันขอดูอาถวายพระพรแด่พระบรมวงศานุวงศ์โอกาสนี้พระราชทานเงินแก่โต๊ะอิหม่ามมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้นำศาสนาและผู้นำท้องถิ่นแล้วส่งเยี่ยมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆใน

0: ื้นที่ที่ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอาทิโรงเรียนบ้านเขาตันยงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาโรงเรียนอัตตันกียะอิสลามิยะและโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยาเป็นต้นสุสานเฟื่องฟ้าเป็นสุสานเก่าของชาวมุสลิมบ้านเขาตันยงเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจึงปรับปรุงพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษบ้านเขาตันยงเป็นประจำทุกปีจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันยงทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันยงเมื่อปี2528เพื่อลดภาระของผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีก่อนเข้าศึกษาในระดับประถมวัยปัจจุบันมีเด็ก51คนครูและผู้ดูแลเด็ก7คนเวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์โดยปีนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ1คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสรวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูรับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรรวม609คนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการตลาดแรงงานผลิตผลงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมปัจจุบันจัดการเรียนการสอน61หลักสูตรมีนักศึกษาจำนวน 4,545 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเรา
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนายรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันแรกเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างม้าหลังเดินทางถึงสนามให้คุ้นเคยกับสถานที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

เวลา 9:51 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิ

0: มาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูรวาทเพศผู้อายุ15ปีเพื่อปรับสภาพของม้าให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่แข่งขันกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สภาพอากาศและง่ายต่อการควบคุมของผู้ขี่โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage ร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนางสาวสัญชนกคลาร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์จะใช้ระบบ Own Horses คือใช้ม้าของนักกีฬาเองและจะแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Pre St. George และระดับ Intermediate 1ที่เป็นการแข่งขันลำดับแรกและลำดับที่2ซึ่งสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติยอมรับและถือเป็นศิลปะการบังคับม้าลำดับสูงโดยมีนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุตชาร์พอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนการแข่งขันขี่ม้าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดขี้ระแวงและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆโดยผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าต้องลดความกลัวเกรงของบรรยากาศและสนามแข่งขันสำหรับการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขโยกหรือแคนเทอร์ซึ่งการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะจะมีรายละเอียดแตกต่างกันแต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศักดิ์ยุคลทรงเปิดอาคารราชูทิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรี
2: วันนี้เวลา 9:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศักดิ์ยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผลคุมป้ายอาคารราชูทิศซึ่งเป็นอาคารขนาด4ชั้นจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาเป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและรองรับนักเรียนที่มีเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน 3,047 คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมหาธีรราชปณิธานานุวัตรจัดแสดงผลงานวิชาการของนักเรียนอาทิพระราชปณิธานจัดแสดงกิจกรรมและโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการสร้างคนดีมีคุณธรรมน้อมนำสู่การปฏิบัติให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและจิตสาธารณะด้วยการลงมือปฏิบัติและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรียนรู้บ้านเกิดสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าจากท้องถิ่นส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องราวของจังหวัดราชบุรีผ่านกิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเช่นการร้อยมาลัยจากลวดกำมะหยี่และการแกะสลักผลไม้และด้านกีฬาโรงเรียนส่งเสริมฝึกฝนพัฒนาวินัยและสนับสนุนผู้เรียนผ่านกิจกรรมกีฬาโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆเช่นนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาปีที่5เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทคบอลประเภทหญิงเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย2025หรือเอเชียยูธเกม2025ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือประจำปีการศึกษา2500

0: 2567ถึง2568
1: วันนี้เวลา 9:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย3คนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง5คนและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรับปริญญาบัตรรวม 2,133 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติอาทิการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตครู CMRU Modelได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตครูตามโครงการครูรักถิ่นอย่างต่อเนื่องทั้งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านซอฟต์สกิลผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุรวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นทุนต่ำให้กับผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทำรงมั่นในภารกิจแห่งการสร้างสรรค์ปัญญามุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่21เพื่อเป้าหมายสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติเพิ่มศักยภาพชุมชนตลอดจนส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนฐานอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมทั้งขยายความร่วมมือสู่ระดับนานาชาติอาทิโครงการการสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปางก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งผลสำเร็จดังกล่าวนำมาซึ่งรางวัลด้านวิชาการวิชาชีพวิจัยและนวัตกรรมขององค์กรบุคลากรและนักศึกษาทั้งระดับชาติและนานาชาติ
0: องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปเวลา 14:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวันครบ100วันพระราชทานพระศพแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการใน

www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพมันเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดในไร่จังหวัดระยองบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดและสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดพิชยยาดิการามวัดราชภาติการามวัดเสวตรชัดวัดสวรรณารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดใหม่จังหวัดสมุทรปราการและวัดเนคขมารามจังหวัดราชบุรีและมีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทุลภพปุคละกถาโดยพระราชพิพัฒนโกศลวัดพิชยยาติการามกล่าวถึงเรื่องบุคคลที่หาได้ยากในโลกดังที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปรียบเสมือนพระราชมารดาแห่งแผ่นดินของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าที่เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณเวลา 13:30 นมูลนิธิเขาพังไกลโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนี2กรุงเทพมหานครบริษัท TK Telecom and Network Supply จำกัดบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพมันเป็นกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดทุ่งทองจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 15:30 นายทิตนภัทรธิรมนและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้ครอบครัวเจตวันและคณะบริษัทบุญเจริญอินเตอร์เทรดจำกัดและบริษัท SWL ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10 รูปจากวัดอมรินทรารามวัดฉิมทายกวาดกรุงเทพมหานครวัดโพปากพลีจังหวัดนครนายกและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์คณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเจ้าหน้าที่สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิงจังหวัดลพบุรีโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีและบริษัทแพลคติก้าจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นซึ่งมีคณะบุคคลสำคัญอาทินายเยฟเกนีโตมิฮินเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยในฐานะคณบดีคณะทูตและเอกอัครราชทูตต่างประเทศกงสุลใหญ่ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งคณะทูตานุทูตไปถวายสักการะพระศพนอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลต่างๆอาทิเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวจังหวัดนครราชสีมาบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดกรมสวัสดิการทหารบกห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้และครอบครัวเจตวันบริษัทแพลคติก้าจำกัดโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีบริษัทเอ็กซ์เพิร์ตเวลจำกัดรวมถึงประชาชนและเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100 วันพระราชทานพระศพต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้อีก1 วัน

0: ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาส่วนนักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนาสรอมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
3: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
4: มาคิดแล้วมาฝึก
5: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
6: ้ถ้าจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
7: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
8: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
9: ชนะแล้ว
10: อีกสักเกมไ
8: ห
10: ม
8: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
11: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
12: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
13: ้หอมฟิน
12: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
14: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโชว์จุ๊บฉลองหวาน15ปีที่คบกันจนโซเชียลกรี๊ดแล้วกรี๊ดอีกทางหน้าจอคู่เลิฟณเดชน์ยาย่าก็มีผลงานให้เชียร์ไม่หยุดในขณะที่2หัวใจกำลังจะคลายแม็กซ์บีนี้ตะไลตะวันลวงก็พร้อมเสิร์ฟแซ่บแล้วค่ะ
15: เช้านี้ลานหน้าตึกมารีนนท์คึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะ3ซุปตาตัวปังยาย่ากัฟ9พร้อมด้วยผู้บริหารช่อง3คุณดิวปิ่นกมลพี่หนุ่มผู้จัดผู้กำกับพี่หน่อยพี่กิฟพี่เปิ้ลพี่นกนิวและอีกมากมายถือฤกษ์ดีบวงสรวงรับความสิริมงคลก่อนที่ละครบีนี้เดอะไลท์ตะวันลวงจะออนแอร์ให้ได้ชมกัน6ตุลาคมนี้ยาย่ากัฟ9ตื่นเต้นมากอยากให้แฟนๆได้ชมกันด่วนเลยค่ะ
16: พรที่จะขอในวันนี้นะคะจะขอให้วันที่6ตุลาให้ทุกคนเปิดช่อง3ตอน2ทุ่มครึ่งเพื่อที่จะมาดู Beanie the Lies ค่ะ
17: ขอให้ละครเฮงๆปังๆ
18: ขอให้คนดูเอ็นดูแล้วก็รักในตัวนักแสดงแล้วกัน
16: เรื่องราวของเรื่องนี้มันน่าสนใจมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าภาพสวยมากๆ
18: อยากรอดูซีนที่ใหญ่ๆของเรื่องอยากเห็นตัวเองไงว่าจะออกมาเป็นไงนะ
17: น่าจะอมยิ้มไปกับเรื่องราวของความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ย
18: ครับผม6ตุลาคมนี้นะครับฝากติดตามละครเรื่อง Beneath the Lines ด้วยนะครับผมรับรองสนุกถูกใจทุกคนแน่นอนครับ
15: โอฝนณเดชน์อแมนดาแท็กทีมบูเดือสนั่นลานจอดรถหลังตั้งใจมาดินเนอร์สร้างโมเมนต์แต่โดนเพลงคู่อริวายร้ายส่งลูกน้องมาเล่นงานทำเอาต้องร่วมกันสู้ศึกงานนี้สาวดาได้โชว์ลีลาความแม่นปืนสาดกระสุนคู่พี่แบร์ที่ก็เปิดโหมดบูเต็มกำลังเบื้องหลังทั้งคู่ตั้งใจซ้อมคิวจับปืนแม้จะยากก็ไม่หวั่นเล่นสมจริงเพื่อความมันในสองหัวใจค่ะ
19: มิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมิธอยู่นิ่งๆอยู่อย่างมีความสุขไม่ได้ขึ้นหลังเสือแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละ
20: นัดแรกที่ลองยิงเสียงดังกว่าที่คิดไว้เยอะ
19: ปังปืนของอแมนด้าจริงๆยิงยากนะเพราะมันเป็นช่วงมันสั้นดีดเยอะอะไรเงี้ย
20: ตอนแรกไม่ตื่นเต้นเลยหลังจากนัดนั้นค่ะตื่นเต้นเลย
19: ไม่ชินเทคสองเทคแรกอ่ะมันใจมันเต้นตับตับตับตับตับ
21: ไม่ต้องห่วงเขาเป็นคนเทพแล้ว
19: รอชมฝนกับโอบนะครับผมบู๊ใจกลางเมือง
20: อแมนด้าก็จะพยายามเทให้ทุกคนดูนะคะ
22: ใหม่ Galaxy Z4 8ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
23: Based on your notes, there are some great
22: ใหม่ Galaxy Z4 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy

0: ร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
1: ่ทำไงจะลดดีกัน
2: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
3: ทุ่มเทลดหุ่นเพื่อหนังเรื่องนี้เลยค่ะสำหรับพี่แฉองอาจเพราะในที่โยสมิงเขาขวางเรื่องราวเกิดขึ้นก่อนภาคแรกทำให้จ่าประพันธ์ต้องมาในเวอร์ชันย้อนวัยตอนยังเป็นทหารหนุ่มแรงดีพร้อมลุยเบื้องหลังเลยไม่ใช่แค่เปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมแต่เจ้าตัวต้องดูแลรูปร่างฟิตหุ่นงานนี้บอกเลยว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ซิกแพคต้องมาใครรอดูจ่าประพันธ์เวอร์ชันนี้เตรียมว้าวกันได้เลยในที่โยสมิงเขาขวางค่ะ
4: ผมไม่เคยเห็นซิกแพคผมมานานแล้วตั้งแต่สมัยม.3เลยครับปล่อยตัวมาตลอดเลยเละเทะมาตลอดแต่ว่าพอเนี่ยพอกลับมารีเฟซตัวเองใหม่มันรู้สึกว่าดีมากพอเรารู้ว่ากลับมาตอนย้อนกลับไปตอนแรกเลยสิ่งแรกที่ต้องทำก็คืออันนั้นเดี๋ยวผมไปลดน้ำหนักเปลี่ยนสภาพตัวเองก่อนเปลี่ยนสรีระตัวเองให้ได้ก่อนก็ลดน้ำหนักลงมาเกือบ20กว่าโลแล้วก็ที่เหลือก็ไปทำลูกทีมงานก็จัดการทำลูกทำอะไรให้เพื่อสร้างความเชื่อในหนังให้มันสมบูรณ์ขึ้นที่สุดต้องลุกขึ้นมาวิ่งมาเดินมาเวทเทรนนิ่งควบคุมการกินซึ่งมันก็เหลือเชื่อแล้วก็ดีใจกับตัวเองด้วยว่าต้องขอบคุณเขาขวางด้วยที่ทำให้เราแอคทีฟตัวเอง
3: ชีวิตของนางฟ้ามันไม่ง่ายเลยจริงๆค่ะเพราะป่านสาวหมิวมีเหตุต้องไปเสี่ยงอันตรายช่วยเพื่อนมะเหมียวแอมแปร์หนีไปไม่เท่าไหร่โดนจับได้งานนี้เลยต้องถึงมือคุณพีมพี่ฝรั่งสาวลีน่าเบื้องหลังซีนนี้บอกเลยไม่ง่ายเพราะตอนถ่ายทำต้องสู้กับฝนฟ้าที่ตกลงมาไม่หยุดแถมยังต้องมีซีนบูเดือดอีกสาวๆจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ยังไงห้ามพลาดพีซเลิฟรักได้ใหม่ค่ะ
5: เรียบร้อยหน้าคว่ำเข้าไปในถังขยะเรียบร้อยแต่ว่าสนุกมากเป็นอะไรใหม่ๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยสนุกดีคุณพีมาช่วย
6: ซุปเปอร์ฮีโร่มากับอะไรไม้กอล์ฟ
7: มากับไม้กอล์ฟทีม
6: ต้องมงสวิงเลย
5: ร่มได้เห็นถึงความห่วงใยของตัวละครแหละจากซีนี้ด้วยค่ะมีการวูเกิดขึ้นคุณปานับสอนคนสวยของเรานะคะก็มาดูความสนุกของซีนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
8: คุณพีมกับป่านเจอกันแต่ละครั้งไม่ธรรมดาจริงๆไปดู Peace Love รักได้ไหม EP 2กันเลยนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจาก Flat 2 112สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: โครงการเราต้องมีเขาพีมก็จะเอาเขามาให้ได
1: ้ถ้าฉันจะเอาเธอฉันต้องจ่ายเงินเท่าไหร่
2: 500ดิมคืนนี้นางฟ้าต้องอยู่กับผม
3: ฉันไม่เคยขายตัวให้ใครคุณเก็บเงินคุณรู้สึกคนอื่นเถอะ
1: นี่ก็คงหิวเงินเป็นแบบนี้ทุกคนจะนัดกันไปเอาข้างนอกหรอ
2: รอคำตอบนะ
3: นี่ฉันเลิกงานแล้วไม่รับแขก

0: ปีเราห่างนี้จะกลับยังไง
1: ฉันยืนได
2: ้เอากุญแจรถมาค่ะเดี๋ยวฉันขับไปส่งบ้านคุณอยู่ไหนคะ
1: งั้นก็
2: โน่นไหนคุณอยู่ไหนคะ
1: อยู่กับเธอไง
2: แล้วฉันจะไปส่งคุณถูกได้ยังไงจะถึงแล้ว
1: ยืนนิ่งๆนะ
2: ไม
1: ่กลิ่นว่าเงินนั้นแพงจังวะ
3: so overpriced
1: จับดูดอ่ะ

0: ลืมลงไปก่อนเฮ้ยคุณมาไปนั่งดิฉันเอาถังขยะให้
1: เยี่ยม

0: 神在手。我在。
1: พี่พิมพ์ขอเปลี่ยนเสื้อนะคะ

0: เธอจะปั้นฉันหรอ
1: เสื้อคุณเปื้อนฉันเอาเสื้อมาเปลี่ยนให้แล้วจะถอดตัวนี้ไปซักค่ะ
2: ไม่ต้องฉันทำเอง
1: มาให้ฉันช่วยเธอ

เอาใจเก่งแบบนี้สินะลูกค้าเลยติดใจมันเตียนเธอก็แซ่บด้วยใช่ไหมล่ะกับฉันน่ะไม่เคยกับคนอื่นอ่ะคงมืออาชีพสินะคิดว่าฉันรวยเลยจะหลอกเงิน

เสียงเตาฉันทำให้คุณตื่นเหรอคะหลับสบายไหมคะนี่ค่ะ

0: าแล้วผิวจะได้นุ่มๆปากแข็งแต่ผิวนุ่มผิวดูโกลชุ่มชื้น
1: เมื่อคืนเตชินคุยอะไรกับเธอ
2: ไม่เป็นไรแต่ถ้าเธอมาทำงานกับฉันฉันจะให้เธอมากกว่าที่เขาให้แน
3: ่ตายตายยศยืนกูเป็นคู่ซ้อมไม่ได้ให้มึงมาซ้อมกูเสิร์ฟอัดกูเป็นปูอัดเลยพอเลยกูเสิร์ฟบ้างโอ้ยเจ็บปวดไปหมดเจ็บว่ะ
4: ยังไม่ตายใช่ปะ
3: ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มึงเจรจาไม่สำเร็จเนี่ย
4: ก็ยังพูดได้นี่
3: ฮะ
4: แกก็ย้ำจังคนยิ่งโมโหอยู
3: ่ถามจริงมันจำเป็นต้องใช้คนนี้ขนาดนั้นเลย
4: เออดิ
3: แต่ปกติเวลางานมีปัญหาแกไม่เห็นมูดดี้ขนาดนี้เลยมันไม่ใช่แค่เรื่องงานแล้วปะวะ
4: ลุกขึ้นมาต่อค่ะเร็ว
3: มันต้องมีอะไรนี่ที่แกโมโหขนาดนี้ไม่ใช่เพราะเสียงานอย่างเดียวใช่ปะ
5: แกรักรักขนาดเลยอ่ะโอ้ยซื้อประโยชน์มากเลยอ่ะ
6: คาชาเรียกปาน
7: กับน้องเด็กเมื่อไหร่
8: ฉันกับน้องเมื่อคืน
4: อะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเป็นไงสวยปะ
7: จึ้งมาก
4: เกาหลีรอบนี้โคตรจึ้งได้ทั้งจมูกใหม่และก็ได้ผู้ใหม่ด้วยนะจ๊ะ
7: เนิร์ดเลยค่ะ
4: ไอ้พัดอ่ะมันตัดของฝากมาเพียบเลยนี่มีแต่มาร์คตัวดังๆทั้งนั้นเลยนะฉันว่านะจะมาร์คให้ตึงแต่ได
7: ้
4: เล
7: ยหยุด
4: ไอ้ฝ่ามันเลือกเร็วไอ้เหนียวมันจะเอาไปหมดแล้วเนี่ยมันยิ่งจะมาร์คตั้งแต่หน้ายัน
7: ยุ่น
4: พอเลยพวกแกเลิกกันไปเลยเก็บไว้ฉันนั้นเดียวก็พอ
7: โอ้ย
4: จ้าไอ้คนนี้ชนีประเสริฐดีฉันเนี่ยนะจะมาให้ฉ่ำไปเลยเผื่อจะได้พระดาจากเด็กเสิร์ฟเนี่ยไปเป็นดาวพาราไดซ์สักทีโอ้ยป่านะมันสวยมาตั้งแต่เป็นเด็กร้านจานหลังร้านแล้วค่ะเออก็จริงว่ะงั้นฉันขอไปให้คนอื่นเลือกก่อนนะไปแล้ว
7: ตอนเป็นเด็กล้างจานสบายใจกว่าเยอะแต่แกต้องใช้เงินไม่ใช่หรอและตอนเนี้ยก็ได้เงินดีกว่าไม่รู้ตั้งเท่าไหร่กระชากไม่ติดที่ต้องส่งเงินที่บ้านแล้วก็ตามใช้นี้พ่อก็ยังคงล้างจานอยู่แหละเนี่ยนะลูกประเสริฐแบบแกอ่ะบุญถึงน้ำพานได้แต่ของดีๆไง
2: ของดีอะไรของแก
4: อะเม็ดหรอจ๊ะไอ้เมียวอ่ะเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วจ้ะ
2: เล่าอะไร
4: อ้าวก็มีลูกเศรษฐีใหญ่มาตามเฝ้าแกทั้งสองคืนติด
2: ใครลูกเศรษฐี
4: คุณพีมไง
2: นี่แกไม่รู้หรอว่าเขาคือใครอ่ะแกรู้จักเขาหรอ
4: โอ้ยรู้จักสิคะคุณพีมภาคินีไตรสุเวทีวัฒน์ลูกสาวคุณภาคภูมิเจ้าของธุรกิจห้างใหญ่รวยระดับท็อปทีของเอเชียโดยเป็นแก้วเป็นแสงชีวิตเจิดจรัสต่อให้ตายกี่สิบครั้งเงินก็ยังใช้ไม่หมดจ้ะ
2: มีหน้าล่ะ
4: มีหน้าอะไร
2: นิสัยเสียเอาแต่ใจใช้เงินแก้ปัญหาปากมามากินอาหารเม็ดไม่เหมือนตอนอยู่ที่ทะเลด้วยกันเลย
4: ฮะเดี๋ยวทะเลอะไรอ่ะ
2: แกกับคุณพีม
3: จิบหาย
4: เย้ๆมันโกกกันแล้วด้วย
3: มึงเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นเด็กเอ็นเนี่ยนะ
4: แต่แก
9: แกมีกฎไม่เย่ๆกับใครนี่หว่าม
10: ึงฟีเจอริ่งกันทั้งๆที่เจอกันแค่2วัน
9: แล้วแกคิดอะไรกับเขาปะ
10: รักเขาใช่ไหมนี่แกเซอร์ไพรส์ฉันมากนะเอาดี
1: ๆยังไง
10: แกคือมาเฝ้าใครเขาซะที่ไหนฮะ
1: ฉันไม่ได้เฝ้าฉันแค่อยากได้งานถ้ามีคนช่วยปิดดีลได้ไวๆมันก็ดีไม่ใช่หรอ
10: ไม่มีอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องเลยสักนิด
11: แกนั่นมันเจ้าของบริษัทขนส่งเจ้าใหญ่ที่กำลังมีข่าวปิดดีลกับแอปขายของออนไลน์เว้ย
12: ก็หางานด้วยวิธีนี้เหรอตกให้แหกเลยคอย
13: นี่ร้านอาหารขออนุญาตเชิญด้านนอกนะครับ
12: ไปแกไปคุยกับฉันที่บ้าน

0: งชาวบ้านทำไม
1: ถ้าหน้าสวยๆโดนตบแล้วก็หมดสวยกันพอดี
0: มาไม่โดนตบหรอกตัวเองชมเขาสวย
2: นี่ยังคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอีกเหรอ
1: ก็นาฝ่าพี่เขาเล่นตัวสุดๆที่เสนอไปคงไม่พร้อม
2: ถ้าเงินซื้อได้แกคงซื้อเขาไปแล้วบอกมาว่ามันติดตรงไหนพี่รู้ข่าวว่าเตชินนัดคุณทรงศักดิ์ได้แล้วนะ
1: แต่ว่าเขาไปต่างประเทศไงพี่รู้ไหมว่าเขานัดเมื่อไหร่
2: เดือนหน้ากลับจากฮ่องกงเตชินคงนัดเลยอ่ะเราจะช้าไม่ได้นะพีม
3: งานวันนี้ป่าไม่คิดเงินคุณแล้วกันนะคะงานก็ไม่ได้เสียหน้าด้วยไม่เป็นไรค่ะ
1: คุณตกใจทำไม
4: ลืมเหรอ
1: ไม่ฉันรู้จักบ้านเธอนี่คุณมาทำอะไรอ่ะ
4: มาทำงานกับฉัน
1: ก็บอกแล้วไงว่าไม่ทำจะขายตัวไปจนตายเหรอ
4: ฉันไม่ได้ขาย
1: แต่ที่เห็นวันนี้เมียเขาไปทวงผัวต่อหน้าคนอื่นถ้าไม่ได้เรียกว่าขายเรียกว่าอะไร
4: คุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกัน
1: แบบเนี้ยไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบจบหรืออย่างเธอไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันฉันเป็นคนเอาแต่ใจอยากได้อะไรก็ต้องได้แล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
4: ข้ามรับคุยกับฉันที่รู้เรื่องก่อน
3: ว่าไงนะฉันจะไปเดี๋ยวนี
4: ้จะหนีไปไหนอ่ะ
3: ไปเลยค่ะพี่เดี๋ยวหนูส่งโลให้
1: แล้วเมียอยู่ไหน
4: ตรงนี
3: ้ป้าป้าประตูเดี๋ยวนี
5: ้เฮ้ยมีอะไรวะ
3: เมียว
4: พี่เพนช่วยกูด้วย
5: แน่ใจนะว่าจะทำแบบนี
4: ้ฉันเรียกตำรวจมาละจะหยุดรอโดนจับฐานทำไมแล้วกันจะทำชำเราไหมต่างทางอยู่บนหน้าเมียวฉันเป็นพยานแค่ติดคุกแน่

0: กูทำลาแม่กับมึงจริง
1: เอาบอกหน่อยสิตัวโอ๊ยตายไอ้ปักโอ๊ย
2: เฮ้ย
3: ไหนตำรวจ
2: ฮ
3: ะ
2: มาทวงหนีไปเหนียว
3: เนี่ยหนีไปไหน
1: หนีไปเหนียวไม่ได้ไป
3: มาแล้วนะมึงเรื่องของผัวเมียมึงเนี่ยเสือ

0: ตุเกิดที่ม่านรูดพวกเราไปทำอะไรกันค้าประเวณีปะ
1: เพื่อฉันจะโดนข่มขืนแล้วมาแจ้งความไม่ได้มาให้คุณสอบสวนเรื่องส่วนตัวนะคะ
0: ก็ที่ต้องถามว่าคุณทำอาชีพอะไรดูจากการแต่งตัวของเขาเนี่ยผมเดาไม่มีผิดหรอกคุณหายเขาซื้อมันก็ลงตัวแล้วนี่ครับแล้วจะมาแจ้งความทำไมสมยอมแล้วมีเรื่องกันทีหลังหรือเปล่า
2: ถูกตบถูกขังถูกทำร้ายร่างกายจะถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่มีไม่ผิดกฎหมายเลยเหรอ
0: แต่ขายแล้วอ้างว่าโดนข่มขืนเนี่ยแล้วมาแจ้งความจับคนหาเงินก็เป็นไปได้นะ
3: เขาบอกฉันว่าจะพาไปกินข้าวแต่ดันพาฉันเข้าบ้านนู่น
0: ผมไม่เชื่อหรอกครับอาชีพการทำงานแบบคุณเนี่ยจะหลงกลได้มุกตื้นๆผู้ชายแบบนี้เป็นไปไม่ได้หร
2: อสรุปจะไม่รับแจ้งความใช่ป่ะ
4: พอแล้วคุณพิมฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ละ
2: ทำไมต้องยอมอ่ะเธอสามคนยอมแต่ฉันไม่ยอม
4: จะเรียกร้องอะไรล่ะคะแค่นี้เราสามคนยังโดนประจานไม่พอหรออาชีพอย่างพวกฉันน่ะมันไม่มีใครให้ค่า
2: เขาดูถูกเธอก็เหมือนดูถูกฉันด้วยถ้าใครจะด่ายังไงเราอ่ะเราก็ต้องปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วตอนเนี้ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของพวกเธอมันคือศักดิ์ศรีของฉันด้วยป้าคะพี่มีเรื่องให้ป้าช่วยค่ะ
5: เชิญครับเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับเชิญครับ
6: เชิญครับเชิญครับเมื่อกี้ผมต้องขอโทษด้วยนะมีการสื่อสารคลาดเคลื่อนกันนิดหน่อยครับ
7: จากฉันตีเป็นหน้ามึงด้วยเนาะ
2: ต้น
0: กรณีเนี้ยเข้าข่ายทำร้ายร่างกายและกักขังนุ่งเหนียวชัดเจน
8: โอ้ยจบมากแล้วค่ะคุณตำรวจ
9: โอ้ยขอเป็นตักกับอาร์มเลยค่ะ
0: ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะจัดการให้เต็มที่เลยแล้วผมจะประสานสายตรวจเนี่ยเช็คกล้องวงจรปิดทุกจุดตามหาผู้ก่อเหตุโดยเร็วที่สุด
2: ดีค่ะทำตามขั้นตอนตามกฎหมายก็พอ
0: แต่ผมจะทำมันที่เรียบร้อยนะประสานทางโรงพยาบาลตรวจร่างกายผู้เสียหายทุกคนครับ

0: กันเลยนะ
1: ไม่ให้ไปส่งจริงหรอ
0: เฮ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกลับกันเองค่ะขอบคุณมากนะคะพี่อิม
2: จะไปกับฉัน
3: บริดสูตรซักด่วน Active Power
4: ทำเหมือนที่เธอเคยทำแต่ทำกับฉันแค่คนเดียว
5: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
3: จ่ายซัพเปอร์เจอกันยิ่งทานมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและกลุ่มทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม3ถึง11ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่สนับสนุนโดย

0: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15 นาฬิกาเจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
1: เตรียมร่างกายมาให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: Thailand
3: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
1: Asia ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
3: ตัวแทนประเทศไทย
1: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
4: เพลงใหม่
1: โชว์ใหม
5: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
4: 27กัน
1: ยายนนี
3: ้6โมง
1: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
6: นี่ที่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
7: มันเพื่อนหรอกคบกับดาวมานานนี
8: ้ครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแค่เอาเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
5: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
9: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอ
11: จะทำงานยังไง
10: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
11: นน
10: พี่กิจต้องจีบนนให้ได้ก่อนครับ
11: ฮะ
10: นนให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
11: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
12: นนเป็นคนที่ผมแคร
13: ์ผมอยากให้นนเป็นแฟน
10: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
11: พี่ขอเวลาหน่อย
10: เวลาของนนก็หมดแล้วเหมือนกันพี
13: ่นนรักพี่นะ
9: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 นเริ่ม4ตุลาคม
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
15: ทั้งที่ในใจมัน
16: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสแฟนตา
17: ย ืนทำไมนั่งสิ
18: ใครจะกล้านั่ง

0: อ้าวคุณเจ็บตรงไหนให้ฉันทำแผลให้ไหมคะ
1: เธอต่างหากที่เจ็บทำอะไรก็รู้จักคิดถึงตัวเองบ้างเจ็บใช่ไหม
0: เปล่าค่ะ
1: แล้วตัวแค่นี้จะเอาอะไรไปสู้กับเขาถ้าฉันไม่ตามมาป่านนี้เธอกับเพื่อนก็คงเสร็จมันไปละ
0: ฉันก็นึกว่าคุณโกรธกลับบ้านไปแล้วซะอีกไม่นึกว่าคุณจะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: แค่ขอบคุณเหรอไม่พอหรอ
0: คุณจะให้ฉันทำอะไร
1: มาทำงานให้ฉันทดแทนบุญคุณที่ฉันช่วยเธอกับเพื่อนวันนี้แต่ฉันไม่ให้เธอทำฟรีๆนะฉันจะจ่ายเงินให้คิดเท่าไหร่ปกติเธอขายเท่าไหร
0: ่3ล้านถ้าคุณไม่กล้าจ่ายอ่ะก็เลิกถามเธอค่ะ
1: ถ้าฉันจ่ายอ่ะเธอทำอะไรได้บ้าง

0: เช้าวันนั้นที่ทะเลเธอรีบไปไหน
1: ธุระส่วนตัวค่ะ
0: ธุระอะไร
1: ส่วนตัว
0: คบใครอยู่หรือเปล่า
1: คบใครคะ
0: ก็แฟนสามีผัวฉันไม่รู้ว่าเธอเรียกเขาว่าอะไรคนที่เธอนี่ไปหาวันนั้น
1: คุณอยากจะคิดอะไรก็ตามใจคุณเลยค่ะฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกอย่างให้ทุกคนฟัง
0: แต่ฉันไม่ใช่ทุกคนนั่ง
1: ไม่นั่งที่คุณยอมจ่ายเงินร้านให้ฉันทำงานด้วยเพราะคุณจะควบคุมชีวิตฉันใช่ไหมฉันยังไม่ได้ตกลงทำงานกับคุณเพราะฉะนั้นชีวิตฉันเป็นของฉันคุณจะสั่งให้ฉันทำตามใจคุณทุกอย่างไม่ได้เงิน3 ล้านของคุณฉันก็ไม่เอา
2: อยู่ไหนอะลูกไว้ที่ไหนอะ
3: โอ้ยลืมที่ไหนไม่ลืม

0: น่า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีน่า
1: ฉันก็ช่วยเธอได้โดยที่เธอไม่ต้องกลับไปขายตัวอีก
2: ให้พูดอีกกี่ทีก็ไม่ได้ขายตัว
1: ฉันก็แค่เสนอทางเลือกเอง
2: คุณกำลังซื้อฉัน
3: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
4: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
0: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
5: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
6: สนับสนุนโดย
7: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งเตรียมพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
8: าสิไว้สวยที่เลื่อน
7: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
9: เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนนี้ก่อนรักมากที่สุด
10: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
11: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม
12: ่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
9: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสัมพันธ์กับลิสาแต่ก่อนก็กลัวว่าลิสากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
13: ่ถ้าฉันได้ตอนผมได้เจอคุณคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
14: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลิกไม่ได้
0: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม6ตุลาคม
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
17: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchu Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
18: ชนะแล้ว
19: อีกสักเกมไ
17: ห
19: ม
17: ใหม่ Enchu Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
20: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกรอบฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
3: ้ Want that glass skinClear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
6: ผิวหมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hiya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
14: ทั้งที่ในใจมันก็
21: คุณพิมฝากไว้แล้วก็ให้แจ้งว่าแม่คุณป่าโทรมาค่ะ
22: แม่โทรหาป่าเหรอคะ
23: ใช
22: ่คุณพิม
24: กำลังใจก่อนนะครับ
23: ขอบคุณค่ะ
22: อ้าวมาแล้วเหรอลูกคุณมาทำอะไรที่นี
24: ่อ่ะให้ป่านคุยเพื่อนดีๆสิเขาสามารถหา
22: ไม่เป็นไรค่ะพ่อตอบได้ยังว่าคุณมาที่นี่ทำไม เขามาช่วยนะลูก
24: เขามาช่วยเคลียร์หนี้ที่บ้านเราทั้งหมด
22: หนี้อะไรอีกป่านเพิ่งใช้หนี้ทั้งหมดให้วันก่อนเองนะ
24: มันก็ยังมีอีกเจ้าหนึ่ง
22: สรุปพ่อมีเจ้าหนี้กี่คนกันแน่
23: ใจเย็นก่อนสิป่านเรื่องแค่นี้เอง
22: ออกมาคุยกับฉันข้างนอก
23: คุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งครอบครัวฉันแล้วเธอมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันไม่ควบคุมชีวิตเธอคนละเรื่องกันปะเรื่องเดียวกันถ้าอยากช่วยเหลือครอบครัวเธอไม่ใช่หรอ
22: ฉ
23: ันก็ช่วยเธอได้โดยที่เธอไม่ต้องกลับไปขายตัวอีกให้พูดอีกกี่ทีว่าไม่ได้ขายตัวเลิกปฏิเสธเถอะฉันก็แค่เสนอทางเลือกเองคุณกำลังซื้อฉันฉันกำลังชวนเธอมาทำงานทำกับคุณแค่คนเดียวใช่ไหมใช่งั้นฉันไม่ทำแล้วก็อย่าครอบครัวฉันมาต่อรองงั้นก็คืนเงินฉันมาเงินที่ฉันใช้นี่ให้พ่อเธอโอนคืนมาเลย5 ล้านเธอมีไหมล่ะป้าถ้าไม่มีก็เอาตัวมาทำงานใช้นี่ระหว่างที่ทำงานกับฉันห้ามรับงานห้ามรับแขกแล้วก็ห้ามเบลกับคนอื่นเด็ดขาด

0: เตรียมไปซื้อกับข้าวมาเลี้ยงเขาหน่อยนะแล้วคุณพิมพ์ล่ะ
1: กลับไปแล้วค่ะ
2: อ้าวพี่แม่กำลังจะออกไปซื้อของทำกับข้าวให้คุณพิมพ์เลย
1: เขาไม่ดีกับข้าวบ้านเราหรอกแม
0: ่ทำไมบ้านเรามันไม่ดีตรงไหนมีแต่แกแหละที่รังเกียจที่บ้าน
1: ป่านไม่ได้รังเกียจบ้าน
0: ไม่ได้รังเกียจบ้านแต่เขาอายเลยออกไปอยู่คอนโดคนเดียวเวลาที่ลูกค้ากลับบ้านเนี่ยเขาจะได้ไม่เห็นว่าครอบครัวแกจนไงพูดมาได้ว่ามันรังเกียจ
2: พี่คะ
0: แต่คนนี้ก็ดีนะกอดเขาไว้แน่นๆล่ะจะได้เลิกจนสักที
3: ฮะลาออกนี่ใครขึ้นจนเพี้ยนมาเนี่ย

0: บอกเจให้หน่อยนะ
1: เว้ยแล้วทำไมไม่ไปบอกเองอ่ะ
2: ก็ฉันไม่กล้ากลัวไม่กล้าพูด
1: นี่ถ้าที่เนี่ยไม่มีป่าอ่ะใจต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะคนที่มาที่เนี่ยเขามาเพราะป่ากันทั้งนั้นน่ะ
2: นี่
1: เขาให้แกเท่าไหร่แกถึงยอมทำแบบนี้อ่ะ
2: เออฉันกลับละบอกเจ้ด้วยล่ะ
1: เฮ้ยไอ้ปาน

0: ฮัลโหลเวลาออกมาหรือยัง
1: คะ
0: แล้วทำไมโทรไปไม่รับ
1: หรือว่างานคืนสุดท้ายเนี่ยมันยังไม่เสร็จ
2: นี่คุณได้เบอร์ฉันมาจากไหนเนี่ย
0: ลืมหรอก็ลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านฉันอะ
1: นี่เบอร์ฉันเซฟเอาไว
0: ้ด้วยแล้วก็รีบแต่งตัวได้ละฉันกำลังออกไปรับ
3: LifeWorks ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
4: อย่าโทรหาป่านอีก
5: คุณทำแบบนั้นไม่ได้อ
4: ย่าลืมดิว่าฉันจ่ายเงินตั้งหลายล้านเพื่อซื้อเธอมาถ้าอยากจะไปเอากับใครก็ช่วยอดใจไว้หน่อย
6: เลือกความสนุกถูกชั้นใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไทยข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
7: หนึบแดงนัวแดง
6: แดงมันเด็ดทุกทอดยำยำสุดเด็ดลองเลย
8: พี่กิจจ๋ออย่ามาทำสื่อรู้กูไม่ได้ชื่อช่วย
9: กูชื่อเย็น
10: พบกับพี่หยดตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญกับเสียงหลอนปริศนายามค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นทางช่อง3ปฐมบทที่นำสู่จักรวาลพี่หยดสมีเขาผาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
11: หน้ากากทั้งสองชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอเล็กที่เรียงดูดกันเลยเน
12: า
11: ะ
12: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
13: เรื่องมันจะมีอะไรวะ
11: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามันนอนกับเราก็ได้นะ
14: โปตันเธอกลับมาแล้วจริง
11: ๆในท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
15: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: พี่ที่เขาตายเขาเป็นใครหรอ
18: พี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
19: มันเพื่อนเราคบกับดาวมานานไ
20: หมครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแถวเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
21: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
15: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
23: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะใส่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ

0: เอาทุกชุด
1: ชุดเดียวก็พอค่ะมันแพงไป
0: ต่อไปนี้จะไม่มีคำว่าแพงเกินไปเพราะเธอไม่ใช่ผู้หญิงราคาถูกแบบนั้นแล้วชุดดีๆเธอมีกี่ชุดฉันซื้อเพราะแค่อยากให้เธอดูสะอาดเวลาไปเจอคู่ค้าฉัน
2: แต่ฉันแค่เสียดายเงิน
0: ฉันไม่เสียดาย

0: พูดสั้นๆนะอย่าโทรหาป่านอีก
1: คุณทำแบบนั้นไม่ได
0: ้ทำได้ก็มึงทำไม่เห็นเนาะแล้วถ้ามีผู้ชายโทรมาอีกฉันก็จะทำแบบนี้อีกอย่าลืมดิว่าฉันจ่ายเงินตั้งหลายล้านที่ซื้อเธอมาถ้าอยากจะไปเอากับใครก็ช่วยอดใจไว้หน่อย
1: ฉันเสร็จงานแล้วใช่ไหมคะถ้าเสร็จอ่ะฉันจะได้กลับบ้าน

0: acontecendo?
1: ฉันจ่ายเงินตั้งหลายล้านเพื่อซื้อเธอมาถ้าอยากจะไปเอากับใครก็ช่วยอด

0: ลี่ยนได้แต่สันดานร่างผู้ชายของเธอมันเปลี่ยนไม่ได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ปล่อยฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันคุณเป็นแค่เจ้านายไม่ใช่เจ้าของชีวิตคุณมิน
0: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉัน
1: เข้าใจไหมคุณยิ้มหยุดคุณทำกับฉันแบบนี้
0: จำไว้ว่าเธอเป็นของฉันเป็นของฉันแค่คนเดียวเข้าใจไหม

0: รุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงและถ้าเธอปิดดีลไว้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านแล้วก็ยกหนี้ที่ให้บ้านเธอก่อนหน้านี้อีก5ล้าน
1: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าที่บอกคุณทรงศักดิ์ให้แล้ว
0: สวยล่ะ
2: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่สวยกว่าที่เขาลืมคุณรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
3: สนับสนุนโดยAllianz อยุธยา
4: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
5: ไม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
4: ว้าวเสร็จแล้ว
5: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมไม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
6: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
7: ้ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งรีบพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้ง
8: คือคำติปากมาก
7: ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่
8: า
7: ก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
9: าสิไว้สวยนี่เล
7: ยพี่หยุดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
10: กาญจนาภชาค่ะมินี่พาพันธ์ค่ะวันนี้พวกเรา2คนนะคะจะมาเรียนรู้วิธีการฟันดาบกัน
11: โอเคอาร์ตค่ะ
12: ข่าวสามมิติคืนนี้เปิดหลักฐานในเบื้องหลังบุกจับนายกอบต.หนองหมีที่ศรีสะเกษเรียกรับเงินต่อสัญญาจ้างพนักงานคืบหน้าคดีหัวสว.และความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังกกต.เสียงข้างมากมีมติฟ้องผู้เกี่ยวข้องบางคนตำรวจทางหลวงไล่ล่าขบวนการขนยาเสพติดมีอดีตตำรวจขับรถนำทาง
13: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
14: มาคิดแล้วมาฝึก
15: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น 5M Sphere 25-27 กันยายนนี
16: ้ชอบสีชมพูกับสีฟ้าฟ้ากับสีเขียวซื้อกับไม้พี่อู๋ซื้อมาจากจีนให้พี่อู๋ต้องใช้สีสีฟ้าสีชมพูสีเขียวโอเคจะสองสีแรงเวอร์
17: หนูอยากขุดได้ป่ะมันจะได้เป็นกำลังใจของวัน
18: ขุดให้ยาว

0: ได้2ซีนขีด2 2ฉากเนี่ยมันขีดทุกสีแล้ว
1: เฮ้ยแต่มันน่ารักเนาะพี่อู
0: ๋ Thank you
1: เห็นแล้วแบบเฮ้ยหนูหยิบหนูอุ้ยหนูต้องหยิบ2ให้พี่อู๋ด้วย

0: ตัวช้ำแน
1: ่มึงกินจมูก
2: บอกให้เดินไม่เดินบอกให้จะอุ้มไม่อุ้มคือมันทำเหนื่อยยิ่งตรงเนี้ยบอกกูทำขนาดนี้แล้วยังมาด่ากูอีกเหรอแรกๆอ่ะพี่เข้าใจได้เห็นความเอ็นดูมันที่แบบกูเหนื่อยแล้วนะ
1: โอเค
2: แต่พอถึงตรงเนี้ยโมโหเลยแบบอยากเล่นเป็นคนเมาไปตลอดไม่ทำแบบ

0: อิมพอไวชั่น
1: เฮ้ย
2: พวกเลยเช็ดต่อย
1: ึกตรงนี
2: ้ขึ้นมาหนึ่งหิวได้ยินฮึกปุ๊บหันมองแล้วจะเสียบอะไรต่อเราเสียบไปหิมเหรออยากเราพูดไง
1: อย่าพึ่งคุณอย่าพึ่ง
2: รอแป๊บนึงนะหันหยิบปุ๊บหันไป
1: อย่าพึ่งอู้
2: แบบนี
1: ้อย่าพึ่งคุณอย่าพึ่งก็คืออยากล้มลงโซฟาแต่
2: ว่าไม่ควร
1: ไม่ลงโซฟาเหมือนเมื่อวานที
2: ่
1: อยากจะลงหมอน
2: แต่
1: ไม่ลงพื้นหมอนนี่หมอนใหญ่ๆเลยนะ
2: โอ
1: ้เจอมิแลน
2: ผัดมอน
1: พี่เซฟ
2: พอเขาพี่ต้องเห็นเขาตั้งแต่ตรงนี้
3: พ
2: ี่ต้องเซฟตรงนี้พี่เห็นแล้ว
1: โอ้ยมึง
2: มาแต่ยิงนั่น
4: เอาตัวขวาง
2: ขวางไว้เก็บไปค่ะกี่แย่งหัวฉันหรอ
1: นี่หน้าตาก็ดีทำมาหากินแบบนี้เนี่ยจะเอาให้แหกเลย
5: ดูนะครับที่นี่ร้านอาหารขออนุญาตรีเซ็ตด้านนอกนะครับ
2: สมบัติไปเอาหัวคืนมาน
1: ี่เลย
5: ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับไปครับ
1: เสียสมบัติ
4: เกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นคะ
2: พี่ไม่ต้องวิ่งพี่ไม่ต้องวิ่งเอาทำจ้ำพลอยพอ
6: คุณต้องพี่ที่พี่เล่นกันถูกใจผมมากคือผมแค่รู้สึกว่าผมโกงพีมมากแต่ตาพีมแบบไอเซเรนเดอร์ไอเซเรนเดอร
2: ์ตามมือมาปุ๊บเรามาพีม
5: ต้องลงใกล้ๆขยับป
2: ่ะใช่ๆๆเราต้องไม่ลากน้องไปไกลแค่นี้เดี๋ยวน้องฟิวไปเองได้ไม่ต้องกลัวเลยนี่ปล่อยมือปล่อยมือแล้วก็แบ๊ะ
4: ใช้มือ
2: แบ๊ะอ้วนเข้าดิ
1: ป้อมหมอ
2: พี่
5: ต้องปล่อยแขนนี่ก่อนว่าไม่งั้นมัน
2: ปล่อยใช่
4: พี่บอกว่าน้องจะ
1: ไม่เป็นไรเอาเลย
2: ปล่อยนี่ปล่อยก่อน
5: ต้องกำอย่างนี้แล้วก็อย่างนี
1: ้อ
5: ย่างนี้เจ็บไหม
1: ไม่เจ็บ
5: ไม่ต้องบอกก่อนนะ
2: ถ้าพี่ยื้ออีกทีเจ็บแล้วเร็วๆดึงมาปุ๊บปล่อย
4: นักใช้มือ
7: นี่นะเข้าตรงนี้นะลูกนี่ตอนแรกมันจะมุกเข้าไปแบบ
2: นี่ที่ลงที่เสียบเข้าใกล้นิดนึงเสียบเข้าไปใกล้มาแ
5: ม่จับมือ
2: ลูกใช่ไหม
7: ลู
2: ก
7: ขึ้
2: นแบบลูกก่อนแค่แขนขึ้น
7: ลูกสโลนะคะลูกสโล
2: ขึ้นมา
7: ขาต่อไป
2: ลูกขึ้นคางมือไปทางจับคาง
7: ขึ้นไปจับคาง
2: แ
7: ล้วแ
2: ต่เอาใจแต่ทำไหม
8: ปีนจับตัวบาลีเรื่องน้องได้ที
1: เนี้ยทุกวันเออาร์สั่งเออสั่งนู่นสั่งนี่สั่งนั่น
2: ต่อไป
1: ถ้าดูพี่หนึ่งพี่แปดจริงๆไม่ติดขนาดเลยเองเรื่องเนี้ยโคตรทำลายความรู้สึก
2: แล้วผมจะเป็นตัวรู้ไหม
1: เขาถึงจะไม่รู้ไง
2: ก็รู้ที่หลังไง
1: เช่นกันกับคนดูแต่คนดู
8: อารมณ์กันนะพี่อารมณ์กันนะ
1: เออทายก่อนมา
9: ซัมซุง Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจำหน่ายแล้ววันนี้

เจ้าซัพเปอร์เจอกันทุกทางมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่ดีน่า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีน่า

ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำกำลังบุกเข้าทลายบ่อนใหญ่พร้อมกัน2แห่งที่เชียงใหม่หลังเคยถูกจับมาแล้วแต่กลับมาลักลอบเปิดซ้ำตำรวจขยายผลหลังจับนายกอบต.หนองหมีที่ศรีสะเกษข่มขู่เรียกรับเงินต่อสัญญาพนักงานราชการได้พร้อมหลักฐานขณะที่รองผู้ว่าเตรียมทำเรื่องให้สั่งพักราชการและสอบสวนตามขั้นตอนตำรวจทางหลวงชุมพรไล่ล่าขบวนการขนยาเสพติดจากสังขบุรีลงภาคใต้ได้ของกลางยาบ้า 600,000 เม็ดมีอดีตตำรวจเป็นสเกาต์ขับรถนำทางหนีด่านตรวจรัฐบาลยืนยันต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส 2กระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนวุฒิสภาจัดโครงการพบสื่อมวลชนที่เกาะช้างพร้อมชี้แจงกรณีกกต.มีมติส่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องบางคนขณะที่มีรายงานกกต.ชุดใหญ่สั่งสอบเพิ่ม3สำนวนการหัวสว.ที่เ

0: วัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติศุกร์ที่18กันยายนคืนนี้เราเริ่มกันที่ปัญหาแหล่งมั่วสุมและบ่อนการพนันแม้ว่าจะปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องแต่พอข่าวเริ่มเงียบบ่อนเหล่านี้ก็จะหาช่องทางหรือว่าย้ายสถานที่กลับมาเปิดใหม่เรื่อยๆนะครับล่าสุดเป็นกรณีที่เชียงใหม่เมื่อราวชั่วโมงเศษที่ผ่านมานี่เองครับกระทรวงมหาดไทยโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจากส่วนกลางนำกำลังบุกเข้าไปทลายบ่อนใหญ่พร้อมกัน2แห่งทั้งในย่านศรีปิงเมืองและก็ย่านสันติธรรมผู้สื่อข่าว3มิติคุณสถาพรด่านคุณทศเข้าไปพร้อมเจ้าหน้าที่มีรายงานสดจากย่านสันติธรรมครับคุณสถาพรครับ
1: ครับคุณกิติครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองโดยกระทรวงมหาดไทยนำกำลังเข้ามาจับกุมบ่อนการพนันในย่านสันติธรรมนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่แล้วก็เคยเข้ามาจับที่นี่นะครับการเปิดปฏิบัติการในครั้งนี้ก็นำโดยท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะครับมท.2นำกำลังชุดปฏิบัติการเข้ามาที่นี่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างชุลมุนวุ่นวายพอสมควรและการแถลงข่าวก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะครับช่วงนี้เราจะย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับ
2: ไหลเข้าเลยไหลเข้าเลยออกมาครับ
3: หยุดจะได้พี่หยุดหยุดหยุด
2: หยุด
3: เจ้าหน้าที่หยุด
2: หยุด
3: หยุดเจ้าหน้าที่หยุดหยุดหยุดนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งหยุดหยุดไปไปกลับไปกลับไปกลับไป
1: อย่างที่เห็นในภาพนะครับนี่เป็นจุดแรกนะครับก็คือบ่อนย่านสันติธรรมตั้งอยู่ในอาคารร้างสูง6ชั้นนะครับตามข้อมูลเดิมระบุว่าเคยเปิดเป็นโต๊ะสนุกด้วยแต่ว่าหลังจากบ่อนเดิมที่เคยถูกเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันนี้บุกจับเมื่อราว2มีข้อมูลจากหลังจากข่าวเงียบไปก็ได้ย้ายมาเปิดที่นี่มีการดัดแปลงโถงชั้นล่างบริการครบวงจรเลยนะครับหลักๆก็คือไฮโลวงใหญ่มีระบบ CCTV มีจอแสดงผลมีเจ้ามือคอยบริการรับแทงมีจุดแลกเงินเครื่องนับเงินจนครบวงจรเลยเงินสดและอุปกรณ์ทั้งหมดถูกยึดไปเป็นของกลางนอกจากนี้ก็ยังมีโต๊ะบาคาร่านะครับสำหรับกลุ่ม VIP ที่แยกออกไปอีกห้องหนึ่งโซนนี้นักพนันส่วนมากถือว่ากระเป๋าหนักทีเดียวบนผนังก็จะมีกฎกติกามารยาทแปะติดเอาไว้ชัดเจนในตู้ยังพบสำหรับไพ่ที่ยังไม่ได้แกะออกมาใช้งานจำนวนมากห้องถัดมาเป็นโต๊ะเกมยิงปลานะครับแต่ส่วนมากนักพนันก็จะรวมกันอยู่ที่วงไฮโลตรงโถงกลางเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้งเจ้ามือและนักพนันรวมถึงกาดชุดดำที่คอยประจำการอยู่ตามจุดต่างๆระหว่างเข้าจับกุมก็มีบางส่วนพยายามหลบหนีไปทางด้านหลังอย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นะครับข่าวสามมิติพบว่านักพนันส่วนมากเป็นวัยกลางคนกับผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลเบาะแสจากประชาชนที่ร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมระบุว่าครอบครัวเดือดร้อนหนักมากจากการที่คนในบ้านขนและก็ขโมยทรัพย์สินไปละลายกับบ่อนจนหมดตัวกลายเป็นหนี้สินผูกพันมาจนถึงปัจจุบันไปดูอีกหนึ่งบ่อนนะครับอยู่ที่ย่านศรีปิงเมืองในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่สำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองก่อนหน้านี้พบว่าบ่อนแห่งนี้ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวทางเข้าออกทางเดียวนะครับมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเจ้าหน้าที่พบประตูทางเข้าถึง2

0: ชั้นแล้วก็การประมาณ5คนทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมถึงตรวจและเก็บอุปกรณ์สื่อสารของผู้เข้าเล่นพนันทุกรายภายในพบโต๊ะเล่นพนันขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ลักษณะคล้ายกับการเล่นพนันไฮโลแต่เปลี่ยนจากแต้มลูกเต๋าเป็นภาพสัตว์โดยมีลูกเต๋ารูปสัตว์และแผงภาพสัตว์นะครับสำหรับใช้ในการเล่นพนักงานถ้าดูจากลักษณะบางรายก็คาดว่าน่าจะเป็นบุคคลต่างด้าวนะครับทำหน้าที่ปล่อยลูกเต๋ารับแทงพนันจ่ายเงินแล้วก็เก็บเงินจากนักพนันนอกจากนี้ยังพบกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ภายในสถานที่ประมาณ10ตัวซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าที่นี่มีการจัดระบบความรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังภายในสถานที่อย่างเป็นระบบและเข้มงวดปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยมท.2นะครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองได้ส่งทีมสายลับเข้ามาสืบตามเบาะแสที่ประชาชนร้องเรียนและก็พบว่าที่เชียงใหม่มีบ่อนอย่างน้อย2แห่งลักลอบเปิดกลางเมืองเชียงใหม่ซึ่งก็ถูกตั้งคำถามนะครับว่าทำไมถึงกล้ากลับมาเปิดได้อีกหรืออาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไปคุยกับกาดแล้วก็พนักงานของบ่อนแห่งนี้ครับ
1: มาได้นานเท่าไหร่แล
2: ้วมาทำเลยคร
1: ับ กี่เดือน
2: ได้อยู่3 4เดือนนะครับ
1: นี่นะน้อง
3: สี่เดือนอ
1: ายุเท่าไหร่เนี่ย
3: สาม
1: ฮะ
3: 23
1: เดี๋ยวที่นี่ประมาณ2ปีแล้วใครจ่ายตังค์พี่
4: ผมไม่รู้เจ้านายคือใครครับแต่ทำงานให้เขาครับ
1: แต่ว่าดูแลที่นี่มา2ปี
4: ประมาณ
1: 2ปี
5: ที่นี่เปิดนานยังพี่บอกผมได้เลยผมรู้อยู่ว่าเป็นตึกเก่าของสท.เป็นของรองนายกลูกชายเขาทำอะไรเงี้ยผมพอรู้อยู่แต่ถ้าเกิดพี่โกหกผมมันก็ไม่ดีต่อตัวพี่เข้าใจไหมครับมันก็กลายเป็นให้การเท็จอ่ะพี่เข้าใจปะ
0: จุดที่ผมรายงานตอนนี้ครับผมอยู่ตรงทางเข้าถัดจากประตูตรงนี้ไปก็จะเป็นโถงของบ่อนการพนันซึ่งก็จะเป็นโต๊ะไฮโลขนาดใหญ่นะครับการแถลงข่าวเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเช็คนะครับว่ามีนักพนันกี่รายเป็นคนไทยกี่รายเป็นต่างชาติกี่รายแล้วก็จะควบคุมตัวนักพนันเจ้ามือทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับและอย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยพยายามสอบถามกาดแล้วก็พนักงานเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้เราก็พอจะทราบข้อมูลแล้วนะครับว่าบ่อนแห่งนี้น่าจะไปเกี่ยวโยงกับบุคคลที่อาจจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในระดับเทศบาลบางคนนะครับน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งรัฐมนตรีช่วยก็ได้ประสานกับกรมการปกครองขอให้ขยายผลในเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะครับเราก็พอมีภาพมีคลิปบางส่วนที่เราจะเปิดเผยรายละเอียดต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ก็ฝากท่านผู้ชมติดตามต่อรายละเอียดในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงนี้เราจะส่งกลับไปที่คุณกิติและสถานีครับ
6: ขอบคุณครับคุณสถาพรครับกลับมาที่เรื่องหัวสวซึ่งยังคงถูกจับตาจากสาธารณชนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะปลายเดือนนี้จะมีเวทีสำคัญเวทีเสวนาของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเรื่องคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้ในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ากกต.ชุดใหญ่สั่งสอบสวนสำนวนคดีหัวสวเพิ่มอีก3สำนวนซึ่งถูกเรียกกันว่าหัวสวส้มครับโดยมีรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งถึงความคืบหน้าการไต่สวนคดีเกี่ยวกับการเลือกสว.หรือคดีโกงสว.ที่เหลืออยู่อีก3สำนวนโดยอยู่ในชั้นคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ที่ดำเนินการสอบสวนอยู่และยังไม่เสร็จสิ้นโดยทั้ง3สำนวนดังกล่าวนั้นถูกเรียกว่าคดีหัวสว.สีส้มได้แก่สำนวนที่1สำนวนหัวสว.ของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองในระดับจังหวัดสำนวนที่2เป็นการหัวสวของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองในระดับประเทศและสำนวนที่3กลุ่มหัวสวอิสระล่าสุดมีรายงานว่าคณะกรรมการคณะที่26ได้ส่ง3สำนวนดังกล่าวไปยังที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่แล้วแต่ที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่สั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมเนื่องจากพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอในการพิจารณาเพื่อลงมติรายงานข่าวดังกล่าวยังระบุว่าสาเหตุที่พยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไม่เพียงพอเป็นเพราะพยานปากสำคัญขอเลื่อนเข้าให้ปากคำกับคณะที่26มาหลายครั้งทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังหลักฐานชิ้นสำคัญคือเส้นทางการเงินซึ่งมีความเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้สมัครสว.และผู้ที่อยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจัดประชุมวันนี้สมาชิกวุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรที่เกาะช้างจังหวัดตราดเพื่อรับฟังปัญหากรณีผลักดันถนนรอบเกาะระยะทางกว่า11กิโลเมตรวงเงินกว่า661ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2571นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สว.ในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจกรรมวุฒิสภาตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบางคนกับคดีโกงหัวสว.

0: พิสิทธิ์บอกว่ากรณีที่ประชาชนพอใจหรือไม่พอใจต่อคำสั่งดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ตอบไม่ได้แต่ต้องให้ยึดหลักกฎหมายเป็นหลักอยากให้ประชาชนรับฟังก่อนว่าวันนี้กกต.มีคำวินิจฉัยแล้วว่าสว26คนจะต้องถูกส่งศาลฎีกาซึ่งที่ผ่านมาสวก็ให้ความร่วมมือมาตลอดส่วนที่นายยิ่งชีพอัชชานนท์จากไอลอว์และนายพฤทธิ์วัชรศิลป์จากพรรคประชาชนเปิดเผยข้อมูลมาตลอด2เดือนสวก็ไม่ได้กังวลเพราะเคยย้ำไว้แล้วว่าข้อมูลเหล่านั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายกกต.ก็น่าจะมีกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆที่จะดำเนินการต่อผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีรายงานว่ามี3สำนวนที่เกี่ยวข้องกับสว.ส้มอาจจะยังมาไม่ถึงในชั้นกกต.ทำให้พิจารณาเส้นเงินไม่ได้นายพิสิทธิ์ก็บอกว่าอยากให้กกต.ดำเนินการให้รวดเร็วเช่นกันไม่ว่าเป็นธรรมและรวดเร็วเช่นเดียวกันนายพิสิทธิ์ระบุว่ากิจกรรมวันนี้มีสว.มาร่วมทั้งหมด15คนส่วนนางแดงกองมาและนายสมภารพลศักดิ์ที่ยกเลิกไปก็ไม่ได้คุยกันถึงสาเหตุเท่าที่ทราบอาจจะเป็นเพราะไม่อยากให้เป็นข่าวสำหรับนางแดงกองมาและนายสมภารพลศักดิ์ซึ่งเป็นสว.นั้นมีรายงานยืนยันเมื่อวานนี้ครับว่าหลังจากที่นายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลกลุ่มสว.สำรองยื่นคำร้องตามมาตรา44ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาร้องเรียนนางแดงกองมาและนายสมภารพลศักดิ์สว.จากอำนาจเจริญว่าขาดคุณสมบัติเนื่องจากสมัครผิดกลุ่มอาชีพศาลฎีกาได้รับคำร้องไว้พิจารณาและนัดสืบพยานแล้วในขณะเดียวกันประเด็นหัวสว.ยังถูกจับตาจากสาธารณชนนะครับโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการราชบัณฑิตยสภานำความรู้สู่สังคมประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่13เรื่องคดีหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมนายวัตติงสมิธอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.อดีตประธานแผนกในศาลฎีกาและภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภาและนายสิทธิโชติอินทรวิเศษอดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาและเป็นกรรมการการเลือกตั้งในปัจจุบันซึ่งในกรณีหัวสว.ล่าสุดนายสิทธิโชตินี่เป็นหนึ่งใน2กกต.เสียงข้างน้อยครับเวทีเสวนาจะจัด30กันยายนนะครับที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น3สำนักงานราชบัณฑิตยสภาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25กันยายนนี้ครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความติดนะครับเราติดตามเจ้าหน้าที่ไปจับการขนส่งยาเสพติดลงใต้ได้ครับ
1: แลคต้าซอย300มิลลิลิตรแลคต้าซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียล

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักษ์
3: เนสกาแฟริชอโรมา
4: สูตรใหม่
3: เพิ่มกาแฟ
4: เติมนม
3: อร่อยไปอีก
4: สูตรใหม
5: ่ลองหน่อยนะ
6: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
7: ไม่เปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HNB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
8: ชนะแล้ว
9: อีกสักเกมไ
7: ห
9: ม
7: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
10: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนูเยอะนะ
11: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะ Nissan e-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
12: รับชุดไหนดีครับ
13: เอาชุด
14: ออสปางา
15: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัว Secret สุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
16: ยาเสพติดยังเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยนะครับจะสังเกตได้จากการ

0: เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มคนที่ทำผิดในทุกระบบอยู่อย่างต่อเนื่องนี่ก็ตำรวจทางหลวงชุมพรออกปฏิบัติหน้าที่ในช่วงกลางดึกนะครับพบรถต้องสงสัย2คันขับจากปั๊มน้ำมันที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรในเวลาใกล้เคียงกันทิ้งระยะห่างกันเพื่อไม่มีพิรุธแยกย้ายกันหลบหนีในระยะทางกว่า100กิโลเมตรกระทั่งจับรถนำแล้วก็รถขนยาได้พบว่าหนึ่งในผู้ร่วมงานนั้นเป็นอดีตตำรวจสังกัดหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีติดตามในรายงานคุณสุมนาแจ่มเจริญวงศ์ครับ
1: ปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อ3นาฬิกาของคืนที่ผ่านมามีรถ2คันเติมน้ำมันเต็มถังขับออกจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรตำรวจทางหลวงชุมพรสังเกตเห็นรถขับตามกันออกมาจากปั๊มน้ำมันในระยะที่

แยกปฐมพรก็ไม่หยุดรถแล่นต่อไปยังอำเภอหลังสวนตำรวจได้พยายามเรียกให้หยุดรถแต่รถคนร้ายกลับยูเทิร์นเลี้ยวกลับกระทันหันเมื่อเลี้ยวกลับรถได้เสียหลักชนกับรถบรรทุกจนรถของคนร้ายขับต่อ

0: ตำรวจได้เข้าจับกลุ่มตัวคนขับรถพบว่าขับมาเพียงคนเดียวพร้อมตรวจค้นรถพบกระสอบบรรจุยามีกลิ่นคละคลุ้งขับมาจากชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีขณะที่รถนำได้ขับหนีต่อไปจนตำรวจทางหลวงอีกชุดได้ไล่สกัดจับได้บนถนนเพชรเกษมอำเภอหลังสวนภายในรถมีคนขับและคนโดยสารโดยหนึ่งในนั้นพบว่าเป็นอดีตตำรวจมารับงานเป็นรถสเกาหน้าให้รถขนยาเสพติดแต่อ้างว่าเพิ่งไปส่งญาติและกำลังจะเดินทางกลับ
1: มาคันนี้ไหม
2: ไม่ดีครับ
1: แล้วส่งแล้วครับแล้วก็คันนี้กำลังกลับตรงนี้
2: ครับใช่ครับ
3: จะเป็นตรงที่ไหนมา
2: เลี้ยงอะไร
4: คนนั่งข้างคนขับเนี่ยนะครับตรวจสอบพบเป็นอดีตตำรวจนะครับสังกัดหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับถูกไล่ออกจากราชการมาเมื่อตั้งแต่ปี2561นะครับแล้วถูกจับในคดีข้อหาครอบครองยาเสพติดแล้วก็ข้อหาเสพนะครับหลังพ้นโทษไม่นานเนี่ยก็ยังไม่เข็ดหลาบยังมาอยู่ในขบวนขนยาเสพติดจนมาถูกจับในครั้งนี้นะครับเราเชื่อว่าอดีตตำรวจคนเนี้ยนะครับน่าจะชำนาญพื้นที่ช่องทางธรรมชาติเป็นอย่างดีนะครับในแถบจังหวัดกาญจนบุรีครับจึงได้มาอยู่ในขบวนการดังกล่าวครับผม
0: ตำรวจทางหลวงชุมพรได้ควบคุมตัวทั้ง3คนไปซักถามเบื้องต้นพร้อมของกลางนับได้กว่า 600,000 เม็ดโดยคนขับรับว่าไปรับงานมาจากชายแดนด้านอำเภอสังขละบุรีเพื่อจะไปส่งยังภาคใต
5: ้
4: ก็ปัจจุบันนะครับตามแนวตะเข็บชายแดนของไทยเราเนี่ยมีการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายเข้ามานะครับแล้วก็ใช้ไทยเป็นทางผ่านเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับทั้งแรงงานต่างด้าวยาเสพติดนะครับของนิพสีล่าสุดก็เราก็จะเห็นนะมีการขนคนจีนนะครับจากฝั่งกัมพูชาพม่านะครับลงใต้ไปมาเลเซียเพื่อย้ายฐานปฏิบัติการสแกมเมอร์นะครับก็ทางท่านพลตำรวจตรีพรศักดิ์เรารู้จิตลาไลนะครับท่านผู้การทางหลวงเนี่ยนะครับท่านได้กำชับให้ตำรวจทางหลวงทุกพื้นที่ทุกประเทศเนี่ยครับเพิ่มมาตรการการตรวจสอบจับกลุ่มอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะตอนนี้นะครับการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยเกือบทุกเคสนะครับรถคนร้ายเนี่ยมักจะมาเป็นทีมนะไม่ใช่มาแค่คันเดียวเหมือนเมื่อก่อนนะครับมีทั้งรถสเกาหน้าดูต้นทางรถปิดท้ายเพื่อเคลียร์ปลายทางนะครับแล้วก็คนพวกเนี้ยจะรู้ความเคลื่อนไหวรถตำรวจทางหลวงเป็นอย่างดีเลยครับเราจะต้องปรับแผนการตรวจให้ยืดหยุ่นตลอดเวลานะบางสถานการณ์เนี่ยเรายังใช้รถนอกแบบเนี่ยมาร่วมทำภารกิจด้วยเลยนะครับเราก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ครบเลยนะครับทั้ง3คนเลยแล้วก็ยึดรถได้2คันแล้วก็ยาบ้าอีก 600,000 กว่าเม็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขยายผลต่อไปครับผม
0: ภายในสัปดาห์เดียวตำรวจทางหลวงได้จับรถลำเลียงยาเสพติดได้2เครือข่ายหลังจากเมื่อ2วันก่อนตำรวจทางหลวงประจวบได้รับการประสานจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้สกัดจับรถตู้ขนไอซ์มาเต็มคันรถนับได้464กิโลกรัมและขับหลบหนีการจับกุมจนไปชนรั้วกำแพงบ้านคนคนขับจำนนต่อหลักฐานยอมรับว่าขับรถมาเป็นทอดจากชายแดนอำเภอแม่สายเพื่อขับไปส่งลงสู่ภาคใต้แต่ถูกตำรวจทางหลวงสกัดจับได้ก่อนสุมนาแจวเจริญวงศ์

0: ขอบสามมิติรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus เฟสที่2นะครับโดยคาดว่าจะเป็นวงเงินเป็นวงเงิน 1,000 บาทนะครับในเวลา2เดือนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียืนยันถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus เฟสที่2โดยเบื้องต้นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรายงานมาแล้วส่วนรายละเอียดเงื่อนไขก็ขอให้รัฐมนตรีคลังเป็นผู้แถลงความชัดเจนส่วนนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการแล้วนายกรัฐมนตรีบอกว่าการที่ทำนโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในยุคที่ข้าวยากหมากแพง
2: เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับ
3: สิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจ
2: มันก็จะมีในเรื่องของตนไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึงคือเราตั้งวงเงินไว้แล้วอันนี้พี่น้องประชาชนที่ใจดีอ่ะไม่มาขึ้นทะเบียนล็อตแรกเนี่ยมันก็จะทำให้มีเงินเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะซึ่งมันก็เราสามารถที่จะก็เอามาเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วก็มาลดค่าใช้จ่ายในช่วงที่น้ำมันหรือว่าค่าสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาถ้าเราก็พยายามจะทำให้คุ้มค่าให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ใช่เป็นวงเงินเพิ่มนะเป็นวงเงินเดิมครับ
1: นายแพทย์เอกภพเพียรวิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดพิจารณาก่อนในขั้นตอนสุดท้ายโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคาดว่าจะใช้สิทธิ์จะให้สิทธิ์ 1,000 บาทในเวลา2เดือนนะครับในการใช้เกณฑ์60-40เหมือนเดิมส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับการเติมเงินเข้า700บาทร่วมกับสิทธิ์ปกติ300รวมเป็น 1,000 บาทเช่นเดียวกันนายเอกภพยืนยันว่าการต่ออายุของโครงการไม่มีการโยกงบประมาณหรือดึงเงินมาเพิ่มนะครับซึ่งจำนวนเงินที่คำนวณในวันนี้ 1,000 บาทถ้าดำเนินการ2เดือนจะถือเป็นการเปิดช่องทางใช้ได้มากขึ้นนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเยี่ยมชมความสำเร็จโครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนพร้อมจัดกิจกรรมมอบถุงห่วงใยแก่บ้านห่วงใยจากใจ GLO ในโอกาสที่เดินทางออกสลากสัญจรที่ระยองติดตามจากรายงานนี้ครับ
4: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO นำโดยพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จตามโครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนปีที่8ณวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำและแม่น้ำระยองจังหวัดระยองสำหรับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำและแม่น้ำระยองถือเป็นชุมชนต้นแบบที่ผสานวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านเข้ากับการอนุรักษ์ป่าชายเลนผืนสุดท้าย500ไร่ใจกลางเมืองระยองโดยมีแลนด์มาร์คทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือพระเจดีย์กลางน้ำโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวระยองในโอกาสนี้คณะผู้บริหารยังได้ร่วมชมการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอนและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติผ่านทางเดินสะพานไม้และสะพานปูนที่ทอดยาวลัดเลาะเข้าไปในผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จากนั้นได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยณโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยองจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆนักเรียนกว่า300คนพร้อมมอบชุดแปรงสีฟันและลูกฟุตบอลเพื่อส่งต่อความสุขสนับสนุนให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแกร่งความร่วมมือระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะครัวเรือนยากจนตามระบบ PP Map ให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมทั้งมอบถุงห่วงใยซึ่งบรรจุสิ่งของจำเป็นเพื่อเป็นกำลังใจอีกด้วย สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดีๆของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทางเว็บไซต์ Facebook LINE Official

0: และ TikTok สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
1: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมนะครับนักวอลเลย์บอล

0: จากสสส
1: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
3: Nescafe Rich Aroma
4: สูตรใหม่
3: เพิ่มกาแฟ
4: เติมนม
3: อร่อยไปอีก
4: สูตรใหม
5: ่ลองหน่อยนะ
6: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
7: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
8: ว้าวเสร็จแล้ว
7: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อน
9: ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชนะรวด3นัดนะครับผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่1ของกลุ่มขณะที่แนนทัศน์ดาวก็เปิดใจหลังได้รับเลือกเป็น1ใน2ผู้ถือธงไทยเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันพรุ่งนี้ติดตามกับคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานรายงานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
10: วันนี้แฟนกีฬาชาวไทยมีความสุขที่สนามเมืองนาโกย่านะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะคู่แข่ง3นัดรวดในศึกเอเชียนเกมส์นะครับก่อนที่การแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์จะมีพิธีเปิดในวันพรุ่งนี้ครับ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์นัดที่3นัดสุดท้ายของไทยครับที่สนามโอกาซากิยิมเนเซียมประเทศญี่ปุ่นไทยอันดับ13ของโลกแชมป์เอเชียพรีมล่าสุดเจอกับชนิสไทเปอันดับ37ของโลกมี6คะแนนเท่ากันก่อนลงสนามเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรส่งกัปตันทีมพรพันธ์เกิดปราศทัดดาวนึกแจ้งไทเป3เซตรวดครับ25-22 25-22และ25-20คว้าชัย3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มหลังจบการแข่งขันแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งพูดถึงการเป็น1ใน2ผู้ถือธงไทยร่วมกับเฉลิมชานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าจะนำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20
12: ตอนที่รู้เลยรู้สึกโอ้โหเป็นเกียรติมากๆแล้วก็แบบดีใจแบบดีใจมากๆที่เราได้รับโอกาสนี้นะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของทั้งตัวเองของทั้งครอบครัวแล้วก็ของทั้งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเราด้วยก็ขอบคุณที่ทางโอลิมปิกได้ให้โอกาสนี้กับแนงค่ะแนงก็จะพยายามทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดให้สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะแต่หนูคงต้องเตรียมตัวเรื่องคอนเสิร์ตเราต้องเป๊ะ
11: ทางด้านโค้ชออสบอกว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดีใจครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะเจอกับอินโดนีเซียวันอาทิตย์นี้แข่งขันตรงกับเวลาไทย8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับ
13: ก็ถือว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพนะครับเกมทั้ง3เซตเลยนะเป็น3เซตที่ไม่ง่ายนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะใช้ขีดความสามารถศักยภาพของเราในแต่ละตำแหน่งให้เต็มที่นะครับซึ่งก็ชื่นชมนักกีฬาอีกครั้งนะครับวันนี้ชมพู่เขาก็เป็นกัปตันแล้วก็ควบคุมเกมได้ดีนะครับการกระจายบอลก็เล่นไปตามแผนที่เราวางเอาไว้นะเราคิดว่าเกมในวันนี้เราคงจะต้องดูว่าสิ่งไหนที่เราสำเร็จนะครับมันมีสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วก็สิ่งไหนที่เรายังทำได้ไม่สำเร็จนะครับเพราะว่ารอบต่อไปที่จะเจอรอบ8ทีมนี้หนักแน่นอนนะไม่ว่าจะเจออินโดนีเซียหรือว่าในรอบลึกๆเราก็ขอไปทีละเกมก่อนนะครับ
14: เรื่องทัพดาวครับได้เป็นผู้ถือธงครับคุณออสบอกว่
13: าดีใจชื่นใจปลื้มใจนะคือคราวที่แล้วเนี่ยปลื้มจิตเขาก็ได้ถือธงคราวนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับครอบครัววอลเลย์บอลเราเป็นเกียรติกับสมาคมวอลเลย์บอลรวมทั้งทัพดาวด้วยนะกับน้องทัพดาวแล้วก็ครอบครัวเขานะถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะที่เราได้ถือธงในครั้งนี้แล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็ดีใจจะไปร่วมพิธีเปิดด้วยกันนะครับ
11: ทางด้านนุสราต้อมคำอดีตมือเซตทีมชาติไทยมาเชียร์น้องๆร่วมกับแฟนๆนุสราบอกว่าภูมิใจครับที่ได้เห็นน้องๆพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียและได้ไปโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกและเชื่อมั่นว่านักตบรุ่นน้องจะผ่านเข้าไปลุ้นเหรียญทองประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส
15: ์เราภูมิใจมากต่อให้เราไม่ได้เล่นแต่เราเห็นน้องๆทำได้เราภูมิใจมากๆเพราะว่าน้องๆเป็นคนสานฝันให้พวกเราคือรุ่นนี้เขาอยู่กับเราตอนที่เราแบบเฮ้ยเกือบจะได้ตลอดแล้วเราคิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกแบบเฮ้ยรุ่นพี่เขาหวังไว้เยอะอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เขาทำสำเร็จนะเขาก็แบบพวกหนูทำได้แล้วนะอะไรเงี้ยมันเป็นความสุขที่แบบเราเชื่อว่าไม่ใช่ว่าแค่เรามีความสุขนะคนไทยทั่วประเทศมีความสุขเช่นกัน
11: ส่วนการจัดการของเจ้าภาพคุณสุวรรณาศิลปะอาชารองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและคุณธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการ

0: คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยอมรับเจ้าภาพจังหวัดไอจินาโกย่าเตรียมตัวไม่ดีครับทั้งที่ปกติแล้วญี่ปุ่นมักเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและทำได้ดีมาโดยตลอด
1: คือจริงๆแล้วปัญหาเราก็อย่างที่ตามข่าวนะคะว่าเราได้ยินปัญหามาเยอะแยะมากมายเหลือเกินค่ะแต่ว่าทางต้องบอกว่าขอบคุณทางประธานโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านหัวหน้านักกีฬาแล้วก็ท่านเลขาค่ะเพราะว่าเราได้สั่งการนะคะว่าทำทุกอย่างเพื่อให้นักกีฬาแล้วก็ทีมของประเทศไทยเนี่ยได้เขาเรียกว่าไม่ต้องมาทุกข์นึกออกไหมคะให้สบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราก็จะแก้ปัญหาไปเป็นวันๆแต่ว่าบางปัญหาเราเองก็ยากเพราะว่าพวกเราคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกค่ะว่ามาญี่ปุ่นเนี่ยจะง่ายแต่กลับเป็นว่าเป็นเรื่องตรงกันข้ามที่ว่ากลายเป็นยากที่สุดเท่าที่เคยทำมาด้วยเคยเจอมาด้วยค่ะ
2: อย่างเรื่องห้องพักเรื่องคีย์ผิดคีย์รายชื่อนักกีฬาอย่างยกตัวอย่างของตะก้ออย่างเงี้ยไม่เราส่งรายชื่อมาแล้วเมื่อประมาณกับเดือนนึงแต่ว่าเขาไปคีย์เปิดเครื่องแล้วไม่ได้คีย์ลงไปในระบบอะไรเงี้ยหรืออย่างเรื่องขนส่งเงี้ยก็ไม่ได้คีย์

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: ดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
1: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วน

เมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูฟัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามบัตรไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่า

0: ัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
4: อ
3: นาคอนดากัดแล้วก็ลังลากลงแม่น้ำ
5: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงเนี้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้งูดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
1: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
1: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย์แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหายไป
1: แล้ว
3: ก็ถามเขา

0: ว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
1: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ
0: มันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: faster
0: เลย
3: faster
0: มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็น faster เลย
3: ต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
4: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
0: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์ครับ
4: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณมากครับ
5: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
6: ชอบมากไอ้แก้คันเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไผ่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งไอ้ใช้สบู่นี่ก็หายเลยขายดีแม่ชอบแล้วถึงได้สั่งประจำเลยไม่ให้มันขาดเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมังกรอายุใช้ล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่ว่างี้เขาบอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
5: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งอย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
6: มันดีฟันก็ไม่ปวดแล้วก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
5: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041

ฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรสีเขียวรสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งความขมในวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่งสำหรับประเทศไทยฟ้าทลายโจรอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งมากทุกส่วนของต้นมีรสขมใบสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและตามซอกใบผลฟ้าทลายโจรเป็นฝักคล้ายกับฝักดอกต้อยติ่งฟ้าทลายโจรสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งรากต้นใบดอกผลซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒ

0: ูปแบบของฟ้าทลายโจรหลายรูปแบบเช่นผงอัดเม็ดแคปซูลเพื่อสะดวกต่อการรับประทานตำรายาไทยระบุว่าฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณทางยาในการรักษาไข้ไข้หวัดดับพิษร้อนอาการไอเจ็บคอคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบฟ้าทลายโจรยังถูกจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุว่าเป็นยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสียและยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจอีกด้วยอาการร้อนในเป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลถึงแม้ว่าอาการร้อนในจะไม่รุนแรงมากนักแต่สามารถสร้างความรำคาญต่อผู้ที่เป็นได้ส่วนมากมักมีอาการปากแห้งคอแห้งลมหายใจร้อนสมุนไพรที่สามารถช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้มีหลายชนิดด้วยกันและฟ้าทลายโจรก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรนั้นวิธีใช้ฟ้าทลายโจรสำหรับบรรเทาอาการร้อนในให้นำใบฟ้าทลายโจรสดหรือแห้ง15กรัมหรือประมาณ1กำมือต้มกับน้ำพอท่วมจนเดือดรับประทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละครึ่งถ้วยกาแฟจะช่วยทำให้อาการร้อนในดีขึ้นและเมื่ออาการดีขึ้นให้หยุดรับประทาน
1: ฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูง 30-70 เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมกิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันกลีบดอกสีขาวผลเป็นฝักและเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลภายในจะมีเมล็ดจำนวนมากส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือทางต้นครับตั้งแต่ใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือนใบฟ้าทลายโจรนี้จะมีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่มแลคโตนมีสารแอนโดกราฟโฟไลด์สารนิโอแอนโดกราฟโฟไลด์โฟทีนีออกซีแอนโดกราฟโฟไลด์ฟ้าทลายโจรยังเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีข้อบ่งใช้คือ 1. บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหล 2. บรรเทาอาการเจ็บคอ 3. บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอของฟ้าทลายโจรน่าจะเกิดจากฤทธิ์ลดไข้และฤทธิ์ต้านการอักเสบมากกว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหากท่านติดต่อกัน2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยครับ
2: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงยาสมุนไพรนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเราต้องรับประทานครั้งละหลายๆเม็ดนะคะเพื่อให้ได้ผลในการรักษาค่ะในส่วนนี้นะคะคุณดลยามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
3: ก็เห็นจะจริงนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทานสมุนไพรทีนะคะเขาจะนิยมนำสมุนไพรเนี่ยมาบดเป็นผงๆแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนหรือว่าจะบดใส่แคปซูลก็แล้วแต่นะคะการทานแต่ละครั้งนี่ก็เลยจะต้องทานครั้งละมากๆค่ะอย่างฟ้าทลายโจรเองก็เหมือนกันนะคะถ้าจะทานให้ได้ผลในเรื่องของการบรรเทาหวัดและการเจ็บคอแล้วน่ะจำเป็นจะต้องได้รับแอนโดกราฟไรอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60มิลลิกรัมต่อวันการทานฟ้าทลายโจรก็เลยจะต้องทาน4เม็ด4เวลาแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องกัน 5-7 วันด้วยนะคะความนิยมในการทานสมุนไพรก็เลยยังน้อยอยู่ค่ะปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญออกจากฟ้าทลายโจรนะคะเพื่อลดปริมาณการทานสมุนไพรเยอะๆลงแล้วก็ขจัดสารที่ไม่ต้องการออกด้วยค่ะ
2: ฟ้าทลายโจรนะคะมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเขาควบคุมปริมาณแอนโดกราฟไลน์นะคะให้ได้1แคปซูลเนี่ยไม่ต่ำกว่า20มิลลิกรัมค่ะการทานก็น้อยลงนะคะก็ทานเพียงแค่1เม็ดเวลา3ครั้งเท่านั้นนะคะเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของคนไข้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
2: แล้วเรื่องของรสชาติล่ะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยคือเท่าที่ทราบมาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างขมนะคะแบบนี้มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะที่จะทำให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะ
3: ก็รสชาติของฟ้าทลายโจรเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาทานนะคะเขานิยมนำมาต้มค่ะรสชาติของฟ้าทลายโจรเขาก็ขมอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะบรรจุใส่แคปซูลก็สะดวกมากในการรับประทานนะคะก็กลืนทั้งเม็ดค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามรสขมของฟ้าทลายโจรก็จะไม่มีค่ะ
2: มีการศึกษาวิจัยไหมคะว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะสามารถช่วยป้องกันหวัดได้อะค่ะ
3: ค่ะ

การศึกษาวิจัยในเมืองหนาวนะคะโดยเขากำหนดให้ทานฟ้าทลายโจรเพียงแค่วันละ20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลโดยรับประทานต่อเนื่องกันทุกๆวันนะคะพบว่าหลังจากทานต่อเนื่องกัน3วันเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดหวัดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะ

ยาเหลียงฮวาชิงเวงแคปซูลเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีนเป็นยาต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจอันดับหนึ่งของจีนในรอบ18ปีที่ผ่านมาได้รับการบรรจุให้อยู่ในไกด์ไลน์ของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดของระบบทางเดินหายใจกว่า22ครั้งสามารถยับยั้งไวรัสได้หลายชนิดได้ผ่านการทดลองในระดับเซลล์แล้วว่าสามารถยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสและลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดไข้ไออ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถใช้ป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นจึงส่งผลให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นที่ประเทศจีนชาวจีนจึงต้องมียาเหลียงฮวาชิงเวงแคปซูลติดบ้านไว้โดยเฉพาะในช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดอยู่เช่นโควิด-19โรคซาร์สไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกและเป็นยาตัวเดียวที่ถูกจัดอยู่ในถุงยางชีพต้านไวรัสโควิด-19ที่รัฐบาลจีนส่งให้กับนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วยเหลียงฮวาชิงเวงแคปซูลได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพรในประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่27มีนาคม2563ภายใต้ข้อบ่งใช้ดังนี้ 1. ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำมูกไอเจ็บคอปวดหัว 2. ตามความรู้การแพทย์แผนจีนใช้ช่วยขจัดพิษลดไข้บรรเทาอาการหวัดได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกไอน้ำมูกเจ็บคอเมื่อวันที่28มกราคม2563เหลียงฮวาชิงเวงแคปซูลถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโควิด-19ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะสังเกตอาการทางการแพทย์และเป็นยาที่ถูกแนะนำให้ใช้มากที่สุดในช่วงที่โควิด-19แพร่ระบาดในประเทศจีนต่อมาในวันที่12มีนาคม2563คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศจีน CFDAได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโควิด-19 อย่างเป็นทางการปัจจุบันบริษัทเอิร์นเวย์กรุ๊ปจำกัดกำลังดำเนินการขอเพิ่มข้อบ่งใช้

0: นี้กับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยจากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหลียงควาชิงวันแคปซูลทางคลินิกแบบ Multi-Center Prospective Randomized Control Trial ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน284รายจาก23โรงพยาบาลใน9มณฑลของประเทศจีนพบว่าการเห็นผล 91.5% ทั้งยังลดระยะเวลาการเจ็บป่วยช่วยให้อัตราการฟื้นตัวของปอดดีขึ้นถึง 83.8% ที่สำคัญคือสามารถลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่พึงประสงค์ยาเหลียงควาชิงเวนแคปซูลจึงรักษาโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
1: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการนึงนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหลียนฮวาชิงเวินนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหมินฮวายี่หมี่ซีเหลียนเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันเฉากว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงและมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็ก

0: ผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะสวัสดีคุณปรางค่ะ
3: ครับอาจารย์ครับเอาวันนี้เรามาขอความรู้เรื่องหยูกเรื่องยากันหน่อยสมุนไพรนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาก็เลือกที่เป็นตัวเลือกในการดูแลตัวเองนะครับสมุนไพรไทยเองเนี่ยก็มีดีๆเยอะแต่ที่ยังต้องมาคุยกันวันนี้คือเป็นสมุนไพรจีนครับอาจารย์ครับคือผมเองเนี่ยก็เคยเห็นนะเคยมันขายอยู่แล้วก็มีคนขายกันในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ยาชนิดนี้เนี่ยครับที่มันขายอยู่เนี่ยครับสมุนไพรจีนชนิดนี้คือมันถูกจดทะเบียนอย่างถูกต้องและอนุญาตให้ขายในประเทศไทยของเราหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะ
2: ค่ะก็สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากอย.ไทยนะคะก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะ
3: ครับครับแล้วสรรพคุณของมันนะฮะอาจารย์พลดีครับสรรพคุณของมันนั้นอย่างที่เขาอวดอ้างเลยไหมว่ามันช่วยในเรื่องของการป้องกันโควิด19รักษาโควิด19หรือจริงๆแล้วมันใช้เพื่ออะไรครับอาจารย
2: ์อันนี้จะขอตอบสรุปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่นัดเพื่อนนะคะก็คือตำรับนี้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวยาป้องกันนะคะแต่ว่าในประเทศจีนเองนะคะก็ในเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะในช่วงของเริ่มต้นของการระบาดเนี่ยรัฐบาลจีนได้ประกาศแนวทางในการรักษาโควิด-19 ซึ่งมีระบุตำรับเนี้ยใช้เป็นหนึ่งในตำรับที่ใช้ในผู้ป่วยระยะติดตามเฝ้าระวังแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียร่วมกับมีไข้นะคะแล้วก็ในวันที่14เมษายนปีที่แล้วอะค่ะ2563ทางอย.จีนก็อนุมัติตำรับยานี้นะคะโดยที่ระบุสรรพคุณเพิ่มเติมว่าสามารถบรรเทาอาการโควิด19ในระยะเบาและปานกลางได้แก่ไข้ไออ่อนเพลียโดยร่วมกับการรักษาขั้นพื้นฐานอันนี้คือสำหรับในประเทศจีนนะคะแต่ว่าในส่วนไทยเองเนี่ยก็คืออย.ได้อนุมัติตามสรรพคุณที่กล่าวข้างกล่องเลยนะคะแล้วก็ตำรับยานี้ประกอบด้วยตัวยาทั้งสิ้น13ชนิดทำให้ตำรับนี้มีลักษณะที่เป็นรสเผ็ดขมนะคะแล้วก็ติดเย็นเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นเพื่อมีสรรพคุณในการดับร้อนแก้พิษระบายความร้อนของปอดใช้สำหรับที่มีการระบาดนะคะแล้วจัดเป็นกลุ่มอาการพิษร้อนอุดกั้นปอดตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งตำรับยานี้นอกจากจะมีตัวยาที่ช่วยในการลดความร้อนที่ปอดแล้วเนี่ยยังมีตัวยาที่ช่วยมีฤทธิ์อุดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการปรับอาการของปอดสงบอาการไอหอบแล้วก็มีตัวยาที่ช่วยระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยนะคะแต่ว่าในที่นี้จะขอทำความเข้าใจกับประชาชนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าที่ประเทศจีนเองเนี่ยการระบุข้างกล่องแบบนั้นนะคะคนจีนเองเขามีวัฒนธรรมการใช้ยาจีนมาแต่กำเนิดนะคะแล้วก็เขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นปอดร้อนดับพิษอย่างเงี้ยเขามีความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะแต่กับประชาชนคนไทยเนี่ยเราคิดว่าการเข้าใจในเรื่องของบริบทของการแพทย์แผนจีนนะคะประชาชนน่าจะไม่มีความรู้นะคะซึ่งถ้าเราจะใช้เนี่ยก็ควรหนึ่งก็คือควรปรึกษาแพทย์แผนจีนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าชาวจีนอ่ะจะมีความเชื่อในเรื่องของ

เป็นยาค่ะการดูแลสุขภาพบางครั้งเนี่ยเราจะใช้นำตัวยาเนี่ยมาประกอบอาหารนะคะซึ่งจะเป็นพวกลูกเดือยเก๋ากี้พุทราจีนสาลี่อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันเป็นตัวยาที่ใช้ในเรื่องของเป็นอาหารอยู่แล้วมันก็จะมีความปลอดภัยสูงแต่ว่าสำหรับตำรับนี้นะคะซึ่งเป็นตัวยาที่เรามุ่งเน้นใน

0: อนอะไรอย่างเงี้ยคือ
1: ครับ
0: คนทั่วไปไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยเองได้นะคะซ
1: ค
0: ึ่
1: ร
0: ง
1: ับ
0: ที่จะระบุเป็นกลุ่มอาการไหนเนี่ยมันจะสะท้อนในเรื่องของตำแหน่งโรคสาเหตุโรคแล้วก็ลักษณะของโรคด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่
1: ค
0: ง
1: รับ
0: จะทำให้การวิเคราะห์ตำรับยาและการจ่ายยาเนี่ยให้ได้ตรงตามสภาพร่างกายของผู้ป่วยได้ยิ่งขึ้นนะคะ
1: คร
0: ก็
1: ับ
0: จะเห็นได้ว่าหรือว่าข้างในฉลากยานะคะก็จะมีคำแนะคำเตือนหรือว่าข้อควรระวังอยู่นะคะอย่างเช่นต้องงดรับประทานเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ในทางการแพทย์แผนจีนเราบอกว่ารักษาปอดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการขับระบายเราจะไม่แนะนําให้ทานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณบำรุงไม่ว่าจะเป็นโสมหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงว่าคนที่ใช้ยาเนี้ยต้องใช้อย่างระวังนะคะสําหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็สําหรับผู้ป่วยที่มีโรคตับโรคเบาหวานโรคไตและเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยที่มีความรุนแรงนะคะก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์นอกจากนั้นนะคะเด็กสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เช่นกันค่ะจะมีรายละเอียดระบุจริงๆแล้วยังมีอีกมากนะคะอันนี้ก็จะเลือกจะคุยจะพูดถึงในเรื่องของข้อควรระวังที่ค่อนข้างจะร้ายแรงค่ะ
1: ครับอาจารย์พรดีครับวันนี้ค่อนข้างได้ข้อมูลเยอะสมควรแล้วเกี่ยวกับยาชนิดนี้นะครับแล้วตามวันนี
2: ้ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์ลิ้นหัวชิงวันแคปซูล

0: ื่องอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดี
1: ้
0: เรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆใช่ไหมคะ
2: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดี้
1: คะ
2: น้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายเนี่ยค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
1: ดิฉันเท้าค่ะด
2: ิ
1: ฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
2: แล้วน้องไดล่ะคะ
0: ปากค่ะเพราะไม่ใช่ปากทำมาหากินเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค
2: ่
0: ะ
2: หลายๆคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที 4-5 ผลิตภัณฑ์เสียตั้งหลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้าเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
1: คะ
2: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
3: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือ

0: ว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องไม่ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ําร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ําอุณหภูมิสัก35ถึง40องศานี่แช่สัก20ถึง30นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทําให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทําให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายแล้วก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสําหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะครอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่ครอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ฉันแข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: โอ้ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุขภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆค่ะ
2: แล้วก็ทาแป๊บนึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
1: หน้าลืมทาตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจังเนี่ย
3: จริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะคะบางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะคะในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
2: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่า

0: ่ทาพวกยาหม่องหรือบาร์เหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่ะแล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
1: ใช่ไหมทำไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลยค่ะ
2: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
0: ตามแพทย์แผนจีนนะคะ
3: แนชช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต

และลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
0: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก
0: ็
1: คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
0: ่
1: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
0: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
1: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
0: ะ
1: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอัมพาตอะไรแบบนี้ได้ค่
0: ะ
1: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
0: อ
1: ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
0: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปึ๊บกระดกเข้าไปไม่ได้
1: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าละกันจะได้ไม่สะสม
0: แคปซูลเล็กๆอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
0: คือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
1: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
0: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
1: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
0: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
1: ก็ในเรื่องของมะเร็งค
0: ่
1: ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเพราะว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริมฤทธิ์ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
0: ค
1: ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยัง

0: ามารถทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oilผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอเรนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1-800-341-4041
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

ถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที

0: ถ้าพูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถักเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถังเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
1: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าถังเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถังเช่าในภาษาจีนเรียกตังถังเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวนี้คือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาล นะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมนะหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมเข้าไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวเนี้ยที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างเนี้ยพอเขาดึงปุ๊บถ้าลากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากดังนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์1มาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการนี่เขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก Y Cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามรีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยพอเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกหนึ่งพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะ

ครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องทางเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับทางเช่าเนี่ยตัวก็จะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางๆตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันๆแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทั้งฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปซินเนนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ200,000800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งเคยเกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลง

อนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็มร้อยเนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเขาก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ National Killer Cell

0: ีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทําให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทําน้ําหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูเอาว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะนะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35-65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะ ถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
0: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเพปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: สมุนไพรน่ารู้มะรุมเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทยมีประโยชน์มากมายทั้งด้านอาหารและยาเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกง่ายโตเร็วใบรูปไข่มีรสหวานมันผลเป็นฝักยาวเปลือกสีเขียวมีเมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมมะรุมเป็นสมุนไพรไทยสารพัดประโยชน์สรรพคุณทางยาสามารถฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดได้อย่างเชื้อราบนหนังศีรษะนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อช่วยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจอย่างโรคภูมิแพ้มะรุมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณให้อ่อนนุ่มไม่แห้งกร้านอีกด้วย
1: สั่งซื้อชามะรุมทั้ง5เพื่อสุขภาพของคุณได้แล้ววันนี้ที่แอปช้อปปิ้ง1-800-341-4041มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นพอคนบอกว่าอุ๊ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะนั่นนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่า

ในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินไอ้พวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมาหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลแค่คนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะค่ะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: ลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือพาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพลิกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูดดมคล้ายกับยามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยามองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยามองสูดพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึง

ยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจากเน็ตช้อปปิ้งผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกดจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปนี่แล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อายุวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนจนมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอน

0: นะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะครอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่ครอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากแนช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมอง
3: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
4: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมาก ขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
5: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลียวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลียวทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสาหร่ายเกลียวทองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไมโครไซยาเดนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
3: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
2: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานี

0: ั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

สวัสดีครับก็มีหลายคนนะครับที่ไปตรวจแล้วพบว่าตัวเองมีไขมันสูงนะครับแต่ว่าไม่อยากที่จะกินยาหรือบางคนก็กินยาไปแล้วมีคำถามว่าเอ๊ะเราจะหยุดยาได้หรือเปล่าเราต้องกินไปนานเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าถ้าท่านไม่กินยาในกรณีที่เป็นโรคไขมันสูงนั้นมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับท่านก็จะต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ซะก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอย่างใดนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับเรื่องของไขมันนั้นสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าไขมันเหล่านั้นเนี่ยมันไปเกาะตามหลอดเลือดต่างๆของเรานะครับแล้วพอมันเกาะตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้รูของหลอดเลือดเราเนี่ยตีบแคบลงนะครับไขมันเวลามันเกาะตรงหลอดเลือดมันก็จะมีโอกาสเกิดการอักเสบได้นะครับเวลาเกิดการอักเสบก็จะมีแคลเซียมมาเกาะตรงบริเวณนั้นยิ่งทำให้ตัวรูของหลอดเลือดเราเนี่ยมันตีบแคบลงไปเยอะนะครับแล้วที่เรากังวลก็คือว่าพอพวกนี้เนี่ยมันตีบแคบไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้อวัยวะต่างๆของเราขาดเลือดนะครับอวัยวะตรงส่วนไหนบ้างที่ทำให้เกิดปัญหาได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันตีบไปเพราะว่าไขมันมันสูงนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็เสียชีวิตฉับพลันได้นะครับหลอดเลือดตรงบริเวณสมองถ้ามันตีบไปนะครับวันดีคืนดีเราก็อาจจะโชคร้ายนะครับกลายไปเป็นอัมพฤกษ์ได้นะฮะแล้วที่สำคัญคือไอ้ตัวการตีบของหลอดเลือดเนี่ยนะครับมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ตีบไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้ส่วนที่ตีบเนี่ยไขมันตัวเนี้ยที่มันเป็นก้อนอยู่นะครับแล้วมันมีแคลเซียมมีอะไรมาเกาะพวกนี้มันอยู่มันอาจจะหลุดแล้วก็ไปอุดส่วนปลายเกิดอาการฉับพลันได้ทันทีนะครับงั้นบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมคนคนนั้นเนี่ยอยู่ๆกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้นมาเฉยเลยทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องของไขมันที่มันเกาะอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วนะครับแล้วเขาก็ไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับวันที่เขาโชคร้ายเนี่ยไม่รู้ว่าอีท่าไหนไอ้ไขมันตัวนี้มันก้อนเนี่ยมันหลุดออกไปทั้งก้อนแล้วไปอุดหลอดเลือดแบบอุดสนิทเลยนะครับก็ขาดเลือดฉับพลันเขาก็จะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงนะครับบริเวณอื่นที่มีปัญหาได้ก็คือหลอดเลือดตรงคอตรงนี้นะครับเราจะมีหลอดเลือดแดงใหญ่ที่วิ่งจากหัวใจเราเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงสมองนะครับแล้วสองอันนี้มันจะใหญ่มากนะครับเรียกว่า carotid arteries นะครับตัวนี้เนี่ยถ้ามันมีไขมันไปเกาะมากๆมันก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ไอ้ที่เกาะเนี่ยมันสามารถหลุดไปในสมองได้ถ้ามันหลุดไปปุ๊บอัมพาตอัมพฤกษ์นะครับหลุดไปที่จอประสาทตาเป็นไงครับตาบอด

คนอาจจะมีการมาด้วยเฮ้ยตามันบอดชั่วคราวเดี๋ยวมันหายแล้วก็บอดใหม่แล้วก็หายนั่นคืออาการเตือนแล้วครับว่าท่านมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้หลุดไปอุดจอประสาทตาได้แล้วก็ถ้ามันอุดแล้วขาดเลือดสักพักหนึ่งตาบอดถาวรนะครับมันไม่หายนะครับตาบอดถาวรนะอาการที่ตาข้างนั้นมันติดดับๆเนี่ยนะครับเรามีภาษาทางการแพทย์นะครับเรียกว่า amaurosis fugax นะครับ amaurosis fugax อันนี้อาจจะชื่อประหลาดนิดนึงนะครับแต่ว่าในทางการแพทย์เราจะรู้กันนะครับหรือบางคนเคยได้ยินว่าถ้าเกิดว่าไอ้เนี่ยมันพวกลิ่มเลือดพวกไอ้ตัวไขมันพวกนี้มันไปเกาะตรงสมองแล้วมันหลุดไปที่สมองเรื่อยๆแต่บางคนอาจจะเป็นแค่อัมพฤกษ์ชั่วคราวความจำเสื่อมชั่วคราวนะครับหรือบางทีเราพูดไม่ออกชั่วคราวนะครับพวกนั้นเราจะเรียกว่า TIA transient ischemic attack นะครับหรือ TGA transient global amnesia ก็คือความจำมันหายไปช่วงหนึ่งนะครับนั่นคืออาการเตือนแล้วครับว่าไขมันของท่านเนี่ยที่มันมีอยู่ในร่างกายของท่านถ้ามันสูงพอนะครับมันก็ทำให้เกิดอาการเหล่านั้นนะครับนี่คือเรื่องหลอดเลือดของสมองแล้วก็หลอดเลือดคอหลอดเลือดใหญ่หลอดเลือดแดงใหญ่ที่เราเรียกว่าเอลต้าเนี่ยก็มีปัญหาได้นะครับหัวใจของเราเนี่ยมันจะต้องปั๊มเลือดผ่านหลอดเลือดแดงใหญ่ตัวเนี้ยที่เรียกว่าเอลต้ามันจะวิ่งขึ้นมาตรงหน้าอกเนี่ยแล้วก็ลงไปที่ช่องท้องเราตรงนี้แหละครับถ้ามันมีไอตัวไขมันไปพอกนานๆ นะครับมันก็ทำให้ผนังหลอดเลือดตรงนั้นมันอ่อนแอได้แล้วบางคนจะเกิดเป็นกระเป๋อหลอดเลือดขึ้นมาที่เราเรียกว่าaneurysm นะครับกระป๋อหลอดเลือดเนี่ยปกติหลอดเลือดมันก็ประมาณเท่านี้ถ้ามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นกระป๋ออย่างเงี้ยถ้าโชคร้ายมันแตกแปะตายเลยนะครับตัวอย่างที่สำคัญในประวัติศาสตร์คนไหนบ้างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยคือเขาเป็นหลอดเลือดโป่งพองนะครับแล้วมันแตกเราเรียกว่า abdominal aortic aneurysm rupture นะครับมันแตกเลยอันนี้คือเสียชีวิตเลยส่วนใหญ่แล้วช่วยไม่ทันนะครับนั่นคือการที่ท่านมีปัญหาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะแล้วก็หลอดเลือดส่วนปลายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ขานะครับหลอดเลือดที่ขาเนี่ยเป็นหลอดเลือดแดงแล้วถ้ามันมีไขมันไปเกาะอยู่ตรงนั้นบ่อยๆเนี่ยเลือดเลี้ยงขาไม่เพียงพอบางคนจะมาด้วยอาการปวดขาเดินไปสักพักต้องหยุดแล้วมันปวดขานะฮะไม่ใช่ปวดธรรมดาด้วยปวดแบบปวดมากแต่พอหยุดแป๊บนึงแล้วมันหายเลยนะครับไม่ใช่แบบกรณีปวดเมื่อยที่โอ้ต้องนวดแล้วมันถึงจะดีขึ้นแบบนั้นนะครับในกรณีนี้คือหยุดเดินเนี่ยสักพักครับเดียวหายนะครับนั่นก็ต้องระวังแล้วว่ามีการที่เกิดการตีบของหลอดเลือดส่วนที่ไปเลี้ยงขาหรือเปล่าแล้วคนบางคนโชคร้ายคือไอ้ไขมันตัวนี้มันหลุดไปอุดเกิดอะไรขึ้นครับขาข้างนั้นขาดเลือดทันทีขาดเลือดก็จะปวดเจ็บมากทันทีนะครับขาข้างนั้นซีดแล้วก็คลำชีพจรที่ขาไม่ได้นั่นเป็นภาวะเร่งด่วนทางการแพทย์เพราะว่าถ้าไม่ฉะนั้นเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลไม่ทันแล้วก็อาจจะได้ตัดขาข้างนั้นทิ้งไปเลยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เรากังวลนะแล้วไม่เพียงแต่เท่านี้นะครับการที่มันมีไอไขมันเนี่ยพอกอยู่ตามหลอดเลือดต่างๆแล้วถ้าเกิดท่านมีเหตุผลที่จะต้องไปทำการสวนหัวใจเช่นว่าท่านไปเจอว่าเอ้ยหลอดเลือดหัวใจของท่านไม่ดีแล้วนะหมอเขาทำการสวนการสวนเนี่ยไอตัวสายขึ้นพวกเนี่ยสายที่เราเป็นสายลวดต้องสวนเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่นะครับมันอาจจะไปขูดเอาไอตัวไขมันตรงนี้หลุดไปสักที่หนึ่งได้แล้วที่เรากลัวมันหลุดไปไหนหลุดไปที่ไตเสียนะครับบางคนก็เกิดอาการไตอักเสบขึ้นมาได้บางคนมันไปอุดตามปลายเท้านะครับเท้าก็เป็นม่วงๆเป็นจ้ำๆขึ้นมาได้นะครับนั้นเราก็เจอได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นนี่คือปัญหาของคนที่ปล่อยให้ไขมันมันสูงนานๆแล้วไม่ได้รักษานะครับคือตรงเนี้ยสำคัญอย่างนึงก็คือว่าไขมันเนี่ยนะฮะที่มันเยอะจนเกินไปก็จะเกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้แล้วที่สำคัญคือท่านไม่มีอาการในตอนแรกเมื่อท่านมีอาการนั่นแปลว่ามันสายไปแล้วครับมันมาแก้แล้วบางคนโชคดีอาจจะแก้ได้แต่ถ้าโชคร้ายมันอาจจะแก้ไม่ได้นะครับนี่คือความสำคัญของการรักษาไขมันแต่เพียงแค่นั้นพอหรือเปล่าไม่พอครับต้องบอกอย่างนี้ครับนั่นก็คือผลของการที่ความดันของไขมันของท่านสูงอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าท่านสามารถทำวิธีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ไขมันของท่านลงมาต่ำกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้อันนั้นก็คือท่านปลอดภัยนะครับโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้นก็จะน้อยลงไปเยอะนะครับท่านทำยังไงก็ได้ครับถ้าท่านบอกว่าท่านจะไม่อยากรับประทานยาท่านจะไปทำด้วยวิธีอื่นถ้าท่านสามารถทำได้ดีเลยครับนะไม่มีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยผมจะประเมินอย่างนี้ก่อนครับดูในแง่ของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพวกนั้นทั้งหมดก่อนถ้าความเสี่ยงท่านสูงปี๊ดเลยเยอะๆเลยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำว่าท่านเนี่ยน่าจะต้องทานยาไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในการกินการออกกำลังกายให้มันดีนะครับแล้วถ้าปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ดีแล้วโอ้โหไขมันลดพรวดพราบเลยอย่างดีโอเค

เรามาค่อยๆลดยาแล้วหยุดกันดูซิว่าท่านจะโอเคหรือเปล่านะครับเวลาในการหยุดยาพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่บอกว่าเอ้ยหยุดทันทีเลยไม่ได้นะครับในกรณีความเสี่ยงสูงเนี่ยผมจะให้ยาไปก่อนนะฮะแล้วท่านไปออกกําลังกายมาแล้วก็3เดือนเนี่ยเรามาตรวจกันอีกรอบหนึ่งโอเคถ้ามันเข้าเป้าคุมได้ดีใช่ไหมเราลองลดยาลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาใหม่ตรวจ3เดือนเออมันลดลงไปยังคุมได้ดีอยู่ทั้งที่เราลดยาแล้วเออลดยาอีกรอบหนึ่งได้ไหมลองลดดูนะครับลองลดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถหยุดได้พอหยุดได้เสร็จปุ๊บก็ตรวจติดตามทุกๆ3เดือนในช่วงแรกๆให้แน่ใจว่าไขมันจะไม่กลับมาสูงใหม่นะครับแบบนี้จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าท่านลดยาลงมาระดับหนึ่งแล้วไปตรวจซ้ำเฮ้ยไขมันเด้งสูงขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยก็แปลว่าท่านลดไม่ได้แล้วครับท่านอาจจะต้องกลับไปกินเท่าเดิมนะฮะเพราะมิฉะนั้นท่านก็จะเสี่ยงต่อโรคที่เมื่อกี้ผมเล่าไปทั้งหมดนั่นแหละครับมันเป็นอะไรที่อันตรายนะฮะนั่นก็คือคนที่เขาไม่อยากจะกินยานานๆแต่ถ้าท่านไม่อยากจะกินยาเลยตั้งแต่แรกท่านก็จะต้องระวังให้ดีนะครับว่าถ้ามันสูงคือมันไม่ถามเราก่อนหรอกครับว่ามันจะเกิดปัญหาตอนไหนแล้วหมอก็ไม่สามารถทำนายได้ว่าท่านจะเกิดปัญหาเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดแล้วจะแก้ไขได้หรือไม่เราไม่สามารถบอกได้นะครับมันเป็นดวงของท่านเองเลยนะครับว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะฮะงั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับทีนี้โรคไหนบ้างที่ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดทั้งพวกนี้ทั้งหมดถ้าท่านมีโรคอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคความดันที่มันสูงนะครับพวกเนี้ยมันทําให้เสี่ยงก่อโรคหลอดเลือดพวกนี้มากขึ้นโรคอ้วนทําให้เสี่ยงมากขึ้นโรคที่ก่อให้เกิดการอักเสบต่างๆในร่างกายเช่นโรคข้อเสพรูมาตอยโรค SLE ลูปัสนะครับโรค connective tissue disorder ก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแล้วมีการอักเสบอยู่เรื่อยๆนะครับโรค mixed connective tissue disorder โรคโจเกรนพวกเนี้ยโรคภูมิต่อต้านตัวเองเกือบทั้งหมดเลยนะครับมันจะเป็นโรคที่มีการอักเสบในร่างกายโรค HIV ก็มีความอักเสบในร่างกายแล้วคนที่มีโรคการอักเสบพวกเนี้ยอยู่ในร่างกายโอกาสจะเกิดโรคหลอดเลือดมันสูงขึ้นดังนั้นถ้าท่านมีความมีโรคหลายๆโรคร่วมกันร่วมกับมีไขมันที่มันสูงแล้วท่านมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มมากกว่าคนทั่วไปนะครับแล้วก็คนที่สูบบุหรี่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนี่ใครๆก็รู้นะครับมันจะเสี่ยงมากขึ้นนะนี่ก็คือเป็นประวัติแต่ว่ามันก็จะมีวิธีในการตรวจเลือดแล้วก็ตรวจบางอย่างที่พอบอกได้ว่าท่านเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับก็คือการตรวจดูค่าการอักเสบในร่างกายที่เรียกว่า high sensitivity CRP นะครับถ้ามันเกิน2อันนี้ก็แปลว่าเฮ้ยมันเยอะแล้วแปลว่ามีการอักเสบเยอะท่านอาจจะต้องลดไขมันให้มันดีกว่านั้นนะครับลดให้มันดีกว่านั้นนอกเหนือจากนี้ก็มีการตรวจไลโปโปรตีน A นะครับถ้ามันสูงมากๆเช่นสูงเกิน50อันนี้ก็มีปัญหานะครับก็ต้องรีบรักษาเหมือนกันนะคนที่ไปตรวจแคลเซียมสกอร์นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าไปตรวจ CT สแกนของหลอดเลือดหัวใจแล้วดูว่ามีแคลเซียมเกาะมากมายแค่ไหนนะครับตัวนี้ถ้ามันสูงมากๆก็แปลว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงมากแต่มีข้อยกเว้นครับการตรวจแล้วพบว่าแคลเซียมสกอร์ไม่ได้สูงไม่ได้แปลว่าท่านจะปลอดภัยเสมอไปนะครับไม่ได้แปลว่าท่านจะปลอดภัยเสมอไปมันต้องดูร่วมกับสิ่งอื่นๆที่เราตรวจมาด้วยรวมทั้งประวัติของท่านและมีการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดนะครับซึ่งผมเคยได้พูดไปในคลิปเรื่องของเรื่องพวกไขมันพวกนี้แล้วว่าท่านจะไปประเมินได้ด้วยตัวเองนะมันมีแบบประเมินอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับเรียกว่า ASCVD นะครับคือถ้ามันต่ำกว่า 5% เนี่ยท่านไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ถ้ามันอยู่ระหว่าง 5-20% เนี่ยท่านจะต้องดูเรื่องความเสี่ยงเมื่อกี้เช่นว่าไปดูแคลเซียมสกอร์ของหัวใจนะครับไปดูผลเลือดต่างๆดูประวัติของท่านว่ามีโรคอะไรไหมถ้ามีเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องรีบรักษานะครับแต่ถ้ามันสูงเกิน 20% ขึ้นไปเนี่ยอันนั้นแปลว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคเมื่อกี้เยอะแยะมากท่านควรจะต้องรีบรักษาทำยังไงก็ได้ให้ไขมันมันลงมาให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องทราบไว้ต่อมามีคำถามว่าแล้วไขมันเท่าไหร่ล่ะที่จะต้องรักษานะครับไขมันตัวที่เรากำลังพูดถึงนี้เราเรียกว่า low density lipoprotein นะครับซึ่งผมเคยเล่ารายละเอียดไปแล้วว่าสูงเท่าไหร่ถึงต้องรักษาแต่ว่าก็จะมาเล่าย้อนให้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะครับข้อแรกถ้ามันมีค่า LDL สูงเกิน190ขึ้นไปอันนี้ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันลงมาให้เร็วที่สุดไม่ว่าท่านจะมีโรคใดๆความเสี่ยงอะไรก็จะต้องเอามันลงมาให้ได้ท่านจะลองออกกำลังกายเองก็ได้นะครับอันนั้นไม่ถือนะครับแต่ถ้าท่านมีความเสี่ยงมากขึ้นเยอะๆนะครับเช่นมีโรคเบาหวานความดันมีไขมันสูงอีกนะครับมีการสูบบุหรี่นะฮะมีโรคหัวใจในคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เป็นตั้งแต่อายุ40-50นะนะครับมันเสี่ยงมากอย่างนั้นแปลว่าท่านต้องพิจารณาใช้ยาตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วค่อยมาดูว่าท่านจะหยุดยาได้ทีหลังหรือเปล่านะครับนี่คือเกิน190นะฮะแต่ถ้ามันต่ำกว่านั้นล่ะนะครับ
คือถ้ามันต่ำกว่านั้นนะครับเราก็แยกเป็นตามความเสี่ยงของ ASCVD ก็คือเป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดนะครับถ้าท่านอยู่ในช่วงตั้งแต่5ถึง20เนี่ยตรงนั้นเนี่ยให้เราลองไปดูความเสี่ยงอื่นๆที่ท่านมีอยู่นะครับเช่นโรคประจำตัวมีหรือเปล่านะครับมีค่า High Sensitivity CRP แค่ไหนมีค่า Lipoprotein A เท่าไหร่นะครับมีแคลเซียมสกอร์เท่าไหร่นะครับยิ่งมันมีปัญหาพวกนี้เยอะๆเนี่ยท่านยิ่งต้องรีบลดลงมาให้เยอะถ้าความเสี่ยงของพวกนี้ของท่านเนี่ยมันมีเยอะนะครับเช่นตั้งแต่2ข้อขึ้นไปเนี่ยเป้าหมายของค่า LDL ของท่านนะควรจะต่ำกว่า130นะครับต่ำกว่า130ท่านทำยังไงก็ได้ให้มันลงมาต่ำกว่า130นะแต่ถ้าท่านมีความเสี่ยง0ข้อหรือมีแค่ข้อเดียวเลยนะครับท่านก็อาจจะอรุมอร่วยให้ค่า LDL เนี่ยต่ำกว่า160ได้นะครับดังนั้นเรามีเป้าหมายแล้วนะครับถ้าท่านไม่มีโรคประจำตัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมันต้องเอาให้ต่ำกว่า190ถ้าท่านมีโรคประจำตัวแล้วก็ไปคำนวณความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับอยู่ที่ระหว่าง5ถึง 20% นะครับก็แบ่งเป็น2อย่างนะครับประการแรกก็คือถ้าท่านมีโรคประจำตัวอะไรเยอะๆนะครับมีค่าการอักเสบในร่างกายเยอะมีแคลเซียมสกอร์สูงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมลืมพูดไปนะครับคนที่มีค่าไขมัน HDL ต่ำนะครับนี่ก็ถือเป็นความเสี่ยงด้วยนะครับถ้าท่านมีความเสี่ยงพวกนี้เพิ่มเข้ามาอย่างน้อย2ข้อเป้าหมายของท่านคือเอา LDL ให้ต่ำกว่า130นะครับแต่ถ้าไม่มีความเสี่ยงหรือมีแค่ข้อเดียวต่ำกว่า160นะครับทีนี้คนที่เคยเป็นโรคพวกเมื่อกี้ที่ผมว่ามาแล้วล่ะเช่นเคยมีหลอดเลือดหัวใจโดนอุดตันไปแล้วล่ะเป้าหมายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเดิมแล้วครับเช่นถ้ามีโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดส่วนปลายหลอดเลือดตรงคอมันมีปัญหาไปแล้วแล้วท่านเคยมีอาการไปแล้วพวกนี้ต้องใช้ยาแน่ๆนะครับต้องใช้ยาแน่ๆเพราะว่าการที่ท่านคุมด้วยตัวเองส่วนใหญ่มันจะทำไม่ได้นะครับคนพวกนี้นะฮะเป้าหมายในการลด LDL เนี่ยมันจะต่ำมากเลยส่วนใหญ่ผมจะให้ต่ำกว่า70เลยนะครับในช่วงแรกที่ท่านมีอาการเยอะๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าโอ้เดือนที่แล้วเพิ่งจะเกิดหลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วหมอต้องไปทำสเตนเนี่ยพวกนี้ต้องเอาให้ต่ำที่สุดเลยส่วนใหญ่ก็จะต่ำกว่า50หรือซ้ำไปนะครับ70นี่ก็เยอะแล้วนะครับต้องไม่เกินนั้นนะแล้วคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่เราจะให้มันไม่เกิน70นะครับนี่จะต่างจากคนทั่วไปนะฮะนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เคยเป็นโรคพวกนี้มาแล้วแล้วมันเลยปีหนึ่งไปละหลังจากที่เช่นว่าเคยเป็นหลอดเลือดตีบในหัวใจนะครับทำสเตนต์ไปเรียบร้อยผ่านไปแล้วปีหนึ่งโอเคเราอาจจะอรุมอร่วยให้ค่า LDL เนี่ยมันสูงขึ้นมานิดนึงสัก 70-100 ก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ปีแรกเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะเสี่ยงมากนะเดี๋ยวโอกาสสเตนต์มันตันอีกรอบนึงก็ยังมีสูงได้นะครับต้องระวังนะครับดังนั้นตรงนี้เราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้าเรามีไขมันที่สูงเนี่ยเป้าหมายในการลดไขมันของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับถ้ายิ่งมีความเสี่ยงสูงมากเท่าไหร่ค่า LDL ของเราก็ต้องยิ่งต่ำเท่านั้นนะครับและถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับทีนี้คนที่เขากินยาไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาทำไงนะครับบางคนกินแล้วมันปวดขานะครับยาที่กินเนี่ยส่วนใหญ่ชื่อสเตตินทั้งนั้นเป็นยากลุ่มสเตตินยาลดไขมันนะครับถ้าเรากินแล้วเฮ้ยมันปวดขาปวดน่องแล้วมันปวดมากเลยเนี่ยมันไม่ไหวเลยนะครับหรือบางคนตะคริวกินตลอดเวลาไปตรวจกับหมอครับอาจจะต้องเปลี่ยนชนิดยาสเตตินหรือบางครั้งอาจจะต้องลดยาสเตตินลงแต่ถ้ามันยังเอาไขมันลงไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องมีการเพิ่มยาอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเอเซติเมปนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้สเตตินเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้โดสขนาดสูงมันเป็นการป้องกันไม่ให้ไขมันถูกดูดซึมเข้าไปในลำไส้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับการเปลี่ยนชนิดสเตตินก็ช่วยแก้ไขภาวะต่างๆที่ท่านมีผลข้างเคียงได้นะครับผลข้างเคียงด้านการปวดกล้ามเนื้อหรือบางคนมีค่าเอนไซม์ตับที่มันสูงขึ้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนชนิดหรือลดขนาดของสเตตินที่ท่านกินอยู่นะครับนี่เป็นวิธีในการแก้ไขนะไขมันอีกตัวนึงซึ่งผมยังไม่ได้พูดก็คือไขมันชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับตัวนี้เนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วนะครับเราไปลดอาหารจำเพาะแป้งน้ำตาลมันก็จะลดลงมาได้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าบางคนเนี่ยมันลดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ยาตัวอื่นเสริมไปด้วยนะครับเช่นยากลุ่มฟีโนไฟเบรตอะไรพวกนี้เป็นต้นทั่วไปเราไม่จำเป็นจะต้องไปกินยาอะไรลดพวกไตรกลีเซอไรด์เราใช้พวกกลุ่มสเตตินก็สามารถลดไตรกลีเซอไรด์ได้นะครับแต่มันจะมีภาวะพิเศษอย่างหนึ่งคือไตรกลีเซอไรด์สูงมากๆเช่นสูงเกิน500สูงเกิน 1,000 พวกนี้เนี่ยเจาะเลือดมาเลือดมันสีขาวเลยเป็นไขมันเต็มหมดมันจะทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันได้นะครับแล้วตับอ่อนอักเสบเนี่ยใครเคยเป็นเนี่ยโหทรมานสุดๆเลยนะปวดท้องแบบไม่หายอ่ะ
เป็นตลอดวันก็คือต้องอยู่โรงพยาบาลต้องห้ามกินข้าวห้ามกินน้ำห้ามกินอะไรสักอย่างลงไปแล้วก็ตนรออย่างนั้นเป็นวันๆกว่ามันจะหายนะครับฉีดยาเข้าไปแล้วก็ไม่หายปวด

0: เออมันหนักขนาดนั้นเลยนะครับตับอ่อนอักเสบนั้นคนที่สูงขนาดนั้นยังไงก็ต้องกินยาแล้วครับลดอาหารมันลดไม่ได้แล้วครับมันแก้ไขไม่ได้ดังนั้นไตรกลีเซอไรด์ขนาด500เป็นพันอะไรเงี้ยต้องใช้ยาลดไขมันนะครับนั้นเป็นสิ่งที่แนะนำเลยนะฮะและถ้านอกเหนือจากนี้นะครับเท่าที่พูดมาท่านควรจะรู้ว่าการที่ไขมันของท่านสูงอยู่เป็นเวลานานมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับท่านที่ไม่ต้องการกินยาผมแนะนำว่าท่านทำยังไงก็ได้นะครับให้สามารถคุมในไขมันของท่านให้ได้ถ้าคุมได้ไม่มีปัญหานะครับท่านไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ถ้าท่านคุมไม่ได้แล้วล่ะก็ท่านควรจะต้องรู้ว่าท่านจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเมื่อไหร่ที่ผมแนะนําว่าควรจะต้องไปตรวจซ้ำเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้ยเราขอไปคุณก่อนแล้วค่อยกลับมาตรวจใหม่แต่ท่านต้องบอกว่ากลับมาตรวจใหม่เมื่อไหร่นะครับส่วนใหญ่ผมจะให้ตรวจใหม่ภายใน3เดือนท่านไปลองอะไรมันก็ได้สัก3เดือนแล้วมาตรวจใหม่แต่ถ้าท่านมีความเสี่ยงสูงมากๆเช่นว่าเฮ้ยเป็นโรคหัวใจอยู่เป็นโรคเบาหวานเป็นอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดแต่ท่านไม่ต้องการกินท่านความเสี่ยงสูงแบบสุดๆเลยนะครับผมไม่สามารถห้ามท่านไม่ให้กินได้แต่ผมบอกได้ถ้าว่าความเสี่ยงคืออะไรและผมก็จะนัดมาภายใน1เดือนแล้วดูว่าไอ้สิ่งที่ท่านไปทํามาเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่านะครับถ้าเดือนนึงแล้วมันลดลงมาดีเลยคุมได้ดีโอเคท่านคุมต่อไปนะครับแต่ถ้ามันคุมไม่ดีล่ะท่านก็ต้องพิจารณาดูว่าท่านจะทานยาหรือท่านจะเสี่ยงเอาว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะว่าไขมันสูงไม่มีอาการครับถ้ามันมีแปลว่ามันแย่ไปแล้วครับนะโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอล Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ทำไมต้องรับประทานพริกไทยดำร่วมกับขมิ้นชันพริกไทยดำมีสารไพเพอรินที่ช่วยเพิ่มปริมาณขมิ้นชันในกระแสเลือดด้วยยับยั้งกระบวนการกำจัดขมิ้นชันที่ตับและลำไส้รับประทานพริกไทยดำร่วมกับขมิ้นชันสามารถเพิ่มการดูดซึมขมิ้นชันถึง 2,000%
2: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงขมิ้นว่ามีประโยชน์อะไรบ้างมีประโยชน์มากมายขนาดไหนขมิ้นเป็นพืชล้มลุกตระกูลขิงมีต้นกำเนิดจากทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศไทยของเราก็คือหนึ่งในประเทศที่ปลูกขมิ้นไม่น้อยเลยทีเดียวขมิ้นมีชื่ออื่นๆอีกนะครับเช่นขมิ้นแกงขี้มิ้นขมิ้นชันหรือขมิ้นหัวขมิ้นจะมีความสูงนะครับโดยประมาณอยู่ที่ 30-90 เซนติเมตรถ้าเราปลูกเราใช้เง่าในการปลูกนะครับกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เริ่มปลูกก็คือเพียง 9-10 เดือนเท่านั้นเป็นพืชที่ต้องการแดดจัดนะครับดินร่วนซุยแล้วก็ต้องการน้ำชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือเคอร์คิวมาลองกาแอลส่วนสารอาหารที่อยู่ในขมิ้นก็คือเคอร์คิวมินทางภาคใต้มีแกงที่ใส่ขมิ้นบ่อยมากๆเลยนะครับไม่ว่าเป็นแกงส้มทางใต้แกงเหลืองต่างๆซึ่งมีประโยชน์มากเรามาดูกันนะฮะว่าประโยชน์หรือสรรพคุณของขมิ้นที่เรามาใช้กันเนี่ยนะครับมีประโยชน์อะไรได้บ้างประโยชน์อันดับแรกนะครับก็คือลดการอักเสบก็เลยมีการใช้ขมิ้นเนี่ยนะครับมาในสูตรของอาหารเสริมที่ไปใช้เพื่อลดการอักเสบก็มีการทดลองนะครับเทียบกับยาที่ลดการอักเสบเช่นไดโคฟีแนคหรือว่าไอบูโปรเฟนนะฮะซึ่งเป็นยาที่ต้านในการอักเสบต่างๆนะครับสำหรับคนที่ปวดโรคคอปรากฏว่าผลการรักษาด้วยการใช้ขมิ้นชันเนี่ยนะครับมาในการรักษาได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจและที่ดีกว่าก็คือมีผลข้างเคียงน้อยก็เลยทำให้คนไข้ที่ต้องใช้ยาเอนเซตเป็นประจำก็เลยใช้ขมิ้นเนี่ยนะครับเพื่อมาบรรเทาอาการอักเสบอินฟลามเมชันต่างๆได้ประการที่2ขมิ้นอาจจะมีผลช่วยสำหรับคนที่เป็นอัลไซเมอร์ได้ก็เริ่มมีการทดลองมากขึ้นและอาจจะมีผลในแง่บวกที่สำหรับคนที่เป็นอัลไซเมอร์อยู่นะครับหรือป้องกันอัลไซเมอร์ประโยชน์อันที่3ใช้ขมิ้นมารักษาคนที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารเพราะขมิ้นสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า H. pylori ได้ซึ่ง H. pylori ก็เป็นตัวเชื้อตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารได้ประการที่4ก็คือหลายๆคนกินขมิ้นชันเนี่ยนะครับเพื่อลดอาการจุกเสียดท้องอืดท้องเฟ้อซึ่งได้รับผลลัพธ์ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวประการที่5ก็ยังมีการใช้ขมิ้นเพื่อมาลดไขมันในเลือดไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์แต่ต้องเลือกใช้มิลลิกรัมที่เหมาะสมที่สุดก็จะได้ผลลัพธ์ดีที่สุด6ใช้เพื่อลดอาการคันมีการทดลองสำหรับการใช้ขมิ้นกับผู้ป่วยโรคไตแล้วมีอาการคันเนื้อคันตัวมากๆปรากฏว่าใช้ขมิ้นแล้วอาการคันต่างๆดีขึ้นข้อที่7ขมิ้นสามารถที่จะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ มีการใช้ขมิ้นในการรักษาคนที่มีภาวะซึมเศร้าปรากฏว่าผลลัพธ์ก็เป็นที่น่าพึงพอใจและประการสุดท้ายสามารถที่จะใช้ขมิ้นในการลดระดับน้ำตาลในเลือดอันนี้คือข้อดี8ประการนะครับสำหรับการที่นำขมิ้นมาใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตัวเราเองแล้วถ้าเกิดเราจะกินขมิ้นชันเรามีข้อควรระมัดระวังอะไรบ้างดังต่อไปนี้ประการแรกถ้าใครกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่เช่นวอร์ฟารินหรือพวกแอสไพรินต้องระมัดระวังการกินขมิ้นเพราะจะไปเสริมฤทธิ์กันนะครับจะทำให้เลือดมีโอกาสที่จะไม่แข็งตัวหรือไหลไม่หยุดได้ถ้ามีปัญหาเลือดออกประการที่2บางคนมีอาการแพ้ขมิ้นได้มีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียปวดหัวแล้วก็นอนไม่หลับและประการที่3สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนิ่วในถุงน้ำดีไม่แนะนำให้ทานขมิ้นชันประการที่4สำหรับคนท้องยังไม่มีข้อมูลเรื่องความปลอดภัยที่จะใช้ขมิ้นชันในคนท้องประการที่5ถ้ามีการใช้ขมิ้นชันในโดสที่สูงอาจจะมีผลทำให้กรดไหลย้อนที่เป็นอยู่มีอาการรุนแรงขึ้นได้ในบางคนเพราะฉะนั้นควรจะปรึกษาแพทย์ประการที่6สำหรับคนที่เป็นเบาหวานขมิ้นชันสามารถที่จะลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสำหรับคนที่กินยาเบาหวานด้วยแล้วก็กินขมิ้นชันด้วยระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะลดมากจนเกินไป7ขมิ้นสามารถที่จะลดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่ต้องการมีลูกนะครับเพราะว่าก็มีผลทำให้ตัวอสิจิตไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประการที่8ก็คือขมิ้นชันสามารถลดการดูดซึมธาตุเหล็กได้ทำให้ธาตุเหล็กที่เราได้จากอาหารอาจจะไม่เพียงพอและประการที่9เนี่ยนะครับถ้าจะกินต่อเนื่องแนะนำอย่างยิ่งไม่ควรจะกินต่อเนื่องนานเกิน8เดือนขึ้นไปควรจะมีการหยุดเป็นช่วงๆและประการสุดท้ายเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังสำหรับคนที่กินโดสสูงๆในปริมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อวันขึ้นไปต้องระมัดระวังขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่กดติดตามช่องเภสัชพี่โหน่งใน TikTok และช่องฟิตโค้ชไทยแลนด์ใน YouTube Facebook และ Instagram ช่วยกันกดไลค์
0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเปปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเปปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

คไขข้อมะเร็งเบาหวานโรคอ้วนคอเลสเตอรอลสูงอาการเจ็บปวดต่างๆซึมเศร้าโรคสิวโรคสะเก็ดเงินเพราะว่ามันมีข้อพิสูจน์ในงานวิจัยระดับนานาชาติแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงมากถ้าท่านผู้ชมเป็น10โรคนี้อยู่นะก็อย่าลืมพิจารณาขมิ้นชันมากินนะครับสวัสดีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงก์ก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อ osteoarthritis โรคไขข้ออักเสบไอเราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้มันมากกระแทกมันมากอย่างเดียวแต่ในปี2013มหาลัยและโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเขาเขียนรายงานออกมาว่า osteoarthritis is an active joint disease with a prominent inflammatory componentปัจจุบันเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับเซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชันใช้ได้ดีอีกโรคนึงก็คือโรคเบาหวาน2โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้นชันสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะดื้ออินซูลินresistanceใครอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ดูเพิ่มเติมในคลิปที่โค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรที่จะต้องไปดูเลยนะครับงานวิจัยในอิตาลีนั้นก็บอกว่าขมิ้นชันช่วยลดกรดไขมันต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ10หน่วยถึง20หน่วยเลยในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยลดไขมันก็ช่วยลดเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานอยู่ลดน้ำมันพืชนะโค้ชแบงค์บอกมาตลอดโรคที่3ที่ขมิ้นชันช่วยได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคอ้วน obesity โรคอ้วนเดี๋ยวสรุปนิดนึงมันช่วยลดเบาหวานได้ยังไงมันช่วยลดเบาหวานโดยการลดไขมันในเส้นเลือด
ในปี2013โรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กรายงานออก

ไว้ว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ไขมันไม่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ทำให้ท่านผู้ชมไม่อ้วนขึ้นในข้อที่2การที่มันลดสภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับกลูโคสก็สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไปทำงานในเซลล์ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงโดยปริยายเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงก็จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวาบนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอลช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดๆร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1กรัม30วันติดกันไขมันในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ 6-8 ลูก2อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานเพราะว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมากทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้กลับมาเอนจอยชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักทายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะให้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลยโรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นพิษโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไวโค้ชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือCatalase หลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์ Catalase ตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็น100เนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดี
หรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคหนึ่งนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าอ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์ออกซิเดทีฟสเตรสที่มาจากเซลลูลาร์อินฟลามเมชันเซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ Randomized Double Blind Placebo Control Trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้เลยมีนัยยะสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ยเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้าได้อีกโค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปๆเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับขมิ้นชันช่วยโรคอีกโรคหนึ่งได้ดีมากโรคที่8ก็คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการอักเสบโรคที่8โรคผิวหนังที่เกิดจากการอักนั่นก็คือโรคสิวแล้วก็โรคสะเก็ดเงินคนที่เป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมูนใช่ไหมครับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวชในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า Oxidative stress may cause an autoimmune response by changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสามารถกระตุ้นให้เกิดออโตอิมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลภูมิคุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไปกินขมิ้นชันก็สามารถช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ผ่านกระบวนการยับยั้งสภาวะอนุมูลอิสระเกินออกซิเดทีฟสเตรสตรงนี้ครับรายงานจากประเทศอิตาลีในปี2018ก็คอนเฟิร์มว่าขมิ้นชันเป็นออปชันทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินน่ากลุ้มใจนะครับถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างบานแรกของร่างกายเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าgastric ulcer หรือ stomach ulcer เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟ้อมาตั้งนานใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยในปี2010โรงเรียนแพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า Helicobacter pylori การใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้
แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นแคตาลิสเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนการลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาลัย Wayne State Michigan สรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินเข้าไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ้วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ้วก่อนแล้วค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่วในไตขมิ้นชันมีออกซาเลตมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลตก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มีความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยังทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลตเกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิดความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมส่งถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจ Facebookของโค้ชแบงค์ได้ตามนี้เลยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะช่วยช่องนี้ได้มากๆเลยกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายสุดท้ายนี้ขอให้ความสงบสุขความแจ่มใสสุขภาพดีจงเป็นของคุณวันนี้โค้ชแบงค์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสุขภาพคลิปหน้าสวัสดีครับ

0: ขมิ้นชันหรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆว่าขมิ้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทยมายาวนานสรรพคุณของขมิ้นชันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคการประกอบอาหารสรรพคุณเสริมความงามหรือใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อครีมในการบำรุงผิวหน้านับว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและคุณประโยชน์มากมายขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องใดอีกบ้างติดตามได้ในเคล็ดไม่ลับสุขภาพดีกับ GPO ตอนขมิ้นชันสมุนไพรต้านโรค
1: ขมิ้นชันนะครับมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินอยด์นะครับซึ่งมีองค์ประกอบของสาร3ชนิดหลักๆได้แก่เคอร์คูมินเดเมทอกซี่เคอร์คูมินและบิดเดเมทอกซี่เคอร์คูมินสารทั้ง3ชนิดนี้นะครับมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยนะครับโดยคุณสมบัติข้อที่1ของขมิ้นชันคือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้ร่างกายมีความสามารถในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในอนาคตได้ครับสรรพคุณข้อที่2ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยรักษาอาการข้ออักเสบโดยโรคนี้นะครับจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เพราะข้อต่างๆจะเสื่อมลงตามกาลเวลาผลงานวิจัยจากหลายๆประเทศสรุปได้ว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพที่เทียบเท่ากับยาแก้อักเสบแผนปัจจุบันแต่มีความปลอดภัยมากกว่าเพราะสมุนไพรมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ายาแผนปัจจุบันครับสรรพคุณข้อที่3ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยต้านการอักเสบตามธรรมชาตินะครับสรรพคุณของขมิ้นชันในการต้านการอักเสบและช่วยต้านอนุมูลอิสระเป็นประโยชน์สำหรับการบำรุงผิวช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าลดการอักเสบของสิวช่วยลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากสิวอีกทั้งยังช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระเช่นแสงแดดมลภาวะต่างๆที่อาจทำร้ายผิวได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่4นะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระของร่างกายนะครับโดยถ้าร่างกายเนี่ยมีสารอนุมูลอิสระที่มากเกินไปจะทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยเสื่อมลงและทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้หากคุณทานขมิ้นชันเข้าไปจะช่วยทำให้สารอนุมูลอิสระในร่างกายลดลงและกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่5นะครับช่วยรักษาโรคกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันสามารถลดการอักเสบของกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนและยังมีส่วนช่วยบรรเทาอาการแน่นหน้าอกจุกเสียดอาหารไม่ย่อยได้อีกด้วยพร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นบรรเทาอาการปวดท้องเกร็งท้องและช่วยรักษาฟื้นฟูแผลในกระเพาะอาหารได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่6นะครับขมิ้นชันนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เช่นการป้องกันโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งโรคกระเพาะอาหารโรคอัลไซเมอร์โรคหัวใจเพราะขมิ้นชันนะครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีส่วนช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดีครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่7นะครับช่วยขับลมลดการจุกแน่นจุกเสียดนะครับขมิ้นชันเป็นสมุนไพรลดร้อนช่วยกระตุ้นให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนได้ดีอีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจึงสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายได้เร็วยิ่งขึ้นและยังช่วยบรรเทาอาการท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องอืดและขับลมได้ครับที่ผ่านมายาสมุนไพรจะถูกนำมาใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันแต่ล่าสุดนะครับองค์การเภสัชกรรมสามารถที่จะพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันมาผลิตเป็นยาในรูปแบบของแคปซูลโดยข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่าสารสกัดขมิ้นชันแคปซูลสามารถใช้เป็นยาทดแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้คือบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและยังพบผลข้างเคียงทางเดินอาหารเช่นอาการท้องอืดปวดท้องน้อยกว่ายาแผนปัจจุบันเพราะโดยสรรพคุณเดิมของขมิ้นชันก็ใช้เป็นยาแก้ท้องอืดอยู่แล้วสารสกัดขมิ้นชันจึงถึงเป็นสมุนไพรตัวแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันแปลว่าสามารถใช้เป็นยาแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้เลยสรุปง่ายๆก็คือถ้าใช้สารสกัดขมิ้นชันแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันตัวอื่นควบคู่กันไปอีกครับ
0: ปรึกษาปัญหาการใช้ยาและ
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีน ขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพอร์พามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ค่อยทาที่พอดยาเทศปทุมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใต้นักขราชแดนอีสานใต้ผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมั่นแก่นอยู่คือหินแม่นสิพบชาติใดกับบ่ลืมน้อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าข้าผู้ยิ่งใหญ่สร้างกุศลผลบุญไว้สร้างคุณงามความดีไว้ให้คนใดศรัทธา

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของคอลลาเจนนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมแล้วก็คงจะขาดเรื่องของคอลลาเจนไปไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเวลาที่เราจะพิจารณากินหรือไม่กินคอลลาเจนเสริมนะครับซื้อหรือว่าจะเอามาจากที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างเราจะกินดีไม่กินดีแล้วถ้ากินก็กินนานแค่ไหนกินมากเท่าไหร่กินแบบไหนดีนะครับแล้วกินแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาทราบก่อนว่าคอลลาเจนเนี่ยมันคืออะไรนะครับคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นโปรตีนซึ่งมีอยู่หลากหลายส่วนในร่างกายเลยนะครับแล้วก็ถ้าเอาร่างกายเรามาดูแล้วเนี่ยนะฮะคือโปรตีนทั้งหมดในร่างกายเนี่ยประมาณสัก 30% น่ะเป็นคอลลาเจนนะฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วมันก็มีอยู่ในทุกๆอวัยวะด้วยนะครับทีนี้มันมาจากไหนนะฮะร่างกายของคนเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างโปรตีนต่างๆได้รวมทั้งคอลลาเจนด้วยนะครับเวลาที่เราสร้างเนี่ยมันจะสร้างมาจากเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่าเซลล์ไฟโบรบลาสต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันก็จะดึงเอากรดอะมิโนต่างๆนะครับที่เรารับประทานเข้าไปหรือบางกรณีร่างกายเราสามารถสังเคราะห์ได้เองนะครับแล้วก็เอามาผสมกันสร้างเป็นคอลลาเจนชนิดต่างๆขึ้นมานะครับผมกล่าวว่าคอลลาเจนชนิดต่างๆมันแปลว่าคอลลาเจนเนี่ยมันไม่มีชนิดเดียวครับคอลลาเจนเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณ28ชนิดในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีชนิดที่29เร็วๆนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเท่าที่เราฟังเรื่องของโฆษณาเดี๋ยวเราคงจะเคยได้ยินนะครับอาหารเสริมบอกว่ามีคอลลาเจนชนิดที่1ชนิดที่2ชนิดที่3บางที่ก็มีแบบ5มีแบบชนิดที่10นะครับหรือบางอันก็บอกว่าสกัดมาจากปลาทะเลน้ำลึกคอลลาเจนปลาทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือคอลลาเจนจากไก่จากไข่อะไรเงี้ยครับแล้วก็บางกรณีจากวัวนะฮะก็มีหลากหลายแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวลงลึกไปเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยเมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่าคอลลาเจนเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดนะครับสัตว์แต่ละชนิดที่เวลาที่เราเอามาทำคอลลาเจนเนี่ยมันก็ให้คอลลาเจนที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาคอลลาเจนจากวัวเนี่ยมันจะมีชนิดที่1กับ3มากกว่านะครับถ้าเป็นจากปลาเนี่ยจะเป็นชนิดที่2เป็นหลักนะครับจากพวกไข่พวกไก่พวกนี้ก็จะเป็นชนิดที่2กับชนิดที่5เป็นหลักนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีชนิดอื่นๆปนอยู่ในนี้ด้วยนะครับบางกรณีก็มีชนิดที่10หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับและแต่ละชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับชนิดที่1 2และ3เนี่ยเจอได้เยอะที่สุดในร่างกายนะครับรวมๆแล้วก็สักประมาณ 90% ของคอลลาเจนทั้งหมดนะครับชนิดที่1เนี่ยมันก็จะอยู่ตามพวกผิวหนังพวกกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆนะครับเนี้ยเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เนื่องจากว่ามันอยู่ที่ผิวหนังเนี่ยอายุคนเราในเวลาถ้าเราเลยอายุ30เป็นต้นไปแล้วเนี่ยร่างกายเราจะสร้างคอลลาเจนได้ลดลงดังนั้นมันก็อาจจะมีการเสื่อมของอวัยวะต่างๆพวกนี้ได้เร็วกว่าในช่วงที่เราอายุน้อยกว่านะครับทีนี้ชนิดที่2ล่ะชนิดที่2เนี่ยมันจะอยู่บริเวณกระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนเป็นหลักเลยแต่ก็จะมีชนิดอื่นๆที่อยู่ที่กระดูกอ่อนเหมือนกันเช่นชนิดที่10ก็จะอยู่ที่กระดูกอ่อนเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่บอกมันทำให้กระดูกอ่อนแข็งแรงหรือเปล่าถ้าเรากินพวกนี้เข้าไปนะครับชนิดที่10ก็มีที่หมอนรองกระดูกอีกนะครับบางคนบอกว่ากินคอลลาเจนเพื่อเสริมสร้างไม่ให้หมอนรองกระดูกมันเสื่อมนะครับอะไรพวกนี้นะครับชนิดที่3นะฮะชนิดที่3เนี่ยก็เจอได้คู่กับชนิดแรกนะครับก็มีอยู่หลายๆที่เช่นกันนะครับแล้วก็จะเจอพิเศษที่พวกหลอดเลือดนะครับชนิดที่4เนี่ยก็จะเจอตามเขาเรียกว่าเป็น basement membrane นะครับก็คือเป็นส่วนที่เป็นพื้น

ื้นของอวัยวะหลายๆอวัยวะแล้วกันนะครับเช่นที่ไตที่ปอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเจอพวกนี้ได้แล้วถ้ามันมีความเสื่อมหรือมันเสียมันสร้างผิดปกติไปก็อาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องโรคไตได้นะครับในทางการแพทย์เราจะเรียกว่า Alport Syndrome นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการได้ยินซึ่งผิดปกติไปด้วยนะครับในคนกลุ่มนี้อาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องตานะฮะแต่จะไม่ลงรายละเอียดนี้แล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับชนิดที่5ก็เจอหลายที่เช่นในกล้ามเนื้อในตับในปอดอย่างเงี้ยนะครับก็คือแต่ละชนิดเนี่ยมันมีหน้าที่ที่มันแตกต่างกันไปแล้วก็เจอตามอวัยวะที่มันไม่เหมือนกันนะครับเจอด้วยมันอาจจะมีความมากความน้อยแตกต่างกันไปในร่างกายเรานะครับทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วโอเคมันสร้างจากเซลล์ไฟโบรบลาสต์มันก็สร้างลดลงตามอายุนะครับมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งแล้วโปรตีนชนิดที่ว่าก็คือมันเป็นการสร้างมาจากกรดอะมิโนต่างๆนะครับที่แล้วแต่ร่างกายเราจะสร้างพอมันสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสายยาวๆนะครับสายยาวๆพวกนี้มันจะพันกันนะครับพันกันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของคอลลาเจนชนิดต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับสายที่มันมาพันกันก็อาจจะเป็นลักษณะที่มีองค์ประกอบทางกรดอะมิโนที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับในแต่ละชนิดของคอลลาเจนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันจะต้องมีกรดอะมิโนตัวหนึ่งซึ่งเจอเยอะที่สุดในบรรดาคอลลาเจนทั้งหมดก็คือกรดอะมิโนชื่อว่าไกลซีนนะครับแล้วก็มันจะมีตัวอื่นอีกก็คือโปรลีนเนี่ยจะเจอเยอะนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับวิตามินซีนะฮะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยมันมีความจำเป็นในการที่จะไปเติมสารตัวนึงและการเป็นหมู่เรียกว่าไฮดรอกซีนะครับคือทำให้เป็นไฮดรอกซีโปรลีนไฮดรอกซีไลซีนหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไม่มีวิตามินซีคอลลาเจนพวกนี้ก็จะออกมาประหลาดๆนะครับเราก็อาจจะทำหน้าที่ได้ไม่ดีนะครับทีนี้ต่อมาก็คือว่าไอ้ของพวกนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาที่เราเข้าใจถึงสารประกอบของคอลลาเจนแล้วนะครับถ้าเรากินมันเข้าไปเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนชนิดนั้นตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาของอาหารเสริมต่างๆซึ่งเขาพูดตามส่วนผสมต่างๆของร่างกายเช่นของชนิดหนึ่งนะครับยี่ห้อหนึ่งมีคอลลาเจน type 1 type 2 type 3ครบเลยมีเยอะด้วยนะครับแล้วก็บอกว่ามันช่วยเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อกระดูกอ่อนไม่ให้เข่าเสื่อมนะครับช่วยเรื่องทำให้กระดูกแข็งแรงนะครับช่วยเรื่องตาด้วยช่วยเรื่องกระดูกหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับช่วยทุกอย่างที่ผมพูดมาเพราะว่าคอลลาเจนเหล่านี้มันเป็นส่วนประกอบของส่วนต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้ดูดไปทั้งคอลลาเจนแล้วก็กลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายนะครับมันต้องดูดซึมเข้าไปโดนทำลายกลายไปเป็นกรดอะมิโนตัวเล็กๆนะครับแล้วร่างกายเรามันจะคิดเองว่าจะเอาไปประกอบเป็นกรดอะมิโนแบบไหนจะเอาไปสร้างโปรตีนชนิดอื่นหรือเปล่าหรือจะเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนถ้าเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนสร้างคอลลาเจนอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยท่านที่กินของพวกนี้เข้าไปนะครับมันไม่ได้แปลว่าท่านจะเอาคอลลาเจนไปสร้างได้อย่างที่ต้องการนะครับมันไม่ใช่กินปุ๊บคอลลาเจนเข้าไปทดแทนในร่างกายเป็นรูปคอลลาเจนนะครับไม่ใช่นะฮะมันต้องโดนย่อยเล็กๆก่อนพอย่อยเสร็จปุ๊บกลายไปเป็นอะมิโนกรดอะมิโนเล็กๆนะครับร่างกายจะเป็นตัวเลือกเองว่าจะเอากรดอะมิโนพวกนี้ไปทำอะไรนะครับเราไปสั่งมันไม่ได้นะครับเนี่ยคือปัญหาของการที่เราจะกินคอลลาเจนเสริมเพราะว่าท่านกินเข้าไปแน่นอนเขาใช้หลักในการโฆษณาว่าคอลลาเจนเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนประกอบของส่วนต่างๆของร่างกายถ้ามันผิดปกติไปแน่นอนว่าร่างกายย่อมมีปัญหาแต่ว่าคอลลาเจนที่กินเข้าไปนั้นไม่สามารถที่จะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายได้ครับมันขึ้นอยู่กับร่างกายที่จะตัดสินใจว่าจะเอาไปทำอะไรก็เหมือนกับเวลาที่เราสร้างบ้านนะครับถ้าเรามีอิฐมีเหล็กมีปูนนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปเยอะๆนะครับแต่คนสร้างบ้านกับคนเขียนแบบเนี่ยจะต้องเป็นคนคิดเองว่าตกลงแล้วจะเอาอิฐพวกนี้ไปสร้างอะไรเอาเหล็กไปทำอะไรนะครับแล้วถ้ามันเหลือล่ะถ้ามันเหลือก็ทิ้งสิครับถูกไหมฮะนะครับนั่นคือปัญหานะครับถ้ามันเหลือเราจะเอาไปทิ้งครับเหมือนกับการที่เราสร้างบ้านถ้าเรามีพวกอิฐพวกอะไรพวกนี้เกินนะครับเราก็ไม่เอามันไปใช้นะครับเพราะว่าบ้านเรามันสวยอยู่แล้วเราจะไปเติมมันทำไมนะครับนั่นคือปัญหานะฮะทีนี้เราเข้าใจไปแล้วว่าการกินคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้กลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับร่างกายเราจะเอามันไปสร้างอะไรยังไงแล้วแต่ร่างกายเรายังไม่มีวิธีไปกระตุ้นให้ร่างกายมันสร้างคอลลาเจนได้ตามที่เราต้องการนะครับอาจจะมีข้อยกเว้นบางอย่างเช่นการทำพวกเลเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับความงามนะครับซึ่งมันอาจจะสามารถกระตุ้นคอลลาเจนเฉพาะบริเวณได้แต่มันก็ไม่สามารถกระตุ้นคอลลาเจนทั้งตัวได้นะครับเป็น

ไม่ได้นะไม่มียาไม่มีอะไรที่ไปกระตุ้นคอลลาเจนได้ทั้งตัวนะครับในปัจจุบันนี้ยกเว้นการเดียวก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอที่มันช่วยได้นะครับเพราะมันจะทําให้ร่างกายเราสามารถที่จะเอาคอลลาเจนเก่าเนี่ยที่มันเสียแล้วเอาไปทิ้งแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้จากกรดอะมิโนที่เรารับประทานเข้าไปจากแหล่งต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องวิตามินซีก็จะมีความเกี่ยวข้องด้วยนะครับวิตามินซีแค่ไหนนะครับคือปกติคนเราเนี่ยต้องการวิตามินซีแค่ประมาณสัก90มิลลิกรัมถึง100มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ต้องการเป็นกรัมหรืออะไรเยอะกว่านั้นนะครับงั้นถ้าเรากินอาหารโดยทั่วไปเราไม่ได้เลือกกินอาหารเฉพาะประเภทนะครับเราไม่มีทางขาดวิตามินซีแน่ๆนะครับคือเราจะได้เข้าไปเพียงพอแน่ๆนะฮะดังนั้นเนี่ยคือถ้าอยากจะทานเสริมเข้าไปก็ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันช่วยหรือไม่ช่วยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันสักขนาดนั้นนะครับรายงานงานวิจัยหลายๆอย่างก็จะมีข้อขัดแย้งกันเองซะอีกด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ก็มีคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกแม่ฉันกินคอลลาเจนเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันหายปวดข้อผิวมันดูดีขึ้นนะครับมันก็มีอย่างนั้นจริงๆนะครับเพียงแต่ว่ารายงานที่ว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็มีปัญหาได้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านบอกว่าโอเคถ้ากินเข้าไปแล้วได้คอลลาเจนแบบนั้นเข้าไปตรงๆเนี่ยนะครับมันควรจะต้องรักษาโรคได้จริงไหมครับคือคอลลาเจนอย่างที่ผมบอกมีหลากหลายชนิดมากแล้วเวลาที่คอลลาเจนพวกนี้มันผิดปกตินะครับมันก็จะทำให้เกิดโรคบางอย่างขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับโรคกระดูกอ่อนเสื่อมต่างๆมีหลายชนิดนะครับพวกนี้เขาจะเรียกว่าคอนโดรดิสเพลเชียนะครับคอนโดเขามาจากคำว่ามันแปลว่ากระดูกอ่อนดิสเพลเชียก็คือเป็นการสร้างซึ่งผิดปกติก็เป็นการสร้างกระดูกอ่อนที่ผิดปกตินะครับถ้าเกิดว่าคอลลาเจนมันไม่สามารถสร้างให้ปกติได้นะครับถ้าเป็นมันจะมีกลุ่มโรคอันนึงชื่อว่าเอลเลอร์ดันลอสนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นพวกนักกายกรรมที่สามารถที่จะทำให้ตัวอ่อนมากๆนะครับบิดมืองอเลยนะครับบิดไปซ้ายไปขวาบิดเอาทำไหลหลุดออกมาได้หมุนหลายๆรอบได้นะครับพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเอลเลอร์ดันลอสซินโดรมนะครับซึ่งมันก็จะมีความยืดหยุ่นของพวกข้อต่อพวกผิวหนังนะครับบางทีดึงหนังขึ้นมาหนังมันยืดออกมาอย่างยาวๆได้เลยนะครับคือก็ความผิดปกติของคอลลาเจนหลายๆแบบก็ส่งผลทำให้เกิดเอลเลอร์ดันลอสพวกนี้ได้นะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีอีกหลากหลายอย่างนะปัญหาคือถ้าบอกว่าคอลลาเจนกินเข้าไปแล้วมันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายได้เลยอย่างนั้นท่านกินคอลลาเจนในโรคพวกนี้ก็ต้องหายสิครับถูกไหมฮะถ้าเรากินคอลลาเจนเสริมไม่ว่าจากยี่ห้อดีที่สุดในโลกแค่ไหนกินเข้าไปเยอะๆถ้าบอกว่ามันกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายได้ปุ๊บมันจะต้องไปทดแทนไอ้ของพวกนี้ทั้งหมดถูกไหมฮะคอลลาเจนมันไม่ดีมันก็ต้องขับออกไปเอาคอลลาเจนที่ดีเข้าไปเติมแล้วโรคนั้นก็ต้องหายแต่มันไม่เป็นแบบนั้นครับที่มันไม่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเหตุผลที่ผมบอกเนี่ยครับกินคอลลาเจนเข้าไปเท่าไหร่มันจะต้องโดนย่อยให้ไปเป็นกรดอะมิโนตัวเล็กๆแล้วร่างกายเราก็จะเอามันไปสร้างด้วยตัวเองนะครับแต่บังเอิญในคนที่มีโรคพวกนั้นเนี่ยมันไม่สามารถสร้างได้ให้มันปกติคือเครื่องมือในการเอาไปประกอบกรดอะมิโนพวกนี้เป็นคอลลาเจนมันเสียนะครับมันจะเสียได้ตามที่ต่างๆก็แล้วแต่ว่าเสียตรงบริเวณไหนก็เป็นโรคที่มันไม่เหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้กินเข้าไปอะมันอาจจะไม่ได้ช่วยเรามากนะครับคืออาจจะมีบางคนกินไปแล้วก็รู้สึกว่าผิวตัวเองมันดูดีขึ้นนะรอยย่นมันลดลงนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีงานวิจัยบอกว่าต้องกินไปประมาณสัก3เดือนนะครับแล้วก็ถ้าจะกินก็อยู่ที่ประมาณสัก2กรัมครึ่งถึง10กรัมต่อวันนะครับถ้าเรื่องกระดูกก็อาจจะต้องนานกว่านั้นหน่อยนะครับเช่น6เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะครับมันไม่ใช่เป็นอะไรที่วัดได้ในทางการแพทย์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนกินเข้าไปแล้วกระดูกมันแข็งแรงดีแต่ถ้าเราไปทำ MRI ดูข้อกระดูกพวกนี้อาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามถ้าท่านกินแล้วสบายใจก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เวลาที่เราจะเลือกกินไอ้คอลลาเจนพวกนี้สมมติว่าเราไม่สนใจแล้วเรากลัวว่าเราได้พวกโปรตีนพวกนี้ไม่พอเราอยากจะกินเสริมเข้าไปนะแต่เราไม่อยากจะกินไปจากอาหารเพราะว่ายังไงเราก็คิดว่าเรากินไม่พอนะครับบางคนเวลาโฆษณาอาหารเสริมเขาโฆษณาว่าอะไรครับโฆษณาว่าอาหารที่เรากินในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่เราจะได้ทุกๆอย่างเพียงพอดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องกินเสริมเข้าไปคุ้นไหมครับไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็แล้วแต่ผมเห็นเขาใช้ข้อโต้แย้งแบบนี้เสมอซึ่งจริงๆมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเรารู้ว่ายังไงกินเข้าไปถ้าเราไม่ได้กินเลือก
เลือกกินเฉพาะอาหารบางประเภทยังไงเราก็จะได้เข้าไปเพียงพออยู่ดีนะครับ

อ่ะแต่สมมุติว่าท่านไม่ได้สนใจตรงนี้ละท่านอยากจะกินคอลลาเจนเพื่อความสบายใจแล้วกันทํายังไงดีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับท่านต้องดูตัวเองว่าท่านแพ้อาหารอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านแพ้ปลาอ้าวไปกินคอลลาเจนซึ่งสกัดมาจากปลาทะเลน้ําลึกก็ไม่ได้นะครับถูกมั้ยฮะถ้าท่านแพ้ไข่อ้าวคอลลาเจนที่สกัดมาจากพวกไก่พวกไข่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับท่านที่กินเนื้อไม่ได้อ้าวแล้วสมมุตินับถือเจ้าแม่กุดอิมทานเนื้อไม่ได้แล้วจะกินคอลลาเจนซึ่งมาจากวัวเหรอครับก็ไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้ก็ท่านก็ต้องไปพิจารณาเองว่าจะทำยังไงนะครับเพราะบางคนเคร่งมากอะไรที่มาจากวัวนี่ฉันไม่กินเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับก็ต้องคิดกันเองว่าจะยังไงนะครับส่วนกินคือควรจะต้องพยายามเลือกคอลลาเจนซึ่งเขียนว่า hydrolyzed collagen หรือ hydrogen hydrolysate นะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันจะดูดย่อยให้สามารถดูดซึมได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับมันจะมีอีก2แบบซึ่งดูดซึมไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือ1เป็นแบบเจลาตินเจลาตินก็พวกวุ้นต่างๆพวกนี้แหละครับมันจะเป็นเจลาตินซึ่งมันก็เป็นคอลลาเจนอย่างหนึ่งแต่ว่ามันดูดซึมได้ค่อนข้างยากนะครับอีกแบบนึงเลยก็คือแบบสดๆเลยนะครับเรียกว่าเป็น raw collagen นะครับหรือมันจะมีอีกชื่อเรียกนึงส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกคอลลาเจน type 2ซึ่งมาจากพวกปลาอะไรเงี้ยนะครับคือคอลลาเจน type 2พวกที่มาจากปลาเนี่ยก็จะมีบางอันเป็น raw collagen หรือว่าเป็นอันที่ยังไม่ได้ย่อยเลยครับคือ undigested collagen คือยังไม่ได้ย่อยเลยนะครับพวกนี้ดูดซึมยากที่สุดเลยดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกคอลลาเจนเนี่ยควรจะเลือกคอลลาเจน hydrolysis หรือ hydrolyzed collagen นะครับแล้วกินแค่ไหนก็แน่ๆว่าปัจจุบันเนี่ยเราทราบอยู่ที่ประมาณ 2.5 กรัมถึง10กรัมต่อวันถ้าอยู่ในช่วงนี้ก็น่าจะโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเรากินบางคนเนี่ยก็จะมีอาการท้องอืดมีกรดไหลย้อนได้ในบางคนนะครับดังนั้นท่านก็จะต้องดูตัวเองว่ากินแล้วมีปัญหาพวกนี้หรือเปล่าถ้ากินแล้วมีปัญหาท่านก็อาจจะต้องกินลดลงหรือว่าอาจจะต้องไม่กินมันนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้เสมอก็คือว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีการควบคุมด้วยองค์การอาหารและยานะครับเนื่องจากว่าไม่ได้จดทะเบียนเป็นยานะครับตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงมันมีความสำคัญที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นยาแล้วล่ะก็การควบคุมดูแลการผลิตนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่หมายความว่าอะไรหมายความว่าปริมาณคอลลาเจนที่เราได้อาจจะไม่เหมือนที่ฉลากเขาเขียนเป๊ะนะครับอาจจะมีเยอะกว่าก็ได้หรืออาจจะน้อยกว่าแบบมากๆเลยก็ได้นะครับและที่สำคัญอาจจะมีสารอย่างอื่นปนเปื้อนเข้ามาก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้ดูเรื่องแบบเนี้ยแบบชัดเจนจริงๆนะครับไม่ได้มีความเข้มงวดเนี่ยบางครั้งความที่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็หลงเข้ามาในอาหารเสริมเหล่านั้นก็เจอได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านเองนะครับถ้าให้ดีก็จะต้องดูด้วยว่ามันมีองค์กรอิสระมาตรวจสอบในคอลลาเจนที่ท่านทานอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีก็ดีนะครับแต่ถ้ามีเมื่อ5ปีที่แล้วก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะต้องทำทุกๆปีนะครับจะได้รู้ว่าตกลงแล้วไอ้ที่เขาทำมาเนี่ยมันได้รับการตรวจสอบจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีข้อมูลมีทุกๆอย่างเนี่ยตามที่เขาเขียนที่ฉลากหรือไม่นะครับนี่คือการกินคอลลาเจนนะครับงั้นเวลาที่เราสมมุติว่าเราโอเคเราบอกแล้วเราไม่อยากกินเพราะว่าอาหารมันก็ให้พวกคอลลาเจนพวกนี้อาหารอะไรที่ให้คอลลาเจนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นน้ำต้มกระดูกหมูนะครับคือคอลลาเจนเยอะอันที่ผมชอบมันอร่อยด้วยนะครับอร่อยกว่าคอลลาเจนธรรมดาอีกนะฮะอร่อยกว่าคอลลาเจนผงเยอะนะครับแล้วก็พวกถ้าเรากินไก่กินปลาอย่างเงี้ยครับพวกนี้มีคอลลาเจนอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่เรากินโปรตีนธรรมดาก็ตามนะครับโปรตีนพวกนี้คือมันมาจากไหนครับโปรตีนพวกนี้ก็คือกรดอะมิโนมารวมตัวกันไงล่ะครับนะดังนั้นถ้าเรากินโปรตีนเวลาเราดูดซึมเข้าร่างกายเนี่ยครับมันก็จะโดนย่อยจนกลายเป็นพวกกรดอะมิโนนะครับแล้วกรดอะมิโนตัวนี้ร่างกายจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะเอามันไปสร้างอะไรจะเอามันไปสร้างคอลลาเจนหรือจะเอามันไปสร้างโปรตีนชนิดอื่นจะเอาไปสร้างเอนไซม์ชนิดต่างๆจะเอาไปสร้างฮอร์โมนแล้วแต่ร่างกายเลยครับนะเราควบคุมมันไม่ได้นะฮะตรงนี้ก็คือทั้งหมดที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเกี่ยวข้องกับคอลลาเจนถ้าเกิดว่าใครจะเลือกทานคอลลาเจนนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วนะฮะคอลลาเจนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งสร้างมาด้วยเซลล์ชื่อว่าไฟโบรบลาสต์ซึ่งมีทั่วๆร่างกายนะครับพวกนี้เนี่ยอ๋อผมลืมพูดอีกประเด็นหนึ่งเลยประเด็นนี้สำคัญมากๆเวลาที่เราเกิดแผลเนี่ยนะครับเวลาแผลมันจะสมานมันต้องใช้คอลลาเจนปัญหาคือแผลเป็นก็คือคอลลาเจนแล้วมีคอลลาเจนเยอะด้วยแล้วเยอะผิดปกติด้วยนะครับการเกิดพังผืดต่างๆตามร่างกายพวกนั้นคือคอลลาเจนทั้งหมดเลยครับ

0: พังผืดที่ไหนพังผืดในปอดนะบางคนอาจจะเห็นถามผมเรื่องพังผืดในปอดมันคืออะไรรักษาได้ไหมส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ครับคือพังผืดเนี่ยคือแผลเป็นที่อยู่ในปอดเนี่ยแหละครับไล่พวกพังผืดพวกเนี้ยมันเป็นเพราะว่าเซลล์ไฟโบรบลาสต์ไปอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็สร้างคอลลาเจนเข้าไปทับถมในนั้นนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าคนที่เป็นโรคพังผืดปอดกินคอลลาเจนเข้าไปเยอะๆแล้วจะทําให้พังผืดเป็นมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับผมไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวเพราะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คอลลาเจนเยอะคอลลาเจนน้อยที่เรากินเข้าไปปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าร่างกายเรามันมีความผิดปกติทําให้เกิดการสร้างคอลลาเจนบริเวณนั้นที่ผิดปกติตามไปด้วยดังนั้นถ้ามีอุปกรณ์ให้มันสร้างคือกรดอะมิโนจากที่เรากินคอลลาเจนเข้าไปมันก็ดันเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนซึ่งผิดปกติในปอดนะครับผมเดาว่าอย่างนี้นะครับตรงนี้ไม่มีข้อมูลชัดเจนนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าคอลลาเจนเยอะมันก็อันตรายนะครับไม่ใช่ว่าคอลลาเจนเยอะแล้วจะทำให้โอ้กระดูกแข็งแรงกระดูกบอนรองกระดูกสันหลังไม่เสื่อมนะครับทำให้ริ้วรอยเราไม่มีดูเด็กกว่าวัยผิวดีแล้วก็สายตาดีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะพวกนี้มันเป็นส่วนประกอบของไอ้วุ้นลูกตาด้วยแล้วก็ตรงกระจกตาด้วยนะครับก็มีส่วนประกอบของคอลลาเจนเหมือนกันนะครับดังนั้นโดยรวมๆแล้วนะครับคอลลาเจนถ้าท่านจะทานนะครับท่านคิดไว้เสมอเลยนะครับคอลลาเจนที่ท่านทานเข้าไปมันจะก็ไม่กลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายมันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายก็ต่อเมื่อร่างกายเราต้องการจะเอามันไปสร้างเป็นคอลลาเจนชนิดต่างๆในร่างกายนะครับเหมือนกับการที่เราจะสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับคอลลาเจนนี่ก็เปรียบเหมือนกับพวกอิฐพวกปูนพวกเหล็กโครงต่างๆนะครับเราเอาเข้าไปให้เยอะๆนะครับคนก่อสร้างกับนักเขียนแบบก็จะไปเลือกเองว่าจะเอาแค่ไหนนะครับส่วนที่เหลือโยนทิ้งนะครับเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้เอาอิฐไปสร้างอะไรต่อเติมจากบ้านเยอะๆนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าจะเลือกทานคอลลาเจนไฮโดรไลเซตนะครับและควรจะดูเสมอเลยว่ามีองค์กรอิสระรับรองคอลลาเจนชนิดนั้นหรือเปล่านะครับถ้ากินก็กินอยู่ที่ประมาณ 2.5 ถึง 10 กรัมต่อวันนะครับกินไปอย่างน้อยๆก็อาจจะต้อง3เดือน6เดือนท่านถึงจะเริ่มเห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้ก็ข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับอาจจะไม่เห็นอะไรเลยก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับราคาท่านรับได้หรือเปล่านะครับท่านที่ไม่อยากทานก็ทานพวกน้ำต้มกระดูกหมูอะไรพวกนี้ก็มีเยอะแล้วนะครับพวกปลาพวกเนื้อต่างๆพวกนี้มีเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าท่านจะทานก็คอลลาเจนเสริมระวังนิดนึงในแง่ของสารเจือปนนะครับในแง่ของท่านที่แพ้อาหารนะครับดูดีๆว่ามันมาจากไหนนะครับแล้วก็ต้องดูว่าบางคนมีกรดไหลย้อนไม่กินแล้วอาจจะเป็นมากขึ้นนะครับหรือคนที่กินโปรตีนเยอะๆไม่ได้นะครับแล้วมันจะเกิดปัญหาเช่นคนไหนกินโปรตีนเยอะๆไม่ได้คนที่มีโรคตับวายแบบรุนแรงนะครับพวกตับแข็งรุนแรงพวกนี้กินโปรตีนเยอะๆมีปัญหาแน่ๆนะครับหรือคนที่มีโรคไตวายแบบต้องล้างไตอย่างเงี้ยหรือว่าเกือบจะล้างไตแล้วพวกนี้กินโปรตีนเข้าไปเยอะๆเนี่ยมีปัญหาแน่ๆนะครับโปรตีนที่ว่าก็คือคอลลาเจนด้วยเพราะคอลลาเจนก็คือโปรตีนนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าจะเล่ามาค่อนข้างจะครบนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงลึกในระดับแพทย์ที่บอกว่าคอลลาเจนชนิดต่างๆมันไปทำอะไรยังไงบ้างลักษณะมันไม่เหมือนกันแล้วแต่ละอันมันมีอะไรมันมีคอลลาเจนชนิดแปลกๆด้วยนะครับที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งในการที่จะแก้ไขภาวะมะเร็งนะตรงนี้ยังมีการวิจัยอยู่นะครับถ้าหมอคนไหนฟังก็ลองไปหาดูข้อมูลเรื่องของคอลลาเจน18นะครับมันจะมีโมเลกุลนึงซึ่งติดอยู่กับมันชื่อว่าเอนโดสแตตินนะครับท่านลองไปค้นดูแล้วท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีไอ้อย่างนี้อยู่ด้วยเหรอนะครับมันเจ๋งมากนะครับเรื่องของคอลลาเจนหลายๆอย่างแต่ว่าเรายังเอามันมาใช้เป็นประโยชน์ได้ไม่เท่าที่ควรนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: การกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้น wow. คอลลาเจนนั้นก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาต่อหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้เท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเข้าไปชมกันเลยค่ะคอลลาเจนนอกเหนือจากที่จะทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงผิวกายเราเต่งตึงแล้วนะคะในบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าคอลลาเจนสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างข้อของเรานะคะช่วยลดอาการในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมเช่นเขา

0: เสื่อมหรือแม้แต่บางครั้งก็บอกว่าช่วยในการที่จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้เนื่องจากว่าที่บริเวณกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อของเรานะคะจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้เชื่อว่าถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นแข็งแรงขึ้นหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะในปัจจุบันก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนออกมานอกเหนือจากที่จะเอาไว้บำรุงผิวหน้าของเราแล้วนะคะก็ยังมีการอ้างอิงว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยลดอาการปวดข้อจากข้อเสื่อมได้นะคะถ้าพูดถึงหลักการในการที่จะทานอาหารหรือทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของร่างกายนะคะกระบวนการก็คือเริ่มจากการทานใช่ไหมคะทานเข้าทางปากแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะสู่ลำไส้เพื่อทำการย่อยพอย่อยออกมาแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมไปบริเวณที่มีปัญหาของร่างกายเช่นเดียวกันค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อทานลงไปแล้วก็จะถูกย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนนั่นเองค่ะแล้วก็จะไปตามร่างกายตามกระแสเลือดของเรานะคะทีนี้เมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เราเลือกกันมานะคะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อซึ่งจริงๆแล้วกระดูกอ่อนที่ผิวข้อนั้นนะคะไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเวลาที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปถึงแม้ว่าถ้ายังเชื่อว่ากรดอะมิโนที่ได้รับการย่อยสลายจากคอลลาเจนไปแล้วจะสามารถเสริมสร้างบริเวณที่มีอาการมีปัญหาได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวที่จะนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าการทานคอลลาเจนแล้วจะสามารถไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่ากระดูกผิวข้อของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศึกษานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวข้ออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวข้อเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทดลองนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือณข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะและในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสำหรับใครที่ต้องการที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนไทท์2นะคะจะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าค่ะสำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปในวัน
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิว

0: การเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่ Net Shopping
1: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1800 341 4041

0: ข้าวเลยค่ะ
1: น้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดหนึ่งนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอริซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอริซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์โรลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอริซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอริซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอเจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอริซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอริซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไม

หมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งติ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

หารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

สาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วย

0: ของแคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะคิดรู้ไหมพ่ออะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
1: ้
4: องเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
1: ้สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
3: คุณภาพมาแล้ว
2: ค่ะ
3: อยากถามว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ในเบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกี๊ยวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเนตเพนโทตินเนตคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
1: รายอย่างมาก
2: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
3: ์
2: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
1: ของร่างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
3: มันอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนานเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
3: ้
2: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นๆเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกี๊ยวทองอีกเป็นจำนวน
5: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกี๊ยวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกี๊ยวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
6: ก็คิดว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
7: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
8: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกี๊ยวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
9: อายุมากขึ้น

0: พี่มีความรู้สึกว่าหลงลืมต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจพีนศาลาเขียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าศาลาทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
1: เพื่อนคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาลาเขียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
2: ออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนไวตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากไวตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
3: ไพเราะเอี่ยงเพลงคนกล่อมโลกมาร้องฝากแฟนรายการให้ได้ฟังกันครับ

0: เรื่องของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เนี่ยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: การวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอกลไกสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LPS จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่าเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได
0: ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยท่านดร.ปรัชญาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากงาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดร.บอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนยารักษาโรคค่ะแต่ว่าไอสารตัวนี้มันไปเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผลผลิตของไทยและตอนนี้ท่านดร.ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดำๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดำที่ไหนผวาเข้าใส่หยิบเข้ามาเคี้ยวเข้าปากเลย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได
2: ้
0: ผู้วิจัยฝากเตือนมาด้วยนะคะท่านดร.บอกว่างาดำที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะมันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดๆที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทำให้มันสุกก่อนแล้วก็ที่สำคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได
3: ้
0: ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะคุณผู้ชมอาจจะไป
4: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง
2: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่ยัง

0: ามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
1: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจป่าเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละก็เรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำ

0: ได้1การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามบัตรไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอล Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ก็ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเป็นความสุข
1: เอาใหม่พี่ถามดุ๊กใส่นาฬิกานาฬิกาเรือนละแบบ 1,000 บาท 2,000 บาทกับไปซื้อปาเต็กฟิลิปเดือนละเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยยูมีปัญญาจ่ายอ่ะยูจะไปว่าอะไรถ้ายูบอกว่ามันแค่ดูนาฬิกาก็ใช่ไงยูจะไปถือเขาทำไมล่ะ
0: เอาเป็นว่าถ้าคุณใส่แล้วมันไม่ได้ทำลายอะไรคุณมันไม่ได้ทำให้สุขภาพคุณเสียไปคุณก็ทำไป
1: ที่เราพูดกันน่ะเราจะพูดว่าเอ้ยมันดูไม่มีอะไรแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะคะว่าของพวกนี้บางทีมันอาจจะมีสารบางอย่างที่ปนด้วยนะคือนึกออกไหมเวลาเราตักเป็นช้อน
0: อ
1: ่ะแต่เวลาคอลลาเจนที่เรากินกันจริงๆแล้วมันได้ประสิทธิภาพแบบมันอยู่ในหลักกรัมนิดเดียวเองอะค่ะนิดเดียวจริงๆนะคะกรัมอ่ะนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าของที่เหลือที่เป็นผงๆอะคืออะไรมันก็จะเป็นเด็กซ์ตรีนผสมโน่นผสมนี่ซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะมีการปนเปื้อนไหมมันจะมีการตีกันกับยาที่เรากินหรืออะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังค่ะหลายๆเคสบางทีพอกินมาเสร็จแล้วปุ๊บค่าตับค่าไตผิดปกติอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วย
0: ยังไงก็ตามนะสำคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นโรคไตอย่าไปโหลดเขาเยอะมากอันนี้สำคัญนะฮะ
1: พวกที่เขาเรียกว่าเป็นตับแข็ง
0: ตับแข็งแบบระยะท้ายก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันโปรตีนมันโหลดไปได้เก็บความรู้เยอะมากเลยนะพี่สำหรับการรับประทานคอลลาเจนซึ่งอาจจะต้องมีข้อควรระวังในกรณีที่เราโอเวอร์เกินไปนะฮะท่านใดมีเกร็ดความรู้ดีๆนะครับก็สามารถพิมพ์ท้ายตรงคอมเมนต์ได้แล้วก็สามารถแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ให้กับผู้ฟังท่านอื่นได้ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้รายการของเรานะครับ Derma Digest by Rama Dermatology แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พี่เอนะครับดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะฮะผู้ซึ่งมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานคอลลาเจนนะขอบคุณทางทีมถ่ายทำทีมผู้สนับสนุนการถ่ายทำด้วยนะครับคุณมากครับ
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช็อป

ชนะม้วนยังค่อยถามคิดทอดงาเกตปทุมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสองผมผู้หญิงไงกษัตริย์แดนอีสานไต่นาคราชแดนอีสานไต่ผู้ปกป้องสองฝั่งมุ่นข้อหักของสองเจ้านั้นยังมันแก่นอยู่คือหินแม่นสิพบชาติใดก็บ่ลืมเนาะเจ้าแม่น้ำสองสียังค่อยเฝ้ามีนา

0: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาขอแนะนำนะคะเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะไปดูกันเลยค่ะบทนำนะคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายของเรานะคะที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือสติมูแลนต์นะคะหรือแอนติเจนนะคะที่มากระตุ้นนะคะร่างกายค่ะโดยนะคะสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีนะคะปัจจัยการกระตุ้น
3: โดยจะขออธิบายนะคะเน้นไปที่โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจนะคะ
2: อาการของระบบทางเดินหายใจที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเช่นน้ำมูกไหลจามคันนะคะคัดจมูกนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงเช่นไอแน่นหน้าอกหรือถ้ารุนแรงมากก็มีอาการหอบมีอาการหอบหืดสาเหตุของโรค

ภูมิแพ้นะคะคร่าวๆในคนไทยส่วนมากนะคะจะเป็นไรฝุ่นเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาจะเป็นเกิดจากการแพ้ขนแมลงสาบหรือรังแคของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกสรพืชเชื้อรานะคะส่วนการแพ้อื่นๆนะคะที่พบได้นะคะก็คือการแพ้นมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจนี่คือจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะการรักษาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสำคัญในเห็ดหลินจือนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆในปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพันธุกรรมกับกลุ่มที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหนึ่งนะคะจากพันธุกรรมนะคะหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการแสดงอาการแพ้นะคะและก็แสดงออกมาของระบบต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเกิดอาการแพ้ได้นะคะเมื่อมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆนะคะมากระตุ้นนะคะนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยแต่คือพันธุกรรมอะค่ะทำให้มีอาการแพ้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นครั้งที่2เป็น secondary stimulant นะคะเช่นจากฝุ่นไรควันแล้วก็เกสรดอกไม้ก็ทำให้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจขึ้นค่ะพันธุกรรมนะคะโรคภูมิแพ้หลายๆโรคนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเพราะมีพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศหรือโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะถ้าพบว่ามีการซักประวัติและพบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโดยนะคะถ้าพบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง 30-50% ค่ะแต่ถ้าบิดามารดาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทั้งคู่นะคะและให้กำเนิดบุตรบุตรจะมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 50-70% ค่ะในขณะที่เด็กนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้เลยจะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เพียง 10% ค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกลุ่มที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะโดยการหายใจหรือการรับประทานหรือการสัมผัสเข้าไปทางช่องปากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการทางจมูกได้นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะบางอย่างนะคะสังเกตได้ยากนะคะเช่นเกสรเชื้อราในอากาศฝุ่นไรในบ้านโดยเฉพาะไรฝุ่นในที่นอนนะคะต้องเปลี่ยนที่นอนค่ะคนเปลี่ยนที่นอนวันเดือนละ1ครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะค่ะอาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบว่า
มีการ

แพ้ท้องอืดหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่นนมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้ามีการแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงก็จะมีทางเดินหายใจหายใจคืดคาดได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีอาการทางผิวหนังนะคะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเช่นผื่นลมพิษนะคะผื่นแพ้สัมผัสได้นะคะจากอาการภูมิแพ้ค่ะอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินอาหารก็พบได้นะคะคือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแต่ที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะโดยที่เป็นที่ระบบอื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้แพ้ก็จะมีอาการหอบเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไดฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะเห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัชรูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีค่ะได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำราเซินหนงเปิ่นเฉาจิงนะคะว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะมีพลังมหัศจรรย์ในการบำรุงร่างกายชื่อพ้องของเห็ดหลินจือก็คือเห็ดหิ้งค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้พบเห็ดหลินจือได้เกือบทุกภาคของประเทศนะคะมีชื่อเรียกนะคะแตกต่างกันตามท้องถิ่นนะคะเช่นเห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปีเห็ดขอนไม้เห็ดอมตะเห็ดจวักงูเห็ดกระด้างเห็ดไม้นะคะส่วนชื่อพังภาษาอังกฤษก็คือ Holy Mushroom ค่ะแปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางครั้งเรียกว่าแล็กควอร์มัสลูมนะคะเพราะมีลักษณะมันแล็กเกอร์มัสลูมนะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนเคลือบด้วยแล็กเกอร์ค่ะในประเทศจีนนะคะเรียกว่าหลินจือค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกเชื่อว่ามันนันทาเกะนะคะหรือหลินจือค่ะซึ่งเห็ดหลินจืออยู่ในวงกาโนเดอร์มาตาซีค่ะ

ค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะหลินจือนะคะภาษาจีนก็คือฉือจือนะคะเป็นรูปร่มนะคะลักษณะเป็นรูปร่มนะคะหมวกเห็ดเป็นรูปไตรูปครึ่งวงกลมหรือเกือบกลมค่ะผิวด้านบนแข็งนะคะมีสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมแดงค่ะมันวาวพบเส้นที่ขอบเป็นวงนะคะและรอยมีร่องนะคะเป็นลักษณะวงรัศมีขอบบางเรียบเท่ากันมักโค้งงอเข้าด้านในผิวด้านล่างสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนก้านเห็ดรูปทรงกระบอกติดด้านข้างดอกเห็ดสีน้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมม่วงมันวาวนะคะสปอร์เป็นเม็ดเล็กละเอียดสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสขมและฝาดค่ะลักษณะหมวกนะคะหมวกจะเป็นรูปพัดรูปหิ้งเลยเรียกว่าเห็ดหิ้งนั่นเองนะคะถึงรูปครึ่งวงกลมค่ะขนาดประมาณ 9-13 เซนติเมตรถึงคูณกับ 6-5-10 เซนติเมตรค่ะผิวด้านนะคะถึงมันเป็นวาวสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลแกมส้มขอบเรียบถึงเป็นคลื่นหยักมนกว้างสีขาวเนื้อหนาคล้ายไม้สีน้ำตาลแกมส้มค่ะรูนะคะเป็นกลมเป็นลักษณะเป็นกลมขนาด 5-8 มีลักษณะมีขนาด 5-8 รูนะคะต่อตารางมิลลิเมตรค่ะสีขาวถึงสีเหลืองอ่อนหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่นะคะ

ฤทธิ์การรักษาโรคนะคะตามแผนแอดแผนจีนนะคะมีข้อบ่งใช้นะคะเนื่องจากเป็นยาที่สมุนไพรที่มีรสหวานสุขุมนะคะทำให้มีการใช้ในการบำรุงนะคะหัวใจปอดตับไตนะคะบำรุงทำให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็ระงับไอแล้วก็แก้หอบหืดได้ค่ะแก้อาการหอบนะคะขนาดและวิธีใช้ก็คือต้มสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะและรับประทานนะคะ 6-12 กรัมต่อครั้งค่ะส่วนที่ใช้ก็คือสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะโดยมีสรรพคุณค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการอ่อนเพลียแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะรักษาโรคหัวใจและช่วยให้นอนหลับได้นะคะมีการรายงานศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมะเร็งขั้นลุกลามรวมถึงจากผลงานวิจัยนะคะยังพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายนะคะเช่นมีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านเนื้องอกและมะเร็งนะคะฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อมฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดฤทธิ์ลดไขมันในเลือดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแล้วก็ฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะเห็ดหลินจือนะคะองค์ประกอบเห็ดของเห็ดหลินจือก็จะมีบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะแล้วก็พวกโพลิแซคคารายนะคะบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะเช่นพวกกาโนเดลิกแอซิดบีดีแล้วก็กาโนเดลิกแอซิดซีซึ่งกาโนเดลิกแอซิดซีนะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะกาโนเดลิกแอซิดทีถึงแซดนะคะซึ่งกาโนเดลิกBD เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนสารโพลีแซคคารายก็คือกาโนเดอร์แลนนะคะ A&B ค่ะทำหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะมีสารเบต้าดีกูแคนค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็น biological นะคะ response modifier ค่ะสารโพลีแซคคารายนะคะสารในกลุ่มนี้ที่อยู่ในเห็ดหลินจือมีหลายชนิดนะคะที่มีสรรพคุณทางยานะคะโดยนะคะสารที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ก็คือเบต้าดีกูแคนนะคะเป็นสารที่ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเป็นสารตัวแรกนะคะในเห็ดหลินจือที่ค้นพบว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งและลดอาการเสี่ยงนะคะต่อการเกิดเนื้องอกลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็บำรุงหัวใจเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวค่ะต่อไปเป็นสารกลุ่มที่2นะคะก็คือสารกลุ่มไตเทอร์พีนอยค่ะไตเทอร์พีนอยนะคะสารในกลุ่มนี้นะคะเป็นสารที่มีรสขมค่ะในเห็ดหลินจือนะคะเขาเลยเรียกว่าบิตเตอร์ไตเทอร์พีนอยนะคะเป็นสารที่ช่วยลดนะคะไขมันในตับลดความดันโลหิตลดเบาหวานช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ควบคุมการก่อตัวของเกล็ดเลือดช่วยชำระลิ่มเลือดนะคะลดไขมันในการอุดตันของเส้นเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะและยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนนะคะก็คือแอนตี้ฮิสตามีนหรือแก้แพ้นั่นเองค่ะและยังช่วยในระบบเผาผลาญในร่างกายให้ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะส่วนสารกลุ่มสเตอรอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้ในเห็ดหลินจือก็คือกาโนสเตอโรนนะคะกาโนสเตอโรนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือมีฤทธิ์ในการลดพิษต่อตับสารเยอร์มาเนียมนะคะสารเยอร์มาเนียม GE content สารในกลุ่มนี้พบในโสมทั่วๆไปกระเทียมแต่มีมากในเห็ดหลินจือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความจำขจัดสารพิษในร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีช่วยกำจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะเป็นสารที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานของร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ดีขึ้นค่ะสารเหล่านี้นะคะจะพบได้ในส่วนของสปอร์มากกว่าส่วนที่เป็นดอกเห็ดนะคะและสปอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มนะคะจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งได้ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระเทาะผนังและ

ส่วนดอกเห็ดนะคะส่วนการศึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะเห็ดจินจือนะคะพิษทั้งฉแฉบเฉียบพันธุ์และพิษเรื้อรังพบว่ามีความเป็นพิษต่ำมากนะคะและมีความปลอดภัยหากใช้เห็ดหลินจือนะคะในระยะยาวติดต่อกันค่ะ

0: เป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็อบแห้งไว้นะคะนำเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะเครื่องดื่มชาเห็ดหลินจือกาแฟเห็ดหลินจือและทำเป็นรูปแคปซูลค่ะข้อห้ามใช้นะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานค่ะระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะเช่นยาแอสไพรินและยาวาฟารินค่ะทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เสริมยาดังกล่าวค่ะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการต้านฤทธิ์การหลั่งแอนตี้ฮิสตามีนของเห็ดหลินจือนะคะโดยนะคะงานวิจัยนี้ชื่อว่า Anti-allergic constituent in the culture media of Ganoderma นะคะ lucidum นะคะ 2 ค่ะ the inhibitory effect ofไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะ on histamine release ค่ะโดยคุณเคทาสากะนะคะกับเอมมิโอนะคะกับเคอิซูชิและคณะนะคะเป็นส่วนของภาควิชาฟาร์มาโคโลจีนะคะของคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยโอกายาม่าค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีการนะคะวิจัยนะคะเมื่อคริสต์ศักราช1988นะคะพบว่านะคะสารในกาโดเดอร์มานะคะมีฤทธิ์นะคะในการรักษาครอนิกบองชัยติดในหนูค่ะโดยเขามีการสกัดนะคะโดยใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดสารนะคะสำคัญนะคะออกมานะคะจากกาโดเลอร์มาลูซิดัมนะคะก็มีการใช้สารต่างๆสกัดออกมาแล้วพบว่านะคะสารที่สกัดออกมาเนี่ยสามารถนะคะจะไปมีผลนะคะยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนนะคะออกจากเซลล์peritoneal mast cell ก็คือ mast cell นะคะที่จะได้มาจากช่องน้ำทางหน้าท้องนะคะของหนูนะคะแล้วส่งผลนะคะให้เกิดแคลเซียมอัพเทคเข้าไปในเซลล์โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับของ CAMP นะคะแล้วก็ SDSPAGE analysis นะคะได้ระบุว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี่ยมันสามารถที่จะชักนำนะคะการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนไบดิ้งนะคะที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนนะคะฟังก์ชันนะคะของมัสเซลได้นะคะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาของเมมเบรนโปรตีนนะคะที่จะยับยั้งแคลเซียมอัพเทคนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้หยุดยั้งนะคะการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะซึ่งนะคะเมธอดนะคะการทดลองนี้คือเขาจะมีการใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดแยกแฟคชั่นของ G lucidum สารสกัดจากกาโนเดอร์มา lucidum ออกมานะคะแล้วก็เอาไปทดสอบนะคะว่ามันสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแรดเพอร์เนียลแมสเซลก็คือยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแมสเซลที่ได้จากช่องท้องของหนูแรดไมซ์นะคะค่ะซึ่งผลนะคะจากการวิจัยก็พบว่าสารสกัดนี้ค่ะมันเป็นแอคทีฟนะคะเป็นสารสกัดที่แอคทีฟที่ชื่อว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะไซโคออกตาซัลเฟอร์นี้มันจะสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะจากแมสเซลของที่เอามาจากช่องท้องของหนูแรดนะคะ
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัด

0: รับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
2: มาถึงช่วงนี้ค่ะไปดูผู้หญิงผู้สร้างกันบ้าง นะคะเราจะเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันเลยนะคะจะพาไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงค่ะที่เธอเนี่ยเคยเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะคะคือเธออยู่ในกรุงเทพมาก่อนนะคะทำงานนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอเจอเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะคะเธอคนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจทิ้งความวุ่นวายในกรุงเทพค่ะแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะไปเป็นเกษตรกรค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้กลายเป็นผู้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่นั่นด้วยในการทำน้ำมันมะรุมนะคะแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกที่ถือว่าทำรายได้ที่ดีมากๆนะคะไปรู้จักกันเลยกับเธอคนนี้นะคะพี่ตาค่ะหรือคุณสิริวรรณค่ะทุกวันนี้ในแวดวงเกษตรกรรมกำลังตื่นตัวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาเอาจริงเอาจังกับการผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการการเกษตรแปรรูปมากขึ้นคุณสิริวรรณหรือพี่ตาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านยางแดงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรแปรรูปที่นำวัตถุดิบหลากหลายมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยังชักชวนให้กลุ่มสมาชิกได้เห็นถึงความสำคัญของการแปรรูปโดยเฉพาะน้ำมันมะรุมที่มีคุณประโยชน์มากมายค่ะ

0: เมล็ดมะรุมนะคะที่เราเอามาสกัดเป็นน้ำมันมะรุมอีกทีถามพี่ตาหน่อยค่ะว่าน้ำมันมะรุมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างคะ
1: แต่เดิมเราจะรู้จักมะรุมแค่ในแกงส้มใช่ไหมคะ
2: แต่ในเมล็ดมะรุมแก่เนี่ยนะคะมันมีน้ำมันที่มีประโยชน์โดยเฉพาะมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงผิวเป็นอย่างมากมันมีวิตามินอีที่สูงแล้วก็มีสารที่ช่วยบำรุงผิวให้เกิดความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็ช่วยเรื่องชะลอวัยนอกจากนี้ในน้ำมันมะรุมค่ะมีสารต้านทานเชื้อซึ่งมันลดอาการแพ้บนผิวหน้าแล้วก็หรืออาการอักเสบที่สิวอะค่ะช่วยได
0: ้แล้วขั้นตอนการทำน้ำมันมะรุมเนี่ยมันยุ่งยากไหมคะพี่ตา
2: ก็มีขั้นตอนที่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะค
0: ะ
2: คือแน่นอนเราเริ่มต้นจากการปลูกมะรุมที่เป็นมะรุมอินทรีย์ใช่ไหมคะเราจะเก็บเมล็ดเนี่ยค่ะในเมล็ดที่แห้งสนิทในฝักที่แก่เท่านั้นเมื่อเราได้เมล็ดเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำมาเอาเขาเรียกว่าตรงเยื่อขาวๆเนี่ยค่ะออกเพราะว่าตรงนี้ค่ะเวลาเราสกัดเนี่ยมันก็จะทำให้ปนลงไปในน้ำมันซึ่งทำให้น้ำมันเราไม่สะอาดก็จะมีเครื่องที่เราทำขึ้นเองอะค่ะตีพวกนี้ออกหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องบีบเย
0: ็
2: นในระบบเรียกว่าสกรูเพลสทีนี้ในนี้ค่ะมีน้ำมันอยู่แค่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันก็จะปนออกมาก็จะมีความขุ่นเพราะว่าเขายังมีเขาเรียกว่าไฟเบอร์คือกากของมันเม็ดของมันปนไปด้วยเราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทำให้ตกตะกอนแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองที่ละเอียดมากๆน้ำมันเขาก็จะหยดออกมาทีละหยด
0: หยด
2: ใช้เวลาจนได้น้ำมันที่ใสลักษณะนี้ค่ะ
0: อ
2: ๋
0: ออันนี้คืออย่างสีเหลืองที่เห็นนี่คือเขาเรียกว่า 100%
2: ใช่ค่ะเป็นเวอร์จิน
0: เลย

0: จารย์แต่เริ่มเดิมทีเนี่ยคือเราไม่ได้อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเหรอคะ
1: ใช่ค่ะพี่เริ่มจากการที่เราออกจากงานแล้วก็เลือกที่จะมาเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอาชีพที่เราสามารถจะดูแลลูกไปด้วยพร้อมกับทำงานไปด้วยก็เป็นแล้วก็บวกกับความสนใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็เลือกที่จะมาทำเรื่องศูนย์ภัยแปรรูปจนวันที่น้ำท่วมใหญ่ปุ๊บเนี่ยค่ะทำให้เครื่องจักรแล้วก็สถานที่แปรรูปของเราก็โดนน้ำท่วมไปเหมือนทุกๆคนโดน
0: เสียหาย
1: ใช่แล้วก็ทำให้เราต้องอพยพครอบครัวค่ะหนีน้ำเนาะมาอยู่ทางด้านนี้ค่ะ
0: พี่ตาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ในชุมชนบ้านยางแดงเนี่ยซึ่งเขาก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นยังไงบ้างคะระหว่างพี่กับคนที่นี
1: ่ค่ะคือต้องยอมรับว่าพี่เป็นคนเมืองแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ในส่วนของภาคชนบทแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้จากเขาขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้เรื่องการแปรรูปสินค้าจากเรา มันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันคือว่าเกษตรกรมีอะไรเราช่วยเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้างแลกเปลี่ยนกันมากกว่า
0: การที่เรามาแลกเปลี่ยนกันในชุมชนแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยหรอคะ
1: ใช่เวลาตอนที่เราย้ายกลับมาทำงานที่นี่ใช่ไหมคะแน่นอนเราก็ต้องอยากได้คนที่ช่วยเราทำงานเพราะฉะนั้นคนที่มาทำงานกับเราก็คือมีทั้งคนแก่นอกจากคนแก่แล้วใช่ไหมคะก็ยังมีคนหนุ่มสาวที่เขายังอยากที่จะดูแลลูกและครอบครัวก็ไม่เข้าไปทำงานในระบบโรงงานเหนืออื่นใดอะค่ะเด็กๆเองอะค่ะลูกหลานอะก็สามารถมาวิ่งเล่นหรือช่วยงานเราด้วยซ้ำ
0: คือยังดูแลลูกๆได้ในขณะที่มาทำงาน
1: ใช่ผูกเปนนอนอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะแล้วตัวเองก็ทำงานมีรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระของสามีแล้วก็มีความภูมิใจในตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนึงที่เราทำงานได้หลากหลายนะแล้วเราก็ยังดูแลลูกไปพร้อมๆกันได้ด้วย

0: รู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะจากที่เรามาอยู่ที่นี่แล้วเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปโดยเฉพาะจากน้ำมันมะรุมเนี่ยแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ที่เรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนรวมถึงคนที่มาดูงานด้วยเรารู้สึกยังไงบ้าง
1: ค่ะคือแต่เดิมถ้าเราทำธุรกิจอยู่ในเมืองใช่ไหมคะเราก็อาจจะได้เงินเป็นผลตอบแทนที่เรียกว่าแบบเป็นรายได้ได้กำไรแต่พอมาอยู่ที่นี่ค่ะสิ่งที่เรายังได้อยู่คือเราก็ยังได้กำไรแต่ว่าเราได้กำไรที่มากขึ้นที่ไม่ใช่ตัวเงินมันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิต มันเป็นเรื่องของสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องของความสุขความภูมิใจการรู้สึกว่างานที่เราทำมันมีคุณค่า มันเป็นการให้ที่เราไม่ต้องเป็นการซื้อขาย เราอาจจะเอาน้ำมันมะรุมไปให้เขาก็อาจจะเอาถั่วฝักยาวมาให้เรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นชีวิตที่มันมีแต่กำไรนะคะ
0: พี่ตาในฐานะที่เราเป็นคนเมืองมาก่อนแล้วก็มาอยู่ในชนบทแบบนี
1: ้
0: อยากให้พี่ตาแนะนำคนเมืองหน่อยไหมว่าการที่เราได้มาอยู่ในชนบทแบบนี้แล้วเราได้แนวคิดได้หลักการใช้ชีวิตการแบ่งปันเนี่ยมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับความเป็นคนเมืองได้ไหมแล้วทำยังไงถึงจะมีความสุขอะคะ
1: ค่ะคือตอนเราเป็นคนที่เมืองใช่ไหมคะทุกอย่างเราต้องซื้อแล้วเราก็ไม่ค่อยแบ่งให้ใครเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีเงินแค่นี้เราก็ซื้อแค่นี้สำหรับครอบครัวเรามันก็โอเคแล้วแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเราปลูกกล้วยพอเรากล้วยเราสุกหนึ่งเครือมันก็มีตั้ง5หวี6หวีเรากินแค่หวีนึงที่เหลือเราก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านเราพอเราเอากล้วยให้เขาก็เอาตักแกงมาให้เรา1ชามมันทำให้เกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นจากการที่เริ่มจากกล้วยแค่1หวีแล้วสิ่งนี้ค่ะมันก็เป็นหัวใจของชนบทที่มันควรจะเป็นหัวใจที่คนในเมืองควรจะมีให้มากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยอะค่ะ
0: โหนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงคนเมืองนะคะที่ผันตัวเองนะคะแล้วก็มาอยู่ในชนบทแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะสามารถที่จะต่อยอดความคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนด้วยเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตามากที่มาพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณค่ะ

สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่าง

0: กายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกลียวทองเลยล่ะพี่รู้มั้ยเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
1: ้
4: องเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
1: ้สาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
5: คุณภาพมาแล้ว
2: ครับ
5: อยากถามว่าสาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ในเบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
5: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 ว
5: ิ
2: ตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเอทเพนโทไทเนทคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
1: ได้ยามาก
2: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย
5: ่
2: างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
5: ์
2: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
1: ของร่างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
5: มันอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่าง
5: แ
2: ม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
5: ้
2: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
6: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรค

0: รคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
1: ก็คิดว่าสาหร่ายเกลือทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
2: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
3: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
4: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
5: เคยรู้คุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
6: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
7: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็น

0: ประจำได้อีกด้วย
1: 10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมมะรุมเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายที่อินเดียและในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงทางเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ฝักและใบของมะรุมให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมมีแร่ธาตุวิตามินกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำมากค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายมีคุณสมบัติทางยาที่พิเศษและไม่เหมือนพืชชนิดอื่นจึงได้รับการแต่งตั้งฉายาว่ามะรุมต้นไม้มหัศจรรย์จากพิเศษและมหัศจรรย์เพียงใดตามรูไว.com มาดูกันเลยค่ะปกป้องตับสารสกัดมะรุมช่วยดูแลความเสียหายของตับที่เกิดจากการใช้ยาที่ใช้ในการป้องกันวัณโรคช่วยฟื้นฟูระดับกลูตาไทโอนในร่างกายและป้องกันการเกิดเปอร์ออกซิเดชันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในร่างกายผลจากการป้องกันนี้เกิดจากสารพฤกษเคมีที่อยู่ในมะรุมเช่นคาเทชินและวิตามินซีค่ะรักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารสารไอโซไทโอไซยาที่อยู่ในมะรุมมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติในช่องท้องค่ะเช่นท้องผูกโรคกระเพาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผมน้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการเกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนักนอกจากนี้ค่ะยังปกป้องเส้นผมจากความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลตช่วยให้หนังศีรษะมีความแข็งแรงมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะรักษามะเร็งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมะรุมมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เกิดการตายของเซลล์ยับยั้งการพัฒนาเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับค่ะดูแลกระดูกสารสกัดมะรุมสามารถดูแลปัญหากระดูกได้ค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บปวดเช่นโรคข้ออักเสบหรือการแตกหักของกระดูกค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันสารสกัดจากใบมะรุมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ช่วยลดการผลิตแอนติบอดีในกรณีที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ค่ะปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดมะรุมมีประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยแสดงให้เห็นผลของการรักษาด้วยมะรุมว่าช่วยลดอาการเสียดท้องยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจค่ะรักษาเบาหวานการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยมะรุมมีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ระดับฮีโมโกลบินและปริมาณโปรตีนทั้งหมดในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะโรคหอบหืดสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดหลอดลมและการอักเสบที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจค่ะปรับปรุงสุขภาพดวงตาสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะรุมช่วยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาค่ะป้องกันการขยายตัวของเส้นเลือดจอประสาทตานอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหนาของเยื่อเส้นเลือดฝอยป้องกันความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาค่ะคำแนะนำมะรุมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะปลอดภัยสำหรับการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามการใช้มะรุมเพื่อบรรเทาอาการ

0: การรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ทุกครั้งค่ะจบแล้วนะคะกับ10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: สวัสดีครับเรามาดูกันว่าเลือดมังกรนั้นช่วยอะไรนะครับในเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับเลือดมังกรนั้นเป็นต้นไม้ครับอยู่ในประเทศเปรูในเขตเซนต์มาร์ตินจังหวัดลามาสนะครับซึ่งจะมีต้นเลือดมังกรที่ขึ้นอยู่กับแนวของแม่น้ำอเมซอนนะครับมีจำนวนไม่มากนะครับเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศเปรูนะครับเป็นต้นไม้ที่คล้ายๆกับต้นยางพาราในบ้านของเราการเก็บเลือดมังกรนั้นก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับการกรีดยางนะครับแต่ว่ายางแทนที่จะเป็นสีขาวเหมือนกับยางพารานั้นยางของเลือดมังกรนั้นมีลักษณะเป็นสีแดงคล้ายกับเลือดครับจึงได้ชื่อว่าเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับสายพันธุ์นี้นั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปที่ใช้ในเครื่องสำอางโดยทั่วไปเราจะเคยได้ยินว่ามีการใช้วิตามินอีหรือวิตามินซีในการต้านอนุมูลอิสระนะครับในเครื่องสำอางแต่ว่าในส่วนของเลือดมังกรนั้นมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามินอีถึง50เท่าและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่านะครับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือดมังกรนั้นก็คือโปรแอนโทไซยานิดีนซึ่งเป็นสารฟีนอลิกคอมเพลประเภทหนึ่งนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์นะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องสำอางทั่วไปแล้วสารที่สกัดออกมาจากเลือดมังกรนั้นก็จะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำร้ายเซลล์นะครับโดยเฉพาะเซลล์ผิวของเรานะครับทำให้มีการปกป้องการทำลายในทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังกำพร้าหรือที่ลึกลงไปนะครับก็สามารถที่จะปกป้องนะครับชะลอการที่จะทำให้เกิดการทำร้ายผิวที่ทำให้เกิดการแก่ก่อนวัยนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยยังแลดูอ่อนเยาว์แล้วก็เซลล์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะครับนี่คือการปกป้องอย่างที่หนึ่งนะครับส่วนอื่นๆนะครับของเลือดมังกรนั้นก็มีส่วนประกอบที่ช่วยในเรื่องของการสมานผิวนะครับอย่างเช่นทัสปีนกับลิกแนนนะครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติที่ร่างกายเราสมานผิวนั้นถึง20เท่านะครับความสามารถในการสมานผิวนั้นทำให้ผิวเรียบเนียนนะครับโดยที่พวกร่องลึกหรือว่าพวกหลุมต่างๆนะครับริ้วรอยต่างๆก็จะถูกสมานผิวทำให้ผิวนั้นกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของแผลเป็นหรือว่าเป็นร่องรอยที่ทำให้เกิดการที่ผิวนั้นไม่สม่ำเสมอนะครับก็เพราะส่วนประกอบที่เป็นทัสปีนและลิกแนนที่มีอยู่ในเลือดมังกรนั้นทำให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติถึง20เท่า

0: และในส่วนที่3นั้นเลือดมังกรนั้นก็สามารถที่จะสร้างนะครับเรียกว่าชั้นผิวอีกชั้นหนึ่งเป็น second skin หรือว่าผิวชั้นที่2ที่จะเคลือบเป็นฟิล์มบางๆนะครับทำให้เกิดการกักเก็บน้ำไม่สูญเสียน้ำไปจากร่างกายนะครับและข้อดีข้อสุดท้ายของเลือดมังกรนะครับซึ่งเป็นข้อที่ยอดเยี่ยมมากเลยก็คือในส่วนของการที่จะช่วยปรับโครงสร้างของคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่มนะครับร่มที่กลางนั้นก็จะมีความตึงส่วนร่มที่หุบนั้นจะมีความเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลือดมังกรได้ไปช่วยนั่นก็คือการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ซึ่งจะเห็นจากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของร่องลึกต่างๆริ้วรอยต่างๆนะครับเมื่อมีการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่แล้วก็เปรียบเสมือนกับการที่เราไปกางร่มให้ตึงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการซ่อมแซมและจัดระเบียบโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ทำให้ริ้วรอยร่องลึกต่างๆก็กลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของเลือดมังกรที่เราใช้นะครับ
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัดอนาคอนดากัดแล้วก็ลังลากลงแม่น้ำ
4: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงนี
5: ้
3: แล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้กันดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
5: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
5: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
5: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหายไปแล้วก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ
4: ชมดูนะครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆนะครับมันจะออกมาเป็น
5: faster
4: เลย
5: faster
4: มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็น faster เลย
5: เขาบอกต้องใช้
4: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
6: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
3: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
6: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ
7: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง

การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C

0: มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: และช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ย

0: ที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก35-40องศานี่แช่สัก20-30นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20-30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์หรือเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ไม่ใช่แข็งแรงมากแนชช็อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ CURCUMINOID คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก

0: วข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่า free radicals ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน2ถึง3หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ Glutathione Peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก Detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนนึงคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินฟลามาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูคูมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูคูมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไม่เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วย และอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Tuchaga Resort Casino is giving away $1 million in August. Want to get in on the action?Use your Pechanga Club card to play your favorite slots or table games to earn entries. Every Saturday in August, you could win up to $100,000 in cash. With over 100 cash and easy play winners every Saturday, and over 250 winners on the finale night, your chance to win big has never been better. Only at Pechanga Resort Casino. Scan the QR code or visit Pechanga.com for full details.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: หนักเพื่อที่จะผลักดันคะแนนเสียงของคุณให้ได้เป็นนายกเทศมนตรีกรุงโซเพราะงั้นคุณจะไม่ทำให้พวกเราจะต้องผิดหวังเพียงเพราะว่าผู้หญิงเพียงคนเดียวหรอกใช่ไหม
2: ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับมันเป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบเพราะความคาดหวังที่สูงทำให้ผมเครียดมากครับผมไม่ได้ตั้งใจจะแก้ตัวนะครับท่านแต่ว่าได้โปรดให้โอกาสผมอีกครั้งด้วยครับ

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
4: จ่ายซัพเปอร์เจอกันทุกทางมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและสัมผัสนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-4

0: ายสุดพิเศษรออยู่
1: ตามต้องไปเจอนี่วันเสาร์นี้ร่วมพลังบุคลากรการแพทย์และจิตอาสาจัดการให้สู่ภารกิจเพื่อสุขภาพดื่มด่ำกับความอร่อยไปกับวิวหลักล้านในรายการ
2: ตามต้องไปเจอนี
3: ่ทุกวันเสาร์
2: 7โมง25นาที
4: คริสทำให้คนที่อยู่ด้วยรู้สึกมีตัวตนนี่แหละเหตุผลที่เราอยากเป็นเพื่อนกับคริส
5: เดียไม่อยากเห็นคริสเจ็บเพราะว่าเดียรักคริสไง
4: เพื่อนนะเขาไม่จบกันปะ
6: เปิดหน่อยไม่เปิดใช่ไหมวิญญาณเปิดเอง
7: ภาพยนตร์ไทยที่สร้างตำนานความนิยมผีชุดดำจะมาหลอนกันอีกครั้งวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นทางช่อง3และพบกับจักรวาลที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
8: เราเลิกกันไปตั้งนานแล้ว
9: เลิกเหรอถ้าเลิกกันทำไมพี่แนนให้แนนไปค้างที่ห้องตั้งแต่วันที่แนนกลับมา
10: เป็นเจ้านายก็ต้องดูแลตัวอย่างเต็มที่ผมมีสิทธิ์เต็มร้อย
11: แล้วจะเอายังไงล่ะจะไปดูห้องกับพ่อนัทหรือว่าจะย้ายไปอยู่บ้านคุณแม่ของคุณแม
0: ่ละครฮิตเสาร์อาทิตย์รักกันพันละวันเสาร์อาทิตย์8:45
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
15: เดี๋ยวผมเองคุณไปเถอะขอบคุณมากนะทำไมถึงตัวเบาลงล่ะเนี่ยผมเริ่มเป็นห่วงซะละสิ
16: แล้วทำไมเธอถึงยังเป็นเหมือนเดิมล่ะรู้สึกแย่จังฉันทำตัวน่ารำคาญก็ยังทำเฉยๆอยู่ได
15: ้เธอไม่น่ารำคาญหรอกไม่เลย
16: จะเป็นไปได้ยังไงเธอก็เป็นคนนะ
15: อย่าด่วนสรุปสิเออกินยาหรืออย่างนี
16: ้กินแล้วค่ะ
15: แสงแค่นี้โอเคไห
16: ม
15: ถ้าอย่างนั้นให้เธอหลับก่อนนะแล้วฉันค่อยไป

0: อยากฟังฉันอ่านไหม
1: วันนี้คุณไปทำอะไรมาคะ
0: นอนไม่หลับหรือไง
1: ไม่เลย
0: วันนี้ฉันไปเจอกับคนโง่ๆมาอีกแล้วพอเห็นเจ้าพวกโง่ๆนั่นฉันก็เลยลังเลว่ามันจะดีหรือเปล่าที่จะไว้วางใจพวกคนไร้ความคิดอย่างนั้นนะกับพวกกะคลาปาเถื่อนโหดที่หยาบช้าที่มีแต่ความโลภไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนสัตว์ไม่มีสมอง
1: กิมมุนชิกเธอเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะ
0: ตอนนี้เธอบอกว่าฉันยังเหมือนเดิมไง
1: ตอนเรียนมหาลัยเธอจะเงียบขรึมอ่อนไหวแล้วก็มักจะคอยแอบหัวเราะดุนด้านหลัง
0: ก็คงจะใช
1: ่แต่คิมบูนชิกในวันนี้เหมือนพ่อมดเบอร์ลินที่อยู่เบื้องหลังกษัตริย์อาเธอร์ทั้งฉลาดแถมยังเจ้าเล่ห์ในหัวมีแต่แผนการเต็มไปหมด
0: นี่เธอจะชมหรือว่าจะด่าฉันเอาสักอย่างนะ
1: นี่คิมบูนชิก
0: มีอะไรเหรอ
1: เธอเคยคิดแต่จะเลิกเป็นเบอร์ลินและเป็นอาเธอร์แทนบ้างไหม
0: เธอไม่ชอบเหรอ
1: 20ปีมาเนี่ยเธอเนี่ยไต่เต้าสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีอำนาจมากขึ้นมันยังไม่พออีกเหรอ